0: แล้วก็คุณผู้ฟังในไลน์ค่ะก็ทักทายเข้ามานะคะหลายๆท่านเลยส่งสติ๊กเกอร์มาแล้วก็มีหลายๆท่านคุยเรื่องบอกว่าเดทสิงคโปร์ไม่สำเร็จอะไรอย่างนี้
1: หมายถึงหาคนเดทเหรอคะหรือว่ายังไงนะคะ
0: ใช่นะคะแล้วก็มีเมื่อกี้มีใน Facebook มีคนไปพบรักกับแฟนก็มีแชร์มาด้วยนะก็
1: ทำยังไงคะก็ทำยังไงคะเล่าหน่อยสิคะ
0: นั่นน่ะสินะ
1: คุณแพตตี้เจอที่ไหนเหรอถามได้ไหมอ่ะ
0: ถามได
1: ้
0: แฟนแต่ละคน
1: แต่ละคนอันจะลาย
0: แต่ละคน
1: สกีเส้นใต้คำว่าแต่ละคน
0: แต่ละคนอ่ะปัจจุบันเป็นเพื่อนที่คบมานาไอเป็นเพื่อนที่คบ
1: ค่ะ
0: น
1: ะ
0: คนก่อนหน้านี้เจอในเซเว่นนะคุณ
1: ว้าว
0: รักของพี่เกิดที่เซเว่น
1: ดิฉันมีเพื่อนเขาพบสามีในเซเว่นเหม
0: ือ
1: นก
0: ัน เออแต่ไม่จะคบกันดีคบกันแหละว่าก็อ่ะสุดท้ายมันก็เลิกกันอะไรเงี้ยแต่ก็7ปีนะแต่ก็ไม่ได้เป็นเพื่อนที่ดีอือหือ
1: แม่ความรัก
0: ของพี่เกิดที่เซเว่นด้วยน้ำส้มหนึ่งขวดตอนนั้นคิดว่าถ้าได้แต่งปุ๊บกูเปิดเพลงนี้เปิดเพลงนี้ในงานเลย
1: โอ้ว้าว
0: นะคะ
1: นะอาจจะได้ทุกที่นะคะมีคุณผู้ฟังหลายๆท่านเลยที่ทักทายเข้ามาขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะที่อยากจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ค่ะเดินหน้าโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตตามนโยบายรัฐบาลวงเงินรวม 30,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำสำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนและลงทุนในการประกอบอาชีพยกระดับภาคเกษตรกรไทยสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงและเกษตรยั่งยืนค่ะโดยเกษตรกรสามารถขอสินเชื่อได้รายละไม่เกิน 100,000 บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ6ต่อปีโดยรัฐบาลสนับสนุนชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ3ต่อปีทำให้เกษตรกรรับภาระดอกเบี้ยเพียงร้อยละ3ต่อปีภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดค่ะ
0: นอกจากนี้นะคะธกส.ค่ะยังส่งเสริมองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อช่วยลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยภายในงานค่ะมีการแนะนำนะคะน้องเมฆฝน AI แชทบอทจากธนาคารจากธกส.บนแอปพลิเคชันนะคะ BAAC Mobile ค่ะที่พร้อมให้ความรู้แล้วก็ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปุ๋ยแล้วก็การเพาะปลูกน่ารักจังเลยนะคะเพื่อช่วยให้คุณสามารถวางแผนการผลิตได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมมากยิ่งขึ้นค่ะผู้สนใจนะคะแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศค่ะโทรสอบถามได้ค่ะ02-555-0555นะคะย้ำนะคะ02-555-0555หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ค่ะ baac.or.th หรือแอปพลิเคชันนะคะ baac mobile หรือว่า add line official account ก็ได้นะคะBAAC Family ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราในเช้านี้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับท่านเกษตรกรทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณธกส.ค่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังคุณยูวานบอกว่ารอไปทริปอาเซียนกับอาจารย์เกษมสรรและคณะพร้อมมากค่ะเมื่อไหร่ล่ะคะทีมงานดิฉันขอสไลด์ตัวลงกระเป๋าไปด้วยเวลาไปกับอาจารย์เกษมสรรนะคะเพราะว่าร
0: ับ
1: รองได้เลยว่า
0: สนุก
1: อาหารอร่อยและสนุกจะได้คอยไปพัดวีให้อาจารย์นะคะอาจารย์พร้อมแล้ววันนี้มาต่อกัน AI กับราชการไทย EP 2ค่ะ
2: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสรรวีรกุล
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์เกษมสรร
0: สวัสดีค่ะ
3: อรุณสวัสดิ์ครับคุณอิศรีคุณอนัญพัฒน์แล้วก็ท่านผู้ฟังคุณมอร์นิ่งอาเซียนทุกท่านครับ
1: อาจารย์คะถ้ามีทริปขอไปพัดวีแล้วสไลด์ตัวลงกระเป๋าได
3: ้ครั้งสุดท้ายน่าจะเป็นทริปที่ไปสายหมู่ที่ไต้หวันผมเพิ่งทานข้าวกับต้องเรียกว่าท่านทูตก็ได้นะครับแต่ว่าเขาพอเรียกทูตไม่ได้ครับเป็นผู้อำนวยการเนี่ยนะครับท่านเล่าให้ฟังน่าสนใจนะเที่ยวนี้ผมมีร้านอีกเยอะเลยเที่ยวที่แล้วก็ตอนเป็นทริปส่วนตัวเนี่ยก็ได้มีโอกาสทานอะไรเยอะแยะแต่ท่านบอกว่าเป็ดปักกิ่งที่ออริจินอลเนี่ยร้านดังๆเนี่ยตอนที่จีนแผ่นดินใหญ่เขาทะเลาะกันเนี่ยอพยพมาอยู่ไต้หวันนะแล้วร้านนั้นยังอยู่นะยังคุยกับท่านท่านบอกว่าไหนไปจะพาไปทานนะเป็ดปักกิ่งออริจินอลดีกว่าที่ปักกิ่งนะผมเคยทานที่ปักกิ่ง ก็ว่าสุดยอดแล้วนะเดี๋ยวลองดูนะครับทริปไต้หวันก็น่าไปครับไหว้พระสนุกอาหารอร่อย
1: ก็จะเป็นเพ็กกิ้งสลัดไทเปอย่างเงี้ยแหละคะอาจารย์
3: ครับโอ้แล้วเขามีศึกเลยนะเขามีศึกแย่งชื่อกันเพราะชื่อดั้งเดิมเนี่ยผมจำชื่อภาษาจีนไม่ได้แต่ว่าสุดท้ายไต้หวันก็สละชื่อไปแต่ว่าเขายืนยันว่าอร่อยมากแล้วใครผมไม่เคยทานอันนี้แต่ไปทานในโรงแรมที่ดีแห่งหนึ่งของไต้หวันก็บอกโอ้โหนั่นก็อร่อยมากนะครับแฟนเป็ดปักกิ่งคงเซอร์ไพรส์ดีนะไปกินเป็ดปักกิ่งที่อร่อยที่สุดที่ไต้หวันอะไรประมาณน
1: ี้คุณผู้ฟังตอนนี้ฟังแล้ว
0: ชอบ
1: ข้าวหน้าเป็ดจะเข้าละมื้อเที่ยงเดี๋ยวจะต้องสั่งหรือเปล่าหรือยังไงนะอาจารย์คะวันนี้ต้องมาต่อนะ AI กับราชการไทย EP 2นะคะสัปดาห์ก่อนเนี่ยอาจารย์ก็เล่าถึงความสำคัญของโจทย์การพัฒนา AI โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการนำมาใช้ในภาคราชการของหลายๆประเทศนะคะเชิญต่อเลยค่ะอาจารย
3: ์ครับมันมีคำว่า AI literacy ที่เราพบว่าประชาชนไทยตื่นตัวมองโลกในแง่ดีนะครับติดอันดับโลกนะเป็นที่2ของโลกเลยแล้วก็เริ่มใช้กันเองเยอะถึงแม้ว่าบริษัทจะยังไม่กล้าลงทุนแต่ว่าพนักงานเองก็ใช้เงินส่วนตัวทำกันนั้นเป็นสถิติที่เขาคาดมาแต่ขณะเดียวกันรัฐบาลไทยเนี่ย AI literacy ไม่ค่อยดีนะครับอยู่ที่34ของโลกผมก็เลยบอกว่างั้นเราอาจจะต้องจำเป็นยก literacy หรือความตระหนักรู้ด้าน AI ให้กับรัฐบาลก่อนประชาชนไหมเพราะประชาชนพร้อมแต่ว่ารัฐบาลยังไม่พร้อมแล้วผมก็เล่าให้ฟังว่าสิงคโปร์เขาประกาศว่า AI เป็นสิ่งจำเป็นต่อการอยู่รอดของประเทศกรรมการที่ขับเคลื่อน AI เนี่ยนายกเขานั่งหัวโต๊ะนะครับว่าคราวที่แล้วผมลองถาม AI ให้ลองเปรียบเทียบดูซิคุณเดชรีน่าจะจำได้บอกประเทศไทยแผน AI เนี่ยเหมือนกับสร้างถนนแล้วก็สอนให้คนขับรถเป็นส่วนแผน AI ของสิงคโปร์เนี่ยก็คือสร้างสนาม F1 แล้วก็ไปล่าหัวกะทิมาสร้างรถมาสร้างนวัตกรรมเพื่อให้ F1 ของเขาเนี่ยเก่งยิ่งขึ้นนะครับอันนั้นก็จะต่างกันแต่มี2เรื่อง
1: เหมือนกันนะคะอาจารย์สร้างถนนนี้ย้อนไปนานเหมือนกันนะคะ
3: โอ้ใช่ครับเพราะเขาเริ่มก่อนเรามาพอสมควรวันนี้รัฐบาลเขาแต่ก่อนอยู่ท็อป10นะครับในความสามารถด้าน AI เนี่ย Government AI Readiness Index เนี่ยของ Oxford Insight เนี่ยปีล่าสุดถึงแม้จะอยู่ที่7ก็ยังอยู่ว่าท็อป10นะครับก็เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาแต่ว่าเขาเก่งมากนะครับมี2เรื่องที่คราวที่แล้วแตะไว้นิดหนึ่งอันที่1เขาพยายามจะสร้าง AI ของตัวเองนะครับโดยใช้ LLM Large Language Model ท่านผู้ฟังครับขออนุญาตขยายความให้ฟังอย่างนี้วันนี้ถ้าท่านจะใช้โมเดลของจีนของญี่ปุ่นของอังกฤษก็แล้วแต่นะครับจะเป็น Claude จะเป็น Gemini จะเป็น DeepSeek จะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับวิธีสอนที่เขาเรียก LLM Large Language Model ก็คือภาษาเยอะๆภาษาใหญ่เนี่ยคือเขาเอาหนังสือหนังหาทุกอย่างที่เขาหาได้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะที่ออนไลน์ใส่เข้าไปให้มันเรียนแล้วมันก็จะจำได้ว่าประโยคนี้ต้องต่อด้วยประโยคนี้มันเอาคำมาต่อกันทีนี้คุณอิสรีใช้ตัวไหนอยู่ครับบ่อยที่สุด
1: ที่ชอบแล้วรู้สึกว่ามันค่อนข้างครอบจักรวาลนะคะก็คือ ChatGPT
3: แล้วคุณแพตตี้ล่ะครับ
0: แพตเคยแพทใช้ ChatGPT แล้วก็มีช่วงนึงไปใช้ Claude แต่ตอนนี้ก็กลับมาใช้ ChatGPT
1: เห็นไหม
3: โอเค
0: เพราะว่ารู้สึกว่
1: าอันนี้ไม่ได้โฆษณานะแค
3: ่
1: เหมือนชอบให้ฟังเฉยๆ
3: แต่ละตัวเก่งไม่เหมือนกัน
1: ใช่ๆ
3: แต่ทีนี้ประเด็นคือแบบนี้ทั้ง2ท่านน่ะรู้มั้ยครับว่าเวลาเราคุยกับสมมุติว่าเป็นโมเดลอเมริกันเนี่ยเวลาเราคุยแล้วเราคีย์ภาษาไทยไปเนี่ยมันต้องไปแปลเป็นภาษาอังกฤษคือมันจะไปคิดเป็นภาษาอังกฤษแล้วมันค่อยตอบกลับมาแล้วก็แปลมาเป็นภาษาไทยมันจะมีช่องว่างอยู่ระหว่างตอนที่มันแปลไทยไปเป็นอังกฤษนะครับแล้ววิธีคิดมันเปลี่ยนไปญี่ปุ่นเขาบอกโอ้ยอย่างนี้ไม่ได้สิงคโปร์บอกแบบนี้ไม่ได้นะครับคิดมาก็ต้องคิดเป็นซิงลิชไม่ใช่อิงลิชคิดแบบซิงลิชคิดแบบไทยแล้วก็ตอบแบบไทยเพราะนั้นแกปจะหายแกปตรงเนี้ยมันจะไม่ผิดพลาดความเออร์เรอร์มันจะน้อยและต้องใส่ข้อมูลเข้าไปเพราะข้อมูลบน LLM ของค่ายอเมริกันเนี่ยก็จะมีข้อมูลภาษาอังกฤษค่อนข้างเยอะข้อมูล LLM ของจีนก็จะมีข้อมูลภาษาจีนค่อนข้างเยอะแต่เขาละเลยข้อมูลภาษาไทยนะครับละเลยข้อมูลภาษาญี่ปุ่นละเลยข้อมูลที่สิงคโปร์ใช้เพราะฉะนั้นสิงคโปร์ก็พยายามพัฒนา AI ที่เก่งของตัวเองเรียกว่า Sea Lion นะครับให้เข้าใจวิธีคิดภาษาของอาเซียนของสิงคโปร์ซึ่งเขามีภาษาราชการอยู่4ภาษานะครับอันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจอีกอันนึงก็คือรัฐบาลสิงคโปร์บอกว่า AI จะเก่งได้ต่อเมื่อมีข้อมูล ะครับรัฐบาลเขาเปิดข้อมูลฐานข้อมูลที่เคยเป็นความลับเอามาเปิดให้นักวิจัยบริษัทเอกชนนะครับเข้าถึงนะครับแล้วเอาไปเทรน AI ให้ฉลาดแต่แน่นอนก็ต้องมีการระบุถึงความปลอดภัยการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลแต่นี่เป็นสิ่งที่รัฐบาลสิงคโปร์ทำแล้วก็เปิดคลังข้อมูลให้คนเขาเห็นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เขาทำนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเป็นจุดอ่อนของเราอย่างไรนะครับอันนี้ทีนี้สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากสิงคโปร์เมื่อวันจันทร์ที่แล้วคืออันที่หนึ่งนายกหรือผู้นำสูงสุดของประเทศต้องนั่งหัวโต๊ะอันที่สองต้องสร้างคลังข้อมูลแล้วก็สอนให้ AI เนี่ยเข้าใจภาษาวัฒนธรรมประเพณีของชาติตัวเองอันที่สามต้องไปลากคนเก่งมาช่วยงานนะครับผมประสบการณ์ตรงที่ทำมาก็คือว่าคนเก่งกลางๆกับคนเก่งมากเนี่ยมันประสิทธิภาพมันต่างกันเป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยนะเอาคนกลางๆ10คนมาทำโมเดลกับคนเก่งๆคนเดียวเนี่ยคนเก่งคนเดียวเนี่ยสามารถลีดได้นะครับและที่สิ่งที่สิงคโปร์ทำที่เล่าให้ฟังคือเขาออกแบบรูปแบบการทำงานของราชการใหม่ให้สอดคล้องและไปกันได้กับ AI นะครับแล้วเขาก็สอนราชการเขาให้เป็น AI bilingualที่เวลาเราบอกไบลิงคัลก็พูดภาษาไทยได้ภาษาอังกฤษได้เนี่ยไบลิงคัลนะครับหรือไทยได้จีนได้เรื่องอังกฤษได้จีนได้แต่เขาคือภาษาราชการและภาษา AI อันนั้นราชการเขาต้องทำแบบนั้นแล้วก็เอา AI เข้ามาอยู่ในส่วนของจิตวิญญาณของการทำงาน embedded AI เข้าไปเอา AI ฝังเข้าไปในระบบทำงานอันนั้นเป็นสิ่งที่สิงคโปร์ทำอีกประเทศหนึ่งที่ปรับระบบราชการได้ดีคุณอิสรีคุณพินอันคุณนันคุณนันยพัฒน์ครับขออภัยแล้วก็ท่านผู้ฟังครับก็คือเอสโตเนียเอสโตเนียเป็นในกลุ่มประเทศบอลติกนะครับอยู่ใกล้ๆรัสเซียเอสโตเนียลัตเวียลิทัวเนียเนี่ยเป็นอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของยุโรปนะครับเอสโตเนียเป็นประเทศเล็กๆนะครับเพิ่งแยกตัวจากรัสเซียไม่กี่ปีที่แล้วเนี่ยนะครับคนก็ล้านกว่าคนเศษนะครับตอนแยกมาเขาไม่ได้มีอะไรพิเศษแต่ว่าเขาเนี่ยวันนี้ถือว่าเป็นประเทศต้นแบบในการพัฒนาระบบราชการนะครับที่ใช้ดิจิตอลครบทุกรูปแบบอันนั้นเป็นสิ่งที่เขาทำนะครับเพราะนั้นเวลาโลกรัฐบาลจะไปศึกษาว่าเอ๊ะประเทศไหนที่ปฏิรูปตัวเองได้ดีเนาะต้องบอกว่าเอสโตเนียเขาเริ่มจากติดลบนะตอนเขาเริ่มเนี่ย งบประมาณก็ไม่มีประเทศก็เล็กเขาแยกตัวจากรัสเซียสภาพโซเวียตตอนนั้นนะครับเขาเลยบอกว่าอ้าวเราจะไม่เรียนแบบประเทศอื่นๆไม่มาสร้างระบบราชการเหมือนประเทศอื่นๆหรอกเราสร้างเป็นดิจิตอลเลยเราเน้นเริ่มใช้ดิจิตอลตั้งแต่ศูนย์เลยปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นสังคมดิจิตอลที่ไร้กระดาษเนี่ยเต็มรูปแบบไม่ถึง 100% ดีก็ 99% คุณอิสรีคุณนภัทรนั่นคือสิ่งที่เอสโตเนียเขาทำได้เขาทำอะไรบ้างเขาทำอันที่หนึ่งเขาทำโครงการที่ชื่อว่า X Road ตัว X เนี่ยนะครับเป็นระบบเชื่อมต่อข้อมูลแบบกระจายศูนย์ X Road เนี่ยจะเป็น middleware นะครับเป็นตัวกลางที่เชื่อมข้อมูลทุกกระทรวงทบวงกรมและภาคเอกชนเข้าด้วยกันแต่ละหน่วยงานยังเก็บข้อมูลของตัวเองอยู่ดูแลความปลอดภัยของตัวเองอยู่แต่เขาจะมีระบบกลางที่ชื่อว่า X Road เนี่ยมาเชื่อมนะครับเพราะฉะนั้นความปลอดภัยข้อมูลแต่ละหน่วยงานดูแลแต่ว่าเวลาส่งข้อมูลซึ่งกันและกันผ่าน X-Road เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีการรั่วไหลได้นะครับแล้วรัฐบาลก็ออกนโยบาย once only principle ครั้งเดียวพอนะครับครั้งเดียวพอก็คือรัฐบาลจะถามข้อมูลจากประชาชนเพียงครั้งเดียวในชีวิตถ้าหน่วยงานกอไก่ถามแล้วหน่วยงานอื่นต้องไปดึงข้อมูลผ่านระบบเองห้ามถามอีกเด็ดขาดห้ามให้ประชาชนไปถ่ายสำเนาเอกสารมาส่งแล้วก็เซ็นใบรับรองทุกวันนี้ผมมีหลายหมวกนะหมวกประธานบริษัทหนึ่งที่ทำเว็บไซต์เนี่ยต้องเซ็นเอกสารประมาณอาทิตย์ละประมาณ300หน้าครับรับรองสำเนาความถูกต้องอะไรเนี่ยโอ้ปวดหัวเลยนะครับเนี่ยอยากย้ายไปอยู่เอสโตเนียเหมือนกันถ้าฟังแบบนี้ละอันที่สองที่เอสโตเนียเขาทำเนี่ยนะครับเขามีระบบที่เรียกว่า e-identityระบบบัตรประชาชนและลายเซ็นดิจิตอลที่แข็งแรงนะครับอันเนี้ยต้องบอกว่าตั้งแต่แยกประเทศมาเนี่ยเอสโตเนียก็ผูกระบบบัตรประชาชนนะครับให้เป็นให้ทำธุรกรรมได้ทุกอย่างนะครับแต่ว่ามีความปลอดภัยสูงมากนะครับเปิดบัญชีธนาคารตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาล เสียภาษีที่นั่นก็ใช้เวลากี่นาทีให้ถ่ายนาทีเลยคุณอิสรีคุณนันยาพัฒน์ของเราได้กรอกแล้วกรอกอีกนะครับ3นาทีครับที่นั่นแม้กระทั่งเลือกตั้งที่เรียกว่า i-voting เลือกตั้งผ่านอินเทอร์เน็ตก็เป็นน่าจะเป็นที่แรกในโลกสำหรับจะเอสโตเนียนะครับส่วนราชการไทยข้อมูลบัตรเบิดเนี่ยหลุดกันอุตลุดนะครับ อีกอันนึงเนี่ยเขาใช้ระบบที่ทำให้ประชาชนไว้วางใจรัฐบาลมากขึ้นนะครับเขาใช้ระบบบล็อกเชนเนี่ยมาทำให้ประชาชนตรวจสอบได้ว่ามีข้าราชการคนไหนมีกรมไหนแผนกไหนมาดูข้อมูลส่วนตัวเขาหรือเปล่าถ้ามาดูโดยที่ไม่มีมาตรการทางกฎหมายรองรับข้าราชการคนนั้นจะมีความผิดทันทีนะครับบล็อกเชนนี่มันเป็นระบบซึ่งใครมาแก้ไขใครมาดูเนี่ยมันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้การทำงานเขามีประสิทธิภาพมากนะครับแล้วเขาก็ประหยัดงบประมาณไปได้เยอะเนื่องจากการใช้ระบบ e-digital นะครับแต่ว่าทีนี้ความสำเร็จของเอสโตเนียเนี่ยมันไม่ใช่ระบบไม่ใช่เทคโนโลยีเฉยๆนะครับแต่เป็นเรื่องของกฎหมายแล้วก็เจตจำนงทางการเมืองที่เรียกว่า political will นะครับเพราะว่ารัฐบาลเขากล้าที่จะสังคายนากฎหมายเก่าที่เป็นอุปสรรคทั้งหมดทำให้ประเทศได้เป็นระบบดิจิตอลอย่างถูกต้อง 100% เป็นความกล้าหาญทางการเมืองนะครับวันนี้เวลาเขาทำเขาไม่ได้เล็งเฉพาะจะเป็น e-government นะเขาบอกว่ามันเป็น personal stateเป็นรัฐบาลส่วนบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วย AI 100% นะครับเขามีระบบที่เรียกว่าประชาชนคีย์เข้าไปเนี่ยไม่ต้องรู้หรอกครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของกระทรวงไหน AI จะจัดการให้หมดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของกระทรวงไหนแล้วก็ดึงมาอนุมัติให้บริการได้ทันทีนะครับแต่หน่วยราชการทุกหน่วยในเอสโตเนียเนี่ยต้องมีแผนกที่เรียกว่า Data and AI Strategy แต่ละกระทรวงกระบวนกรมต้องมียุทธศาสตร์ข้อมูลและ AI ของตัวเองแล้วต้องมีChief AI Officer ที่ตั้งมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการหวงข้อมูลนะครับอันนั้นก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยอดีตนายกอดีตประธานาธิบดีนักวิชาการทางด้าน AI ที่เชี่ยวชาญและธุรกิจเขาร่วมมือกันอย่างเต็มที่จนเขามีวันนี้ครับคุณอิสรีคุณอนุพัฒน์ในช่วงแรกครับ
1: ค่ะ political will เจตจำนงทางการเมืองนี่น่าจะเป็นโจทย์สำคัญเลยในการคิดงานทุกๆอย่างเพื่อให้บริการรับใช้ประชาชนนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาคุยกันต่อช่วงหน้า
4: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
5: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
7: เวลาได้ยินคำว่าโกงเรามักนึกถึงการรับของใต้โต๊ะใช่ไหมครับแต่มีเรื่องการโกงอีกแบบที่อันตรายกว่าคือทุจริตเชิงนโยบายทุจริตเชิงนโยบายคือการออกกฎหมายหรือโครงการที่ดูเหมือนทำเพื่อประชาชนแต่เบื้องหลังถูกออกแบบมาเพื่อประโยชน์ให้กลุ่มทุนเช่นการตั้งเงื่อนไขประมูลที่กีดกันผู้อื่นหรือโครงการที่ใช้งบสูงเกินจริงแต่ได้ผลงานคุณภาพต่ำผลคือคนได้ประโยชน์มีเพียงไม่กี่รายแต่คนที่จ่ายเงินคือประชาชนทุกคนครับการทุจริตแบบนี้ซับซ้อนเพราะซ่อนอยู่ตั้งแต่ขั้นวางแผนสำนักงานปปช.จึงต้องเข้ามาตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและโครงการขนาดใหญ่อย่างเข้มงวดแม้เราไม่ได้อยู่บนโต๊ะเขียนนโยบายแต่เรามีสิทธิ์ตั้งคำถามว่าโครงการนี้คุ้มค่าจริงหรือไม่ใครได้ประโยชน์หากพบความไม่ชอบมาพากลแจ้งสำนักงานปปช.หรือโทรศูนย์ข้อมูลปปช.1205เพราะการหยุดโกงระดับนโยบายเริ่มได้จากการที่เราไม่เฉยครับสนับสนุนโดยกองทุนปปช
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: มาคุยกันต่อเรื่อง AI กับราชการไทยนะคะสิงคโปร์อาจารย์บอกว่าไปดิสคัสไปถกกับ AI มาเขาให้เป็นฟอร์มูล่า1ส่วนไทยเนี่ยถนนเพิ่งสร้างแล้วสอนให้ขับรถและสิ่งที่เราเสียไปนะอย่างอาจารย์บอกว่าของสิงคโปร์เนี่ยเขาก็จะเน้นในเรื่องการเอาคนที่มีความรู้ความสามารถตรงจุดเลยมาทำงานและสิ่งที่เราต้องเสียไปมากที่สุดเนี่ยมันคือเรื่องของเวลาและความสามารถในการแข่งขันนะคะและอาจารย์ก็มีการยกตัวอย่างแอสโตเนียการเสียภาษีแบบระดับนาทีด้วยเชิญต่อเลยค่ะอาจารย์
3: หลายท่านฟังแล้วอาจจะมีข้อสงสัยโอ้ยถ้าปรับระบบราชการมาเป็น AI มาเป็นดิจิทัลเนี่ยมันคงจะต้องใช้งบประมาณเพิ่งฟังอภิปรายงบประมาณปี70ไปประเทศไทยงบไม่พอแล้วงบไม่มีแล้วขออนุญาตยกตัวอย่างเกาหลีใต้ที่ปฏิรูปประเทศมาใช้ AI หลังเจอวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับต้องบอกว่าตอนเจอวิกฤตต้มยำกุ้ง2540เนี่ยเกาหลีใต้หนักกว่าเรานะครับเพราะก็โกงรวนาการหนักกว่าเราทั้งแชโบทั้งภาคราชการทั้งภาคการเมืองนะครับท่านประธานคิมแดจุงตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ใช้วิธีประหยัดงบประมาณเฉยๆนะแต่ใช้วิธีรื้อแล้วสร้างใหม่นะครับเอาอย่างนี้ครับงบลงทุนทั้งหมดนะครับถนนหนทางรางรถไฟตึกถนนอะไรไม่เร่งด่วนตัดหมดแล้วมาตั้งเป็นกองทุนพิเศษเพื่อการพัฒนาสารสนเทศ Information Promotion Fundนะครับแล้วก็ฉีดอัดฉีดงบ R&D ที่เรียกว่างบวิจัยและพัฒนาทะลุ 3-4% ของ GDP จนเป็นอันดับต้นๆของโลกจนเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับของไทยเรางบประมาณ GDP นี่ต่ำไม่รู้จะต่ำยังไงเลยนะครับต่ำมากนะครับคุณอิสรีคุณอะไรพัชจะลองถ่ายไหมงบ70เนี่ยเรามีรัฐบาลไทยมีงบ R&D สักกี่เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณ 3.788 ล้านล้านบาท
1: ก่อนจะทายอาจารย์เน้นคำว่าต่ำ
0: ต่ำมากเลยไม่กล้าทายแล้ว
3: ใช่
1: งบ R&D เหรอคะอาจารย
3: ์ครับ
0: จริงๆ
3: เราอยากได้รัฐบาลไทยอยากได้ 2%
0: ทุ่มงบต่ำมาก
1: เอาสักไม่ถึง10แล้วกันอะ
0: หรือไม่ถึง10คะหรือว่า
3: 0.35% คร
0: ับ โอ้ 0.3
3: เห็นไหมครับเราไม่มีเงินไปลงทุน R&D ซึ่งจะสร้างรายได้ให้ประเทศนะครับคิมแดจุงตอนนั้นเป็นประธานเกาหลีใต้เศรษฐกิจไม่ดีบอกไม่เอาเอางบมาลงทุนทางด้านการพัฒนาสารสนเทศสร้างไซเบอร์โคเรีย21เอาเงินไปวางโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเชื่อมต่อโรงงานสถาบันการศึกษาบ้านเรือนทั่วประเทศตั้งแต่วันนั้นต้องบอกว่าถ้าย้อนไป2541ถึง46ช่วงที่คิมแดจุงเป็นประธานนั้นอินเทอร์เน็ตยังเป็นเรื่องใหม่ๆอยู่เลยนะยังเป็นเรื่องใหม่ๆแล้วก็ลงทุนสร้างมนุษย์ในอุตสาหกรรมใหม่ IT Semiconductor นะครับแม้กระทั่งซอฟต์พาวเวอร์หน่วยงานคอกค่าที่ผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ก็เกิดช่วงนั้นนะครับอันนั้นเป็นเรื่องที่คิมแดจุงทำเรื่องที่1เรื่องที่2นี่น่าสนใจมากท่านรื้อระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐรื้อมาใช้ดิจิตอล 100% Korea Online E-procurement System ชื่อย่อๆว่า KONEPS นะครับเพราะตอนนั้นเกาหลีใต้เหมือนประเทศไทยตอนนี้นะและตอน40ไทยเรายังเหมือนเดิมเกาหลีใต้ไม่เหมือนละนะครับเขามีทุจริตมีหัวประมูลเยอะนะครับเพราะว่าระบบเขาเป็นระบบอุปถัมภ์เชื่อมโยงกันระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่แชโบภาคราชการแล้วก็พรรคการเมืองเขาล้มล้างการยื่นซองแบบเดิมๆของทุกหน่วยงานรัฐนะครับแล้วก็สร้างระบบ AI ขึ้นมานะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับใครราคากลางคืออะไรใครเข้าประมูลคุณสมบัติอย่างไรขั้นตอนเป็นยังไงเนี่ยเปิดเผยแบบเรียลไทม์เอกชนประชาชนสามารถตรวจสอบเปรียบเทียบได้ทันทีและข้อมูลระบบนี้ยังลิงก์กับฐานข้อมูลภาษีและธนาคารทำให้ตรวจสอบเครดิตตรวจสอบหลักทรัพย์ได้ระบบนี้ต้องบอกว่าสหประชาชาติยกย่องว่าเป็นระบบจัดซื้อจัดจ้างที่ดีอันนะครับอันนี้เขาเห็นตั้งแต่ยื่นแล้วครับการคนบริษัทมายื่นเนี่ยมันจะไประบบจะไปตรวจสอบว่าคุณยื่นคุณจดทะเบียนยังไงคุณมีผู้ถือหุ้นซ้ำซ้อนกันไหมคุณเคยไปยื่นเป็นตัวแทนเป็นโนมินีกันมากี่องค์กรแล้วนะครับหรือว่าIP address คุณมันที่เดียวกันเนี่ยนะการยื่นราคาทำไมคุณสลับกันเหมือนเดิมอย่างนี้ล่ะนะครับเราก็จะมีเก็บโมเดลความเสี่ยงโครงการไหนมีความเสี่ยงเยอะก็จะ alert ไปส่วนกลางต้องตรวจสอบนะครับแล้วจะตรวจสอบกับข้อมูลฐานภาษีสรรพากรประวัติอาชญากรรมบัญชีธนาคารพาณิชย์ทุกอย่างเลย นะครับและสุดท้ายอันนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับเราหน่อยจะปราบคอร์รัปชันได้ต้องดึงทุกคนเข้าสู่ระบบตอนนั้นเศรษฐกิจเกาหลีใต้ก็อยู่นอกระบบกันเยอะนะครับก็บอกมีละเชิญชวนว่าเอาละใครใช้บัตรเครดิตใครใช้ออนไลน์เนี่ยเอามาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้เยอะนะร้านค้าเหมือนกันถ้ารับพวกออนไลน์รับโอนรับบัตรเครดิตก็จะมาหักลดหย่อนภาษีนี่จะบุคคลได้นะมีหนำซ้ำทุกใบเสร็จที่ออกก็มีรางวัลคล้ายๆเลขท้าย3ตัวหรอกให้เป็นรางวัลด้วยเพราะฉะนั้นการใช้บัตรการจ่ายเงินออนไลน์ก็พุ่งสูงขึ้นธุรกิจนอกระบบก็หันเข้ามาสู่ระบบรัฐบาลก็มีภาษีมากขึ้นนะครับไม่ต้องขึ้นอัตราภาษีแต่ว่าสามารถดึงคนนอกระบบให้เข้ามาอยู่ในระบบได้เห็นไหมครับว่าแต่ละประเทศเนี่ยที่มาถึงทุกวันนี้ได้ที่ระบบราชการแข็งแกร่งได้เนี่ยผู้นำและวิสัยทัศน์มีความจำเป็นเนาะคุณอิศรีคุณเนรพัฒน์และความกล้าหาญเพราะฉะนั้นตัวอย่างเอสโตเนียตอนเริ่มต้นแยกประเทศก็ไม่มีอะไรเลยเกาหลีใต้เริ่มปฏิรูปประเทศตั้งแต่ตอนที่มีวิกฤตเศรษฐกิจหนักไม่หนักมากกว่าเราได้ซ้ำไปตอนวิกฤตต้มยำกุ้งยังสามารถปฏิรูปประเทศปฏิรูประบบราชการโดยใช้ AI เข้ามาช่วยได้เพราะฉะนั้นประเทศไทยก็ยังคงมีความหวังครับถึงแม้ว่าจะน้อยไปบ้างก็ตามนะครับคุณอิศรี
1: คุ
3: ณ
1: จ
3: ะฟัดครับ
1: ถูกต้องตามหลักการเราจบด้วยความหวัง
0: หว
1: ัง เป็นบวก
3: ใช่ครับ
1: ค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์จะต่อ EP 3ไหมคะเนี่ย
3: เดี๋ยวลองดูนะครับลองดูเสียงคอมเมนต์ว่าเป็นอย่างไรถ้าสนใจก็เรื่องนี้เล่าได้เยอะเลยครับเล่าได้เยอะเพราะว่าผมชอบแล้วตามศึกษาตรงนี้มาโดยตลอดคร
1: ับสามารถศึกษาซึ่งกันและกันได้นะคะแล้วอันไหนดีเผื่อเรานำมาปรับใช้ได้ขอบพระคุณนะคะอาจารย์
0: ขอบค
1: ุ
0: ณอาจารย์ค่ะ
3: ด้วยความยินดีครับสวัสดีครับ
1: พร้อมกันนี้นะคะเราทั้งสองคนและทีมงาน Good Morning ASEAN ลาไปก่อนค่ะน้ำหวานและแพตตี้บ๊ายบายนะคะ
0: บ๊ายบาย
1: ขอให้คุณผู้ฟังมีวันที่ดีตลอดวันนี้ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
8: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN

0: นี่คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้วันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
1: ค่ะไปเริ่มกันที่ประเด็นเรื่องของการเมืองกันก่อนเลยนะคะมีโพลที่ออกมาเปิดเผยถึงความคิดเห็นค่ะทางนิด้าโพลสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าได้เปิดเผยผลสำรวจเรื่องการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาสครั้งที่2ทับ2569ระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง2กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ก็พบว่าอันดับ1 126.08 ระบุว่าเป็นนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิพรรคประชาชนอันดับ2ร้อยละ 21.68 ระบุว่าเป็นนายอนุทินชาญวีรกูลพรรคภูมิใจไทยอันดับ3ร้อยละ 11.80 ระบุว่าเป็นนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพรรคประชาธิปัตย์อันดับ4ร้อยละ 11.64 ระบุว่าเป็นนายยศชนันวงสวัสดิ์พรรคเพื่อไทยอันดับ5ร้อยละ 10.24 ระบุว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ค่ะส่วนสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตก็ได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศนะคะเรื่องดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนมิถุนายน2569ค่ะพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็ได้ให้คะแนนภาพรวมดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนมิถุนายนเฉลี่ย 3.69 คะแนนนะคะเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาที่ได้ 3.66 คะแนนค่ะสำหรับนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นก็คือนายอนุทินชาญวีรกูลร้อยละ35รองลงมาก็คือนายเอกนิติธันประภาสร้อยละ 20.84 ตามด้วยนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์ร้อยละ 11. ขออภัยค่ะร้อยละ 16.11 นะคะประเด็นนี้ค่ะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะซึ่งก็รวมเรื่องของประเด็นการเมืองไปด้วยเลยค่ะคะแนนนิยมหนูดิ่งประชาชนเชียร์เท้งนั่งนายกกรวีชูได้ใช้กฎหมายนิรโทษนิด้าโพเผยคะแนนนิยมการเมืองล่าสุดคนเชียร์เท้งนั่งนายกสูงกว่าอนุทินหนุนพรรคประชาชนมากกว่าภูมิใจไทยสวนดุสิตโพยกให้อนุทินรักชนกนักการเมืองโดดเด่นรัฐบาลได้แต้มจากไทยช่วยไทยพลัสแต่สอบตกปราบโกงและยาเสพติดนายกฟิตจัดใช้วันหยุดเข้าทำเนียบเคลียร์แฟ้มค้างประธานวิปรัฐบาลมั่นใจกฎหมายนิรโทษได้ใช้แน่แค่ช้าหรือเร็วย้ำไม่เหมารวม112เพื่อไทยให้ฟังวิปรัฐบาลเชื่อจะได้ข้อสรุปและสำเร็จเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองจตุพรหวัง8กรกฎาคมผ่านฉลุยได้เริ่มต้นสร้างสันติสุขย้ำเขียนล็อกไว้แล้วคดีหัวสวและ112รวมทุจริตไม่ได้นิรโทษติงอย่าตีความกฎหมายบิดเบี้ยวค่ะส่วนหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะก็มีประเด็นเรื่องของการเมืองด้วยเช่นกันค่ะรัฐบาลสอบตกปราบโกงและยาเสพติดไทยช่วยไทยทำแต้มอนุทินไอซ์ได้ดาวเด่นประธานวิปรัฐบาลเชื่อฝ่ายขวางนิรโทษกรรมมารับร่างพรบเสริมสร้างสันติสุขทำกฎหมายคลอดช้าไป3เดือนแต่เชื่อว่าได้ใช้แน่แค่ช้าหรือเร็วเท่านั้นรอประชุมวิปรัฐหลังสว.ส่งเรื่องกลับมาด้านสุทินเชื่อพรบนิรโทษกรรมหาข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ร่วมกันได้รอวิปรัฐบาลเคาะท่าทีย้ำเป้าหมายสร้างความปรองดองเปิดทางผู้หลงผิดกลับสู่สังคมค่ะ
2: การพิจารณาร่างกฎหมายนิรโทษกรรมตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงชี้ขาดอีกครั้งนะครับหลังจากวุฒิสภาแก้ไขเนื้อหาบางประเด็นโดยเฉพาะการไม่นิรโทษกรรมคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ขณะที่พรรคร่วมรัฐบาลเตรียมหารือร่วมกันก่อนเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรครับสภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้างสังคมสันติสุขหรือร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมคดีทางการเมืองย้อนหลังไป20ปีในการประชุมวันที่8กรกฎาคมก่อนที่จะมีการปิดสมัยประชุมสภาวันที่11กรกฎาคมหลังวุฒิสภามีมติแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎหมายเมื่อวันที่30มิถุนายนและส่งกลับมาให้ที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณากันอีกครั้งหากที่ประชุมสภาเห็นชอบตามที่วุฒิสภาแก้ไขร่างกฎหมายจะถูกนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมต่อไปแต่หากไม่เห็นชอบจะต้องตั้งคณะกรรมการร่วมของสองสภาเพื่อปรับปรุงเนื้อหาส่งผลให้การประกาศบังคับใช้กฎหมายต้องล่าช้าออกไปหนึ่งในสาระสำคัญที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมก็คือการกำหนดไม่ให้นิรโทษกรรมแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีที่กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งแตกต่างจากร่างเดิมของสภาผู้แทนราษฎรที่ไม่มีเงื่อนไขดังกล่าวครับทางด้านของนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยและประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือว่าวิปรัฐบาลครับเปิดเผยว่าวันนี้วิปรัฐบาลจะประชุมหารือร่างกฎหมายที่จะเข้าสู่การพิจารณาในสัปดาห์นี้รวมถึงร่างกฎหมายนิรโทษกรรมที่วุฒิสภาส่งกลับมาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคร่วมรัฐบาลต่อประเด็นที่มีการแก้ไขนายกรวีบอกว่าเท่าที่พิจารณาในเบื้องต้นครับประเด็นที่วุฒิสภาแก้ไขยังอยู่ในแนวทางที่ฝ่ายการเมืองรับได้แต่ถ้าหากสมาชิกมีข้อกังวลในบางประเด็นก็สามารถที่จะตั้งกรรมาธิการร่วม2สภาได้ซึ่งพรรคภูมิใจไทยไม่ขัดข้องแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับหากทุกฝ่ายเห็นฟ้องก็พร้อมกันเดินหน้าผลักดันกฎหมายให้ประกาศใช้โดยเร็วนายกรวียืนยันว่าจุดยืนของพรรคภูมิใจไทยคือการสนับสนุนนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองแต่ไม่รวมคดีความผิดตามมาตรา112พร้อมเชื่อว่ากฎหมายฉบับนี้ประกาศใช้ได้จะประกาศใช้ได้ในที่สุดนะครับถ้าหากทุกฝ่ายยอมรับร่วมกันจะดำเนินการได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าถ้าหากต้องตั้งกรรมาธิการร่วมจะต้องเข้าสู่การพิจารณาอีกครั้งในสมัยประชุมหน้าก็จะทำให้กระบวนการล่าช้าออกไปอีกราว 2-3 เดือนส่วนทางด้านของนายสุทินคลังแสงส.ส.บัญชีรายชื่อนะครับพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าการตัดสินใจเรื่องร่างกฎหมายนิรโทษกรรมต้องรอผลการหารือของวิปรัฐบาลโดยตัวแทนของแต่ละพรรคจะนำความคิดเห็นของสมาชิกไปหารือร่วมกันพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าจะได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศและสามารถผลักดันกฎหมายฉบับนี้ให้สำเร็จเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากกฎหมายกลับมาใช้ชีวิตตามปกติและส่งเสริมความปรองดองของสังคมไทยมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ครับในหนังสือพิมพ์มติชนภูมิใจไทยไม่ขัดตั้งกรรมาธิการร่วม2สภากฎหมายนิรโทษไม่แท้งกรวีย้ำจุดยืนเว้นคดี112เพื่อไทยมั่นใจได้ข้อสรุปรัฐบาลลุ้นศาลปมพรก.กู้เงินมาร์กนำปชป.ลุยอีสานครับ
1: ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 บาทนะคะขออภัยค่ะ400,000 ล้านบาทนะคะทางนายธนกรวังบุญคงชนะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญจะอ่านคำวินิจฉัยชี้ขาดในคดีพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทในวันที่9กรกฎาคมนี้ว่ารัฐบาลได้นำเงินส่วนนี้ไปใช้เพื่อเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเช่นโครงการไทยช่วยไทยพลัสรวมถึงสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดและการพัฒนาศักยภาพคนซึ่งการกู้เงินและการใช้จ่ายเงินกู้ยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังเน้นความโปร่งใสและตรวจสอบได้ตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวดังนั้นเชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญจะเห็นถึงความจำเป็นเหล่านี้อย่างแน่นอนขณะที่นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้พูดถึงความคืบหน้าการเสนอโครงการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลสู่พลังงานไฟฟ้าโดยเฉพาะกลุ่มรถโดยสารสาธารณะวงเงิน 2.4 หมื่นล้านบาทจากพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่าสัปดาห์หน้าจะหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในชั้นอนุกรรมการอาทิกระทรวงคมนาคมกระทรวงการคลังและกรมศุลกากรเพื่อหารือรูปแบบกำหนดรายละเอียดจาก7กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมประกอบด้วยรถแท็กซี่และรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชั านรถจักรยานยนต์รับจ้างรถ3ล้อหรือตุ๊กตุ๊กรถโดยสารประจำทางรถโดยสารไม่ประจำทางรถรับจ้างรับส่งนักเรียนและรถบรรทุกสินค้าเป้าหมายทั้งสิ้น 80,000 คันจากนั้นก็จะนำเสนอแผนแก่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ที่มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานภายในกลางเดือนกรกฎาคมนี้ก่อนจะนำเสนอสู่ที่ประชุมครม.ค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะคดีพ.ร.ก.อนุทินไม่ต้องออกธนกรสิริพงษ์ประสานเสียงเชื่อ9กรกฎาคมนี้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเป็นบวกส่วนปชป.มั่นใจผิดแน่ย้ำชัดต่างจากยุควิกฤตแฮมเบอร์เกอร์โควิดเพราะเศรษฐกิจติดลบแต่ยุคนี้เศรษฐกิจขยายตัวรับนายกไม่ต้องลาออกแต่ต้องไปหาเงินมาชดใช้ที่ละเลงไปอนุสรเตือนชัดดาวซ้ำมากันค่ะขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ามีความคืบหน้าของคดีโกงสอบท้องถิ่นและคดีของแอร์สาวมีนาค่ะ
0: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
4: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริง
9: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: กลับมาเรื่องของการสอบท้องถิ่นนะครับยังคงเดินหน้าตรวจสอบกันเข้มข้นนายสุทินคลังแสงก็มีการหนุนตรวจสอบผู้ที่สอบผ่านกว่า 15,000 คนครับนายสุทินคลังแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยก็พูดถึงกรณีที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยสั่งตรวจสอบคะแนนผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุ

0: ส่วนผู้ที่กระทำผิดต้องถูกถอดสิทธิ์และดำเนินการลงโทษรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยพร้อมกับย้ำว่ากระบวนการตรวจสอบต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบโปร่งใสและให้ความเป็นธรรมอย่างแท้จริงเพื่อคลายข้อสงสัยของสังคมโดยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งกระทรวงมหาดไทยและมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒต้องร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาในขณะที่ทางด้านของนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะครับอดีตสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเปิดเผยว่าได้ส่งหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ขอให้ตรวจสอบการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐรวม6รายประกอบด้วยนางสาวภคมลหนุนอนันต์นายเกรียงศักดิ์ฝ้ายสีงามว่าที่ร้อยตรีสมชาติเตชถาวรเจริญนางสาวชนกจันทาทองนางพิมพ์การพลสมัครและนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นายเรืองไกรบอกว่าคำร้องดังกล่าวเป็นการขอให้ปปช.ตรวจสอบความถูกต้องของการยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินรายได้และรายจ่ายรวมถึงความสอดคล้องของข้อมูลที่ยื่นไว้ในแต่ละกรณีว่าเข้าข่ายการยื่นข้อมูลอันเป็นเท็จเป็นการปกปิดข้อเท็จจริงหรือว่าฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่โดยขอให้ปปช.เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการต่อไปเรื่องนี้มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับจับตาปลัดมท.ได้เลิกลงนามตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการสท.สังเวยปมทุจริตสอบท้องถิ่นลุ้นระทึกระดับไหนจะโดนแจ็คพอตบ้างขณะที่ขุนพลเท่าเพื่อไทยสุทินคลังแสงเห็นด้วยสั่งตรวจคะแนนสอบใหม่ 15,500120รายรับการบรรจุแต่งตั้งแล้วคลายข้อสงสัยให้สังคมแยกคนบริสุทธิ์คนทุจริตต้องถูกถอดสิทธิ์ลงโทษนะครับส่วนเรื่องไกลร้องปปช.ตรวจสอบนักการเมือง5รายพ่วงปลัดกระทรวงมหาดไทยยื่นบัญชีทรัพย์สินฝ่าฝืนกฎหมายปปช.หรือไม่ครับ
1: คดีที่แอร์สาวถูกจับที่ออสเตรเลียนะคะมีความคืบหน้าก็คือตำรวจได้ไปจับกลุ่มตัวนายนันทวัฒน์ยิ่งพัฒนาวงศ์อายุ47ปีชาวจังหวัดพะเยาค่ะได้ที่หอพักตำบลกำมังอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมของกลางเศษกระเป๋าผ้าลายช้างไทย7ใบและเศษผงสีขาวที่สกัดได้จากซับในกระเป๋าบรรจุในถุงพลาสติกใส2ถุงน้ำหนักรวมถุงละ 0.4 กรัมซึ่งผลการตรวจพิสูจน์เบื้องต้นยืนยันว่าเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือเฮโรอีนค่ะนายนันทวัฒน์ให้การยอมรับสารภาพนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตนเองได้รับฝากถุงดำซึ่งภายในมีกระเป๋าผ้าลายช้างไทยซุกซ่อนยาเสพติดจำนวน6ใบมาจากนายอุทัยต่อมาเมื่อทราบข่าวว่าแอร์โฮสเตสสาวถูกจับกุมที่ออสเตรเลียตนเองเกิดความกลัวจึงได้ติดต่อกลับไปหานายอุทัยค่ะซึ่งปลายทางก็บอกให้จัดการอย่างไรก็ได้จึงตัดสินใจใช้มีดกรีดทำลายกระเป๋าผ้าทั้งหมดแล้วนำผงเฮโรอีนด้านในไปเททิ้งลงชักโครกภายในห้องพักเพื่อทำลายหลักฐานจากนั้นก็ได้นำเศษกระเป๋าผ้าและหูหิ้วแยกใส่ถุงดำขับรถตระเวนไปโยนทิ้งตามจุดต่างๆในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะรีดหนุ่มเพื่อนฮูดน้ำเงินขยายผลตัวเอขบวนการเฮโรอีนส่งแอร์ยอมรับเห็นข่าวดังทั่วโลกผวารีบขนผงขาวใส่รถทิ้งตำรวจหิ้วหนุ่มพะเยาเพื่อนอุทัยสวมฮูดน้ำเงินหาตัวการใหญ่เครือข่ายขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติโยงแอร์สาวหลังจู่โจมบุกรวบได้คาหอพักกลางเมืองอยุธยายอมเปิดปากสารภาพรู้ข่าวดังแถมเพื่อนโดนจับรีบใช้มีดกรีดกระเป๋าผ้าลายช้างเทผงขาวลงส้วมทำลายหลักฐานหนีผิดพร้อมทั้งแยกชิ้นส่วนกระเป๋าผ้าลายช้างขับรถตระเวนทิ้งข้างทางสุดท้ายหนีไม่พ้นเจ้าหน้าที่ตามเก็บเศษซากสกัดเจอผงขาวหลักฐานมัดแน่นค่ะส่วนไทยโพสต์ก็มีประเด็นนี้เช่นกันนะคะขึงขังเอาผิดยกแก๊งขนยาคมนาคมลุยคุมเข้มสนามบินสั่งห้ามลูกเรือรับหิ้วของเพิ่มสุนัขเคนายยกระดับการข่าวปสเค้นสอบอุทัยพบพฤติการเชี่ยวชาญรู้เห็นเป็นใจรอบขนยาเร่งกู้หลักฐานที่ถูกทำลายส่งตัวฝากขังศาล6กรกฎาคมก่อนขยายผลจับเพื่อนร่วมแก๊งได้อีก1รายหนุ่มพยาวสารภาพสิ้นตำรวจยานเดินหน้าสืบสวนเข้มข้นสาวเอาผิดยกแก๊งทั้งในและนอกประเทศค่ะ
0: ยังอยู่กันที่ประเด็นของยาเสพติดนะครับตำรวจตระเวนชายแดนภาค3สกัดขบวนการลำเลียงยาเสพติดรายใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ยึดยาบ้าได้กว่า5ล้านเม็ดครับตำรวจตระเวนชายแดนที่335เข้าปิดล้อมบริเวณทางเข้าหมู่บ้านปงแสนทองตำบลจอมแจ้งอำเภอแม่แตง

0: จังหวัดเชียงใหม่ครับหลังจากได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดด้วยรถกระบะ4ประตูจากอำเภอเวียงแหงผ่านเมืองคลองอำเภอเชียงดาวก่อนจะใช้เส้นทางรองเข้าสู่อำเภอแม่แตงเจ้าหน้าที่จึงวางกำลังสกัดตามเส้นทางที่ได้รับข้อมูลกระทั่งเวลา 4:30 นของวันที่4กรกฎาคมครับพบรถกระบะต้องสงสัยขับมาในพื้นที่เมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัวติดตามตรวจสอบคนขับอาศัยความมืดทิ้งรถหลบหนีไปจากการตรวจสอบค้นรถนะครับพบกระสอบหุ้มถุงดำ23กระสอบซุกซ่อนในทั้งท้ายกระบะและภายในห้องโดยสารตรวจสอบพบเป็นยาบ้าประมาณ5,200,000เม็ดเจ้าหน้าที่ยังควบคุมตัวชายต้องสงสัยได้1คนพร้อมกับรถจักรยานยนต์1คันทราบชื่อคือนายอนุวัฒน์หลีจ๊ะอายุ23ปีพลตำรวจตรีวรพัฒน์บุญมาผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค3เปิดเผยว่าเครือขายยาเสพติดพยายามหลีกเลี่ยงด่านตำรวจนะครับด่านตรวจโดยใช้เส้นทางรองเพื่ออำพรางการขนยาเสพติดในลักษณะบรรทุกสินค้าเต็มคันรถพร้อมกับใช้รถจักรยานยนต์ขี่นำทางเพื่อตรวจสอบเส้นทางว่ามีด่านของเจ้าหน้าที่หรือไม่แต่ด้วยข้อมูลจากสายข่าวและการติดตามของเจ้าหน้าที่ทำให้สามารถสกัดจับได้พร้อมกับของกลางจำนวนมากจากการสอบสวนนายอนุวัฒน์ให้การรับสารภาพนะครับว่าทำหน้าที่ขับขี่รถจักรยานยนต์นำทางตรวจสอบด่านของเจ้าหน้าที่ได้รับค่าจ้าง 5,000 บาทโดยมีเพื่อนร่วมขบวนการอีก1คนซึ่งหลบหนีไปได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ส่งตัวผู้ต้องหาให้กับพนักงานสอบสวนสภ.แม่แตงดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกับเร่งขยายผลติดตามตัวผู้ร่วมขบวนการที่เหลือมาดำเนินคดีต่อไปครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับตชด.ยึดยาบ้ากว่า5ล้านเม็ดขนผ่านแม่แตงสั่งเร่งขยายผลตชด.จับเครือข่ายยานรกลอบขนใส่กระบะผ่านพื้นที่อำเภอแม่แตงเชียงใหม่ยึดได้บิ๊กล็อตยาบ้ากว่า 5.2 ล้านเม็ดพบใช้จักรยานยนต์นำทางเลี่ยงด่านเข้าถนนสายรองแต่ไม่รอดสายตาเจ้าหน้าที่เร่งสอบขยายผลครับ
1: ขอพักกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้ายังมีประเด็นอื่นๆให้ติดตามในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ชีวิตยุคนี้

0: รถตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะอร่อยอ่ะ
1: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมาก

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะคดีที่เด็ก11ขวบขับรถชนพระธุดงค์มรณภาพหลายรูปแล้วก็บาดเจ็บสาหัสนะคะมีความคืบหน้าเรื่องนี้ก็คือทางนางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะบอกว่าเด็กชายอายุ11ขวบผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นผู้พิการประเภทออทิสติกนะคะปัจจุบันได้รับการคุ้มครองดูแลในสถานที่ปลอดภัยตามแนวทางของพรบคุ้มครองเด็กและพรบส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการค่ะโดยทางกระทรวงพม.นะคะก็ได้เตรียมนำกรณีดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการถอดบทเรียนร่วมกับสหวิชาชีพเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมและวางมาตรการป้องกันเชิงรุกไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวซ้ำอีกในสังคมไทยนอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากประชาชนในการงดเผยแพร่ข้อมูลหรือภาพถ่ายของเด็กผู้ก่อเหตุผ่านสื่อสังคมออนไลน์เนื่องจากเป็นการละเมิดสิทธิ์และมีความผิดตามกฎหมายค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะจอถอดบทเรียนเด็กซิ่งชนพระวางมาตรการเชิงรุกป้องกันเหตุซ้ำซากจี้เร่งสืบหาผู้รับผิดพม.เร่งนำพม.เล็งนำกรณีเด็กพิเศษวัย11ขวบซิ่งรถกระบะชนพระภิกษุขณะเดินธุดงค์มรณภาพสลดเข้าสู่กระบวนการถอดบทเรียนร่วมกับสหวิชาชีพเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมและวางมาตรการป้องกันเชิงรุกไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีกในสังคมไทยเตือนโซเชียลห้ามโพสต์และตัดต่อภาพเด็กเพราะมีพรบ.คุ้มครองจี้เร่งสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อหาผู้รับผิดชอบทั้งในทางแพ่งและอาญายันจะเร่งเยียวยาดูแลสิทธิประโยชน์ผู้ได้รับผลกระทบในทุกมิติอย่างเต็มกำลังค่ะ
2: ครับตำรวจสน.ลุมพินีสนธิกำลังร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ครับกรมการจัดหางานและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหน่วยข่าวกรองทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำกำลังกว่า50นายเข้าตรวจสอบสถานบริการ2แห่งภายในซอยราชดำริ1เขตปทุมวันกรุงเทพครับหลังจากได้รับแจ้งเบาะแสว่าเป็นสถานบริการของกลุ่มทุนต่างชาติที่อาจจะเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายพันตำรวจเอกยิ่งยศสุวรรณโนผู้กำกับการสน.ลุมพินีเปิดเผยว่าจากการตรวจค้นข้อมูลนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับกว่า100คนอยู่ภายในสถานบริการทั้ง2แห่งเจ้าหน้าที่จึงตรวจปัสสาวะผู้ใช้บริการทั้งหมดเบื้องต้นพบผู้ที่มีสารเสพติดในร่างกาย1รายส่วนการตรวจค้นภายในร้านไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอื่นจากการตรวจสอบพบว่าสถานบริการทั้ง2แห่งไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบริการอีกทั้งพบว่าพนักงานบางรายมีใบอนุญาตทำงานไม่ตรงกับตำแหน่งที่ได้รับอนุญาตและพบว่าพนักงานแคชเชียร์ต่างชาติทำงานในอาชีพที่สงวนไว้สำหรับคนไทยเจ้าหน้าที่จึงดำเนินคดีกับพนักงานรวม15คนพร้อมดำเนินคดีกับนักท่องเที่ยวที่ตรวจพบสารเสพติดในร่างกายอีกหนึ่งรายก่อนจะขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่อยู่เบื้องหลังการลักลอบเปิดสถานบริการผิดกฎหมายด้านดร.อังสนาเนียมวณิชกุลครับโฆษกกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดบอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการร่วมสังเกตการหลังจากได้รับการประสานจากหน่วยข่าวกรองและภาคประชาชนพบว่าสถานบริการทั้ง2แห่งไม่มีใบอนุญาตและมีผู้ใช้บริการบางรายเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะขยายผลดำเนินการต่อไปนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าเช่นกันครับจับผับเถื่อน2รายเปิดท้าทายกลางกรุงกลุ่มนายทุนต่างชาติตำรวจสน.ลุมพินีสนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นสถานบริการ2แห่งย่านราชดำริหลังจากพบเบาะแสกลุ่มทุนต่างชาติแอบเปิดสถานบริการพบไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการมีนักท่องเที่ยวต่างชาติฉี่ม่วง1รายครับ
1: มีภาพข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะเป็นภาพที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีค่ะได้ติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าเพื่อสำรวจประชากรสัตว์ป่าบันทึกภาพเสือดำเพศผู้ได้1ตัวที่บ้านรวมไทยตำบลหาดขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะก็มีไฮไลท์สั้นๆว่าอวดโฉมค่ะ
2: ครับมาดูที่ภาคอสังหาริมทรัพย์กันบ้างนะครับตอนนี้ยังเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักจากยอดขายที่ชะลอตัวและอัตราการปฏิเสธสินเชื่อที่ยังอยู่ในระดับสูงนะครับล่าสุดนายพยงศรีวณิชประธานสมาคมธนาคารไทยออกมาชี้แจงว่าปัญหานี้เกิดขึ้นไม่ได้มาจากที่ธนาคารไม่ต้องการปล่อยสินเชื่อแต่เกิดจากกำลังซื้อของประชาชนที่อ่อนแอลงตามภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันนายพยงอธิบายว่าหน้าที่ของธนาคารคือการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจผ่านการ ปล่อยสินเชื่อแต่ไม่ใช่การสร้างภาระหนี้ให้กับประชาชนเกินความสามารถในการชำระดังนั้นก่อนอนุมัติสินเชื่อทุกครั้งธนาคารจึงจำเป็นต้องประเมินรายได้ความสามารถในการผ่อนชำระและความเสี่ยงของผู้กู้เป็นสำคัญแม้ว่าธนาคารจะต้องการปล่อยกู้แต่ถ้าหากพบว่าการกู้ยืมจะทำให้ประชาชนมีภาระหนี้เกินตัวก็ไม่ควรจะอนุมัติเพราะสุดท้ายจะกลายเป็นปัญหาหนี้เสียที่กระทบกับลูกค้าและระบบการเงินในระยะยาวต่อไปนะครับมีพาดหัวข่าวในเรื่องนี้นะครับว่าพยงชี้เศรษฐกิจไทยยังเสพติดมาตรการกระตุ้นแนะปลุกกำลังซื้อยืดอายุการทำงาน 5-10 ปียันแบงค์ไม่ได้ปิดประตูปล่อยกรูครับ
1: ช่วงท้ายนี้ขอไปที่ผลการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะมีแข่งกัน2คู่ในรอบ16ทีมสุดท้ายนะคะเมื่อคืนนี้ก็คือช่วงตี3เป็นคู่บราซิลกับนอร์เวย์หลายคนคงจะรับทราบผลการแข่งขันไปแล้วนะคะก็คือเป็นนอร์เวย์นะคะที่เฉือนเอาชนะบราซิลไป2ประตูต่อ1นะคะโดยก็เป็นฮาแลนด์ค่ะที่ซัดทั้ง2ประตูนะคะพานอร์เวย์ปราบบราซิลทะลุ8ทีมสุดท้ายค่ะซึ่งในส่วนของบราซิลเองนี่นะคะก็ต้องบอกว่าถ้าไปดูสถิติการแข่งขันกันจริงๆเนี่ยทางบราซิลเนี่ยก็ยังไม่เคยชนะนอร์เวย์ได้เลยก็บอกว่ายังปลดล็อกนอร์เวย์ไม่ได้38ปีผ่านไปแล้วนะคะก็ทำให้อาถรรพ์ของนอร์เวย์ก็คือเป็นปัจจัยสำคัญหรือว่าบราซิลพลาดเองก็ต้องไปถอดบทเรียนกันส่วนอีกคู่หนึ่งนะคะก็จะต้องเตะกันช่วง 7:00 นนี้นะคะก็คือเม็กซิโกกับอังกฤษแต่ว่าก็ต้องเลื่อนออกไปค่ะเพราะว่าฝนถล่มเม็กซิโกซิตี้นะคะก็จะเลื่อนไปเป็น 8:00 นนี้ค่ะ
2: ครับทั้งหมดก็คือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายมีพลิกล็อกเมื่อแชมป์โลก5สมัยบราซิลแพ้นอร์เวย์ไป1-2ฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายบราซิลแชมป์โลก5สมัยพบนอร์เวย์ท่ามกลางสถิติการพบกันที่ไม่ดีนักเจอกันมา4ครั้งบราซิลไม่เคยชนะนอร์เวย์ได้เลยเปิดเกมบราซิลมีลุ้นก่อนเมื่อได้ลูกจุดโทษแต่บรูโน่กิมาไรส์ยิงไปติดเซฟออยานิลันผู้รักษาประตูจบครึ่งแรกเสมอกันไป0-0เข้าสู่ครึ่งหลังนอร์เวย์ที่ยิงได้2ประตูรั่วจากเออร์ลิงฮารันในนาทีที่79และ90ทำให้เจ้าตัวขึ้นไปเป็นดาวซัลโวของทัวร์นาเมนต์ที่7ประตูร่วมกับเมสซี่และเอ็มบัปเป้จากนั้นบราซิลไล่ทำประตูได้1ประตูจากจุดโทษของเนย์มาร์ในนาทีที่90+10จบเกมนอร์เวย์ชนะ2-1เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างอังกฤษกับเม็กซิโกที่แข่งขันในเช้านี้กลวียืนยันพรรคภูมิใจไทยมีแค่อนุทินและศิริศักดิ์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีรายชื่อสสลาลั่นไม่มีวันเสนอคนนอกจากกรณีกระแสข่าวนายกรัฐมนตรีสำรองจากพรรคสีน้ำเงินอักษรย่อสสลารอเสียบหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองล่าสุดนายกลวีปริศนานันทกุลสสอ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวโดยระบุว่าพรรคนี้ไม่มีสสลามีแต่ออนุทินช่วงนี้มีคนพยายามปล่อยข่าวปล่อยตัวย่อปล่อยชื่อบุคคลเพื่อสร้างแรงกระเพื่อมทางการเมืองพรรคภูมิใจไทยมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญเพียง2คนคืออนุทินชาญวรกูลและส.ศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วนอกเหนือจากนี้ไม่มีรัฐธรรมนูญกำหนดชัดนายกรัฐมนตรีต้องมาจากรายชื่อที่พรรคการเมืองเสนอดังนั้นไม่ว่าจะเป็นชื่อย่ออะไรจะมีคนปล่อยข่าวอีกกี่รอบก็ไม่ทำให้ข้อเท็จจริงเปลี่ยนไปพรรคภูมิใจไทยมีผู้นำเพียงคนเดียวคือ

0: หัวหน้าอนุทินชาญวีรกูลไม่เคยคิดและไม่มีเหตุผลใดที่จะไปเสนอชื่อคนอื่นที่ไม่ใช่แคนดิเดตของพรรคมาเป็นนายกรัฐมนตรีพวกเราเชื่อมั่นในทีมผู้บริหารและมั่นใจว่านายอนุทินจะนำรัฐบาลเดินหน้าทำงานเพื่อประชาชนจนครบวาระหยุดหลอกหยุดลวงหยุดลือข่าวลืออาจเปลี่ยนความคิดของบางคนได้แต่ไม่มีวันเปลี่ยนความจริงได้ประกาศฉบับ13พายุไมซักแผ่อิทธิพลส่งผลให้ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกฝนตกหนักกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับ13พายุไมซักได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเปรสชันแล้วโดยเมื่อ4นาฬิกามีศูนย์กลางอยู่บริเวณมณฑลกวางซีประเทศจีนมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนทางตะวันออกเล็กน้อยด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและจะสลายตัวบริเวณประเทศไทยตอนใต้ในระยะต่อไปจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักมากบางแห่งเกิดขึ้นได้ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับภาคใต้มีฝนน้อยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำPlus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: เสียงพี

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 47/69A
1: เปลี่ยนยางที่ B Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: ทั้งที่เพื่อรถ300ทุกคน
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือ

0: 990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียสถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
1: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
2: เนื้อลูกหัวบราหมันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
1: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับ1ของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
3: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
4: รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหา Rebac รอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง Rebac Rebac ผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนัก Rebac ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Rebac จาก
5: Biopharm เพื่อคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
6: คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะตลอดการ FM 101.25 MHz ทุกอารมณ์ทุกงานเพลงที่มีให้คุณมากกว่าใครไทยและสากลทั้งเก่าและใหม่โดยดีเจหยาดพิรุณค่ะ

สวัสดีค่ะมาทักทายคุณผู้ฟังกันแล้วนะคะยับรุนมาแล้วค่ะวันนี้ประจำวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569นะคะยับรุนมาแล้ว8นาฬิกาโดยประมาณจนถึง10นาฬิกาสถานีเพลงเพราะตลอดการจันทร์ถึงเสาร์อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังค่ะกับบทเพลงสตริงในยุค80และ90ที่หลายๆท่านคิดถึงนะคะนำมาฝากกันเนาะวันนี้เปิดรายการกันด้วยดังนกเจ็บขาขออนุญาตเลือกเวอร์ชันของพี่ออสบรันดีแล้วกันนะคะนำมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะคะสถานีเพลงเพราะตลอดการแห่งนี้อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังจันทร์ถึงเสาร์กันเลยทีเดียวนะคะวันเสาร์วันหยุดพักผ่อนใช่ไหมเสาร์อาทิตย์วันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังเดินทางท่องเที่ยวที่ไหนกันบ้างหรือว่ารายทำกิจกรรมอะไรกันบ้างในช่วงของวันหยุดที่ผ่านมานะคะบอกเล่า90กันเข้ามาได้เลยนะทางกลุ่ม LINE Open Chat ของเราก็ได้นะคะที่เป็นสมาชิกร่วมกันอยู่ตรงนี้นะคะบางคนบอกว่าไม่ได้หยุดเลยค่ะเสาร์อาทิตย์ก็ยังคงต้องทำงานนะคะยังไงก็ผ่านมันแล้วเนาะคุณผู้ฟังผ่านมันไปแล้วนะคะวันนี้เริ่มต้นการทำงานกันใหม่ในเช้าวันจันทร์แบบนี้นะคะอยู่เป็นกำลังใจดีๆให้กันค่ะคุณผู้ฟังสภาพอากาศแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างคะฝนหยุดหรือยังเอ่ยหรือว่ายังคงตกปล่อยๆลงมาหรืออย่างไรนะคะใช้รถใช้ถนนกันในช่วงเวลานี้ก็ระมัดระวังกันด้วยในเรื่องของการเดินทางนะคะฝนตกถนนลื่นเนาะคุณผู้ฟังมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางด้วยนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามกฎจราจรด้วยค่ะจะได้ถึงที่หมายปลายทางกันโดยสวัสดิภาพทุกท่านนะคะแต่ถึงอย่างไรใครที่กำลังจะเริ่มต้นการทำงานนะคะใครที่ถึงที่ทำงานกันแล้วก็ขอให้เริ่มต้นการทำงานกันอย่างมีความสุขนะคะคุณผู้ฟังวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่อยากให้คุณผู้ฟังเริ่มต้นนะคะการทำงานในวันแรกของสัปดาห์นี้อย่างมีความสุขไปด้วยกันนะคะเรามันคนสู้ชีวิตอยู่แล้วเนาะสู้ไปด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังกำลังใจดีๆยังคงส่งมอบให้คุณผู้ฟังที่นี่สถานีเพลงเพราะตลอดการยับรุ่นและมิตรภาพดีๆยังคงอยู่ตลอดไปค่ะ

0: ันนี้คนไทยจะออกรถได้ง่ายขึ้นกับ Toyota Fulfill ดีลสุดคุ้มคุ้มต่อ1แค่สแกนเลือกรับทันทีส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% คุ้มได้อีกต่อ2จองใน7วันลุ้นเพิ่มส่วนลดเพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาททุกสัปดาห์ร่วมกว่า470ล้านบาท Fulfill คนไทยให้ออกรถง่ายสแกนเลยถึง31สิงหาคมนี้ออก Land Cruiser หรือ Fortuner ได้ง่ายๆกับ Toyota Fulfill ดีลสุดคุ้มแค่สแกนเลือกรับทันทีส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทจองใน7วันลุ้นเพิ่มส่วนลดแต่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาททุกสัปดาห์สแกนเลยถึง31สิงหาคมนี
1: ้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรเลย0537988888 0858674488และ0818852918
2: อย่าลืมนะคะคุณผู้ฟัง Toyota Fulfill ดีลสุดคุ้มค่ะ Fulfill คนไทยนะคะให้ออกรถง่ายกว่าเดิมค่ะคุ้มที่1แค่สแกนเลือกรับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% นะคะคุ้มที่2จองรถภายใน7วันลุ้นรับทุกสัปดาห์ส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทมูลค่าของรางวัลรวมกว่า470ล้านบาทค่ะ1กรกฎาคมถึง31สิงหาคม2569ที่ยูโตโยต้าเชียงรายทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม053-798-888 081-867-4488 081-885-2918ฝากไว้ด้วยข้อเสนอดีๆจากบริษัทโตโยต้าเชียงรายจำกัดค่ะ

0: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
1: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
0: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
4: ที่นี่สถานีเพลงเพราะตลอดการกับหยาดพิรุณค่ะ8นาฬิกาถึง10นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงเสาร์เพลงสตริงเก่ายุค80และ90รอคุณผู้ฟังอยู่ที่นี่นะคะสนใจลงโฆษณาติดต่อ053-152-041-2 LINE ID mcotcr01 mcot radio วิทยุอสมทเชียงราย FM 101.25 เมก

เพลงต่อเนื่องกันเลยนะคะสำหรับใครคนหนึ่งถึงใครสักคนค่ะผลงานของพัชราแวงวันนะคะและก่อนหน้านี้เขียนไว้ข้างเตียงค่ะพี่ตู่นันทิดาแก้วบัวสายเห็นแวบๆนะคะแม่ทองคำปัญญาแนะนำเข้ามานะคะทางช่องทาง LINE ADM กับ GR01 เนาะ

ก็มีอีกหลายท่านเลยทีเดียวทักทายเข้ามาเดี๋ยวยับรุ่นขอเลื่อนๆดูก่อนแต่ยังไม่ได้เข้าไปตอบใครนะคะสวัสดีพี่ล่าอินแก้วสวัสดีพี่สาวท่าเข้าเปลือกค่ะพี่บุญกำพี่ชะไมพรนะคะทีมงานน้องดมเฟอร์นิเจอร์แม่สายเนาะใครอีกทำดี

เข้ามาเนาะสวัสดีทักทายยายแมวด้วยนะคะยายแมวบอกว่าขับรถไปทำงานดีๆนะเจ้าอวยพรให้ลูกปลอดภัยวันนี้แม่จันฝนไม่ตกเหรอคะก็น่าจะเป็นไปได้นะคะแต่ทางเชียงรายก็แลดูมืดครึ้มอยู่นะแล้วก็ทางกลุ่ม LINE Open Chat ของเรานะคะวันนี้สวัสดีทักทายพี่นิเวศหมอป่าเจ้าเก่าเจ้าเดิมค่ะสวัสดีป้าตู่คนงามบ้านสันโค้งด้วยนะคะพี่บรูโซนพี่จอมยุทธพี่ลาอินแก้วพี่อรพินค่ะพี่สกลบอกว่ารักที่ดีที่สุดคือการรักตัวเองเพราะความสุขที่แท้จริงเริ่มต้นจากตัวเราเองนะคะทักทายพี่โอ๊ตด้วยสวัสดีบ่าวเคิร์นรูปหล่อโอ้โหฟันสวยมากๆเลยทีเดียวนะคะสวัสดีทราบเกษตรกรุ๊ปเชียงแสนด้วยช่างอ้วนด้วยนะคะรวมไปถึงพี่หมูค่ะพี่นพพรนะคะแล้วก็คนขี้อายนะคะประตูแม็กแม็กสองรอบแล้วนะประตูนี่นะถ้าจะเมายากันยุงเนาะมาสองรอบแล้วสวัสดีพี่สังวานด้วยค่ะพี่จิตด้วยเนาะพี่วินัยด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆสวัสดีทักทายคุณแม่สิราณีด้วยวันนี้นะคะคุณแม่น่าจะไปวัดนะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ทักทาย FC ทุกท่านด้วยมี FC ส่งข้อความทาง Messenger มาบอกว่าอย่าพูดวันนี้เธอไม่โพสหรอฉันแน่จะคอมเมนต์อยู่เนี่ยแน่จะคอมเมนต์อยู่นะคะขอบคุณมากๆกำลังใจดีๆที่ส่งมาให้กันเดี๋ยวไปดูก่อนวันนี้ยังไม่ได้โพสอะไรค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าตั้งแต่ช่วงเวลาเช้าๆก็แบบสนสั่นเหม็นว้ายอย่างเงี้ยนะก็เลยยังไม่ได้โพสนะคะเดี๋ยวรอดูก่อนอีก1ชั่วโมงที่เหลืออาจจะโพสก็ได้นะคะใครที่กดติดตามไว้แล้วไม่พลาดแน่นอนนะกดติดตามกันไว้ด้วยสำหรับ Facebook ของยาพรุนอสมทเชียงรายนะคะใครที่อยากเป็นเพื่อนกันอยากเข้ามาส่งมอบมิตรภาพดีๆร่วมกันก็ไปกดติดตามให้ด้วยอีก1ผลงานเพลงฟังเพลงนี้แล้วนึกถึงลุงวีค่ะลุงวีรูปหล่อของเรานั่นเองนะคะเจ็บนิดเดียวผลงานของแม่นิตยาบุญสูงเนินจ้ะ

คุณผู้ฟังคะช่วงนี้ยาปรุนขอฝากสิ่งดีๆกับทางซิตรากันสักหน่อยนะคะคุณผู้ฟังเคยเป็นไหมตอนเด็กๆจุดดังดำนิดเดียวก็คิดว่าเดี๋ยวก็หายไม่ได้ดูแลนะคะแต่รู้ตัวอีกทีโอ้โหฝ้าเต็มหน้าคุณผู้ฟังยิ่งปล่อยไว้นานก็ยิ่งดูแลยากนะคะแต่ทุกคนไม่ต้องกังวลแล้วนะเพราะว่าซิตราเขาคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยแก้ปัญหาฝ้ากระจากแดดค่ะแล้วครบวงจรด้วยเพราะซิตราตัวจริงเรื่องฝ้าค่ะซิตราได้นำสารสกัดจากไชเท้าที่มีคุณสมบัติถึง3อย่างในตัวเดียวนั่นก็คือ 1. ยับยั้งเบรกเอนไซม์ค่ะที่เป็นตัวต้นเหตุสร้างเม็ดสีฝ้าโดยตรงนะคะ 2. ผลัดค่ะขัดเซลล์ผิวเก่าที่สะสมเม็ดสีออกอย่างอ่อนโยนเผยผิวใหม่ที่สว่างกว่าและ 3. ฟื้นฟูนะคะซ่อมแซมผิวจากแสงแดดให้ผิวดูกระชับและสม่ำเสมอขึ้นค่ะนอกจากนี้ยังมีอัลฟาอะบูตินยับยั้งเม็ดสีที่ต้นตอค่ะคอลลาเจนและสารสกัดจากลำไยซิตารวบรวมมาแล้วทั้งหมดในเซตฝ้าไชเท้านะคะแนะนำให้ใช้ครบทั้ง3สเต็ปเลยค่ะสบู่ไชเท้าช่วยเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดเซรั่มฝ้าไชเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดเจลลำไยไชเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงค่ะมีจำหน่ายแล้วที่ร้าน7 11ไกลบ้านนะคะแล้วจะแจ้งกันสักหน่อยสำหรับท่านที่ชื่นชอบรองพื้นแตงโมนะคะตอนนี้รองพื้นแตงโมหน้าเป๊ะหน้าปังปกปิดคุมมันกันน้ำกันเหงื่อสวยครบจบในแบรนด์เดียวมีโปรโมชั่นค่ะรองพื้นแตงโม2ชิ้นเพียง59บาทเท่านั้นจากราคาปกติ78บาทโปรดีๆแบบนี้จัดถึงวันที่23กรกฎาคม2569นี้เท่านั้นหาซื้อได้ที่7-11ใกล้บ้านคุณรีบไปตำกันด่วนๆเลยจ้า

้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะ

0: มท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมตรวจเยี่ยมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเตรียมพร้อมประกาศขึ้นมรดกโลกลำดับที่6ของประเทศนุจรีแรกรุ่นรายงานค่ะ
1: ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนางสาวซาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมพร้อมประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมพร้อมในการประกาศวัดพระมหาธาตุขึ้นเป็นมรดกโลกลำดับที่6ด้านวัฒนธรรมโดยจะมีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกที่เมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลีในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้แนวโน้มมีโอกาสสูงที่จะได้รับการประกาศเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมลำดับที่6ของประเทศไทยจึงได้เดินทางมาประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆนุจรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
0: เตือนไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงวันที่8กรกฎาคมเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำเกินปริมาณเก็บกัก3แห่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.รายงานสถานการณ์น้ำทั่วประเทศว่าร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเชื่อมต่อกับพายุโซนร้อนกำลังแรงไมซักประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้ภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ช่วงวันที่6ถึง9กรกฎาคมร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนแต่ยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยด้วยกำลังค่อนข้างแรงทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ปริมาณฝนมีแนวโน้มลดลงสธนช.จึงประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักจนถึงวันที่8กรกฎาคมในจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านพะเยาหนองคายบึงกาฬจันทบุรีตราดกาญจนบุรีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังและจังหวัดสตูลพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มรวมถึงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่มีระบบระบายน้ำไม่ทันจากอิทธิพลของร่องมรสุมและมรสุมกำลังค่อนข้างแรงหลายพื้นที่ที่มีฝนตกหนักในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาโดยจังหวัดตราดมีปริมาณฝนสูงสุด133มิลลิเมตรรองลงมาได้แก่จังหวัดนราธิวาส96มิลลิเมตรจังหวัดพิษณุโลก76มิลลิเมตรจังหวัดนครพนม69มิลลิเมตรจังหวัดกาญจนบุรี33มิลลิเมตรและจังหวัดนครปฐม13มิลลิเมตรด้านอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่ต้องเฝ้าระวังเนื่องจากมีปริมาณน้ำสูงกว่าระดับเก็บกักสูงสุดมี3แห่งได้แก่อ่างเก็บน้ำแม่งัดอ่างเก็บน้ำกิ่วลมและอ่างเก็บน้ำแม่จางโดยทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือนอกจากนี้ยังมีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางอีก33แห่งที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ80ของความจุหรือสูงกว่าระดับเก็บกักกระจายอยู่ในภาคเหนือ16แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ8แห่งภาคกลาง1แห่งภาคตะวันออก2แห่งภาคตะวันตก2แห่งและภาคใต้4แห่ง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนียสถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
5: อันเจริญรุ่งเรืองลิสซิ่งสาขา5แยกพบขุนเชียงรายเรารับจัดไฟแนนซ์รถยนต์รถบรรทุก6ล้อรถแบล็คโฮรับจำนองบ้านและที่ดินดอกเบี้ยถูกไม่มีค่าทำสัญญาอนุมัติรวดเร็วปิดบัญชีก่อนรับส่วนลดสูงมากกว่า 50% สาขา5แยกพบขุนเชียงรายตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพโทร053-600-222คิดถึงเราทุกครั้งที่ต้องการเงินห้างหุ้นส่วนจำกัดอันเจริญรุ่งเรืองลิสซิ่ง
6: โอกาสครั้งสำคัญของชาวเชียงรายและผู้ที่สนใจมาถึงแล้วเสริมบารมีทวีความมั่งคั่งให้ทุกการขับเคลื่อนของคุณเหนือระดับกว่าใครสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงรายขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมประมูลแผ่นป้ายทะเบียนรถเลขสวยในหมวดอักษรมงคลขอไข่จอจาน301หมายเลขขจรไกลบารมีคูณทวีเพชรนิ่งจินดาสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนรถเก๋งรถกระบะ4ประตูรถนั่ง2ตอนแวนแผ่นป้ายกราฟิกดีไซน์สัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์ผ่านพิธีเจริญพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลประมูลพร้อมกัน2ช่องทางทั้งประมูลด้วยวาจาเคาะไม้ณโรงแรมเดอะริเวอรี่บายกตะธานีในวันเสาร์ที่29สิงหาคม2569และประมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตwww.tabianrat.com เสนอราคาได้ตั้งแต่บัดนี้ได้เลขสวยถูกใจได้ร่วมสร้างกุศลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนรายได้นำเข้ากองทุนกปท.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่053-152-077สายด่วน1584
7: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
8: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
7: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
9: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหา Rebac รอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง Rebac Rebac ผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนัก Rebac ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Rebac จาก
10: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
9: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
11: คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะตลอดการ FM 101.25 MHz ทุกอารมณ์ทุกงานเพลงที่มีให้คุณ

คุณผู้ฟังคะยับรุ่นมีสิ่งดีๆมาแนะนำคุณผู้ฟังกันอีกแล้วค่ะแก๊สหมดครั้งต่อไปไม่ต้องตกใจและไม่ต้องยกเองให้ปวดหลังนะคะวันนี้มีร้านดีๆในเชียงรายมาแนะนำนั่นก็คือร้านเมโยแก๊สค่ะความเจ๋งก็คือเป็นร้านค้าแก๊สขนาดใหญ่นะคะที่ได้มาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงานค่ะน้ำหนักแก๊สเต็มถังไม่โกงตาช่างที่สำคัญนะคะเจ้าของเป็นคนเชียงรายด้วยไม่เอาเปรียบพี่น้องชาวเชียงรายอย่างแน่นอนค่ะมีบริการส่งตรงถึงหน้าบ้านนะคะบริการติดตั้งถึงในครัวด้วยทีมงานมืออาชีพที่ผ่านการอบรมจากกรมธุรกิจพลังงานปลอดภัยมั่นใจได้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังคะที่เมโยแก๊สเนี่ยสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ด้วยนะคะนำมาใช้ที่นี่ช่วยประหยัดได้ถึง80บาทเลยทีเดียวค่ะเมโยแก๊สนอกจากจะเป็นตัวแทนของก๊าซหุงต้มปตท.แล้วนะคะยังเป็นร้านค้าเพียงหนึ่งเดียวในจังหวัดเชียงรายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทออคิดแก๊สประเทศไทยจำกัดให้เป็นร้านค้าตัวแทนอีกด้วยค่ะร้านเมโยแก๊สตั้งอยู่เลขที่8/1หมู่8ถนนเด่น5ดงมะดะหลักกิโลเมตรที่7เลี้ยวเข้าซอย200เมตรตรง3แยกไฟแดงค่ะใกล้วิทยาลัยเทคนิคการจนาพิเศษตำบลป่าอ้อดอนชัยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายอย่าลืมนะคะแก๊สหมดครั้งใดเรียกใช้บริการที่ร้านเมโยแก๊ส0611062233เปิดทุกวัน8โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะข่าวดีจากร้านเมโยแก๊สค่ะใครที่ว่างงานต้องการหารายได้แค่มีมอเตอร์ไซค์อย่าจอดทิ้งไว้เฉยๆนะคะมาเป็นส่วนหนึ่งของทางร้านเมโยแก๊สร่วมกันหารายได้ค่ะทางร้านต้องการทีมงานหลายอัตราสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่061-106-2233แล้วมาร่วมงานกับเมโยแก๊สนะคะ

ได้คิดถึงเธอมากกว่านี้ผลงานของจึงเจินบุญสมเนินนะคะก่อนหน้านี้นะทางเดินแห่งรักนะคะผลงานของพี่แอมสวรักษ์ลีลาบุตรค่ะแล้วก็นิยามรักผลงานของนูโวนั่นเองนะคะเลือกนำมาฝากกันในช่วงเวลาดีๆที่อยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้กับสถานีเพลงเพราะตลอดกาลนะคะตอนนี้ยังดูคอมเมนต์ทางโทรศัพท์มือถือไม่ได้โทรศัพท์ค้างนะคะกระด้างเกือกๆเลยทีเดียวเนาะอาจจะเนื่องด้วยสภาพอากาศด้วยนะคะสภาพของเจ้าของด้วยก็ได้เนาะวันนี้รู้สึกนะคะขึ้นๆลงๆยังไงไม่รู้นะคุณผู้ฟังก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะสถานีเพลงเพราะตลอดกาลวิทยุอสมทเชียงรายค่ะบทเพลงสตริงในยุค80และ90อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะใช้รถใช้ถนนกันด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคุณผู้ฟังบางพื้นที่ฝนอาจจะคงตกอยู่นะคะบางพื้นที่ก็หยุดแล้วนะคะ

ก็ถึงอย่างไรเดินทางใช้รถใช้ถนนกันก็มีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางด้วยนะคะแล้วก็ถึงที่หมายปลายทางกันโดยสวัสดิภาพเนาะบางคนอาจจะยังคงอยู่ในช่วงของหยุดอยู่หรือเปล่าคะไม่แน่ใจเห็นนะคะบางคนก็ต้องมาทำงานกันแล้วเพราะว่าเป็นวันจันทร์แล้วเป็นวันจันทร์แล้วยังคงต้องมาทำงานนะคะก็ขอให้เป็นอีกหนึ่งวันทำงานที่มีความสุขของคุณผู้ฟังค่ะเพราะว่าเราก็ต้องนะคะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเนาะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะนะคะทำอะไรอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะก็ขอให้คุณผู้ฟังนะคะมีความสุขกับทุกกิจกรรมที่ทำเลยค่ะช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปพักเบรกครึ่งชั่วโมงนะคะรับฟังผลงานเพลงรักเอ๋ยค่ะผลงานของพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตนะคะOriginal Soundtrack จากพนมนาคานะคะอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะคุณผู้ฟังเอามาฝากกันในช่วงเวลานี้ค่ะ

0: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เรียนคอร์สเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราย
3: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

ที่นี่สถานีเพลงเพราะตลอดการกับหยาดพิรุณค่ะ8นาฬิกาถึง10นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงเสาร์เพลงสตริงเก่ายุค80และ90รอคุณผู้ฟังอยู่ที่นี่นะคะสนใจลงโฆษณาติดต่อ053-152-041-2 LINE ID mcotcr01 mcot radio วิทยุอสมทเชียงราย FM 101.25 MHz

ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ํา 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5 ถึง 7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนโทร02 114 3990112 114 3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บได้ง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกค่ะโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

โอ้โหคุณผู้ฟังคะหน้าร้อนแบบนี้ก็มีแมลงต่างๆมากมายพอหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้เบื้องต้นนะคะเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยค่ะไม่ต้องผูกสีด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นค่ะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิม

ช่วงต่อไปอยู่ต่อกับพี่จุ๋มมรวรรณคนสวยและลูกทุ่งหุ่นได้ค่ะช่วงเวลานี้อย่าลืมนำรายการสถานีเพลงเพราะตลอดการลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอบพระคุณทุกการติดตามรับฟัง

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะ
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกแจงพรบ.โอนงบปี69ต่อที่ประชุมสว.พร้อมรับฟังทุกข้อเสนอแนะในการประชุมวุฒิสภามีวาระสำคัญคือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงิน 1,328 ล้านบาทเพื่อโอนงบประมาณไปยังงบกลางสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหลังสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาผ่าน3วาระแล้วโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำเสนอด้วยตนเองระบุว่าการอมงบประมาณจำนวน 1,328 ล้านบาทไปตั้งไว้เป็นงบกลางเพื่อสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการณ์ต่างๆรวมทั้งกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆต้องขอขอบคุณประธานและสมาชิกวุฒิสภาที่ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้สำหรับข้อคิดเห็นข้อคำแนะนำและข้อเสนอรวมทั้งความห่วงใยที่สมาชิกวุฒิสภาได้พิจารณาเสนอแนะไว้ตลอดระยะเวลาการประชุมรัฐมนตรีรัฐบาลจะขอรับไว้ด้วยความขอบคุณและจะนำไปประกอบการพิจารณาเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไปด้านนายเอกนิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวชี้แจงนำเสนอเพิ่มเติมว่ารัฐบาลได้คำนึงถึงการคำนวณรายจ่ายในไตรมาส3และไตรมาส4ของปี2569ตามแนวนโยบายในการบริหารสาธารณภาครัฐการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริการการสร้างงานสร้างรายได้ระดับพื้นที่ตลอดจนข้อมูลผูกพันต่างๆที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามพื้นฐานที่สอดคล้องในสถานะปัจจุบันและขอให้วุฒิสภาให้ความเห็นชอบพรบ.โอนงบเพื่อให้กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาพรบ.โอนงบเพื่อช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดปปส.ประสาน DSI ผลักดันคดียาเสพติดรายสำคัญเป็นคดีพิเศษขยายผลถึงเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาตินางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.และโฆษกสำนักงานปปส.เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีกับเครือข่ายลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติอย่างเข้มข้นจากภาพรวมการจับกุมเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติในช่วงที่ผ่านมาพบว่ามีลักษณะการกระทำความผิดที่สลับซับซ้อนมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากและมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างเป็นระบบจึงได้หารือร่วมกับ DSI ถึงแนวทางการรับคดีเป็นพิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนขยายผลไปถึงผู้ร่วมกระบวนการทุกระดับและผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังจากการประเมินข้อมูลพบว่าคดีมีลักษณะเป็นเครือข่ายอาชญากรรมที่มีผู้เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากมีการแบ่งหน้าที่และบริหารจัดการเป็นลำดับขั้นตั้งแต่ผู้จัดหาผู้ฝากพัสดุผู้รับหิ้วผู้ประสานงานตลอดจนผู้รับปลายทางซึ่งสะท้อนรูปแบบการกระทำความผิดที่มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกันเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติยืนยันว่าจะดำเนินการบูรณาการความร่วมมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งรัดการดำเนินคดีขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดและองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินำผู้กระทำผิดทุกระดับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
4: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
9: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนียสถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
3: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
4: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
5: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
7: โอกาสครั้งสำคัญของชาวเชียงรายและผู้ที่สนใจมาถึงแล้วเสริมบารมีทวีความมั่งคั่งให้ทุกการขับเคลื่อนของคุณเหนือระดับกว่าใครสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงรายขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมประมูลแผ่นป้ายทะเบียนรถเลขสวยในหมวดอักษรมงคลขอไข่โจจาน301หมายเลขขจรไกลบารมีคูณทวีเพชรนิ่มจินดาสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนรถเก๋งรถกระบะ4ประตูรถนั่ง2ตอนแวนแผ่นป้ายกราฟิกดีไซน์สัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์ผ่านพิธีเจริญพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลประมูลพร้อมกัน2ช่องทางทั้งประมูลด้วยวาจาเคาะไม้ณโรงแรมเดอะริเวอรี่บ้านกระตะธานีในวันเสาร์29สิงหาคม2569และประมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตwww.tabianrat.com เสนอราคาได้ตั้งแต่บัดนี้ได้เลขสวยถูกใจได้ร่วมสร้างกุศลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนรายได้นำเข้ากองทุนกปท.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่053152077สายด่วน1584
8: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบา

0: โปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รายการนี้เหมาะสำหรับคุณผู้ฟังทุกเพศทุกวัยต่อจากนี้ไปพบกับรายการลูกทุ่งยิ้มได้ดำเนินรายการโดย
2: ลูกทุ่งสาวเสียงนุ่มจุ๊บอรวรรณ

หัวใจไปแปลงห้าให้บอกเออบูดบูดเหม็นๆนั้นมันลำดีนะเนาะหัวใจดวงนี้ใกล้บูดแล้วเจ้าขายก้อยคอยอ้ายเจ้าคนรับฟังเนาะจีนนี่ก็ไม่แตะนะแต่หัวใจเนี่ยใกล้จะบูดนะเจ้าเป็นยังเจ้านะเอาไปดองแปลงห้าดีกว่าเนาะเจ้ามันจะได้แบบว่าพี่น้องอาจจะได้สมใจเฮาเนี่ยเนาะมันก็ดีไปแหมยังนะเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังเจ้าสวัสดีงามๆเจ้าตอนรับกระสุนช่วงเวลาของลูกทุ่งยิ้มได้นะเจ้าสำหรับวันใหม่เจ้าวันนี้วันจันทร์6กรกฎาคมเจ้าพุทธศักราช2569นะเจ้าเพิ่มแป๊บเดียวนะมาเข้าสู่วันที่6กันละนะเจ้านะแป๊บเดียวจริงๆนะคุณผู้ฟังเวลาผ่านไปไม่เคยรอใครจริงๆเลยนะอันแต่ที่รอนี่ก็คือรอมาเจอคุณผู้ฟังเจ้าคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะเจ้ามาพร้อมกับไอ้ชัดนะเจ้ามาพร้อมกับอันผู้ช่วยเก่งรูปหล่อเจ้าแม่อุ้ยแอสลีฮงเจ้าสวัสดีเจ้าป้ากันเหมือนเดิมเนาะวิทยุอสมทเชียงราย FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าช่วงนี้ก็ฟังข่าว

แล้วก็นึกถึงเพลงนี้นะเจ้าไม้พิรมพรเคยขับร้องเอาไว้นะเจ้าอยู่นี่เฮาบ่หวังว่าเฮาจะปิ๊กมาฮักกันแถมแล้วนะเจ้าชีวิตเฮามันไปคนละทางแล้วเนาะของเราฟังเนาะแต่เฮายังเน้นย้ำเรื่องของความที่เฮาเป็นบ้านพี่เมืองน้องนะบ้านที่เฮาจะต้องรักษาสันติภาพร่วมกันเนี่ยนะเจ้านึกถึงเพลงของไม้พิรมพรเพลงนี้นะเจ้าถึงแม้ว่ารอยเร่าในปัจจุบันเนี่ยนะมันบ่หวนไปหวานชื่นเหมือนแต่ก่อนแล้วอีนะเจ้าน้องฟังเนาะขอให้เรารักกันไม้พิรมพรเจ้าถ้าอยากฟังบ่

ฮักกันแบบแฟนเนี่ยนะเจ้ารักกันแบบแฟนไม่ได้เฮาก็ฮักกันเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรที่ดีก็ยังดีเนี่ยเจ้าเพราะความรักนั้นเป็นสิ่งที่ดีมากๆเนี่ยเจ้านะรักกันเป็นตัวฮักกันก็ยังดีกว่าเกลียดกันอีเนี่ยเจ้าเพราะฉะนั้นเกลียดกันแล้วก็คงจะมามีอย่างดีสักอย่างเนาะนั่นแหละเนาะช่วงนี้ขอบคุณบริษัทท็อปเมดิคอลเชียงรายจากศูนย์รวมเครื่องมือแพทย์ครบวงจร

0: กำลังใจในยุคนี้สมัยนี้นะเจ้าโดยเฉพาะจากใครสักคนเนี่ยนะเหมือนกับแบบหางมเข็มในมหาสมุทรอีน้อแต่ถ้าหากำลังใจจากตัวเองเนี่ยนะหาได้ตลอด24ชั่วโมงนะเจ้าเรื่องบางเรื่องนะมันจำเป็นจะต้องชนะทุกเรื่องแพ้บ้างก็ได้นะบ่ฮู้จะชนะไปเพื่ออย่างเนาะคุณผู้ฟังเนาะเป็นประวัติละครชีวิตนะเจ้าที่อาจจะมีสุขมีเศร้ามีเหงามีสมหวังนะเป็นเรื่องธรรมดามันไม่มีอะไรที่จะแน่นอนเสมอไปนะเจ้าแต่ที่นอนแน่ก็คือมืดรับฟันดีกันแล้วกันเนาะนะเจ้าเออวันนี้ก็ส่งกำลังใจดีๆมานะเจ้าขอบคุณสำหรับไอ้สกุลคนน่ารักตัวนี้นะเจ้าไอ้แสงไฟเหลืองนะวันนี้ก็ยังฟังรายการอยู่นะเจ้าฝากสิ่งดีๆกันก่อน
1: อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ครบวงจรในเชียงรายนึกถึงบริษัทท็อปเมดิคอลทั้งโรงพยาบาลคลินิกสถานประกอบการสำหรับดูแลคนที่คุณรักสินค้าทุกชิ้นการันตีด้วยคุณภาพมาตรฐานสากลใช้งานปลอดภัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ผู้ป่วยผู้สูงวัยพลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นสุดพิเศษมากมายที่นี่จำหน่ายเครื่องมือแพทย์ไม่ว่าจะเป็นเตียงผู้ป่วยรถวีลแชร์เครื่องวัดไข้ความดันหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์เครื่องชั่งน้ำหนักเครื่องวัดส่วนสูงผ้าอ้อมผู้ใหญ่เครื่องผลิตออกซิเจนเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าเข็มฉีดยาหูฟังแพทย์ชุดกระเป๋าตรวจสุขภาพเบื้องต้นรวมไปถึงสินค้าเครื่องมือแพทย์อื่นๆอีกมากมายมาที่นี่บริษัทท็อปเมดิคอลเชียงรายตึกติดถนนฝั่งขาออกเส้นสนามบินตำบลบ้านดู่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเปิดบริการทุกวันสนใจสั่งซื้อเครื่องมือแพทย์053-711-965 064-097-4083 บริษัทท็อปเมดิคอลเชียงราย
0: ฝากเอาไว้ตัวกันละกันนะเจ้าทีนี้คือส่วนรวมของอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ครบวงจรนะเจ้าช่วงนี้ก็จะมีโปรโมชั่นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์หลายชิ้นเลยทีเดียวเนี่ยเจ้าเนาะนำมาลดราคากันอยู่เนี่ยเจ้า0537111965ตึกติดถนนเลยฝั่งขาออกเส้นสนามบินตำบลบ้านดูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนี่บ่ได้เด้อ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
0: อยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

0: สาวน้อยสันจำปามาแล้วนะเจ้าเน็ตเขาเลยวันนี้มาเจ้าหน่อยนะเจ้าปกตินี่จะมาขวายรับลูกเจ้าได้กินพักตั้งป่ายรับลูกขวายได้กินพักตั้งเก้านะเจ้าเพราะฉะนั้นคนหนุ่มคนสาวเนาะนะคนยุคนี้สมัยนี้ต่างปนวจระตื่นขึ้นมาเจ้านะเสาะว่าหากินก็มาอันจะบัดตันเปิ่นเจ้าเนาะเจ้ากับเรื่องราวดีๆนะของแป้งเย็นคุณภาพเจ้าแป้งเย็นเภสัชที่มีวางจำหน่ายตามร้านค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะสาวๆอยากรู้ไหมอะไรที่ทำเมื่อนุ่มๆเขาลงไหลเขาได้แบบไม่ต้องไปลงทุนทำสวยให้เปลืองตังค์นะเจ้านึกถึงแป้งเย็นเภสัชนี่แหละนี่สบายใจ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเมียหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
3: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเภสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
0: ความหอมของแป้งเย็นเภสัชนี่แหละนะความหอมเย้ายวนยั่วใจหนุ่มหน้าไหนก็หลงเนี่ยเจ้าเหมือนความหอมของแป้งเย็นเภสัชที่หอมเกินห้ามใจนะเจ้ายั่วยวนเย้าอารมณ์หนุ่มๆเหลือเกินเนาะแป้งเย็นเภสัชมาใจแก่เย็นสดชื่นนะคุณผู้ฟังแต่มีความหอมเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนนะเจ้า3กลิ่นหอมเจ้าชมพูมาดามฟ้าคาเมร่าและเขียวปรินเซสนะคุณผู้ฟังจะหอมแบบไหนลองคัดสรรได้เลยนะคุณผู้ฟังตามร้านค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเจ้าหอมสดชื่นเย็นใจสบายใจบรรเทาเม็ดพดผื่นคันได้ดีมากมากมากเจดีเจดีขอฟังเพลงอันน้องไม่ดองน้องไม่ดองเนี่ยนะเกิดหัวอยู่บ่ปีนเออชื่อเพลงว่าทุกเสียงทุกสายกับอ้ายคนนั้นเอาฝากให้พ่อใหญ่จอยเลย

0: เพลงเพราะจังเลยค่ะฟังอยู่นะคะทำงานไปด้วยค่ะม่วนงานค่ะเพลงนี้หอมแซวทุกเสียงทุกสายกับอ้ายคนนั้นนั่นๆๆๆถูกใจสาวน้อยสันจำป่าเจ้าถูกใจคุณยายยังสาวนะเป็นเพื่อนจุ๋มวรวรรณนี่แหละเนาะฟังรายการอยู่ว่าเป็นยายแล้วนี่อยู่บ้านเลี้ยงหลานพ่อเมาหัวมดนี่นี่ว่าจะไปไปจะไปไปยังไปนะเลี้ยงหลานผู้ชาย2คนหลานมีลูกแฝดเนาะมีลูกผู้ชายแฝด2คนหน้าตาเหมือนกันเปี้ยซึ่งยังซื่อหื่นเหมือนกันทั้งสองคนเลยเอ๊วันหน้าได้ถ้าไปมีแฟนบีแยกออกได้ยังไงนะคนไหนเอคนไหนบีเนาะเลี้ยงหลานไปวนไปเปิดวิทยุดังจันวันก่อนหลานเอาหัวไปซุกซีคันไดปวดโททำมูสังโคหนังงัดเอาหัวหลานออกป้อมแปะนะเจ้าหมายความว่าเนี่ยจะได้นี่เนี่ยจะได้นี่นะหลานก็ให้งงงงมันให้เนาะแล้วอ่อนปุจัยอ่ะบึ้ดกับปีนไปอ่ะมาปีนโดดตนยังได้ก็มีอ่ะแหมคนเอาหัวสุกซีคันไดปลดเอาให้ไว้ไว้ไว้ไว้ตายแล้วยังจะได้เนี่ยตายแล้วยังได้เนี่ยแก้ปัญหาอยู่บ้านคนเดียว นะเป็นดีอินดูเหมือนกันบางเต็มดีก็โอ้ไข่หัวเหมือนกันนะเดี๋ยวร้านก็อันไปอยู่อันถังซักผ้าบนถังคนยังยับหมูยับหมาอันยับคนเขาว่ายับมัดยับเม้นเออแม่นอ่ะเนี่ยยับมัดยับเม้นเนาะนะจับปูใส่กระด้งไงเนาะเป็นว่าเนาะเออจับคนนั้นเอาคนเหี่ยมกำนะจับปะดองปะผอมมดขยายันสาวเนี่ยนะนะแต่ก็ฟังรายการทุกวันเจ้าหลายวันก่อนหลานเอาหัวซุกซี่คันไดกว่าจะออกได้ปะโถดีดูเนี่ยเจ้าเนาะเจ้าจะได้กระหึ่มกำลังใจนะเจ้าเนอะฟังรายการลูกทุ่งยิ้มได้กับจุ๋มอรวรรณเจ้าเวลาห้อนๆหลานรับนะก่อนลักไปอาบน้ำดีกว่าจะได้เย็นกายเย็นใจสบายใจอาบน้ำมึนๆ มีเวลาดูแลตัวเองโดยเฉพาะคุณสาวๆทั้งหลายนี่นะ
1: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
2: สบู่เพศัตไวท์ทนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
0: สบู่นี่แหละนะอาบสะอาดผิวหอมสดชื่นนะเจ้าฮอนๆแบบนี้อาบน้ำบ่อยๆได้สบายนะเจ้าหลายท่านบอกอาบน้ำบ่อยผิวจะแห้งกล้าอีเนาะลองใจสบู่เพศัตดูนะคุณผู้ฟังจะอาบบ่อยแค่ไหนสบายใจได้ผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงนะเจ้านอกจากจะอาบแล้วผิวหอมสดชื่นสบู่เพศัตยังช่วยทำให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นแถมตัวเนาะต้องยกให้เพศัตเขาจริงๆเลยเรื่องกลิ่นหอมหอมแบบติดตัวหอมนานหอมไกลไปถึงข้างบ้านเลยนี่วันจันทร์รู้สึกจะหนืดหนืดนิดหนึ่งสลัดความหนืดความขี้ข้านออกไปเฮื่อโมดเจ้าชีวิตต้องสู้พอกูมาหลายห่อมแด่คนชื่อจุ๋มกันต่อ

0: ให้เก็บรักไว้ในก้นบึ้งกันไปก่อนนะเจ้าเนาะนะสำหรับรักคนชื่อเจี๊ยบเจ้านะถ้าเจี๊ยบมาฮักก็มาฮักจุ่มเพื่อก็ได้เนอกระจ้อเหมือนกันนะพี่จอหลายใจนะบ่ได้หลายใจมีใจเดียวเนาะสำหรับเพลงนี้เนี่ยเจ้าก็เป็นอีกหนึ่งเพลงเพราะๆเนี่ยเจ้าตีจัดให้ฟังงานบรรยากาศดีๆช่วงเวลาขวายขวายนะเจ้ามาตีกลุ่มแฟนคลับอสมทกันสักหน่อยเนี่ยเจ้าว่าวันนี้ถ้ามีไผ่มาก็จะนี่ละนะระเบิดกันละนะมาอ่ะพอห้างมาดๆสวัสดีเจ้าเช้าวันใหม่ก้าวต่อไปเดินต่อไปนะด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้อันแน่แน่สู้ต่อไปด้วยหัวใจไม่สิ้นหวังแต่สิ้นหวังแล้วมันไม่อยากจะสู้เขาแย่เลยดีฮะเนาะสวัสดีบ่าวเมืองเทิงนะเจ้าสวัสดีสาวลูกสองเจ้าสวัสดีปอเซียวต่ำเตือนนะเจ้าเนอะวันนี้ถ่ายฟังรายการอยู่เนาะนะทำงานไปตัวยุ่งๆเนี่ยเจ้าเปิดวิทยุละฮะนะจุ่มบอลวันโม่คนเดียวฮะนะฟังไปเรื่อยนะเจ้ามีเวลาว่างก็จี้มาหากันได้นะว่างๆอย่าลืมคิดถึงกันนี่นมเพนดินลึกสวัสดีเจ้าวันนี้สวัสดีวันจันทร์สดใสนะเจ้าเนาะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวันทำงานเริ่มต้นกันแบบว่าโอ้ยนะคุณผู้ฟังฝนก็จะตกในหลายพื้นที่นะเจ้ารถก็ติดนะช่วงเช้าๆเนี่ยเราออนไปโรงเรียนกันนะทำใจให้ร่มรมนะเจ้าทำงานอีกบักกี้ชั่วโมงนะเดี๋ยวเราก็จะได้พักกันในช่วงยามเย็นกันอีกแล้วนะหมุนเวียนกันไปแบบนี้นะสบายใจนะนึกถึงแป้งเย็นๆแป้งเย็นเพส
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
3: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

ช่อมพูมาดาหอมเย้ายวนเร้าใจเจ้าแป้งเย็นเภสัชสีฟ้าคาเมร่าหอมแบบเร้นลับหน้าคนหาเจ้าแป้งเย็นเภสัชสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจชายจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบรับรองว่าติดหนึบไม่ยอมห่างไปไหนแน่นอนนะเจ้าคุณผู้ฟังนะต้องพิสูจน์มาเวลาติแบบหนุ่มๆได้กลิ่นหอมยั่วๆนะคุณสาวๆทาด้วยแป้งเย็นเภสัชหนุ่มๆได้กลิ่นหอมยั่วๆจะมีอาการจัดใดเนาะนะต้องพิสูจน์เจ้าไปซื้อแป้งเย็นเภสัชมาใจแนะนำเพื่อลองใจทุกกลิ่นเลยเนอะพอเหรอว่ากลิ่นไหนจะหอมยั่วยวนใจได้มากกว่ากันหาซื้อก็ง่ายๆตามร้านค้าทั่วๆไปนะเจ้าเป็นแป้งเย็นมาตรฐานที่ทุกท่านชื่นชอบเจ้าคุณผู้ฟังอ้าวมานะก็ยังคงเป็นประเด็นกันอยู่นะเจ้าเนาะนะในสังคมใบนี้นะเจ้าโดยเฉพาะก็ยังคงส่งกำลังใจกับศิลปินอ้อยแสงสินนะเจ้าศิลปินนักร้องเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตเนี่ยนะเจ้าลูกทุ่งอินดี้เนี่ยล่าสุดก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าสะเทือนใจนะแล้วก็รู้สึกสลดสะเทือนใจที่คุณพ่อเนี่ยนะบวชเป็นพระและกำลังทุดงอยู่เนี่ยนะต้องมาเสียชีวิตจากเหตุการณ์กรณีสะเทือนใจที่เด็กชายวัย11ขวบขับรถกระบะพุ่งชนขบวนพระสงฆ์ที่กำลังเดินทุดงอยู่นะเจ้าส่งผลให้มีพระสงฆ์มรณภาพนะและบาดเจ็บหลายรูปนะเจ้ามรณภาพนี่ประมาณ10ท่านก็หาเนาะถ้าจำมาพิษเนี่ยนะเจ้าแล้วก็ล่าสุดนี่อ้อยแสงสินบอกว่าอ้อยแสงสินก็บอกว่าโอ้บะโกดละอ่อนอายุ11ปีเนี่ยนะพูดแล้วบอกว่าไม่โกรธเด็ก11ปีที่ขับรถชนป่อนะแต่ก็มีประเด็นอย่างต่างๆในสังคมคิดไปตัวเองว่าเอ๊ะทำไมเด็ก11ขวบเนี่ยถึงขี่รถออกมาโน่นนี่นั่นนะคุณผู้ฟังนะฝากไว้ให้คิดแต่ถ้าอู้ถึงโอโหสิกรรมความไม่โกรธอะไรนะก็น่าจะบ่มีนะเจ้าอ่ะเพื่อกำลังใจอ้อยแสงสินกันต่อนะเจ้าสมัครหนึ่งบทเพลงที่ฟังแล้วเพราะมากๆเลยนะเพลงนี้นะหลายท่านอาจจะคุ้นหลายท่านก็อาจจะไม่ค่อยจะคุ้นสักตัวใดนะเพลงนี้จะเพลงว่าขีดอันตรายเจ้าอ้อยแสงสิน

ก็ดีแล้วขีดอันตรายเมื่อหัวชีวิตจะเจออันอย่างในรูปแบบไหนนะเจ้าผ่านมาได้จนถึงทุกวันนี้เก่งที่สุดแล้วนะเจ้าเนาะคุณผู้ฟังเก่งที่สุดแล้ว ลูกทุ่งยิ้มได้กับจุ๋มอรวรรณเจ้าเดี๋ยวพักฟังโฆษณาพักฟังข่าวสักครู่หนึ่งนะเจ้าเดี๋ยวในช่วงหน้าเฮาปิกมิวด้วยกันต่ออีก1ชั่วโมงสุดท้ายนะเจ้าขอบพระคุณสำหรับการติดตามมาฟังช่วงนี้นะคุณผู้ฟังฟังข่าวแล้วห้ามไปไหนเตือนเด้ออยู่ด้วยกันต่อช่วงหน้านะ

0: นี้เวลา 11 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะ
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีไม่ตอบเซ็นคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการโยงโกงสอบผลโพลคะแนนนิยมลดบอกรีบ

0: ไปพบทูตภายหลังชี้แจงร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายต่อที่ประชุมวุฒิสภานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินลงมาขึ้นรถซึ่งผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงกรณีที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบได้รับรายงานเรื่องลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีได้แต่ยิ้มและไม่ตอบคำถามนี้เมื่อผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามผลการสำรวจความเห็นของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าที่ระบุคะแนนนิยมของนายกรัฐมนตรีลดลงนายอนุทินลดกระจกรถยนต์ส่วนตัวลงและกล่าวเพียงว่าเดี๋ยวคงต้องไปพบทูตที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อถามย้ำถึงการเซ็นคำสั่งลงนามแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีได้แต่ยิ้มและปิดกระจกรถก่อนที่จะเดินทางออกจากรัฐสภาไปทันทีเขาแล้วเกณฑ์บัตรสวัสดิการไม่มีสินเชื่อภาคเกษตรนายวินิจวิเศษสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยผลสรุปการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมโดยการคัดกรองคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จะไม่มีการนำเกณฑ์คุณสมบัติของบุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนกรณีบิดามารดาของผู้ที่มีเงินได้ที่มีผู้เงินได้ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนเงินได้พึงประเมินสำหรับค่าอุปกรณ์เลี้ยงดูบิดามารดาใช้และไม่นับรวมสินเชื่อภาคเกษตรกร 100,000 บาทขั้นตอนต่อไปจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาก่อนประกาศผลการลงทะเบียนตามกำหนดวันที่17กรกฎาคม2569จำคุกครูปีชาเจ๊บ้าบิล6เดือนคดีหวย30ล้านนายปรีชาใคร่ครวญหรือครูปรีชานางรัตนาพรหรือเจ๊บ้าบิลเดินทางมาศาลอาญาเพื่อฟังคำพิพากษาในคดีสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทในความผิดฐานร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จและเบิกความเท็จที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา6เป็นโจทยื่นฟ้องคดีนี้จำเลยทั้ง2ให้การปฏิเสธและได้รับการประกันปล่อยตัวชั่วคราวไปในชั้นศาลชั้นต้นล่าสุดศาลตัดสินจำคุกครูปรีชาและเจ๊บ้าบิล6เดือนชี้พฤติกรรมร้ายแรงไม่ควรรอลงอาญาวรศิษย์เผยผลตรวจคะแนนกระดาษคำตอบเสร็จค่ำนี้หากพบคะแนนผิดปกติเตรียมส่งคณะกรรมการกลางยกเลิกบัญชีรายชื่อนายวรศิษย์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวินัยร้ายแรงกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าเรื่องนี้ต้องถามปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่จริงๆกำหนดครบเวลาการตรวจสอบข้อได้จริงตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาแต่วันนี้ยังไม่ได้เจอปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงยังไม่ได้อัปเดตข้อมูลกันส่วนที่มีกระแสข่าวว่ามีระดับอธิบดีและรองอธิบดีเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย5รายชื่อนั้นนายวรศิษย์กล่าวว่าเรื่องนี้ยังไม่สอบข้อได้จริงตนเองยังไม่เห็นรายงานจากปลัดที่แจ้งมาส่วนหลังเซ็นคณะกรรมการส่วนหลังเซ็นตั้งคณะกรรมการแล้วขั้นตอนหลังจากนี้เป็นอย่างไรนายวรศิษย์ระบุว่าเป็นกระบวนการที่ปลัดต้องดำเนินการตามปกติอยู่แล้วมีการสอบคนที่เข้าข่ายว่าเข้ามาเกี่ยวข้องตามกรรมการสอบวินัยว่าเกี่ยวข้องอย่างไรส่วนจะมีโอกาสดำเนินคดีอาญาต่อด้วยหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการสอบวินัยว่าจะเป็นอย่างไรหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องดำเนินการเมื่อถามถึงการครบกำหนดในการตรวจสอบผลประกาศคำตอบ 1,000 ขออภัยค่ะ 15,000 คนนายวริศิษฐ์ระบุว่าไม่ใช่เป็นการตรวจผลการประกาศกับกระดาษคำตอบไฟล์รูปกระดาษคำตอบซึ่งจะครบกำหนดในวันนี้และคาดว่าน่าจะเสร็จสมบูรณ์ในช่วงค่ำของวันนี้และหากผลออกมาไม่ตรงกันก็จะต้องเสนอเรื่องเพราะเราเห็นว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นกับคะแนนส่วนจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ต้องไปว่ากันแต่ไม่ตรงก็คือไม่ตรงและต้องจบกันในวันนี้รวมไปถึงในการตรวจสอบได้มีภาคีเครือข่ายด้วยทั้ง DSI และปปท.และหลังจากนั้นจะมีการเสนอเรื่องหากข้อมูลชัดเจนเรียบร้อยจะมีการเสนอเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นเพราะอำนาจในการยกเลิกบัญชีเป็นอำนาจของคณะกรรมการกลาง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้ง

0: ที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนียสถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
2: โอกาสครั้งสำคัญของชาวเชียงรายและผู้ที่สนใจมาถึงแล้วเสริมบารมีทวีความมั่งคั่งให้ทุกการขับเคลื่อนของคุณเหนือระดับกว่าใครสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงรายขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมประมูลแผ่นป้ายทะเบียนรถเลขสวยในหมวดอักษรมงคลขอไข่จอจาน301หมายเลขขจรไกลบารมีคูณทวีเพชรนินจินดาสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนรถเก๋งรถกระบะ4ประตูรถนั่ง2ตอนแวนแผ่นป้ายกราฟิกดีไซน์สัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคศิษฐ์พิพัฒน์ผ่านพิธีเจริญพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลประมูลพร้อมกัน2ช่องทางทั้งประมูลด้วยวาจาเคาะไม้ณโรงแรมเดอะริเวอรี่บ้านกระตะธานีในวันเสาร์ที่29สิงหาคม2569และประมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต www.ทะเบียนรถ.com เสนอราคาได้ตั้งแต่บัดนี้ได้เลขสวยถูกใจได้ร่วมสร้างกุศลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนรายได้นำเข้ากองทุนกปท.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่053152077สายด่วน1584
3: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
4: รายการนี้เหมาะสำหรับคุณผู้ฟังทุกเพศทุกวัยต่อจากนี้ไปพบกับรายการลูกทุ่งยิ้มได้ดำเนินรายการโดย
5: ลูกทุ่งสาวเสียงนุ่มจุ๊บอรวรรณ

จ้ามาอีกหนึ่งชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะเจ้าอยู่ด้วยกันต่อนะเจ้าสำหรับเพลงที่มีชื่อว่าดอกกระเจียวบานเอามาต่อกันมีบ้างไหมรักจริงเจ้าสำหรับงานเพลงนี้เจ้าอีกหนึ่งชั่วโมงช่วงเวลานี้ไปจะถึงพักเตียงอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะ

ไปเรียบร้อยนะเจ้าสำหรับอีกหนึ่งผลงานเพลงนะเจ้ารักจริงมีบ้างไหมรักจริงมีบ้างไหมใจเธอเนาะถามแล้วมันได้อย่างขึ้นมาจุ๋มวรวรรณถามไปจ้ะนะนะเพื่อว่าเปิ้นจะบอกว่าฮักจริงก็มีอยู่อีน่ะจะได้มีแบบจะได้ฟังคำตอบแบบชื่นใจชื่นใจอีน่ะคุณผู้ฟังเอ๋ยเจ้าอีกหนึ่งงานเพลงเจ้าเพราะๆที่คุณผู้ฟังเลือกสรรเข้ามาแล้วก็อยู่ในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะเจ้าโอ้ช่วงนี้คู่หูดูโอดนปอนเจ้านะร้านบริการฮับเจ้าพระฮับซื้อทองในเจียงไฮจุ่มอรวรรณกล้าการันตีได้เลยนะเจ้าว่าท่านไปที่ร้านเฮานี่คู่หูดูโอดนปอนไม่ผิดหวังแน่นอนนะเจ้าผู้จัดการแซมรูปหล่อรอต้อนรับคุณผู้ฟังกันอยู่นะเจ้ามีทองคำแท่งมีสร้อยคอแหวนทองแหวนเพชรกรอบทองเศษทองต่างๆยินดีฮับซื้อแล้วก็ฮับซื้อในราคาที่คุณผู้ฟังแบบแบบเสียใจอ่ะนะคุณผู้ฟังว่าหลายวันก่อนนะคนรู้จักกันเนี้ยนะไปใจบริการว่าโอ้ดีมากๆจุ่มบรอนประทับใจมากๆเนี่ยแม่นอยู่นะร้านฮับเจ้าพระฮับซื้อทองในเจียงไฮมีหลายตีหลายแห่งก็ลองมาคู่หูดูโอดนปอนพอปรากฏว่านะเปิ่นไปเป็นลูกค้าที่นี่เปิ่นใจบริการที่นี่รู้สึกเปิ่นประทับใจนะเจ้าเพราะว่าเราออนรุ่นใหม่เนี่ยบะคีบะกดราคานะเจ้าฮือตามมาตรฐานจริงแล้วก็มีเครื่องตรวจเช็คยิงเปอร์เซ็นต์ด้วยเครื่องยิงโลหะความแม่นยำสูงมากๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นการฮับซื้อฮับขายถ้าอันอย่างมันแปลงอันอย่างมันได้อันอย่างมันใช่หรือเปอร์เซ็นต์มันลดลงหรือในยุคนี้สมัยนี้ตลาดท้องเป็นจีเนอร์นี่นะเปิ่นก็จะอธิบายให้เข้าใจแต่สรุปโดยรวมแล้วมาขายทองเครื่องเงินหนักอย่างที่นี่เนี่ยได้ราคาดีมากๆเลยทีเดียวนะเจ้าจุ่มวรวรรณรับประกันคุณภาพนะเจ้ามาตรฐานร้านใหญ่ชัดเจนโปร่งใสได้เงินทันทีนะเปิดบริการทุกวันตั้งแต่8โมงเกินถึง6โมงแล้งนะเจ้าคู่หูโดดนปอนเปิ้นอยู่ในโครงการวันเจียงไฮนะเยื้องๆขัวชัยนรายติดใกล้ๆไฟแดงใบพัดตาสายนะเจ้าเปิดบริการทุกวันนะเจ้าคู่หูดูโอดนปอนร้านฮับเจ้าพระฮับซื้อทองในเชียงรายนะเจ้าภัยมีเครื่องเงินสลุงเงินมีนาคมีของดีเอาไปสอบถามดูกันได้นะเจ้าคุณผู้ฟังจ่ายเงินสดทันทีนะวันนี้เฮาก็ยินดีบริการกันตรงนี้นะเจ้านะสอบถามผู้จัดการแซมก็ได้นะเจ้าท่านจะแอดไลน์ก่อนก็แอดเดอะดูโอ888นะเจ้าท่านจะสอบถามทางโทรศัพท์2เบอร์นี่080เจ้า021-5121เจ้าหรือ095-390-2652นะคะคุณผู้ฟังสอบถามด้านคู่หูดูโอดนปอนได้เลยในส่วนของร้านเคซีนะเจ้าที่นี่เฮายินดีฮับซื้อนะเจ้าสำหรับรถต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะรถปนองรถเก่ารถเกิดอุบัติเหตุหรือจะเป็นซากรถเนี่ยเจ้าเนาะหลายบนห้องหลายรุ่นนะหลายยี่ห้อหลายรถตีมันเป็นซากไปแล้วกะนะหรือมาซ่อมมาอย่างละนะหรือรถเก่ารถอย่างเนี่ยนะเจ้าทุกชนิดเลยมาขายสอบถามได้ที่ร้านเคซีนะเจ้าเพราะว่าร้านเคซีของเฮาเนี่ยเป็นยินดีฮับซื้อนะเจ้าในราคาดีเช่นเดียวกันเนาะคุณผู้ฟังรถทุกชนิดนะประวัติจะเป็นซากรถเกิดอุบัติเหตุมันลุมันเสียมันเบี้ยวมันเบ

นะคะเอาขายละเห็นนะเจ้าบอกอายขมกับปีหน่อยได้นะเจ้าซึ่งทางด้านของเขาเนาะจะนี่เขาหยอกจากจะฮับซื้อสากรถอย่างต่างๆแล้วเขายังจำหน่ายอะไรรถมือสองนะเจ้ารถยนต์รถกระบะทุกชนิดเลยทีเดียวฮับซื้อรถยนต์รถเก๋งรถบรรทุกรถอุบัติเหตุจังไห้จังใหม่นะพะเยาลำปางแปรน่านนี่โอ้มาเตอร์นะทางภาคเหนือเนี่ยมาขายที่นี่ได้นะเจ้าราคาดีเจ้าสอบถามถึงไอ้ขมถึงปีหน่อยเขานี่ก็เบอร์นี่เนาะ0641652953นะจะแอดไลน์กันกับเบอร์เนี้ย0641652953นะเจ้าคุณผู้ฟังรับรองว่าที่นี่ก็อาจจะได้ขายให้กันแบบอันคุณภาพได้ราคาดีเช่นเดียวกันนะเจ้าร้าน KC เจ้าร้าน KC ตั้งร้านมันก็จะตั้งไปแม่อ้ายฝางเจ้าห่างจากโรงพยาบาลสักกิโลไปเนาะร้าน KC นี่นะ

นุจบไปเรียบร้อยนะเจ้าสำหรับเพลงนี้แก้บนเสียงลำโพงมันดังแต่เสียงลำพังเนี่ยมันเงาเงานะคุณผู้ฟังเนาะเฮ้ยมาเพ่ลงมาเพ่จะอยู่อย่างบนปุ่นจะอยู่อย่างห้องแอร์ปุ่นออกมาอยู่ตรง

0: พักโฆษณากันเดี๋ยวครับ
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

อาชีพไหนก็มีน้ำตาแหละนะอาชีพขับแท็กซี่เนี่ยเจ้าแฟนก็ยังทิ้งเลยนะวันๆชีวิตอยู่แต่หลังพวงมาลัยเนาะเจ้าบ่ฮู้บ่ฮั่นอย่างสักอย่างเอ้านะรู้ตัวอีกทีผิดหวังซะแล้วน่าสงสารนะน่าสงสารตัวเองนะคุณผู้ฟังเนาะบางครั้งบางทีเฮาก็บอกไผบ่ได้เนี่ยเจ้าคุณผู้ฟังนะสำหรับเพลงเพราะๆนะบางครั้งมันอาจจะเหมือนกับชีวิตของเฮานะเจ้าคุณผู้ฟังช่วงนี้ขอบคุณสำหรับอู่บังเทิงเซอร์วิสนะเจ้ารับต่อเธอถังรถบรรทุกทุกชนิดรถ4ล้อ6ล้อ10ล้อ12ล้อทั้งแบบกระบะเหล็กกระบะดำดินหินทรายกระบะบรรทุกผลทางการเกษตรนะเจ้ากระบะบรรทุกอเนกประสงค์รถเทรลเลอร์บรรทุกแมคโครรถลิฟท์ท้ายหมูนะเจ้าทำได้ทั้งกระบะสแตนเลสกระบะเหล็กกระบะอลูมิเนียมนึกถึงอู่เมืองเทิงเซอร์วิสนะตำบลเวียงอำเภอเทิงจังหวัดเชียงราย0537951012เปิดบริการทุกวันเลย

เหมือนจะหลอนมาฟังเนาะสำหรับไกรสอนเรืองศรีในเจ้าสำหรับเพลงผิดหวังซ้ำเท่าในเจ้าแล้วก็ผ้าแดงของน้องนั่นเองโอ้ยอุไรอุไรอยากกินข้าวนะวันนี้จะกินข้าวตอนครับอย่างดีฮะวันนี้เป็นกำกึดเหมือนกันเนาะเอาเป็นว่าเอาตั้งหน้าเป็นไปก็แล้วกันจงพรวันเอ้ยเออเพลงมันม่วนเนี่ยเป็นกำลังใจกับคุณผู้ฟังทุกคนทุกท่านนะเจ้าสุขอกสุขใจนะเจ้าในช่วงภาคเจ้ากันแบบนี้นะคุณผู้ฟังกับลูกทุ่งสาวเสียงหนุ่มจุ๋มอรวรรณเจ้า

ฉันจะอยู่ยังไงถ้าไม่มีเธอนะเจ้าสุดท้ายมันก็ต้องอยู่ได้นั่นแหละนะคุณผู้ฟังเนาะอู่เมืองทางเซอร์วิสนะเจ้ารับต่อตัวถังรถบรรทุกทุกชนิดหับติดตั้งลิฟท์ใต้ยกของขึ้นลงติดเป็นห้องวัดเทียวลิฟท์หับติดตั้งชุดฝาท้ายแบบ power gate ปิดเปิดมีเครื่องทุนแรงแบบติดหลังรถบรรทุกมือสองจากญี่ปุ่นนะเจ้าหับปรับปรุงคืนสภาพรถเก่ารถจนอุบัติเหตุต่างๆนะคุณผู้ฟังกับบะดั้มปิกอัพรุ่นเก่ารุ่นใหม่ต่อไซดัมเทยกท้ายได้หมดเลยอู่เมืองทางเซอร์วิสนอกจากนี้เฮายังบอกถึงพี่น้องตีมีรถบรรทุก6ล้อ10ล้ออยู่แล้วต้องการให้เพิ่มคันหน้าและเพลาท้ายคือเป็น8ล้อถึง12ล้อเพื่อเพิ่มน้ำหนักบรรทุกสินค้าให้หนักขึ้นนึกถึงอู่เมืองทางเซอร์วิสตำบลเวียงอำเภอเถิงจังหวัดเชียงราย0537951012เจ้าเวลาหมดแล้วนะเดี๋ยวพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยนะสักเตียงกึ่งปะกันต่อนะข่าวเที่ยงเมืองเหนือนะช่วงแรงๆสำหรับปุ่นทุงเก่าๆนะจุ่มบรอนป้าคุณผู้ฟังอีกหนึ่งรอบขอบคุณทุกท่านเจ้าช่วงนี้ลาไปแล้วสวัสดีเจ้า

0: เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอการสรุปข่าวในรอบครึ่งวันที่ผ่านมาจากสำนักข่าวไทย
1: คะแนนกระดาษคำตอบหากพบผิดปกติส่งคณะกรรมการกลางยกเลิกบัญชีรายชื่อชุดสยบภัยรีคุมเข้มอุทัยนันทวัฒน์ขบวนการขนยาให้แอร์ฝากขังค้านประกันเหตุเป็นคดีร้ายแรงทั้งสองคนให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีไฟไหม้โรงงานใหญ่สังเคราะห์บางปูมาราธอนกว่า10ชั่วโมงยังเฝ้าระวังเข้มสั่งห้ามนักดับเพลิงเข้าอาคารวันโครงสร้างพังถล่มคาดเสียหายทะลุ100 ล้านศาลจำคุกครูปีชาเจ๊บ้าบิน6เดือนฐานแจ้งความเท็จกรณีหวยอลเวง30ล้านชี้พฤติกรรมร้ายแรงไม่ควรรอลงอาญาทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
2: ้สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะก็รวบรวมข่าวให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะก็อยู่กันไปจนถึง 12:30 นมีเวลาครึ่งชั่วโมงนะคะแต่ว่าข่าวเราเนี่ยเต็มเลยนะคะวันนี้ค่ะวันจันทร์ที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2569อยู่กับคุณเยมินแหวนเครือดิฉันกฤติยาสินธุวราวันดำเนินรายการร่วมกันนะคะไปดูค่ำนี้นะคะคงต้องรอคอยกันนะคะกับเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะวันนี้เป็นการเปิดเผยมาจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์ค่ะก็พูดถึงความคืบหน้าในการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวินัยร้ายแรงกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นบอกว่าเรื่องนี้นั้นต้องถามปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่ว่าจริงๆแล้วกำหนดครบเวลาการตรวจสอบข้อเท็จจริงในวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่ว่าวันนี้ก็ยังไม่ได้เจอตัวปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงยังไม่ได้อัปเดตข้อมูลกันแต่ว่ากระบวนการก็คงจะต้องไปแบบนั้นนะคะส่วนที่มีกระแสข่าวว่ามีระดับอธิบดีแล้วก็รองอธิบดีเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยจำนวน5 รายชื่อนายวรศิษฐ์บอกว่าเรื่องนี้ยังไม่สอบข้อเท็จจริงตนเองยังไม่เห็นรายงานจากปลัดที่แจ้งมาและเดี๋ยวคงจะส่งมาส่วนหลังเซ็นตั้งคณะกรรมการแล้วขั้นตอนหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนายวรศิษฐ์บอกว่าเป็นกระบวนการที่ปลัดนั้นจะต้องดำเนินการตามปกติอยู่แล้วมีการสอบคนที่เข้าข่ายว่าเข้ามาเกี่ยวข้องตามกรรมการสอบวินัยว่าเกี่ยวข้องอย่างไรส่วนจะมีโอกาสดำเนินคดีอาญาต่อด้วยหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับการสอบวินัยว่าจะเป็นอย่างไรหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องดำเนินการนะคะส่วนการครบกำหนดในการตรวจสอบผลประกาศกับกระดาษคำตอบ 15,000 คนก็นายวรศิษฐ์บอกว่าเป็นการตรวจผลการประกาศกับกระดาษคำตอบไฟล์รูปกระดาษคำตอบซึ่งจะครบกำหนดในวันนี้แล้วก็คาดว่าน่าจะเสร็จสมบูรณ์ในช่วงวันนี้ช่วงค่ำๆและหากผลออกมาไม่ตรงกันก็จะต้องเสนอเรื่องเพราะว่าเห็นว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นกับคะแนนส่วนจะเกิดอย่างไรก็ต้องไปว่ากันแต่ไม่ตรงก็คือไม่ตรงแล้วก็จะต้องจบในวันนี้รวมไปถึงในการตรวจสอบได้มีเครือข่ายทั้ง DSI แล้วก็ปปท.หลังจากนั้นก็จะมีการเสนอเรื่องหาข้อมูลชัดเจนเรียบร้อยจะมีการเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นเพราะว่าอำนาจในการยกเลิกบัญชีนั้นเป็นอำนาจของคณะกรรมการกลางแต่ว่าระยะเวลาขอดูอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่จะพยายามทำให้รวดเร็วที่สุดค
1: ่ะทั้งนี้นะคะในส่วนของการเดินหน้าปฏิบัติการของชุดพิเศษสยบภัยรีกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติดที่วางกำลังเข้มคุมตัวนายอุทัยขณะพิวัตรอายุ47 ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหาสวมฮูดปรากฏในกล้องวงจรปิดขณะส่งกล่องบรรจุยาเสพติดให้แอร์โฮสเตสสาวไทยนายนันทวัฒน์ที่เอากระเป๋าช้างไปทิ้งข้างทางเพื่อทำลายหลักฐานค่ะไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญารัชดาพิเศษข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือเฮโรอีนโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตในท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูงเป็นภัยต่อสังคมทั้ง2คนมีสีหน้าเรียบเฉยสวมหน้ากากไม่ตอบคำถามใดๆกับสื่อมวลชนก่อนจะเดินขึ้นรถคุมขังไปพลตำรวจตรีสมบูรณ์เทียนขาวรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดบอกว่าการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีอ้างว่ารับยาเสพติดมาจากพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานายอุทัยยอมรับนะคะว่า เคยกระทำผิดลักษณะนี้มาแล้ว3ครั้งแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การทั้งหมดต้องนำไปตรวจสอบรายละเอียดเทียบเคียงกับพยานหลักฐานสอดคล้องกับแนวทางการสืบสวนความเชื่อมโยงเฉพาะในขอบเขตของคดีนี้ส่วนห้องเช่าที่อยุธยาที่ผู้ต้องหาเช่าไว้คาดว่าเป็นสถานที่สำหรับพักและบรรจุยาเสพติดเพื่อกระจายไปยังปลายทางตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึกค่ะไม่สามารถเปิดเผยได้สำหรับขบวนการนี้นะคะก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะมีชาวต่างชาติจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นผู้ควบคุมเครือข่ายใช้วิธีแบ่งหน้าที่เป็นทอดๆเพื่อตัดตอนแล้วก็ป้องกันการสาวถึงผู้บงการตั้งแต่การส่งพัสดุการว่าจ้างคนรับขนสับเปลี่ยนผู้ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละช่วงไปจนถึงผู้ทำหน้าที่รับโอนเงินจึงทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกจับได้ไม่ได้ปฏิบัติการเพียงลำพังตั้งแต่ต้นทางในอำเภอเชียงคำไปจนถึงปลายทางตัวนายอุทัยก็เป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายที่ร่วมกันลำเลียงยาเสพติดค่ะโดยในส่วนของพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษบอกว่าคดีของนายอาทิตย์อายุ43ปีและนางสาวทักษพรชาวลาวอายุ42ปีสองสามีภรรยานะคะซึ่งเป็นผู้ต้องหาถูกจับกุมที่ถูกเจ้าหน้าที่ปปส.ร่วมกับตำรวจภูธรภาค4จับกุมในพื้นที่จังหวัดเลยหลังจากมีพฤติกรรมรับจ้างส่งยาเสพติดให้เครือข่ายทางปปส.ก็ร้องขอกรมสอบสวนคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษซึ่งทางกรมสอบสวนคดีพิเศษก็มีมติรับเป็นคดีพิเศษแล้วนะคะทาง DSI ค่ะก็จะตรวจสอบภายใน2ส่วนก็คือเป็นเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติหรือไม่แล้วก็มีส่วนของการส่งเฮโรอีนให้กับนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสด้วยหรือไม่ซึ่งณขณะนี้ยังไม่พบความเชื่อมโยงกับนางสาวมีนาค่ะ
2: ขณะเดียวกันนะคะนางสาวอารีภาคเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.และโฆษกสำนักงานปปส.ก็ออกมาเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีกับเครือข่ายลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติอย่างเข้มข้นจากภาพรวมการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติในช่วงที่ผ่านมาพบว่ามีลักษณะการกระทำความผิดที่สลับซับซ้อนมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากแล้วก็มีการแบ่งหน้าที่การเป็นระบบจึงได้หารือร่วมกับ DSI ถึงแนวทางการรับเป็นคดีพิเศษเพิ่มนะคะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนขยายผลไปสู่ผู้ที่ร่วมกระบวนการทุกระดับและผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังจากการประเมินข้อมูลพบว่าคดีมีลักษณะเป็นเครือข่ายอาชญากรรมที่มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากมีการแบ่งหน้าที่และบริหารจัดการกันเป็นลำดับขั้นตั้งแต่ผู้จัดหาผู้ฝากพัสดุผู้รับหิ้วผู้ประสานงานตลอดจนผู้รับปลายทางซึ่งสะท้อนรูปแบบการกระทำความผิดที่มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกันเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติยืนยันว่าจะดำเนินการบูรณาการความร่วมมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งรัดการดำเนินคดีขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดและองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินำผู้กระทำผิดทุกระดับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามนโยบายรัฐบาลพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดค่ะ
1: ค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะแจ้งเรื่องของพรบ.โอนงบปี69ต่อที่ประชุมสว.นายกเองก็ยืนยันว่าพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอแนะด้วยความห่วงใยค่ะในการประชุมวุฒิสภามีวาระสำคัญพิจารณาร่างพรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายวงเงิน 10,000 กว่าล้านนะคะเพื่อโอนเงินงบประมาณเป็นงบกลางสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหลังสภาพิจารณาผ่าน3วาระแล้วนายกรัฐมนตรีนำเสนอด้วยตัวเองบอกว่าในฐานะผู้แทนของรัฐบาลขอนำเสนอร่างพรบ.โอนงบรายจ่ายต่อท่านประธานแล้วก็สมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติตามที่สภาได้ผ่านร่างพรบ.โอนงบรายจ่ายเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ2569ของหน่วยรับงบประมาณเป็นบางรายการนะคะจำนวน 13,000 จำนวน 10,000 กว่าล้านค่ะแล้วก็นำไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายเป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตต่างๆรวมทั้งกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นเร่งด่วนโดยการนำไปจัดทำงบพรบ.โอนงบรับประมาณรายจ่ายก็มีดังนี้นะคะก็มีรายจ่ายประจำทุกงบรายจ่ายที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายและยังไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอข้อผูกพันได้ณวันที่2มิถุนายน2569อย่างเช่นค่าใช้จ่ายในการสัมมนาฝึกอบรมประชาสัมพันธ์และการเดินทางราชการไปต่างประเทศ 2คือรายจ่ายลงทุนในทุกงบรายจ่ายอย่างเช่นรายการปีเดียวและรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ยังไม่สามารถประกวดราคาหรือว่าจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในวันที่2มิถุนายน2569หรือรายการที่หน่วยรับงบประมาณพิจารณาแล้วเห็นว่าหมดความจำเป็นและต้องยกเลิกสามารถชะลอดำเนินการได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการหรือไม่สามารถเบิกจ่ายได้ในปีงบประมาณ2569ค่ะ
2: ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าในการจัดทำร่างพรบ.งบโอนงบประมาณรายจ่ายในครั้งนี้รัฐบาลได้คำนึงถึงการบริหารงบประมาณรายจ่ายในไตรมาส3ไตรมาส4ของปีงบประมาณตามแนวนโยบายของรัฐในการให้บริการสาธารณภาครัฐการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิและสวัสดิการเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมรวมทั้งการสร้างงานและสร้างรายได้ในระดับพื้นที่ตลอดจนรายจ่ายตามข้อผูกพันต่างๆที่ยังสามารถดำเนินงานต่อไปได้บนพื้นฐานที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบร่างพรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามที่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพิจารณาโดยไม่มีการแก้ไขซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวทิ้งท้ายว่าก็ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณประธานและสมาชิกวุฒิสภาที่ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้สำหรับข้อคิดเห็นข้อคำแนะนำและข้อเสนอรวมทั้งความห่วงใยที่สมาชิกวุฒิสภาจะได้พิจารณาเสนอแนะไว้ตลอดระยะเวลาของการประชุมรัฐบาลก็ขอรับไว้ด้วยความขอบคุณแล้วก็จะนำไปประกอบการพิจารณาเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไปนะคะในขณะที่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ชี้แจงนำเสนอเพิ่มเติมว่ารัฐบาลได้คำนึงถึงการคำนวณรายจ่ายในไตรมาส3ไตรมาส4ของปี2569ตามแนวนโยบายในการบริหารสาธารณภาครัฐการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริการการสร้างงานรายได้ระดับพื้นที่ตลอดจนข้อผูกพันต่างๆที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามพื้นฐานที่สอดคล้องในสถานะปัจจุบันและขอให้วุฒิสภาให้ความเห็นชอบพรบ.โอนงบเพื่อให้กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาพรบ.โอนงบช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: มาติดตามคดีมหากาพย์หวย30ล้านนะคะวันนี้ศาลได้นัดคำพิพากษาในคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา6เป็นโจทยื่นฟ้องนายปรีชาไคร่ครวญหรือครูปรีชาและนางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือว่าเจ๊บ้าบิ่นกับพวกรวม2คนนะคะเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อพนักงานซึ่งอาจจะทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนได้รับความเสียหายร่วมกันเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานสอบสวนว่าได้มีการกระทำความผิดโดยรู้ว่ามีได้มีการกระทำความผิดขึ้นเพื่อแกล้งให้บุคคลใดต้องรับโทษนะคะแล้วก็แจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการอัยการฟ้องสรุปว่าวันที่2ถึง28พฤศจิกายน2560จำเลยทั้งสองร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อพนักงานสอบสวนสภ.เมืองกาญจนบุรีว่าจำเลยที่1ได้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1พฤศจิกายนจำนวน5ใบจากจำเลยที่2แล้วก็สลากก็ถูกรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทแต่ว่าทำหายก่อนที่จะกล่าวอ้างภายหลังว่าร้อยตำรวจโทจรูญวิมูลนำสลากไปขึ้นเงินรางวัลแล้วก็แจ้งความดำเนินคดีฐานลักทรัพย์นะคะทั้งที่ความจริงแล้วจำเลยที่1ไม่ได้ซื้อหรือเป็นเจ้าของสลากกินแบ่งรัฐบาลดังกล่าวการแจ้งความและให้การของจำเลยทั้งสองจึงเป็นการแจ้งความอันเป็นเท็จต่อพนักงานสอบสวนเพื่อกลั่นแกล้งผู้เสียหายต้องรับโทษอาญาและทำให้เจ้าพนักงานบันทึกข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการจึงขอให้ศาลลงโทษจำเลยทั้งสองตามกฎหมายซึ่งศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วพิพากษาว่าการกระทำของจำเลยที่1ที่2เป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษฐานร่วมกันแจ้งความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานสอบสวนว่าได้มีการกระทำผิดโดยรู้ว่ามิได้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นเพื่อจะแกล้งให้บุคคลใดต้องรับโทษคนละ1ปีจำเลย1ถึง2ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษได้กึ่งหนึ่งคงจำคุกจำเลยทั้ง2คนละ6เดือนนะคะนอกจากนี้พิเคราะห์รายงานการสืบสอบและพินิจจำเลยทั้งสองแล้วก็เห็นว่านอกจากการเบิกความเท็จในคดีอาญาแล้วยังมีการเบิกความในคดีแพ่งของศาลจังหวัดกาญจนบุรีจนทำให้โจทย์ร่วมต้องถูกอายัดเงินในบัญชีอีกทั้งหากจำเลยที่1ชนะคดีก็จะได้รับเงินจำนวนมากเห็นว่าพฤติการร้ายแรงไม่ควรที่จะรอการลงโทษนะคะผู้สื่อข่าวก็รายงานนะคะว่านายปรีชานั้นมีอาการกระสับกระส่ายเดินเข้าออกห้องพิจารณาหลายครั้งและนั่งภายนอกห้องพิจารณาจนกระทั่งศาลเรียกแล้วก็หลังคำพิพากษาไม่รอการลงโทษจำคุกนะคะผู้สื่อข่าวก็สังเกตว่านายปรีชาและเจ๊บ้าบิ่นนั้นยืนนิ่งพร้อมกับแสดงสีหน้าคล้ายประหลาดใจก่อนหันไปสอบถามทนายความถึงรายละเอียดของคำพิพากษาและยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นอุทธรณ์ต่อไปค่ะ
2: ค่ะมากันที่เหตุเพลิงไหม้โรงงานใยสังเคราะห์บางปูมาราธอนกว่า10ชั่วโมงนะคะจากเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตแผ่นใยสังเคราะห์ของห้างหุ้นส่วนจำกัด New World International นะคะอยู่บนถนนสุขุมวิทซอย TJC ตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงคืนครึ่งของเมื่อคืนค่ะล่าสุดผ่านมามากกว่า10ชั่วโมงแล้วเจ้าหน้าที่คุมเพลิงได้ในวงจำกัดแต่ยังต้องเฝ้าระวังเนื่องจากภายในอาคารมีกองผ้าใยสังเคราะห์จำนวนมากเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีอาจจะเกิดการปะทุได้ตลอดเวลาทั้งนี้เมื่อช่วง10โมงกว่าค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาลตำบลบางปูพร้อมกับรถดับเพลิงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งในจังหวัดสมุทรปราการก็ต้องปฏิบัติการฉีดน้ำสกัดเพลิงภายนอกอาคารอย่างต่อเนื่องโดยมีการปรับแผนการดับเพลิงเน้นการใช้รถกระเช้ายกนะคะเจ้าหน้าที่แล้วก็หัวฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าประชิดตัวอาคารฉีดน้ำเจาะเข้าสู่กองผ้าใยสังเคราะห์แต่ละชั้นเนื่องจากไม่สามารถส่งกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปในอาคารได้นางสุกัญญาสิงห์ทองหัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสมุทรปราการบอกว่าแม้สถานการณ์โดยรวมจะควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัดแต่อุปสรรคสำคัญคือภายในอาคารมีกองผ้าใยสังเคราะห์สะสมอยู่เป็นจำนวนมากเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยแหละประกอบกับโครงสร้างอาคารได้รับความเสียหายจากความร้อนอย่างหนักก็เลยมีคำสั่งห้ามนักดับเพลิงเข้าปฏิบัติการภายในอาคารโดยเด็ดขาดเนื่องจากมีความเสี่ยงที่โครงอาคารจะพังถล่มลงมาทั้งนี้จากการได้ระดมรถกระเช้าจากหน่วยงานในสมุทรปราการ การรวมถึงรถกระเช้าจากปภ.กทม.เข้าสนับสนุนปฏิบัติการฉีดน้ำเจาะเข้าสู่กลองเชื้อเพลิงในแต่ละชั้นของอาคารลดความร้อนป้องกันการลุกลามซ้ำเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าควบคุมเข้มเต็มกำลังนะคะและมีการเร่งควบคุมปริมาณกลุ่มควันให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดลดผลกระทบประชาชนส่วนมูลค่าความเสียหายตอนนี้อยู่ระหว่างประเมินแต่ว่าก็คาดว่าไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ติดตามข่าวกันต่อนะคะมาที่ฟุตบอลโลกค่ะเมื่อคืนนะคะโอ้โหก็ลุ้นกันนะสำหรับใครที่อาจจะเชียร์ทีมในใจอยู่นะคะแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยฟุตบอลโลก2026เป็นการพบกันระหว่างนอร์เวย์และบราซิลนะคะคู่นี้ก็ในส่วนของเออร์ลิงฮอลันด์นะคะเป็นคนที่เหมาคนเดียวทำให้นอร์เวย์เนี่ยพลิกล็อกเอาชนะบราซิลไป2-1ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายค่ะสำหรับฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายที่นิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์สเตเดียมบราซิลแชมป์โลก5สมัยพบกับนอร์เวย์ครึ่งแรกนะคะนาทีที่14บราซิลได้จุดโทษเมื่อมาเตอร์สคุณย่าโดนคริสโตเฟอร์อาเยอร์สกัดล้มในเขตโทษนะคะแต่ว่าบรูโน่กิมาไรส์ยิงไปติดเซฟของออยานีลันทำให้ยังไม่ได้ประตูขึ้นนำแต่ว่ามาครึ่งหลังนาทีที่79นอร์เวย์ออกนำ1-0เมื่ออันเดรสเชลเดอร์ลูฟเปิดให้เออร์ลิงฮอลันด์โขกเข้าไปนาทีที่90เป็นฮอลันด์นะคะคนเดิมที่ยิงไกลให้นอร์เวย์นำห่างไป2-0แต่ว่ามาช่วงทดเวลา7จุดโทษนะคะมีมาได้บ้างจากคาสิมิโร่ที่โดนเลโอออสติกัสสอกใส่ก่อนที่เนมาตัวสำรองจะยิงจุดโทษเข้าไปแต่ก็ไล่ไม่ทันแล้วนะคะทำให้จบเกมนอร์เวย์ชนะบราซิลไป2-1ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกหลังจบเกมค่ะเออร์ลิงฮอลันด์นั้นซึ่งถือได้ว่าเป็นกองหน้าทีมชาตินอร์เวย์ตอนนี้ทำไปแล้ว7ประตูเป็นการนำดาวซันโวร่วมกับคิลิยันเอ็มบัปเป้แล้วก็ลีโอเนลเมสซี่เจ้าตัวบอกว่ารู้สึกดีมากหลังจากยิงได้2ประตูใส่บราซิลแล้วก็พาทีมชนะ2-1สิ่งสำ

0: พันมากกว่านั้นคือชัยชนะครั้งนี้มีความหมายต่อนอร์เวย์มากตัวเขาเคยพูดมาก่อนแล้วว่าพวกเรากำลังเปลี่ยนแปลงประเทศของเราตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาพวกเรากล้าเล่นฟุตบอลมากขึ้นจากฟอร์มการเล่นในวันนี้ก็คิดว่านอร์เวย์ก็เป็นทีมฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมตอนนี้ก็เป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดทั้งในยุโรปแล้วก็โลกเพราะว่าสิ่งที่ทำมาตลอดนั้นก็น่าทึ่งมากเราใช้เวลาถึง28ปีมาถึงจุดนี้ใช้เวลานานจริงๆนะคะการคว้าชัยครั้งนี้ก็เป็นเรื่องเหลือเชื่อมากๆเหมือนฝันในส่วนของเฮดโค้ชของนอร์เวย์นะคะสตาร์เลโซบักเลนนะคะกล่าวว่าตอนขณะนี้คนทั้งประเทศกำลังร่วมเฉลิมฉลองกำลังพายเรือไปด้วยกันมีการเฉลิมฉลองครั้งใหญ่ทั้งที่กรุงออสโลนะคะเมืองใหญ่ของเมืองใหญ่แต่ว่าก็เป็นเมืองรวมไปถึงเมืองเล็กทั่วนอร์เวย์ค่ะมีการพายเรือที่กลายเป็นสัญลักษณ์นะคะพายเรือบกค่ะเห็นว่าเราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะทั้งนี้ในส่วนของเฮดโค้ชทีมชาติบราซิลคาร์โลอัลซาโลติบอกว่าตลอด70นาทีแรกเกมยังอยู่ภายใต้การควบคุมแต่หลังจากนั้นค่ะฮอลแลนด์ก็แสดงคุณภาพออกมาและนี่คือสิ่งที่ตัดสินผลการแข่งขันทุกคนในทีมก็รู้สึกผิดหวังอย่างมากแต่เราอาจไม่ได้มีฟุตบอลโลกคิดว่าทีมนะคะอาจจะไม่ได้มีฟุตบอลโลกที่ยอดเยี่ยมที่สุดแต่เราก็ทำผลงานได้ดีที่สุดค่ะเนี่ยแหละค่ะก็เป็นผลจากการแข่งขันนะคะทั้งนี้นะคะมีแฟนบอลชาวนอร์เวย์ที่ผู้สื่อข่าวนะคะในพื้นที่สื่อในพื้นที่ได้มีการสัมภาษณ์นะคะแฟนบอลชาวนอร์เวย์ที่กรุงออสโลค่ะออกมาเฉลิมฉลองกันอย่างคึกคักนะคะซึ่งเกมรอบ16ทีมสุดท้ายที่เม็กซิโกซิตี้สเตเดียมเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบกับอังกฤษเกมนี้นะคะก็เป็นอีกคู่นึงค่ะโดยบากาโยซาก้าเปิดให้จูดเบลลิงแฮมค่ะมุ่งให้อังกฤษนำไปก่อน1ประตูต่อ0แต่ว่าอีก2นาทีต่อมาเป็นสิงโตคำรามอังกฤษที่หนีห่าง2ประตูต่อ0จากจูดเบลลิงแฮมคนเดิมก่อนจบครึ่งแรกนะคะเป็นฮูเลียนกินโยเนสยิงให้เม็กซิโกไล่มา1ประตูต่อ2ครึ่งหลังค่ะนาทีที่54จาเรลควอนซาโดนใบแดงทำให้อังกฤษเหลือ10คนแต่ว่านาทีที่60ก็กลายเป็นอังกฤษอีกนั่นแหละที่มาได้จุดโทษก่อนที่เฮอริเคนจะสังหารเข้าไปนำห่างเป็น3ประตูต่อ1ทีมจังโก้นะคะเม็กซิโกได้ประตูไล่มา2ต่อ3จากจุดโทษของราอูมิคาเนสแต่ก็ไล่ไม่ทันแล้วทำให้จบเกมอังกฤษเฉือนชนะเม็กซิโกไป3ประตูต่อ2เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งอังกฤษและนอร์เวย์เขาจะไปพบกันนะคะ
1: จากเรื่องของบอลโลกมาต่อกันที่พ.ร.ก.กู้ 400,000 ล้านวันนี้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคลังนะคะก็พูดถึงการพิจารณาพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งอยู่ในชั้นกรรมธิการว่าตั้งใจให้เป็นงบที่โปร่งใสเปิดเผยไม่หมกเม็ดแล้วก็มีหลักวินัยการคลังพร้อมกับมีการถ่ายทอดสดทุกครั้งที่มีการพิจารณาของคณะกรรมการงบประมาณก็ถือเป็นการยกระดับความโปร่งใสขณะเดียวกันจะต้องมีการเร่งงบลงทุนโดยเป็นการลงทุนระหว่างประเทศเพื่อมาสนับสนุนการลงทุนในประเทศนะคะแล้วก็บอกว่ายังจำว่าวันนี้เราต้องดำเนินการ3เรื่องก็คือเรื่องการประคองเศรษฐกิจในระยะสั้นเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานแล้วก็เร่งปฏิรูปเพื่อการลงทุนนะคะส่วนกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านในวันที่9กรกฎาคมนี้เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีการพิจารณาวันนี้สิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดนั่นก็คือพยายามชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนโดยหวังว่าการชี้แจงของรัฐบาลมีความจำเป็นที่ประเทศไทยจะต้องพึ่งพาพลังงานมากและต้องการช่วยเหลือประชาชนอย่างว่านี่คือเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพราะว่าวันนี้การที่เราพึ่งพาน้ำมันมากสะท้อนถึงตัวเลขที่แท้จริงแล้วแต่ว่าตัวเลขดุลบัญชีในเงินสะพัดที่ขาดดุลส่วนหนึ่งและส่วนใหญ่ก็มาจากเรื่องของราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นแล้วก็ยังไม่รู้ว่าวันนี้สงครามนั้นจะจบลงเมื่อใดนะคะแต่ที่แน่ก็คือว่าโครงสร้างพื้นฐานพลังงานโลกถูกทำลายไปมากโรงกลั่นก็ถูกทำลายไปมากดังนั้นก็คือเหตุผลที่จะทำให้ราคาน้ำมันตลาดโลกโดยเฉพาะราคาน้ำมันดีเซลและเบนซินนั้นยังคงสูงอยู่ค่ะ
0: รัฐบาลเดินหน้าแก้หนี้ครัวเรือนต่อเนื่องในมหกรรมแก้หนี้1เดือนที่ผ่านมาไกล่เกลี่ยสำเร็จกว่า 1,000 รายช่วยประชาชนลดภาระกว่า171ล้านบาทค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้หนี้ครัวเรือนเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญการฟื้นฟูเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนบูรณาการการทำงานร่วมกันของกระทรวงยุติธรรมหน่วยงานภาครัฐสถาบันการเงินภาคีเครือข่ายค่ะผลการจัดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนนะคะก็ทำให้จากผล สะท้อนความสำเร็จนะคะความร่วมมือมีประชาชนเข้าร่วมงาน 1,579 รายลูกหนี้อยู่ในกระบวนการไกล่เกลี่ย 1,232 รายไกล่เกลี่ยได้สำเร็จ 1,232 รายคิดเป็น 100% เลยของผู้เข้ารับการไกล่เกลี่ยดังนั้นการดำเนินการครั้งนี้ครอบคลุมมูลหนี้กว่า179กว่าล้านบาทนะคะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนได้กว่า171ล้านบาทค่ะทั้งนี้ยังสามารถดำเนินการปลดภาระผู้ค้ำประกันกองเงินทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ถึง947รายลดภาระแล้วก็สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนแล้วก็ครอบครัวค่ะ
1: ไปกันที่พายุขออภัยนะคะพายุไต้ฝุ่นไมซักค่ะที่พัดขึ้นฝั่งเมืองใจฝั่งทางเหนือของเวียดนามเป็นรอบที่สองก็ทำให้เกิดฝนตกหนักและไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างส่วนในภาคทางภาคใต้ของจีนก็เผชิญกับเหตุน้ำท่วมจากพายุลูกเดียวกันที่อ่อนกำลังเป็นโซนร้อนนะคะไปดูความคืบหน้ากรณีพายุไต้ฝุ่นไมซักพัดถล่มในพื้นที่แถบใจฝั่งจังหวัดกวางนิงทางตอนเหนือของเวียดนามเป็นรอบที่สองเมื่อค่ำวันเสาร์อิทธิพลของพายุทำให้เมืองหม่งก่ายซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดของจังหวัดกวางอินเผชิญกับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักแล้วก็ไฟฟ้าดับอย่างต่อเนื่องด้วยหลังจากพายุผ่านไปกว่า10ชั่วโมงเส้นทางจากคาบสมุทรจากโกซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดที่ขึ้นฝั่งนะคะเข้าสู่เมืองหม่งก่ายพบเสียหายเป็นบริเวณกว้างทั้งต้นไม้และเสาไฟฟ้าหักโค่นสิ่งปลูกสร้างพังเสียหายเฉพาะในจังหวัดกวางนิงเพียงแห่งเดียวนั้นมีต้นไม้หักโค่นอย่างน้อยโอ้โห 1,000 ต้นทีเดียวนะคะระบบไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตก็ถูกตัดขาดนานกว่า10ชั่วโมงฝนที่ตกสะสมยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมและดินโคลนถล่มตามมาเบื้องต้นนั้นยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตความเสียหายได้ขยายวงกว้างไปยังจังหวัดไหลจิ่วชลาแล้วก็ท้ายเหงียนสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของเวียดนามเตือนว่าดินที่อิ่มตัวโดยเฉพาะอิ่มน้ำมากๆสูงถึงร้อยละ85นะคะแล้วก็ได้ประกาศเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มเร่งด่วนส่วนทางหลวงสายหลัก32ที่เกิดดินสไลด์19จุดล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้เคลียร์พื้นที่จนสามารถเปิดการจราจรได้แล้วนะคะส่วนพายุไต้ฝุ่นไมซักเนี่ยนะคะยังได้พัดถล่มภูมิภาคตอนใต้ของจีนก่อนที่จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนส่งผลให้ฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมสูงถึงระดับเอวในเมืองฝางเฉิงกั่งซึ่งอยู่ติดกับชายแดนเวียดนามเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้เรือยางเร่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของจีนเตือนว่าพายุลูกนี้จะทำให้ฝนตกชุกต่อเนื่องในอีก3วันข้างหน้าพร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจจะตามมาอย่างเช่นน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มด้วยนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันซูเปอร์ไต้ฝุ่นบาวีค่ะได้พัดเข้าเกาะกวมและหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา2ดินแดนพ้นทะเลฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกของสหรัฐแล้วด้วยความเร็วลมสูงสุดใกล้แตะระดับ290กิโลเมตรต่อชั่วโมงลมกระโชกแรงถึง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
0: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีมข่าวสำนักข่าวไทยค่ะคุณกฤติยาสินธุวราวันดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
3: ท่านกำลังรับฟัง MCOT Radio อสมทเชียงหาย FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปพบกับรายการข่าวเตียงเมืองเหนือดำเนินรายการโดยอรวรรณสุวรรณจิตและญาติพิรุณนันตาชัยวุฒิ
4: สวัสดีเจ้าท่านผู้ฟังเจ้าติดตามรับฟังและรับชมข่าวเที่ยงเมืองเหนือกันช่วงเวลานี้นะเจ้าถ้ารับฟังก็รับฟังผ่านวิทยุอสมทเชียงรายเจ้า 101.25 เมกะเฮิรตซ์และกำลังไลฟ์สดผ่านเพจอสมทเชียงรายซึ่งคุณผู้ฟังจะได้รับชมนะแล้วก็รับฟังนะทั้งภาพทั้งเสียงเรากำลังไลฟ์สดกันอยู่ในขณะนี้นะเจ้าจุ๋มอรวรรณสุวรรณจิตเจ้า
5: ญาติพี่ดุลนันตาชัยวุฒิเจ้าสวัสดีพี่จุ๋มสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านเจ้าวันนี้วันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569แรม7ค่ำเดือน8เจ้าร
4: ู้สึกว่าวันจันทร์แต่ละคนจะน่าเข่งๆเหมือนกัน
5: มันวุ่นวายกันเนาะพี
4: ่วันจันทร์อีกแล้วแต่เฮาก็อันต้องสู้กันต่อ
5: จ้า
4: เพราะว่า แสงของวันใหม่นะคือแสงของวันเริ่มต้นเนี่ยเจ้าอันนี้ก็ผ่านมาได้เกินตอนแล้วเหรอ
5: น
4: ้อน้อเดี๋ยวก็อดทนกันไปห
5: าสักเกินตอน
4: กองหาก
5: กองหากกระสอบมุ้งแรงเนี่ยเจ้า
4: เจ้าว่าเป็นอย่างเจ้าชีวิตต้องสู้เพราะว่ากู้มาเยอะ
5: เจ้า
4: ชีวิตต้องสู้เฮากู้มาเยอะทักทายคุณผู้ฟังทุกคนทุกท่านนะเจ้าผ่านวิทยุแล้วก็ถ้าจะดูไลฟ์สดตอนนี้เฮาออกอากาศกันละนะเจ้าเฮาเป็นห้องว่าจะได้เฮาไลฟ์สดกันแล้วนะเจ้าทางเพจอสมทเชียงรายหลายท่านที่กดติดตามก็อาจจะเด้งขึ้นมาติหน้าฟีดของท่าน
5: เด้งขึ้นมาแล้วกดเข้ามาพอได้เลยนะเจ้าก
4: ดเข้ามาพอได้เลยกดคอมเมนต์นะที่ถูกใจ
5: เจ้าก
4: ดไลค์นะถ้าใช่กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะเจ้าวันนี้ก็มีมาเข้ามาชมกันบ้างแล้วทยอยเข้ามานะเจ้าหลายท่านฟังวิทยุเอ้าไม่ได้มาดูไลฟ์สดได้ยินเฮา2คนอู้อ้าวไปตีไลฟ์สดผ่านเพจกันสักหน่อยนะเจ
5: ้า
4: ขอบคุณมากๆเลยทีเดียวเจ้าจากวันนี้ก็มีประเด็นข่าวที่น่าสนใจมากมายหลายข่าวเหมือนเดิมเจ้าน้องหยาดเป็นได้พ่องวันนี้ข่าวว
5: ันนี้นี่ข่าวเข้มข้นขนาดเลยบีแทบจะทุกข่าวเลยนะเจ้า
4: เนาะ
5: เจ้า
4: คือคักขนาดเลยอะข่าวอะในช่วงนี้นะเจ้าเป็นข่าวเกี่ยวกับการป้องกันและกับปราบปรามนะในเชียงรายของเขาเนี่ยเจ้าฮอตฮิตกันเหลือเกินแต่ว่าฮอตฮิตไปในทางที่แบบเขาก็ไปอยากอ่านข่าวแบบนี
5: ้เนาะ
4: แต่มันก็ไม่มีมาเป็นอุทาหรณ์ทุกวันเลยทีเดียว
5: เจ้า
4: แล้วใครเข้าไปเกี่ยวข้องกับทางด้านของยาเสพติดเนี่ยนะเจ้าก็มีอันที่จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายทุกรายไป
5: เจ้าย
4: าบ้าก็บ่ใจน้อยๆเนี่ยเจ้าวันนี้เอามาบอกกันนะเจ้าโอ้โหมีการยึดยาบ้า 5.2 ล้านเม็ดนะเจ้ารวบผู้ต้องหา1รายนะอันนี้ก็โซนภาคเหนือของเฮานี่เป็นโซนที่เอื้อต่อการทำพิษโดยเฉพาะยาบ้ายาอย่างเนี้ยนะเจ้ายาไอ้ฟินอย่างเนี้ยเนาะ
5: ภูมิประเทศเนาะ
4: เจ้าม าตีกองกำลังผ่าเมืองนะเจ้าสกัดกั้นกลุ่มขบวนการลำเลียงยาเสพติดยึดยาบ้าได้ 5.2 ล้านเม็ดนะเจ้ารวบผู้ต้องหา1รายก็คงจะไปตีอำเภอแม่แตงนะจังหวัดเชียงใหม่กันตรงนี้นิดนึงเน
5: า
4: ะ
5: เจ้ากองกำลังผ่าเมืองเจ้าโดยกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนตี335ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวในพื้นที่ว่าจะมีขบวนการนะเจ้ากลุ่มลักลอบนำยาเสพติดเข้าพื้นที่ตอนไหนเจ้าโดยใจเส้นทางบ้านเมืองของตำบลเมืองของอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เข้าสู่พื้นที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าหน่วยก็จัดกำลังพลจำนวนหนึ่งชุดปฏิบัติการทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำพิษตามพระราชบัญญัติฮื้อใจประมวลกฎหมายยาเสพติดพ.ศ. 2564บริเวณเส้นทางดังกล่าวเจ้าจนกระทั่งตรวจพบรถกระบะต้องสงสัยบริเวณถนนสาธารณะหมู่บ้านปงแสงทองตำบลขี้เล็กอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่หน่วยก็จัดกำลังไล่ล่าติดตามนะเจ้ารถต้องสงสัยคันดังกล่าวตรวจพบเจ้ารถจอดอยู่ข้างเส้นทางไปจุ๋มหน่วยก็จัดกำลังเข้าตรวจสอบภายในรถปะเข้าใส่กระสอบปุ๋ยห่อหุ้มด้วยถุงดำเจ้าจำนวน23กระสอบภายในบรรจุยาเสพติดฮือโถดประเภทหนึ่งยาบ้ารวม5ล้าน2แสนเม็ดนะเจ้าอันนี้จับกุมผู้ต้องหาได้จำนวน1รายเจ้าพลตรีสาธิตไวยนนท์ผู้บัญชาการกองกำลังผ่าเมืองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองกำลังผ่าเมืองกับมอบหมายฮือพันเอกไมตรีศรีสันเทียเจ้าเสนาธิการกองกำลังผ่าเมืองเจ้าเป็นผู้แทนผู้บัญชาการกองกำลังผ่าเมืองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมชี้แจงฮือข้อมูลกับสื่อมวลชนทราบนะศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค3เจ้า
4: ก็ถือว่าเป็นล็อตตีค่อนข้างจะใหญ่มากๆเลยทีเดียวนะเจ้าใจใหญ่ใจหลวงเนาะเจ้าเนาะขนมาแบบนี้นะเจ้า5ล้าน
5: 2
4: แสนเม็ดเนี่ยนะเจ้ามันบ่ใจน้อยๆแล้วก็พอแพ็คเองก็นึกว่าอย่างขนมเฮาเน
5: า
4: ะเหมือนกับเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นก๋วยเตี๋ยวที่เปิ้นเอาไว้พัด
5: เอามาแพ็คใส่นี่เนาะเจ้าเป็นก้อนเนาะพี่เน
4: า
5: ะ
4: เจ้านะเจ้า5ล้าน2แสนเม็ด
5: อ
4: ันนี้ก็ต้องขอชมเชยสำหรับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารนะทุกส่วนฝ่ายที่เป็นบูรณาการกันเนี่ยเจ้าสกัดกั้นมาเพื่อยาเสพติดนี่มันรุดหลอดออกไปได้นะเจ้าถ้ามันรุดหลอดออกไปได้ราจับมาได้นี่มันจะมีมูลค่ามหาศาลเลยนะเจ
5: ้
4: าแล้วก็จะทำร้ายประเทศชาติของเขาไปสักตัวใดนะเจ้าเน
5: า
4: ะคนที่โดนจับนี่ก็คงจะโอ้ยาวไปเหมือนกันเน
5: า
4: ะ
5: เนาะก็ต้องรับโทษกันตามไอ้เนี่ยขบวนการตามกฎหมายเนาะเจ้าย
4: าเสพติดนักอย่างนี้โทษอย่างเดียวคือประหารนะ
5: เจ้าม
4: ันนักแตะนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าอ่ะแล้วก็อันนี้ตะกี้เป็นยา เมทแอมเฟตามีนเนาะยาบ้านะ
5: เจ้า
4: อันนี้เป็นไอ้
5: เจ้า
4: เนาะยาไอ้เป็นผงผลึกสีขาวๆนะจ๊ะเออแบบนี้มีการปะทะแก้งขนไอ้เราปะเนาะบ้านเฮานี่ขนาดนักเลยทีเดียวมีตึงยาบ้ามีตึงยาไอ้นะเจ้าเฮาอ่านเขาเพื่อเป็นอุทาหรณ์นะเจ้าอันนี้ก็มีการตำรวจเชียงรายมีการปะทะเดือดแก้งขนไอ้นะเจ้าเลี่ยงถนนสายลักคนร่ายเจ็บหนีคนร่ายเจ็บหนึ่งนะเจ้าหนีได้หนึ่งของกลางกว่า500กิโลกรัมนะเจ้าโอ้โห
5: ตะกี้ยาบ้า5ล้าน2
4: เจ้า
5: อันนี้ไอ้500กิโลกรัมนะเจ้
4: า
5: ผลตำรวจตีมานพเสนากุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายเจ้าพร้อมด้วยชุดปราบปรามขยายผลยาเสพติดร้ายสำคัญเจ้าได้ตรวจยึดของกลางยาเสพติดประเภทไอ้น้ำหนักรวมกันกว่า500กิโลกรัมนะเจ้าจับกลุ่มผู้ต้องหาตีลบหนีแล้วก็ต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ได้จำนวน1คนหลังจากตีพานม้านะเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าขบวนการค้ายาเสพติดเนี่ยจะขนของกลางมาจากเนี่ยชายแดนไทยสปป.ลาวพื้นที่ด้านอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเจ้าเลี่ยงถนนสายลักไปตั้งเส้นอำเภอเวียงเชียงรุ่งเจ้าซึ่งเป็นพื้นที่ตอนไหนเจ้าหน้าที่ก็ได้นำกำลังออกตรวจสอบความเคลื่อนไหวเจ้าจนกระทั่งได้ตรวจพบรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้าป้ายทะเบียนจังหวัดเชียงรายเจ้ามีคนขับแล้วก็คนโดยสารเป็นชายรวม2คนขับไปจากอำเภอเชียงแสนผ่านอำเภอร้อยหลวงมุ่งหน้าเข้าเขตอำเภอเวียงเชียงรุ่งเจ้าเจ้าหน้าที่ทำการสกัดเอาไว้เมื่อรถทั้ง2คันขับไปถึงบ้านปงเขียนตำบลดงมหาวันอำเภอเวียงเชียงรุ่งนะเจ้าแต่ปรากฏว่าคณะตีเข้าสกัดนั่นน่ะรถคนร้ายตีคนร้ายตีอยู่ในรถใช้อาวุธปืนมุ่งลัวใส่เจ้าหน้าที่จุ๋มทำให้เกิดการต่อสู้กันขึ้นยังดุเดือดนะเจ้าเสียงปืนนี่ประทุดังสนั่นวันไหวช่วงการปะทะกันคนร้ายจำนวนหนึ่งคนได้ใส่ความชุลมุนเจ้าหล่นลบหนีไปได้นะเจ้าแต่ว่าแหมหนึ่งคนถูกกระสุนปืนเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนอนอยู่กับพื้นนะเจ้าภายในรถนี้พบอาวุธปืนพกสั้นจำนวนหนึ่งกระบอกแล้วก็กระสุนอีกจำนวนหนึ่งนะเจ้า
4: เ
5: จ้าที่ก็ทำการนำตัวขนตีขนไอ้เนี่ยส่งโรงพยาบาลก่อนนะเจ้าเพื่อทำการรักษาอย่างเร่งด่วนเพื่อที่ว่าจะได้เอามาสอบปากคำนะเจ้าแหมส่วนหนึ่งก็เข้าตรวจสอบรถยนต์คันดังกล่าวเจ้าภายในปะกระสอบฟาง14ใบเจ้าซึ่งบรรจุไอ้น้ำหนักรวมกันประมาณ500กิโลกรั
4: ม
5: จากนั้นก็นำของกลางไปส่งยังสภ.เวียงเชียงรุ่งเพื่อพิสูจน์แหล่งที่มานะเจ้าแล้วก็ออกติดตามจับกุมคนร้ายตีลบหนีต่อไปนะเจ้า
4: แล้วเจ้าอันนี้ก็โอ้โหมันตึงไอ้เนาะนะตึงไอ้ตึงยาบ้านะเจ้าช่วงนี้ก็จับกันรัวๆไปนะเจ้ามันถือเอาช่วงอันนี้กะฝนตกนี่กะคนยังกัน
5: ฝนตกแล้วก็คิดว่าเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจบังบลาตระเวนนี่บ่เน
4: าะถ้าเลี่ยงไปตั้งเชียงรุ่งอย่างปุ้นเนี่ยเป็นเส้นธรรมชาตินะเจ้าเป็นเส้นธรรมชาติบ่ได้จงครึมเหมือนเส้นในเมืองเลี่ยงเมืองเงี้ยเนาะเจ้าตั้งปุ้นมันเป็นเส้นหมู่บ้านเส้นธรรมชาติ
5: เจ้
4: าก็อาจจะลบหนีลบหนึ่งก็ได้แต่ว่าถ้าสายสืบเนาะนะมาบอกว่ามีจะขนนั่นนี่เนี่ยปนตึงตุยไปหมดอะ
5: เจ้า
4: เนาะมันเบิดยิ่งกันยังกันก็ค่อนข้างที่จะรุดเดือดเหมือนกัน
5: เจ้าง
4: านนี่เขาก็คงจะต้องส่งกำลังใจให้กับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเจ้าทางตำรวจทหารกองกำลังอะไรต่างๆที่เปิดร่วมระดมกันเน
5: า
4: ะในการปราบปรามยาเสพติดที่บ้านเฮานี่เนี่ยเจ้าช่วงนี้พักฝากสิ่งดีๆกันสักนิดหนึ่งเนี่ยเจ้าพี่น้องสำหรับทางสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงรายเนี่ยเจ้าเปิดกระจีมีการประมูลแผ่นป้ายทะเบียนรถเลขสวยเนี่ยเจ้าอันนี้สำหรับรถนั่งส่วนบุคคลมาเกิน7คนเป็นรถเก๋งเจ้ารถกระบะ4ประตูรถนั่ง2ตอนเวนนะเจ้าในหมวดอักษรขอไข่จอจานนะอักษรที่ทุกคนรอคอยมาถึงแล้วนะเจ้าขอไข่จอจานเสริมบารมีของรถทุกกันอันมีความหมายเป็นมงคลว่า
5: ขจรไกลบารมีคูณทวีเพชรนินจินดานะเจ้าจำนวน301หมายเลขพี่จุ๋มเจ้าไพตี้จะเสนอราคาผ่านทาง www.ทะเบียนรถ.com เข้าไปใส่ราคารอไว้ได้เลยนะเจ้า
4: เสนอราคารอไว้คือแบบจอง
5: จอง
4: ขอใครจอจาน9999
5: ไปใส่ราคารอไว้ได้เลยแล้วจะมีการประมูลทางวาจาเคาะไม้วันที่29สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา9โมงเป็นต้นไปนะเจ้าตีโรงแรมเดอะริเวอรี่บายกะตะธานีเชียงรายนะเจ้าพร้อมกัน2ช่องทางพี่จุ๋ม
4: เจ้า
5: ตึงคนตีใส่ราคารอไว้ทางอินเทอร์เน็ต เปิ้นก็จะเอามาประมวลผลพร้อมกับคนที่จะไปยกป้ายแข่งกัน
4: วันที่29สิงหาคมตรงกับวันเสาร
5: ์วันเสาร์พอดีเน
4: าะจ้ากรกฎาคมสิงหาเดือนหน้านี่กะเจ้าโอ้ซึ่งรายได้จากการประมูลแผ่นป้ายเฮาก็นำไปช่วยเหลือสังคมกันต่อไปนะเจ้าซึ่งมีสิทธิพิเศษคือนะทั้งมด301หมายเลขด้วยภาพด้วยแผ่นป้ายตีสวยงามกราฟิกออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์นะเจ้านำไปใจทั้งรถกันไม้หรือกันเก่าที่มีเหล็กทะเบียนอยู่แล้วก็ได้นะเป็นเส้นของผู้ประมูลตลอดไปนะเจ้ารายได้จากการประมูลใช้ในโครงการเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำหรับไผ่ตีแบบประมูลผ่านอินเทอร์เน็ตวันที่29ยังตีน้องหยาดพิรุณว่านะเจ้านะตีโรงแรมเดลิเวอรี่บายกตธานี9โมงเป็นต้นไป
5: เจ้าก
4: ับทางสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย0531520077นะเจ้าสายด่วน1584มาต่อกันตีธนาคารอาคารสงเคราะห์นะเจ้า
5: เจ้าธนาคารอาคารสงเคราะห์มีสิทธิประโยชน์ดีๆมอบให้คุณผู้ฟังนะเจ้าอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อซ่อมแต่งและสินเชื่อซ่อมแต่งพลัสกู้เพิ่มจากหลักประกันเดิมเจ้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ขานรับนโยบายรัฐบาลฮือกู้เพิ่มติดตั้งโซลาร์ลูปนะเจ้าช่วยลูกค้าลดภาระค่าไฟช่วงนี
4: ้
5: ค่าไฟอาจจะขึ้นกันเนาะ
4: แน่นอนอ่ะ
5: เจ้าตามนโยบายของรัฐเจ้ารับมือวิกฤตพลังงานกู้เพิ่มสำหรับลูกค้าปัจจุบันนะเจ้าระยะเวลาขอกู้สูงสุดบ่เกิน 1-5 ปีเจ้าแล้วก็วงเงินขอกู้ขั้นต่ำนะเจ้าบ่น้อยกว่า 20,000 บาทวงเงินกู้สูงสุดบ่เกิน 300,000 บาทนะเจ้าซึ่งธนาคารกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ใครที่สนใจอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรไปได้เลยที่053-600-746-51หรือจะวอล์กอินไปที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาเชียงไฮ้อยู่หลัง5แยกพ่อขุนก็ได้นะเจ้า
4: จะไปดูรายละเอียดได้
5: เจ้า
4: อันนี้คนฮู้จักกันอู้ฮู้ฟังนะว่าไปคู่หูดูโดนปอนมาไปขายทองได้ราคาดีขนาดเลย
5: นั่นท่านก็
4: เปิ้นว่าโอ้ขอบคุณที่บอกสิ่งดีๆคือคู่หูดูโดนปอนนะเจ้าเขากำลังถามอ่ะขายท้องตัวได้ขายสลึงหนึ่งได้เยอะมากเลยนะเออได้สตังค์มาแบบอันเนี้ยเปิ้นมีเครื่องตรวจเช็คยิงเปอร์เซ็นต์นะโดยเฉพาะบุญจการแซมรูปรอเนี่ยเปิ้นบอกว่าอันเนี้ยผมไม่ได้ฮักอะไรอย่างเลยนะครับนี่เนี่ยใจฮือเต็มเต็มน
5: ี
4: ่นะเจ้ายิ้มออกล้านกะแล
5: ้
4: วมาโอ้ฟังกะ
5: เ
4: ออเป็นว่ามาตินี่นะได้เงินแต่จำนำก็ได้ใจเงินสดคือทันทีเลยเนี่ยเจ้าคู่หูดูโอดนปอนครับซื้อขายนะโดยเฉพาะพระเครื่องประกอบเจ้าที่นี่น่ะเนาะเจ้าเนื้อทองเนื้ออันยังโลหะอันยังดีๆเนี่ยเข้าเครื่องสแกนเลยอย่างที่น้องหยาดว่านะเจ้าเน
5: า
4: ะ
5: แล้วก็ราคาท้องนะพี่จุ๋มเป
4: ิ่
5: นอ้างอิงจากราคาท้องโลกนะ
4: เจ้า
5: เปิ่นจิว่าคนเดียวไปเลยนะท้องโลกครับซื้อกันตะอี้ตะอี้นะเจ้าเปิ่นก็มาตีว่าถ้าของเฮาน้ำหนักตะอี้เฮาได้ตะไดเอีย
4: เ
5: ปิ่นเอาเข้าเครื่องตัวเช็คยิงเปอร์เซ็นต์ปุ๊บค่ะสแกนออกมา มันจะบอกเฮาได้เลยปี่ยังเงินเนี่ยมีส่วนผสมของเงินอยู่ตีต่อใดเป็นเงินกี่บาทเองนะเจ้าสามารถแอดไลน์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ @theduo888 เจ้าเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ080-021-5121 095-390-2652 เจ้าคู่หูดูโอดนปอนอยู่ภายในโครงการวันเจงหายแยกใบพาดตาสายขัวชัยนารายณ์นะเจ้าเปิดทุกวันบ่มีวันหยุด 8:00 น. ถึง 6:00 น.แหลงมาตรฐานร้านใหญ่ชัดเจนโปร่งใสได้เงินทันทีไปตีคู่หูดูโอดนปอนเจ้า
4: ก็มีสิ่งดีๆนะเจ้าคือกับทุกท่านได้ชื่นใจแน่นอนนะเจ้าคู่หูดูโอดนปอนของเราแล้วก็มีมากหลากหลายสาขาตัวนี้นะเจ้าอ่ะไหนๆก็ไปแล้วก็ไปที่โรงแรมเดอะมิร่าเชียงรายกันสักกำหนึ่งแล้วกันบ่เน
5: า
4: ะเจ้าห้องพักหอพักไ
5: ม่
4: ใช่ว่าหอพักกับเป็นโรงแรมกันตีคล้ายๆกับบางโซนก็เหมือนกับห้องหอพักตีราคาประหยัดนะเจ้
5: า
4: เพราะว่ามีหลายโซนนะเป็นโรงแรมตีพักทำเลกลางใจเมืองเชียงรายเนี่ยเจ้าบนถนนพหลโยธินบริการฮือท่านนะเจ้าได้ใจบริการห้องพักสะอาดราคาประหยัดนะเจ้านี่ต้องไปที่โรงแรมเดอะมิราเชียงรายนะเจ้าท่านสามารถที่เช็คราคากันได้แบบลักร้อยไปจนถึงลักพันเลยนะจะมาแอลเชียงรายจะมาเฝ้าญาติห้องบ้านไทยหรือจะไปแอลที่ไหนเนี่ยนึกถึงโรงแรมเดอะมิราเชียงรายโฮเทลตีพักตีนี่เจ้ารายล้อมไปด้วยความสะดวกสบายร้านอาหารจื่อดังตีแอลตีพักผ่อนในเชียงรายเลยแหละนะคุณผู้ฟัง
5: จองห้องพักผ่าน Agoda หรือ booking.com นะเจ้าโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม053 711 112 0951625419 Facebook The Mira Hotel เชียงรายเจ้า
4: เจ้าอันนี้ก็ขอฝากเอาไว้ตัวเองกันแล้วกันนะเจ้าสำหรับสิ่งดีๆจากทั้งรายการของเฮานะเจ้าเนาะก็มีมาบอกกล่าวกันทุกวันเลยทีเดียว
5: เ
4: นาะสิ่งดีๆอย่างว่านี่แหละมาทักทายแฟนนี
5: ่แฟนคลับแฟนคลับเจ้า
4: แฟนคลับของเรานะเจ้ามาให้กำลังใจอ้ําแม่แดงเจ้า
5: เจ้า
4: เห็นแม่แดงบน

0: าไม่อยู่จริงแหละนะแต่ก็คงจะต้องใช้เวลากันสักหน่อยนะเจ้าอ่ะยายลาเจ้าแม่นงเยาประตูนะประตูก็จะได้มาร่วมงานเลี้ยงงานการประปาสัญจร
1: เ
0: นี่ยเจ้าป้าป้าเมามอย
1: เจ้า
0: จะได้มาร่วมกิจกรรมเร็วๆนี่เนี่ยเจ้า
1: ได้ยินข่าวว่าจะเอาชุดมาขึ้นหนึ่งลำรถเลยค่ะ
0: จะเต็ม
1: ค่ะเจ้า
0: ชุดอันเป็นห้องอย่างเงี้ยห้างเครื่อง
1: เอามาขึ้นมูฮาวไซเนี่ย
0: เจ้าเร็วๆนี่นะเจ้าน้องยาก็จะมีงานของการประปาสัญจรพบสื่อมวลชนเขาจะได้ไปดูรายละเอียดที่ประปาเชียงไฮ้แหมแล้ว
1: เนี่ยเจ้า
0: เพราะว่าทางประปาส่วนภูมิภาคนะเพิ่นก็มาจัดกิจกรรมนะเชิญสื่อมวลชนเข้าไปช่วงนี้เขายังก็ติดกันในเรื่องของน้ำก๊กระบาดในเรื่องของสารปนเปื้อนอยู
1: ่
0: แต่น้ำประปาของเขาก็ยังคงอุ่นใจ
1: เ
0: นาะ
1: เร็วเนาะปีหนึ่งปีแล้วเนี่ยปีแล้วเขากับป้าสื่อมวลชนไปพอเนาะในส่วนของการผลิตพวกอันโรงกลองหน้าพวกแล็บพวกเนี้ยมันก
0: ็
1: ปีนี้ก็ไปเหมือนเดิมนะเจ้า
0: เจ้าน้ำประปาใช้ได้ดื่มได้ในเชียงรายนะเจ้าโดยการทางประปาส่วนภูมิภาคเปิ่นก็ดูแลพี่น้องประชาชนบ่คือได้รับผลกระทบเพราะว่าเปิ่นก็เอาน้ำประปาเนี่ยมากลั่นเป็นน้ำกินน้ำใจนะในเชียงรายนี่แหละเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดทำกรรมนะรวมไปถึงสื่อมวลชนทุกแขนงในเชียงรายมีงานเลี้ยงงานสังสรรค์ตัว
1: ตอนเย็นเนาะเ
0: ชิญป้าป้าเมามอยมาจัดเปิ่นห้องจะได้การแสดง
1: จัดการแสดง
0: ชุดฟินาเล
1: ่แบบชุดใหญ่จัดเต็ม
0: เจ้า
1: จัดใหญ่เล่นใหญ่เลยนะรอบนี้นะเจ้าก
0: วักลงเวทีมลงเลยได้เงื่อมากอกสิกัน
1: แต่บ่าวแต่บ่าวลวกพาลวกขวายังปีแล้วบ่าวนะ
0: เนาะเจ้าสวัสดีไอ้จิรพัฒน์เนี่ยเจ้า
1: ไ
0: อ้สกลคนนะฮะบอกว่าวันจันทร์คือวันตีงานนักสู้ๆเนี่ยเจ้า
1: เจ้า
0: เมทีมว่าจะได้โอ้ยาบ้ายาอย่างนี้ขายดีกว่าน้ำพริกเมทีมกันนะ
1: โอ้อันหมอ
0: เจ้า
1: สวัสดีพี่อรพินด้วยเนี่ยเจ้าไอ้สมเกียรติเจ้าอันแม่พิมพ์เทพาแหมพ้นหนึ่งแล้วนี่นะเจ้าไอ้สวิตก็มาแล้วนะเจ้าแล้วก็ปีคณิษฐาเจ้าสวัสดีปีจุ๋มนะเจ้าแม่สารินีเจ้ามาแล้วเจ้าแล้วอันพอข่าวแล้วเราจะไปตัดหญ้า
0: เออ
1: รอเขาอยู่นะเจ้าปีบัวแก้วไอ้กรุณเจ้าไอ้นิกรแม่ลัดดาโอ้ไอ้โปเต้ก็มาแล้วปี
0: ฮะมาอยู่กะ
1: ณมุมหนึ่งแปะโดยอำเภอฝางชัดเจนครับผมอีวะ
0: ป้า
1: ทมเจ้าปีไวคนงามก็มาลักพอเฮาอยู่เจ้า
0: อืมเจ้าอ่ะรถไฟฟ้าถ้ารถไฟฟ้าเชียงไฮ้มาแบบ AV ไฟฟ้าน่าจะดีกว่าการใช้น้ำมันมันก็ต้องดีอยู่แล้ว
1: เจ้า
0: เนี่ยเจ้ารถไฟฟ้า EV นี่นะเป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% เนี่ยนะเจ้ามันตึงดีแท้นะเจ้าอ่ะจะเป็นจะได้เดี๋ยวก็มาว่ากัน
1: เนาะเจ้า
0: เดี๋ยวนี้ไฟฟ้าก็ย่อมเปิ้นฮ้องว่าพลังงานแสงอาทิตย์เนาะมันก็จะมาทดแทนอย่างการใช้พลังงานตีนักๆได
1: ้เจ้า
0: ถ้าได้ก็ดีเนาะคุณคณิษฐาก็เจ้าก็ม
1: า
0: ขอบคุณมากๆอ่ะมากันตีข้าวกันต่อดีกว่าเนี่ยเจ้าโอ้ก็อย่าล้วนตั้งแต่อ่านข่าวมานี่ก็ยังบ่ป้นเตือนเนาะสาวติดนี
1: ่นักขนาดไหนพี่เจ้า
0: อันนี้ไปเตรียมเพิ่มแม่จันนะเจ้ามีการบุกตรวจมั่วสุมยาเสพติดนะเจ้าซุ้มกันเน
1: า
0: ะเออมโหไปไหนตั้งไหนมาซุ้มกัน
1: เจ้า
0: เสพยาไอ้นะกว่าปัดโถพบยาไอ้กว่า10กิโลนะเจ้าเจ้าของหู้ตัวกับโปโตติดเกียกะ
1: ติดเกีย
0: นี่กะ
1: เจ้า
0: เออเจ้าของหนีได้วุดวิดนะเจ้า
1: อันนี้แค่ซุ้มมาได้นะ
0: สำนวนหวงมิ่มดันสกัมเนาะไปไป
1: อันนี้แค่ซุ้มมาได้นะพี่จุ๋ม10กิโลนี่นะ
0: อันนี้แค่ซุ้มนะ
1: เนาะแค่ซุ้มพลตำรวจตรีมานพเสนากูลเจ้าภูมิครับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงไฮ้พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสพแม่จันได้ร่วมกันตรวจยึดยาเสพติดเจ้าไอ้นะเจ้าบรรจุในถุงใบช้าน้ำหนักประมาณ10กิโลกรัมเจ้ามีอาวุธปืนยาวแบบประไทยประดิษฐ์เองขนาดจุด22แฮมจำนวน1กระบอกกระสุนปืนขนาดจุด22แฮม1นัดเจ้าหลังจากก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสพแม่จันได้รับแจ้งว่ามีการมั่วสุมยาเสพติดกันที่บ้านหลังหนึ่งพื้นที่หมู่19ตำบลสีค่ำอำเภอแม่จันก็เข้าไปตรวจสอบพบนางมีชู
0: นั่น
1: แสดงตัวเป็นเจ้าของบ้าน
0: น
1: ะเจ้า
0: เป็นตรง
1: นะทำการตรวจค้นพบกล่องกระดาษสีน้ำตาลวางอยู่ริมฝาบ้านเจ้าด้านนอกของตัวบ้านเมื่อเปิดพอข้างในป้าเจ้าหน้าที่บอก
0: อ
1: ันนี้เอามาเยี่ยมยังนี่นะมันเป็นถุงใบช้าพี่จุ๋มแต่ข้างในบรรจุไอ้ไว้10กิโลเจ้าตรวจสอบห้องนอนป้าเขาใส่ปืนกับเครื่องกระสุนอย่างที่บอกนะเจ้าจากการตรวจสอบซาอันเจอของกลางแล้วก็ ของกลางทั้งหมดเนี่ยเป็นของนายอาจือนะพี่อายุ

0: 38ปีซึ่งเป็นลูกชายของนางมีชูฮังกั
1: ม
0: แต่ลบหนีไปแล้วเจ้าเนี่ยจะได้ก็เอานางมีชูนั่นกันเนาะเจ้าของบ้าน
1: ต้องสอบถามนางมีชูว่ามีส่วนเกี่ยวข้องก็เพราะว่าตัวเป็นเจ้าของบ้านเนาะแล้วก็นายอจือนี่คือแบบว่าปวดโถตำรวจไหลยวมบ่บ่ตันนะ
0: จ
1: ้
0: าน
1: ี่ไอ้ตำรวจเฮานี่ต้องไปฝึกวิ่งแมลงแตะเนี่ยจ้าจะได้หล่นตัวคนร้ายเนี่ยเจ้าได้ตันน่ะนะเจ้าพี่น้องเอ๋ยมีการขายแอร์บุหรี่ไฟฟ้าเฮือนละออนแถมแล้วนะเจ้าโดนตำรวจแม่จันจับค่ะหนังคาเข่าเจ้าปวดหัวมันบ่ดีมันบ่ดีสูบบุหรี่ไฟฟ้านั่น
0: วันนี้แวดวันอยู่ตำเส้นแม่จันนะ
1: ปอดมันจะชื่นมันบ่ดีพิษภัยของบุหรี่นิโคตินเนี่ยเสพติดจนตายเลยนะ
0: พลตำรวจตีมานพเสนากูลเจ้าผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายเจ้าที่ชุดสืบสวนดำเนินคดีกับนายทิติวัฒน์เจ้าขอสงวนนามสกุลอายุ27ปีอันนี้เป็นชาวตำบลปาสางอำเภอแม่จันนะเจ้าในข้อหาช่วยซ่อนเร้นช่วยจำหน่ายช่วยพาเอาไปเสียซื้อรับจำนำหรือรับไว้โดยประการใดซึ่งของอันตนพึงรู้ว่าเป็นของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้ผ่านพิธีศุลกากรนะเจ้าหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสาวว่ามีบุคคลลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์เฮือกับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ตำบลปาสางโดยบางครั้งเนี่ยแอบขายเฮือบริเวณศาลาติภาคริมทางว่ะปี่ใกล้กับโรงเรียนมัธยมและก็ประถมศึกษาหลายแห่งเจ้านำกำลังไปดักสุ่มอยู่บริเวณศาลาติภาคริมทางในเวลาต่อมาป้าเขาใส่นายทิติวัฒน์เจ้าขับขี่รถเครื่องนำสินค้ามาขายให้กับกลุ่มวัยรุ่นตีขับขี่รถเครื่องเข้ามาหาลุยอ่ะพี่เจ้าที่ก็นำรถยนต์เข้าไปประกบเลยเจ้าจับกลุ่มตัวนายทิติวัฒน์เอาไว้ได้ส่วนวัยรุ่นขับรถเครื่องลบหนีไปนะเจ้
1: า
0: เมื่อตรวจพอใต้เบาะมีบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์ตีร้อจำหน่ายอยู่ส่วนหนึ่งไปจุ๋มอันนี้หลายยี่ห้อขนาดเลยแล้วก็เยอะเลยนะเจ้าก็จับตัวนายทิติวัฒน์เนี่ยเจ้านำไปสอบสวนขยายผลเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะเจ้า
1: เป็นบุหรี่ไฟฟ้านะเจ้าถามว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายก็เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในประเทศไทยนะเจ้ากฎหมายก็ครอบคลุมถึงการนำเข้าผลิตขายและครอบครองนะเจ้าฝ่าฝืนก็จะมีโทษจำคุกนะแล้วก็ปรับอย่างนักเลยนะเจ้าน ั่นอันนี้ก็ขนาดนักนะเจ้าเป็นจะได้เจ้าสูบบุหรี่ไปแล้วบุหรี่ไฟฟ้าไปแล้วทำเพื่อปอดชื่น
0: เจ้า
1: เหมือนโฆษณาทีวีอ่ะหายใจแฮกเนี่ยจะอันตรายต่อปอดส่งผลต่อหัวใจจะเต้นรึบๆๆๆเนี่ยเจ้าผู้คนรอบข้างได้ไอน้ำของบุหรี่เข้าไปก็เหมือนกับเป็นการเซฟ
0: สูบบุหรี่มือสอง
1: แม่
0: เจ้า
1: เนี่ยเจ้ามีไว้ครอบครองเนี่ยโหมีโทษจำคุกสูงสุดบ่เกิน5ปีหรือปั๊บบ่เกิน 40,000 กว่าบาทกันน่ะตามที่ว่ามานี่น่ะ
0: เจ้า
1: ขนาดนักเนาะขอให้น้องๆวัยรุ่นอย่าไปเข้าไปยุ่งกับบุหรี่ไฟฟ้านะเจ้ามันเป็นห้องหัวใจมันมีสารพ่นอย่างออกมาเนี่ยนะมันก็จะทำลายสุขภาพ
0: เจ้า
1: สารนิโคตินเสพติดติดยำปอจนตายคำกำ
0: นั่น
1: นะเจ้า
0: เจ้า
1: เช็คด่วนนะก่อนที่คุณจะตกเป็นเหยื่อบัญชีม้าเจ้าจากการประกาศรับสมัครงานออนไลน
0: ์
1: นั่น
0: เจ้ามันมีนะเจ้ามาดูเนี่ยหับสมัครงานออนไลน์เนี่ยนะเจ้าคุณผู้ฟังต้องสังเกตดีๆเนอะสังเกตกลลวงของมิจฉาชีพเจ้าโฆษณางานติ่งง่ายรายได้สูงเกินความเป็นจริงนะเจ้า
1: อ
0: ้างว่าบ่ต้องมีประสบการณ์ก็สามารถเอางานไปทำที่บ้านได้ไปจุ๋ม
1: มันตึงโฆษณาขนาดนี้
0: โพสหับสมัครผ่านโซเชียลมีเดียเจ้ากลุ่มหางานหรือว่าส่งข้อความมาชักชวนเฮาโดยตรงนะเจ้าวิธีที่มิจฉาชีพจะหลอกให้เฮาเป็นบัญชีม้าก็คือจุ๊เฮาไปเปิดบัญชีธนาคารอ
1: ้
0: างว่าเอาบัญชีเนี่ยไว้รับเงินเดือนนะเจ้ารับเงินลูกค้าพ่องเป็นบัญชีสำหรับใช้รับเงินในการทดลองงานพ่องนะเจ้าลอกขอข้อมูลส่วนบุคคลเช่นบัตรประชาชนภาพใบหน้านี
1: ่
0: หรือข้อมูลยืนยันตัวตนเพื่อนำไปเปิดบัญชีออนไลน์เจ้าลอกขอข้อมูลการเข้าใจงานบัญชีเช่นยูสเนมพาสเวิร์ดรหัสพินหรือว่าOTP อ่ะพี
1: ่
0: รหัส OTP นะเจ้าเมื่อบัญชีของคุณถูกนำไปใจเป็นเส้นทางการรับหรือโอนเงินหรือว่าหลอกลวงประชาชนเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกับการฟอกเงินจากธุรกิจผิดกฎหมายเว็บพนันออนไลน์ยาเสพติดการฆ่ามนุษย์นี่อ่ะพี
1: ่
0: กลายเป็นเครื่องมือของขบวนการนะเจ้าผลทางกฎหมายก็อาจจะมีความผิด ฐานร่วมกันฟอกเงินอันเนี้ยมีโทษจำคุกเน้อ 1-10 ปีปรับ 20,000 ถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะเจ้ามีประวัติอาชญากรรมโดยส่งผลกระทบต่อการสมัครงานการทำธุรกรรมแล้วก็โอกาสในอนาคตตัวเองนะเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเฮาโดนหลอกนะเจ้าสามารถแจ้งความออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th หรือสายด่วน1441ได้ตลอด24ชั่วโมงเจ้า
1: แอบมอง2 DJ อยู
0: ่
1: นะเจ้าพี่อวัย
0: น
1: ะพี่อวัยคุณรังสินี
0: เจ้าน
1: ะเจ้าป้ามา 2-3 วันละเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มาหาพี่จุ๋ม
0: นั่น
1: สวัสดีค่ะคุณอรวรรณสุวรรณจิตใช่ไหมคะ
0: เจ้า
1: เจ้าอีกอ่ะคุณรู้จักคุณสำราญไหมคะ
0: สำราญรักคำ
1: ไม่ใช่รักคำน้ำสกุลหนึ่งอย่างหนึ่งเท้าบ่าบ่าอานน้ำสกุลเป็นเนาะคุณรู้จักคุณสำราญอ๋อเป็นอย่างนะเจ้าเป็นมีอย่างนะเจ้าคือคุณสำราญเนี่ยนะคะเอาชื่อของคุณไปเป็นผู้รู้จักในการกู้เงินนะคะในการกู้เงินจะเอาแบบไปเป็นท่องใช้คำประกันเนี่ยเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: จะไปหู้เรื่องหู้ราวยังพี่น้องเอ๋ย
0: เจ้า
1: เขาก็บอกว่าหู้จักมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ
0: เ
1: น
0: าะเจ้า
1: ก็ล้อปนว่าก่อนถ้าเขามีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเขาจะไปแจ้งความว่าอย่างเงี้ยนี่เน
0: า
1: ะป้องกันตัวเก่าเขาตึมจีหู้จักคุณสำรานนี่นะ
0: แล้วสำรานใครกับบ่หู
1: ้แต่ถ้าเป็นเจ้ร้านเข็บกับเธอยนี่หู้จักอยู
0: ่เนี่ยน้องกำลังจะว่าป้าร้านก็ข้องหัวใจเนาะเจ้า
1: สำรานน้ำสกุลลักคำอย่า
0: แม่
1: นี่น้ำสกุล
0: ทำยันหนึ่งเจ้า
1: เป็นว่าเอาจื่อเบอร์โทรศัพท์จุ่มไปแอบอ้างว่าเป็นผู้ที่หู้จักรักคำประกันในเรื่องการกู้เงิน
0: นั่น
1: ตายแต่ยังเครียด
0: นะคะ
1: มีทุกรูปแบบเลย
0: ถ้ามันเข้าต้องไปแจ้งความได้นะพี่
1: แล้วมันเข้าก่อนอันนี้โทรมาส่งสามเตีย
0: น
1: แล้วนะถ้านักเข้านี่ถ่ายจะได้หันล้วงหันไล่กันละ
0: อ
1: ารมณ์มันจะดีอย่างหน้าตานะทุกวันนี
0: ้ไปหมดเวลาแล้ว
1: เวลาหมดเวลานะเจ้าช่วงหน้าต้องหยาดอยู่กับคุณผู้ฟังต่อเจ้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า
0: สวัสดีจ้า

0: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกาจากนี้ไป MCOT Radio Network อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะ
1: ประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มวุฒิสภาเห็นชอบพรบ.โอนงบพระดอนแจงจะให้เงินให้โปร่งจะใช้เงินให้โปร่งใสตรวจสอบได้ไม่ใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงในการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาร่างพรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายว่าการออกพรบ.โอนงบประมาณครั้งนี้รัฐบาลเข้ามารับตำแหน่งหลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยมีสถานการณ์สงครามที่ตะวันออกกลางก่อนมีรัฐบาลใหม่ซึ่งหลังจากนั้นสิ่งที่ตามมาคือปัญหาเรื่องพลังงานโดยประเทศไทยพลังงานส่วนใหญ่นำเข้าจากต่างประเทศและไม่สามารถผลิตน้ำมันเองได้ทำให้ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นซึ่งรัฐบาลรักษาการขณะนั้นได้ตรึงราคาน้ำมัน15วันและใช้เงินกองทุนน้ำมันทำให้กองทุนน้ำมันติดลบเกือบ 60,000 ล้านบาทด้วยสถานการณ์ที่มีปัญหารัฐบาลไม่สามารถใช้กองทุนอุ้มได้ต่อไปจึงต้องลอยตัวน้ำมันทำให้ราคาสินค้าในท้องตลาดราคาสูงขึ้นตามต้นทุนคือวิกฤตที่เกิดขึ้นในขณะที่รัฐบาลนี้กำลังเข้ามารับหน้าที่อย่างเต็มรูปแบบการเขียนและการออกนโยบายรัฐบาลได้บรรจุความสำคัญของการโอนงบประมาณเพราะรู้ว่าสถานการณ์ที่เกิดไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาวิกฤตที่เกิดขึ้นจากสงครามตะวันออกกลางได้ขอบคุณสำหรับทุกข้อสังเกตทุกข้อห่วงใยที่ฝากถึงรัฐบาลและหากลงมติเห็นชอบกับร่างพรบ.โอนงบประมาณฉบับนี้ตามที่สภาผู้แทนราษฎรเสนอมาเราจะพยายามใช้เงินงบประมาณของประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดโปร่งใสตรวจสอบได้จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติโดยเห็นชอบ146เสียงไม่เห็นชอบ4เสียงและงดออกเสียง20เสียงถือว่าร่างพรบ.โอนงบผ่านการพิจารณาและเข้าสู่กระบวนการประกาศใช้ต่อไปโฆษกทบ.ยืนยันเห็นระเบิดฝั่งกัมพูชาไม่ใช่อาวุธจากไทยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีเกิดเหตุทหารกัมพูชาเหยียบกับระเบิดในพื้นที่ฝั่งกัมพูชาเมื่อวานที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการใช้อาวุธของฝ่ายไทยพร้อมระบุว่าเจ้าหน้าที่ทหารไทยในพื้นที่ได้ยินเสียงระเบิดซึ่งเกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชาและเป็นเหตุการณ์ลักษณะเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในช่วงหลังเมื่อเกิดเสียงระเบิดในพื้นที่กัมพูชาฝ่ายกัมพูชามักสื่อสารหรือทำหนังสือในลักษณะที่ทำให้เข้าใจว่าอาจเป็นการใช้อาวุธจากฝ่ายไทยแม้จะไม่ได้ระบุยืนยันโดยตรงแต่กองทัพบกยืนยันว่าเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเหตุระเบิดภายในฝั่งกัมพูชาเองโดยเข้าใจว่าอาจเป็นอุบัติเหตุที่เกิดกับกำลังพลเพิ่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ย้ำว่าตั้งแต่วันที่27ธันวาคมทั้งสองฝ่ายอยู่ภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงการใช้อาวุธจะต้องเป็นไปตามเหตุผลและความจำเป็นอย่างแท้จริงดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่การใช้อาวุธไม่ว่าจะเป็นระเบิดหรืออาวุธรูปแบบใดจากฝ่ายไทยอย่างแน่นอนพิพัฒน์ยังไม่ตั้งเลขารัฐมนตรีคมนาคมคนใหม่รอรัชพงษ์พิสูจน์ตัวเองหากบริสุทธิ์พร้อมดึงกลับนั่งตำแหน่งเดิมยืนยันไม่ปกป้องคนผิดนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีนายรัชพงษ์ชูแก้วเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์มิถุนายนที่ผ่านมาว่าได้มีการแต่งตั้งบุคคลขึ้นมาแทนแล้วหรือไม่นายพิพัฒน์กล่าวว่ายังไม่คิดจะหาเพราะต้องการพิสูจน์ให้ได้ว่านายรัชพงษ์ซึ่งได้ยื่นใบลาออกโดยตนได้ยับยั้งไว้แล้วแต่เจ้าตัวยืนยันลาออกเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบเดินหน้าและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองหากสุดท้ายบริสุทธิ์ตนจะดึงนายรัชพงษ์กลับมานั่งในตำแหน่งเดิมทั้งนี้ขณะนี้ยังไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานเพราะยังมีข้าราชการที่มีความสามารถอีกจำนวนมากเมื่อถามว่าการลาออกครั้งนี้สืบเนื่องจากกระแสข่าวใช่หรือไม่นายพิพัฒน์กล่าวว่ามีส่วนทุกประเด็นซึ่งเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงหากมีการทุจริตจริงก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมถือเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับกระทรวงตนไม่ก้าวก่ายและจะว่าไปตามข้อเท็จจริงตนไม่ปกป้องคนผิด
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
4: เทพไทยเหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
5: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
9: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
10: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
9: เขาจะกินปิ้งย่าง
10: แต่เขาจะกินชาบู
9: ปิ้งย่าง
10: ชาบู
9: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
10: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
11: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
12: คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริง MCOT Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่า Go Green กับ MCOT Radio เปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
13: หากคุณมีธุรกิจหรือการบริการที่ต้องการให้คนรู้จักหลงโฆษณากับวิทยุอสมทเชียงราย FM 101.25 MHz สื่อวิทยุที่ครอบคลุมทุกมุมเมืองเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการร้านอาหารโรงแรมสินค้าเกษตรหรือบริการท่องเที่ยวเรามีช่องทางให้คุณโปรโมทได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแพ็กเกจโฆษณาที่คุ้มค่ามากที่สุดอย่ารอช้ารีบลงโฆษณากับวิทยุอสมทเชียงรายในวันนี้เพื่อเพิ่มโอกาสที่ดีให้กับธุรกิจของคุณได้เติบโตสนใจลงโฆษณาโทร053-152-041-2
14: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุ MCOT Radio อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz ช่วงเวลานี้พบกับรายการอสมทเพื่อชุมชน

สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านอีก1ชั่วโมงนะคะช่วงเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.จันทร์ถึงศุกร์ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอสมทเพื่อชุมชนดำเนินรายการโดยหยาดพิรุณนันตาชัยวุฒิข่าวประชาสัมพันธ์ของจังหวัดเชียงรายค่ะมาพร้อมบทเพลงสากลเก่าๆนะคะกับ Song of Memory บทเพลงในความทรงจำค่ะหน่วยงานไหนมีข่าวอยากฝากประชาสัมพันธ์นะคะเชิญได้เลยค่ะขอเป็นข่าวที่เป็นประโยชน์ข่าวที่ไม่แสวงหาผลกำไรนะคะส่งเป็นข้อความข่าวเข้ามาได้ทาง LINE ADM.CR01 ค่ะหน่วยงานราชการสามารถทำเป็นหนังสือส่งถึงในสถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงรายเลขที่416หมู่6ตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายข่าวไหนเป็นประโยชน์หยิบยกนำมาพูดคุยกันนะคะสำหรับหน่วยงานไหนมีโครงการดีๆอยากจะเข้ามาร่วมพูดคุยกันในรายการก็ติดต่อเข้ามาได้ที่053-152-042ค่ะรวมไปถึงหน่วยงานไหนนะคะที่อยากลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กับทีมงานนักจัดรายการมืออาชีพวิทยุอสมทจังหวัดเชียงรายก็สามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-152-042ค่ะ

ทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ํา 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5 ถึง 7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กรีนนิวส์เอ็มคอร์ดเรดิโอก็กรีนช่วงกรีนนิวส์วันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายค่ะเปิดยุทธการโอเปอเรชั่น90 days นะคะปล่อยแถวกวาดล้างยาเสพติดเข้มข้นทุกมิติค่ะมุ่งสร้างความปลอดภัยและคืนความสงบสุขให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนะคะจังหวัดเชียงรายเปิดปฏิบัติการผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดค่ะเพื่อสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาปัญหายาเสพติดอย่างเด็ดขาดมุ่งสร้างความปลอดภัยและคืนความสงบสุขให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนะคะณบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงรายค่ะนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดนะคะโดยมีนายสุพจน์แสนมีค่ะปลัดจังหวัดเชียงรายเลขานุการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงรายเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ค่ะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจฝ่ายปกครองและหน่วยงานด้านความมั่นคงทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงนะคะเพื่อร่วมกันประกาศสงครามกับยาเสพติดและแสดงความพร้อมในการกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ตอนในอย่างจริงจังค่ะการปฏิบัติการในครั้งนี้ดำเนินการตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งเน้นการบูรณาการทุกหน่วยงานภายใต้เป้าหมายบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันธพาลโดยจังหวัดเชียงรายกำหนดระยะเวลาขับเคลื่อนมาตรการเข้มข้นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุม3มิตินะคะได้แก่มิติที่1การป้องกันมุ่งเน้นการดูแลสถาบันครอบครัวโรงเรียนและชุมชนมิติที่2การปราบปรามระดมกำลังกวาดล้างอาชญากรรมพร้อมกันทั้ง18อำเภอโดยใช้มาตรการซีลค่ะชายแดนและตรวจสอบพื้นที่ตอนในอย่างละเอียดนะคะและมิติที่3การแก้ไขบำบัดและฟื้นฟูโดยจัดให้มีการเปิดค่ายบำบัดฟื้นฟูในทุกอำเภอเพื่อนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการรักษาคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ

0: ือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราย
2: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

คุณผู้ฟังคะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายค่ะเป็นประธานพิธีปิดค่ายพลังเยาวชนเชียงรายปลุกศักยภาพสร้างผู้นำพัฒนาอนาคตนะคะนายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายค่ะเป็นประธานในพิธีปิดโครงการค่ายพลังเยาวชนเชียงรายค่ะปลุกศักยภาพสร้างผู้นำพัฒนาอนาคตพร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่เยาวชนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการค่ะโดยโครงการดังกล่าวนะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาณหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่37และโรงแรมชัยนารายค่ะจังหวัดเชียงรายนะคะเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้มีภาวะผู้นำมีความคิดสร้างสรรค์กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดเชียงรายและประเทศในอนาคตค่ะโอกาสนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายก็ได้กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการโดยเน้นย้ำให้ทุกคนนำความรู้และประสบการณ์ทักษะที่ได้รับจากการเข้าค่ายไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาการทำงานและการดำเนินชีวิตพร้อมร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์สังคมและพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างยั่งยืนค่ะภายหลังพิธีปิดนะคะท่านชูชีพพงชัยก็ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับคณะผู้จัดวิทยากรและเยาวชนที่เข้าร่วมค่ายค่ะท่ามกลางบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจและความประทับใจของผู้เข้าร่วมทุกคนค่ะ

คุณผู้ฟังคะส่งท้ายกันที่ข่าวนี้นะคะเชียงรายชวนเที่ยวงานกวางยอดนักสู้แห่งล้านนา2026ค่ะงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง16สิงหาคมนี้นะคะณศูนย์ฝึกอบรมที่4เชียงรายสวนรุกชาติปงสลีอำเภอเมืองเชียงรายค่ะจังหวัดเชียงรายเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายและพื้นที่ใกล้เคียงนะคะร่วมงานกวางยอดนักสู้แห่งล้านนาซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่15สิงหาคมและวันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2569ณศูนย์ฝึกอบรมที่4เชียงรายสวนรุกชาติปงสลีอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะภายในงานพบกับกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายนะคะอาทิการประกวดและการแข่งขันกวางค่ะการจัดแสดงกวางสายพันธุ์ต่างๆนะคะนิทรรศการด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนตลอดจนกิจกรรมสันทนาการและการแสดงทางวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงรายค่ะจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจค่ะร่วมสัมผัสเสน่ห์ของวัฒนธรรมล้านนาและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานกวางยอดนักสู้แห่งล้านนาระหว่างวันที่15ถึง16สิงหาคม2569นี้นะคะณศูนย์ฝึกอบรมที่4สวนรุกชาติปงสลีอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะ

ช่วงต่อไปช่วงต่อไปติดตามรับฟังผลงานเพลงเพื่อชีวิตกันต่อได้เลยนะคะอย่ารุนขออนุญาตนำรายการอสมทเพิ่มชนลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอบพระคุณทุกการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ

้เวลา 14:00 น. Mcot Radio Network อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีหารือเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสย้ำมิตรภาพไทยฝรั่งเศสเดินหน้าสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นายชองคลอดวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเพื่ออำลาในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ภายหลังการหารือนางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการหารือเป็นไปด้วยบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองสะท้อนถึงความคุ้นเคยและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับฝรั่งเศสโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสจะเกษียณอายุราชการพร้อมชื่นชมบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปี2569ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสจากการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีและการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและสร้างผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมของทั้งสองประเทศอีกทั้งยังมีการลงนามแผนปฏิบัติการร่วมฉบับใหม่เมื่อวันที่3กรกฎาคม2569อันเป็นรากฐานสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสก้าวไกลกว่าความร่วมมือด้านการทูตการค้าและการลงทุนหากแต่เป็นความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่มุ่งเสริมสร้างความมั่นคงความเข้มแข็งและศักยภาพของทั้งสองประเทศในระยะยาวเหล่าทัพสตช.บูรณาการระบบป้องกันภัยทางอากาศรองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งที่5ประจำปีงบประมาณ2569พร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารบกรองผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรองผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบป้องกันภัยทางอากาศร่วมของประเทศให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปที่ประชุมได้ติดตามแนวทางการพัฒนาระบบป้องกันภัยทางอากาศร่วมแบบบูรณาการโดยมุ่งเชื่อมโยงขีดความสามารถของทุกเหล่าทัพทั้งระบบตรวจจับระบบอาวุธและระบบควบคุมบังคับบัญชาเพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและปฏิบัติการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมการป้องกันพื้นที่การป้องกันจุดสำคัญ

0: ันและการป้องกันตนเองของแต่ละเหล่าทัพการประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามทางอากาศรูปแบบใหม่โดยเฉพาะอากาศยานไร้คนขับซึ่งกองทัพอากาศเป็นหน่วยงานหลักในการบัญชาการและควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศขณะที่ทุกเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะบูรณาการการปฏิบัติผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและเป็นเอกภาพฝูงชนอิหร่านร่วมพิธีศพอดีตผู้นำสูงสุดประชาชนในอิหร่านหลายหมื่นคนร่วมพิธีอำลาอาลัยอายาตอลลออาลีคาเมเนอีผู้นำสูงสุดผู้ล่วงลับของอิหร่านซึ่งเสียชีวิตพร้อมกับสมาชิกในครอบครัวอีกหลายคนจากเหตุสหรัฐและอิสราเอลถล่มโจมตีทางอากาศในการเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยคาดการว่าเมื่อขบวนแห่ศพหลักในกรุงเตหะรานจะมีฝูงชนจำนวนมหาศาลอาจถึงหลัก15ล้านคนเข้ามาร่วมขบวนแห่ศพที่จะเคลื่อนผ่านเส้นทางจากจัตุรัสอิหม่ามฮอสเซนไปถึงจัตุรัสอาซาดีเป็นระยะทาง10กิโลเมตรเพื่อแสดงความเคารพและไว้อาลัย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
6: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
8: ้โอกาสครั้งสำคัญของชาวเชียงรายและผู้ที่สนใจมาถึงแล้วเสริมบารมีทวีความมั่งคั่งให้ทุกการขับเคลื่อนของคุณเหนือระดับกว่าใครสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงรายขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมประมูลแผ่นป้ายทะเบียนรถเลขสวยในหมวดอักษรมงคลขอไข่จอจาน301หมายเลขขจรไกลบารมีคูณทวีเพชรนินจินดาสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนรถเก๋งรถกระบะ4ประตูรถนั่ง2ตอนแวนแผ่นป้ายกราฟิกดีไซน์สัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์ผ่านพิธีเจริญพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลประมูลพร้อมกัน2ช่องทางทั้งประมูลด้วยวาจาเคาะไม้ณโรงแรมเดอะริเวอรี่บ้านกระตะธานีในวันเสาร์29สิงหาคม2569และประมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตwww.tabianrat.com เสนอราคาได้ตั้งแต่บัดนี้ได้เลขสวยถูกใจได้ร่วมสร้างกุศลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนรายได้นำเข้ากองทุนกปท.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่053152077สายด่วน1584
9: คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริง Mcot Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่า

0: กรีนกับ M-COT Radio เปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-COT Radio Go Green
1: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
2: หากคุณมีธุรกิจหรือการบริการที่ต้องการให้คนรู้จักหลงโฆษณากับวิทยุอสมท.เชียงราย FM 101.25 MHz สื่อวิทยุที่ครอบคลุมทุกมุมเมืองเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการร้านอาหารโรงแรมสินค้าเกษตรหรือบริการท่องเที่ยวเรามีช่องทางให้คุณโปรโมทได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแพ็กเกจโฆษณาที่คุ้มค่ามากที่สุดอย่ารอช้ารีบลงโฆษณากับวิทยุอสมท.เชียงรายในวันนี้เพื่อเพิ่มโอกาสที่ดีให้กับธุรกิจของคุณได้เติบโตสนใจลงโฆษณาโทร053-152-041-2
3: สถานีวิทยุอสมท.จังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ

0: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
1: ทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ

ทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ํา 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5 ถึง 7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ณะนี้เวลา 15:00 น. MCOT Radio Network อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะ
1: วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568เพื่อดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้นมีอำนาจเต็มในการตรวจสอบข้อมูลทุกมิติและจัดทำรายงานเสนอผลต่อรัฐบาลภายในกรอบเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัดโดยมีนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองกรรมการประธานเป็นรองประธานกรรมการทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพร้อมจัดทำรายงานเสนอให้นายกรัฐมนตรีภายใน30วันนับตั้งแต่วันนี้และให้รายงานความคืบหน้าทุก10วันบิ๊กดุลรับเขื่อนดักตะกอนกัมพูชากระทบชายฝั่งบ้านหาดเล็กพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดกองทัพเรือและลงพื้นที่ดูเขื่อนดักตะกอนบริเวณบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดที่เอกชนกัมพูชาได้ก่อสร้างรุกล้ำลงไปในทะเลว่าต้องยอมรับว่าเขื่อนดักตะกอนอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชาได้ก่อสร้างท่าเรือขึ้นมาเพื่อรองรับเรือท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในประเทศของกัมพูชาแต่เขื่อนดังกล่าวทำให้เกิดปัญหาเนื่องจากตะกอนทั้งหมดตกอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชาทำให้น้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งบ้านหาดเล็กซึ่งเรื่องนี้ต้องพูดคุยกันเนื่องจากเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2541โดยตนได้ลงพื้นที่ไปรับทราบปัญหาแล้วขณะนี้รอให้สถานการณ์ต่างๆดีขึ้นเมื่อถามว่าจำเป็นจะต้องใช้ช่องทางของกระทรวงการต่างประเทศภายใต้กฎหมายอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS หรือไม่พลโทอดุลกล่าวว่าถูกต้องเพราะเขื่อนดังกล่าวอยู่นอกประเทศซึ่งหลักเขตที่71เห็นกันอยู่แล้วห่างเพียงประมาณ300เมตรเท่านั้นป่าไม้ปิดประกาศสั่งรื้อถอนบุกรุกหาดฟรีดอมก่อน5สิงหาคมนี้เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตและตำรวจภูธรการณ์ลงพื้นที่ติดประกาศสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง22รายการบุกรุกป่าสงวนเทือกเขาหน้าเกิดบริเวณด้านบนของหาดฟรีดอมพื้นที่กว่า9ไร่ทางนี้ผู้ครอบครองมีสิทธิ์อุทธรณ์คำสั่งได้ภายใน15วันนับจากวันที่ติดประกาศหรือภายในวันที่21กรกฎาคม2569หากไม่ดำเนินการรื้อถอนให้เสร็จภายในวันที่5สิงหาคม2569กรมป่าไม้จะดำเนินการบังคับตามกฎหมายย้ำการบุกรุกถือครองครอบครองหรือก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตมีความผิดตามพรบป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ. 2507และกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีทั้งโทษทางอาญาการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและการเรียกคืนพื้นที่ของรัฐจีนเตรียมรับมือพายุฝนอีกระลอกกระทรวงบริหารจัดการภัยฉุกเฉินของจีนออกแถลงการว่าวันนี้ศูนย์บรรเทาภัยแล้งและควบคุมอุทกภัยแห่งรัฐได้ยกระดับ

0: การเตือนภัยฉุกเฉินเป็นระดับ4เพื่อรับมือและควบคุมอุทกภัยที่มณฑลอันฮุยและมณฑลชานตงซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าจะมีพายุฝนตกกระหน่ำอย่างหนักในวันพรุ่งนี้จากการหารือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำพบว่าอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นไมซักจะยังคงทำให้ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ภาคใต้ของประเทศรวมทั้งบริเวณตอนกลางและตอนล่างของแม่น้ำแยงซี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียสถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
6: อันเจริญรุ่งเรืองลีสซิ่งสาขา5แยกพบขุนเชียงรายเรารับจัดไฟแนนซ์รถยนต์รถบรรทุก6ล้อรถแบล็คโฮรับจำนองบ้านและที่ดินดอกเบี้ยถูกไม่มีค่าทำสัญญาอนุมัติรวดเร็วปิดบัญชีก่อนรับส่วนลดสูงมากกว่า 50% สาขา5แยกพบขุนเชียงรายตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพโทร053-600-222คิดถึงเราทุกครั้งที่ต้องการเงินห้างหุ้นส่วนจำกัดอันเจริญรุ่งเรืองลิสติ้ง
7: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี้แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นเลิศอ่ะ
8: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
9: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
10: โอกาสครั้งสำคัญของชาวเชียงรายและผู้ที่สนใจมาถึงแล้วเสริมบารมีทวีความมั่งคั่งให้ทุกการขับเคลื่อนของคุณเหนือระดับกว่าใครสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงรายขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมประมูลแผ่นป้ายทะเบียนรถเลขสวยในหมวดอักษรมงคลขอไข่จอจาน301หมายเลขขจรไกลบารมีคูณทวีเพชรนิ่มจินดาสำหรับรถย

และส่วนบุคคลไม่เกิน7คนรถเก๋งรถกระบะ4ประตูรถนั่ง2ตอนแวนแผ่นป้ายกราฟิกดีไซน์สัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคศิษฐ์พิพัฒน์ผ่านพิธีเจริญพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลประมูลพร้อมกัน2ช่องทางทั้งประมูลด้วยวาจาเคาะไม้ณโรงแรมเดอะริเวอรี่บ้านกระตะธานีในวันเสาร์ที่29สิงหาคม2569และประมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตworldwideweb.tabianrat.com เสนอราคาได้ตั้งแต่บัดนี้ได้เลขสวยถูกใจได้ร่วมสร้างกุศลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนรายได้นำเข้ากองทุนกปท.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่053 152 077สายด่วน1584

0: ยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
1: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
0: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพื้น

0: กิจกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริง M-COT Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่า Go Green กับ M-COT Radio เปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-COT Radio Go Green
1: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคน

0: เสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้น Mcot Radio Go Green
1: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ

0: ขณะนี้เวลา 16:00 น. MCOT Radio Network อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะ
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มทูตสหราชอาณาจักรเข้าอำลานายกเชื่อมั่นไทยได้ประโยชน์จาก OECD ในมาคุตติ้งเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือกันด้วยบรรยากาศที่คุ้นเคยเนื่องจากทั้งสองฝ่ายได้พบหารือกันในหลายโอกาสสะท้อนถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรในประเด็นต่างๆที่มีความสำคัญร่วมกันนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังหารือถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเสด็จเยือนประเทศไทยของเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่15-18กรกฎาคม2569ซึ่งถือเป็นกิจกรรมสำคัญของการเฉลิมฉลองครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตในส่วนของความร่วมมือทางเศรษฐกิจทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่าการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรยังมีศักยภาพที่ขยายตัวได้อีกมากโดยเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรกล่าวว่าการเข้าสู่ OECD ของไทยจะเปิดโอกาสความร่วมมือใหม่ๆที่มีศักยภาพและเป็นประโยชน์ต่อไทยได้มากยิ่งขึ้นกรรมาธิการตำรวจลงพื้นที่ตรวจร้านปืนย่านบูรพารับฟังปัญหาอุดช่องโหว่ซื้อขายออนไลน์คณะกรรมาธิการการตำรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายอาวุธปืนบริเวณถนนบูรพาพร้อมหารือและรับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการเกี่ยวกับการซื้อขายอาวุธปืนผิดกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายรวมทั้งภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวของประเทศเพื่อนำข้อมูลไปศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไประหว่างการลงพื้นที่คณะได้สอบถามผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาวุธปืนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการลักลอบซื้อขายอาวุธปืนเถื่อนและการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งเป็นช่องทางสำคัญที่ทำให้ปืนผิดกฎหมายแพร่กระจายได้ง่ายนอกจากนี้ยังได้รับการสะท้อนปัญหาจากผู้ประกอบการเกี่ยวกับการระงับการนำเข้าอาวุธปืนความล่าช้าในการออกใบอนุญาตป.3ต้นทุนอาวุธปืนที่สูงขึ้นรวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการที่ดำเนินกิจการอย่างถูกต้องโดยจะนำข้อเสนอจากการรับฟังในครั้งนี้ไปผลักดันการแก้ไขกฎหมายต่อไปส่วนกรณีปืนแบล็งกันและปืนบีบีกันเห็นว่าควรมีมาตรการควบคุมที่เข้มงวดมากขึ้นเนื่องจากมีการนำไปใช้ก่อเหตุในหลายคดีจากสถิติพบว่าอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุส่วนใหญ่เป็นอาวุธปืนเถื่อนถึง 84% ขณะที่อาวุธปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายมีเพียง 4% สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการเร่งปราบปรามปืนผิดกฎหมายและอุดช่องโหว่ของกฎหมายเจรจา FTA ไทย EU รอบ9คืบหน้า9กระโดดปิดเพิ่ม8ประเด็นลุ้นสรุปผลเร็วนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการเจรจา FTA ไทย EU รอบที่9ซึ่งจัดขึ้นณกรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมว่าการเจรจาครั้งนี้สามารถสรุปผลเพิ่มเติมได้อีก4บทได้แก่บทการแข่งขันและการอุดหนุนบทรัฐวิสาหกิจบทการระงับข้อพิพาทและบทบัญญัติว่าด้วยการบริหารจัดการความตกลงนอกจากนี้ยังสามารถสรุปผลได้อีก4ประเด็นประกอบด้วยภาคผนวกเรื่องอากรที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้าภาคผนวกเรื่องการผูกขาดการนำเข้าและส่งออกสินค้าภาคผนวกยานยนต์ภายใต้บทอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าและพิธีสารด้านความช่วยเหลือด้านศุลกากรระหว่างกันส่งผลให้ขณะนี้การเจรจาได้ข้อสรุปแล้ว15จาก24บทคิดเป็นประมาณ2ใน3ของความตกลงทั้งหมดนางสุภจีกล่าวว่าหลายประเด็นที่ยังอยู่ระหว่างการเจรจาใกล้ได้ข้อสรุปแล้วอาทิการต่อต้านการช่อฉนและบทบัญญัติสุดท้ายของความตกลงขณะที่การเปิดตลาดทั้งด้านการค้าสินค้าการค้าบริการและการลงทุนรวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องโดยทั้งสอง

0: ฝ่ายอยู่ระหว่างหารือรายละเอียดข้อเสนอเปิดตลาดจึงถือว่าการเจรจาเข้าสู่ช่วงสำคัญก่อนถึงโค้งสุดท้าย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
10: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
11: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
13: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
14: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
14: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
15: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
16: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
17: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละหนึ่งต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็น

0: ส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: ฝังสตริงเก่าสตริงใหม่ในยุคที่เข้าใจคุณอย่าลืมติดตามรับฟังเราที่นี่ทุกวัน FM 101.25 MHz สนใจลงโฆษณาติดต่อ053 152 041

สวัสดีค่ะยับรุ่นมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันที่นี่นะคะช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้16นาฬิกาถึง17นาฬิกาจันทร์ถึงศุกร์ค่ะรวบรวมเอาผลงานเพลงสตริงหลากหลายแนวงานเพลงนะคะทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่ในยุคที่เข้าใจคุณค่ะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังอีก1ชั่วโมงช่วงเวลาเย็นๆก่อนที่จะเดินทางไปเคารพธงชาติช่วงเวลา18นาฬิกานะคะช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้เลิกงานกันแล้วใช้รถใช้ถนนกันด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะหลายคนอยู่บนท้องถนนค่ะและอีกหลายคนยังต้องทำงานในช่วงเวลาเย็นๆกันต่ออยู่เป็นกำลังใจให้กันนะคะวันนี้ก็ยังคงมาพร้อมกับบทเพลง

คุณผู้ฟังคะช่วงนี้หน้าฝนนะคะการเดินทางก็ใช้ความระมัดระวังกันด้วยค่ะโดยเฉพาะการเดินฝ่าฝนเราต้องไม่ประมาทนะคะระมัดระวังกันได้ในเรื่องของอะไรบ้างเลือกรองเท้าหุ้มส้นที่มีดอกยางลึกค่ะเพื่อช่วยป้องกันการลื่นล้มนะคะหลีกเลี่ยงรองเท้าพื้นเรียบหรือส้นสูงเพราะอาจทำให้เสียการทรงตัวได้ง่ายค่ะเดินอย่างระมัดระวังไม่วิ่งหรือก้าวเร็วเกินไปนะคะเพื่อช่วยป้องกันอุบัติจากการลื่นล้มบนพื้นทางเดินที่เปียกลื่นค่ะหลีกเลี่ยงการเดินใกล้ต้นไม้ใหญ่หรือป้ายโฆษณานะคะโดยเฉพาะช่วงฝนตกหนักหรือลมแรงค่ะเพราะว่ากิ่งไม้อาจหักหรือป้ายโฆษณาอาจหลุดร่วงลงมาจนเป็นอันตรายต่อคนที่เดินผ่านได้นะคะไม่เดินลุยน้ำท่วมขังโดยเฉพาะในช่วงเวลาของกลางคืนค่ะเพราะอาจทำให้มองไม่เห็นทางต่างระดับหลุมบ่อหรือฝาท่อระบายน้ำที่เปิดอยู่นะคะจนเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะไม่ใช้ร่มที่เป็นโลหะปลายแหลมค่ะและไม่ใส่เครื่องประดับอาจจะเป็นสื่อนำไฟฟ้าเพื่อลดอันตรายจากฟ้าผ่าได้นะคะเมื่อถึงที่หมายก็ควรรีบล้างมือล้างเท้าเช็ดตัวให้แห้งหรืออาบน้ำสระผมเปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะเพื่อชำระสิ่งสกปรกและโรคที่มากับน้ำฝนซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้อีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดินฝ่าฝนในช่วงของฤดูฝนต้องไม่ประมาทค่ะด้วยความห่วงใยจากวิทยุอสมทเชียงราย FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ

0: คุณเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้ได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์1ยังไม่พอเราแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคลับแบบ1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เข็มขัดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละหนึ่งต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
5: ฝังสตริงเก้าสตริงใหม่ในยุคที่เข้าใจคุณอย่าลืมติดตามรับฟังเราที่นี่ทุกวัน FM 101.25 MHz สนใจลงโฆษณาติดต่อ053 152

คุณผู้ฟังคะในช่วงของฤดูฝนนะคะอาจจะเกิดการเจ็บป่วยกันได้ง่ายสักหน่อยนะคะวันนี้มี5 โรคฮิตหน้าฝนค่ะที่

เราต้องระมัดระวังกันนะคะมีโรคอะไรบ้างคุณผู้ฟังข้อที่หนึ่งโรคระบบทางเดินหายใจค่ะไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดแล้วก็คออักเสบนะคะโรคที่สองโรคเยื่อบุตาอักเสบค่ะหรือว่าตาแดงนั่นเองนะคะอาจจะเกิดจากการโดนน้ำฝนนะคะน้ำฝนกระเด็นเข้าตาแบบนี้นะคะข้อที่สามค่ะอุจจาระร่วงเฉียบพลันนะคะท้องเสียแบบเฉียบพลันค่ะคุณผู้ฟังโรคที่สี่โรคติดต่อจากแมลงที่เป็นพาหะเช่นโรคไข้เลือดออกนะคะติดต่อกันผ่านการกัดของยุงลายนั่นเองนะคะและโรคที่5โรคติดเชื้อทางบาดแผลโรคฉี่หนูค่ะโอ้โหนี่ก็เป็น5โรคฮิตหน้าฝนนะคะที่หลายคนไม่อยากพบเจอหรอกค่ะนะคะแต่ว่าก็นำมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะจะได้ระมัดระวังตัวกันในช่วงของหน้าฝนแบบนี้ค่ะด้วยความห่วงใยนะคะจากวิทยุอสมทจังหวัดเชียงรายค่ะ

โอ้โหคุณผู้ฟังคะหน้าร้อนแบบนี้ก็มีแมลงต่างๆมากมายพอหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้เบื้องต้นนะคะเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยค่ะไม่ต้องผูกสีด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นค่ะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บได้ง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกค่ะโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

เดินทางเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะเดี๋ยวอยู่ต่อกับพี่จุ๋มอรวรรณคนสวยและลูกทุ่งยิ้มได้ยามแหลงค่ะก่อนจะเดินทางไปเคารพธงชาติช่วงเวลา 18:00 น.ค่ะช่วงเวลานี้ยามรุ่นขออนุญาตนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอบพระคุณทุกการติดตามรับฟังโชคดีมีความสุขทุกท่านและทุกคนพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 17:00 น. MCOT Radio Network อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะ
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดย

0: เยมินแหวนเครือนายกหารือเอกอัครราชทูตสเปนสร้างความเชื่อมั่นต่อยอดความร่วมมือไทยสเปนหนุน FTA ไทย EU และ OECD นายฟิลิเป้เดลาโมเรนากาซาโดเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสอำลาตำแหน่งก่อนพ้นหน้าที่โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้ทั้งสองฝ่ายยืนยันเจตนารมณ์ต่อยอดความร่วมมือไทยสเปนทุกมิติทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการศึกษาวัฒนธรรมคมนาคมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูตสเปนที่ได้ส่งเสริมและผลักดันความสัมพันธ์ไทยสเปนให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายหารือประเด็นสำคัญต่างๆอาทิต่อยอดความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนและการค้าส่งเสริมความร่วมมือด้านคมนาคมการศึกษาวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนขยายความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและผลักดัน FTA ไทย EU และการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีแสดงความเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและสเปนซึ่งครอบคลุมทางด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างโอกาสใหม่ได้แก่ทั้งสองประเทศจะนำไปสู่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์การร่วมกันของประชาชนไทยและสเปนในระยะยาวพาณิชย์คาดไข่ไก่ทยอยลดลงเดือนสิงหาคมผู้เลี้ยงยืนยันไม่ปรับราคาเพิ่มนายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยกรณีเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่4แห่งประกาศปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3บาท60สตางค์เป็น3บาท80สตางค์ซึ่งมีผลวันที่6กรกฎาคม2569ว่ากรมการค้าภายในได้ติดตามสถานการณ์การผลิตต้นทุนและความต้องการบริโภคอย่างใกล้ชิดเพราะว่าการปรับราคาครั้งนี้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นและผลกระทบจากสภาพอากาศที่ทำให้ผลผลิตไข่ไก่ลดลงในช่วงที่ผ่านมาหลังผู้เลี้ยงต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนมีนาคมนายมาโนชชูทับทิมนายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่และนางพยาวอริกุลนายกสมาคมผู้ค้าผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลางร่วมประเมินสถานการณ์ยืนยันตรงกันว่าจะไม่มีการปรับราคาไข่ไก่เพิ่มจากระดับปัจจุบันพร้อมประเมินว่าราคาจะเริ่มทยอยลดลงตั้งแต่เดือนสิงหาคมเนื่องจากสภาพอากาศเอื้อต่อการผลผลิตมีผลผลิตมากขึ้นแม่ไก่สาวทยอยผลผลิตเพิ่มขึ้นต้นทุนอาหารสัตว์มีแนวโน้มลดลงและเข้าสู่ช่วงปิดภาคเรียนซึ่งความต้องการบริโภคจะลดลงตามฤดูกาลส่งผลให้ราคาปรับลดลงตามกลไกตลาดตำรวจมุกดาหารแถลงคดีเด็กชายวัย11ปีขับรถชนพระสอบพยานแล้ว28ปากส่วนเด็กชายขณะนี้ยังให้การไม่ได้อยู่ระหว่างการดูแลของแพทย์พันตำรวจเอกอำนาจหารชนะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารพร้อมคณะพนักงานสอบสวนและผู้แทนบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารร่วมแถลงความคืบหน้าคดีเด็กชายอายุ11ปีขับรถกระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์จนเป็นเหตุให้พระภิกษุมรณภาพและได้รับบาดเจ็บหลายรูปว่าตำรวจได้ร่วมประชุมกับพนักงานอัยการแพทย์นักจิตวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดสำนวนคดีขณะนี้สอบปากคำพยานแล้ว28ปากจากพยานหลักฐานที่รวบรวมได้ทั้งคำให้การของพยานภาพจากกล้องวงจรปิดตำรวจยืนยันว่าเด็กชายอายุ11ปีเป็นผู้ขับรถกระบะคันเกิดเหตุโดยภายในรถมีผู้โดยสารเพียงคนเดียวประเด็นสำคัญที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบคือเด็กสามารถขับรถออกจากบ้านและควบคุมรถได้อย่างไรขณะนี้ยังไม่พบพยานหลักฐานยืนยันมีผู้ใหญ่สอนขับรถให้เด็กมาก่อนจึงต้องรอความเห็นจากแพทย์นักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญพัฒนาการเด็กเพื่อประเมินความสามารถและพฤติกรรมของเด็กอย่างละเอียดในส่วนของเด็กขณะนี้ยังไม่สามารถสอบปากคำได้เนื่องจากเด็กอยู่ระหว่างการรักษามีลักษณะไม่รับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่แสดงอาการตกใจหรือร้องไห้เหมือนเด็กทั่วไปที่ประสบเหตุรุนแรงหลังรักษาเสร็จจะส่งตัวกลับยังบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารเพื่อให้ทีมสหวิชาชีพกำหนดแนวทางดูแลต่อไปส่วนของผู้ปกครองอยู่ระหว่างพิจารณาความผิดฐานปล่อยปละละเลยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กผู้ที่อยู่ในข่ายพิจารณาได้แก่แม่และยายของเด็กโดยต้องตรวจสอบว่าใครเป็นผู้ดูแลเด็กในช่วงเกิดเหตุ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม

0: 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: ปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
5: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
6: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงๆแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
5: อัศยตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
8: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
9: หากคุณมีธุรกิจหรือการบริการที่ต้องการให้คนรู้จักหลงโฆษณากับวิทยุอสมทเชียงราย FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์สื่อวิทยุที่ครอบคลุมทุกมุมเมืองเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการร้านอาหารโรงแรมสินค้าเกษตรหรือบริการท่องเที่ยวเรามีช่องทางให้คุณโปรโมทได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแพ็กเกจโฆษณาที่คุ้มค่ามากที่สุดอย่ารอช้ารีบลงโฆษณากับวิทยุอสมทเชียงรายในวันนี้เพื่อเพิ่มโอกาสที่ดีให้กับธุรกิจของคุณได้เติบโตสนใจลงโฆษณาโทร053-152-041ถึง2รายการนี้เหมาะสำหรับคุณผู้ฟังทุกเพศทุกวัยต่อจากนี้ไปพบกับรายการลูกทุ่งยิ้มได้ดำเนินรายการโดย
10: ลูกทุ่งสาวเสียงนุ่มจุ๊บอลวรรณ

0: ุ่งยิ้มใดยามแหลงพบกับลูกทุ่งเพลงดังอมตะในความทรงจำดำเนินรายการโดย
1: ลูกทุ่งสาวสิงห์นุ่มจุ๊บพลวัน

0: มอรวรรณ
1: มาแล้ว
2: จุ๋มอรวรรณมาแล้วเจ้าคุณผู้ฟังสวัสดีเจ้าตอนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของลูกทุ่งยิ้มได้แล้งวันใหม่เจ้านะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่คุณผู้ฟังหลายๆท่านนะอาจจะบอกว่าโอ้ยนะช่วงยามแรงนี่รถหนักทำแล้วเนาะนะวันเวลาราชการแบบนี้นะเจ้าก็ค่อยขับค่อยไปก็แล้วกันเนาะเจ้าช่วงยามแรงอาจจะยุ่งวุ่นวายกันสักนิดหนึ่งนะเจ้าหลายท่านเลิกงานหลายท่านเข้างานนะเจ้าหลายท่านสู้ชีวิตหลากหลายนะในสังคมใบนี้นะเจ้าเซาเหนือก็เลยเบื่อฮักตั้งแต่ต้นรายการกันเลยนะวันนี้จัดให้ฟังกันม่วนจากแม่ผงศรีวรนุชเนี่ยเจ้าจุ๋มอรวรรณสุวรรณจิตอยู่กับคุณผู้ฟังลูกทุ่งยามแหลงไปจะถึง6 โมงแมลงเลย

พ่อแม่พี่น้องบอกว่าเพลงมวนยามแมลงเนี่ยเจ้าสำหรับงานเพลงที่มีชื่อว่าสัญญาเดือน3นะเจ้ารวมไปถึงสารวันรำวงเจ้าถูกใจเฮาก็รำวงเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะคือชีวิตมันมีสีสันนะเจ้าบางครั้งชีวิตมันก็อาจจะเครียดเนาะด้วยอะไรอย่างหลายๆสาเหตุนะเจ้าคุณผู้ฟังนะปล่อยได้ใจก็เบาบางนะสบายใจนะเจ้าคุณผู้ฟังวันนี้ก็ขอให้คุณผู้ฟังเจอแต่สิ่งที่ดีๆไปเรื่อยๆนะเจ้าถึงแม้ว่าเดี๋ยวก็จะเป็นบรรยากาศในช่วงของการพักผ่อนกันละนะเจ้าคุณผู้ฟังนะคิดเงินขอให้ได้เงินรับเงินได้เงินหมื่นตื่นให้ได้เงินแสนวันใดแก่นก็ขอให้ได้เงินล้านรางวัลที่1นะบางคนก็มีการงานดีๆการเงินดีๆราบรื่นมีความสุขตลอดทั้งวันอยู่แล้วจุ่มอรวรรณนะเจ้าอันนั้นเป็นสิ่งที่สวยงามมากๆเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังเนาะเขาคิดแต่สิ่งดีๆเขาก็จะได้แต่สิ่งที่ดีๆนะคุณผู้ฟังนะช่วงเวลานี้นะเจ้ากับลูกทุ่งยิ้มได้กับจุ่มอรวรรณฝากสิ่งดีๆกันเอาไว้ตัวเองกันละกันเนาะอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ครบวงจรในเชียงรายนึกถึงบริษัทท็อปเมดิคอลทั้งโรงพยาบาลคลินิกสถานประกอบการสำหรับดูแลคนที่คุณรักสินค้าทุกชิ้นการันตีด้วยคุณภาพมาตรฐานสากลใช้งานปลอดภัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ผู้ป่วยผู้สูงวัยพลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นสุดพิเศษมากมายที่นี่จำหน่ายเครื่องมือแพทย์ไม่ว่าจะเป็นเตียงผู้ป่วยรถวีลแชร์เครื่องวัดไข้ความดันหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์เครื่องชั่งน้ำหนักเครื่องวัดส่วนสูงผ้าอ้อมผู้ใหญ่เครื่องผลิตออกซิเจนเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าเข็มฉีดยาหูฟังแพทย์ชุดกระเป๋าตรวจสุขภาพเบื้องต้นรวมไปถึงสินค้าเครื่องมือแพทย์อื่นๆอีกมากมายมาที่นี่บริษัทท็อปเมดิคอลเชียงรายตึกติดถนนฝั่งขาออกเส้นสนามบินตำบลบ้านดู่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเปิดบริการทุกวันสนใจสั่งซื้อเครื่องมือแพทย์053-711-965 064-097-4083 บริษัทท็อปเมดิคอลเชียงราย

ต่อกันด้วยงานเพลงดังอมตะนะเจ้าจากรุ่งเพชรแหลมสิงห์เนาะสำหรับงานเพลงนี้ขนมจีนน้ำยานั่นเองนะเจ้าก็เป็นอีกหนึ่งเมนูโปรดของคุณผู้ฟังหลายๆท่านเนาะมาแล้วนี่ขนมจีนน้ำยาดีก่ายเนาะนะเจ้าหลายท่านก็บอกว่ามันต้องมาตอนเมนูนี่อีนะก็ว่ากันไปนะเจ้าคุณผู้ฟังช่วงเวลาดีๆนะก่อนจะไปพักเบรกโฆษณานะเจ้าขอบคุณสิ่งดีๆเหมือนเดิมนะเจ้าบริษัทท็อปเมดิคอลเชียงรายเจ้าอย่าลืมโปรโมชั่นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์เดือนนี้ก็ยังคงมีโปรโมชั่นจัดลดราคากันอยู่นะเจ้าตึกใหญ่ๆติดถนนเลยฟังขาออกเส้นสนามบินตำบลบ้านดูจ้าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย0537111965นะคุณผู้ฟังบริษัทท็อปเมดิคอลเชียงรายศูนย์รวมอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ครบวงจร

0: พักโฆษณากรรมเดียวครับ
1: จะบาดเจ็บทรัพย์สินเสียหายหรืออาหารเป็นพิษที่ร้านอาหารต้องรับผิดชอบตามกฎหมายให้ประกันภัยช่วยดูแลคุณเลือกร้านอาหารครั้งต่อไปอย่าลืมสังเกตตราสัญลักษณ์ร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองเพื่อให้มั่นใจทุกมื้อและอุ่นใจทุกครั้งที่ใช้บริการด้วยความห่วงใยจากคปภ.
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะ

0: แต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เต็มขอดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราย
2: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ

็นบรรยากาศที่น่าชื่นชมยินดีนะเจ้าขันหมากมาแล้วยงยุทธเชี่ยวชาญชัยเจ้าของเพลงดังในอดีตและขันหมากมาแล้วหรือพี่คุณผู้ฟังส่องผลงานเพลงเนี่ยเจ้าจัดให้ฟังกันม่วนๆในช่วงยามเย็นกันแบบนี้นะขอบคุณพี่น้องทุกการติดตามมาฟังกันเลยทีเดียวนะขอให้มีความสุขและมีความสบายใจเยอะๆนะเจ้ายามแรงกันแบบนี้พี่น้องใจรถใจถนนด้วยความระมัดระวังนะเจ้าและช่วงเวลานี้นะกับสิ่งดีๆเหมือนเดิมนะเจ้าสำหรับเด่น5มอเตอร์จัดจำหน่ายสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกแบบเด่น5มอเตอร์จัดจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกแบบซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์มือ2ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยี่ห้อ GPX แห่งเดียวในจังหวัดเชียงรายพะเยาต้องตีเด่น5มอเตอร์รถไฟฟ้า2ล้อ3ล้อบังโง่น้ำมันพร้อมแบตลิเธียมทนทานรถบรรทุก3ล้อยี่ห้อแช่ม NKTขับลุยๆไปกับรถวิบากรถ ATV บริการทั้งเงินสดและเงินผ่อนทุกสาขาของเด่น5มอเตอร์ยินดีบริการไม่ว่าจะเป็นสาขาเด่น5เยื่องสุสานเด่น5สาขาบ้านดูเยื่องปากตางสนามบินสาขาบ้านรองคุณสาขาพะเยาบริเวณแยกแม่ตำสาขาแม่ขจารเยื่องธนาคารธกสสาขาเวียงป่าเป้าเยื่องวัดป่าม่วงเปิดมาเมินกว่า30ปีมั่นใจในการบริการต้องติเด่น5มอเตอร์0537187007ซื้อรถเครื่องมาร์ติเน่นะเจ้าพี่น้องนะบริการกับทุกท่านนะเจ้ารถมอเตอร์ไซค์หลากหลายนะเจ้าทั้งรถเครื่องไฟฟ้าซื้อขายแลกเปลี่ยนนะเจ้าหรือจะขับลุยๆด้วยรถวิบากนะเจ้ารถรุ่นใหม่ๆเจ้าตัวแทนจำหน่ายรถ GPX นะเจ้ามาติเด่น5มอเตอร์นะคุณระวังจะไปสาขาไหนวันนี้ก็ยินดีบริการทั้งเงินสดและเงินผ่อนนะ0537187007

0: เนี่ยดูสิอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวก็หม่ำซะหรอก
1: เดี๋ยวก็มัมสรกวะชื่อเพลงเจ้าคุณผู้ฟังและก่อนนั้นชมกรุงนะเจ้าช่วงยามเย็นแบบนี้นะเพลงลูกทุ่งเก่าๆเพลงดังต้นฉบับ

นะเจ้าเข้าวัดทำบุญกันเนอะพี่น้องนะเจ้าหลายท่านเตรียมสำหรับกับเข้าวัดเข้าวาทำบุญอนุโมทนาสาธุล่วงหน้านะเจ้าเนาะและช่วงเวลานี้ขอบคุณสิ่งดีๆนะเจ้าเด่น5มอเตอร์ซื้อรถเครื่องนึกถึงเด่น5มอเตอร์นะเจ้าทุกสาขาเลยสาขาเด่น5เยื่องสุสานเด่น5สาขาบ้านดูเยื่องปากทางสนามบินและทุกสาขาเลยนะคุณผู้ฟังบอกว่าฟังรายการจากจุ๋มวรวรรณนะเจ้าซื้อรถเครื่องไฟฟ้าจะ2ล้อ3ล้อบ่งอน้ำมันเจ้าจัดราคาพิเศษให้กับทุกท่านทุกสาขาใกล้บ้านเนาะเจ้าเวลาหมดเวลาวันนี้จุ๋มวรวรรณนำรายการลาไปก่อนนะขอพี่น้องทุกคนทุกท่านโชคดีมีความสุขเจ้าทิ้งท้ายกันตีเย็นจิตพรทีวีคิดถึงทุ่งลุยลายเนาะสวัสดีเจ้า

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT

0: เรดิโอเน็ตเวิร์กร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบนอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5
1: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
2: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
0: Mcord Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณนันชลิพรผมไพศาลอยู่กับท่านผู้ฟังนะครับคุณนันชลิพรครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
3: วันนี้ติดตามเราสองคนไปก็รอการแถลงของกระทรวงมหาดไทยไปพร้อมๆกันด้วยนะครับก็ตามที่รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยซึ่งปรากฏว่าวันนี้คุณพ่อกับลุงโดนคดีใช
4: ่
3: ไหม
4: วรสิทธิ์เรียงประสิทธิ
3: ์คนที่โดนเป็นลุงและพ่อโดนด้วย
4: พ่อเป็นชื่อคุณสมเกียรติเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนบริษัทเกียรติเจริญชัยรับเหมาก่อสร้างคุณลุงชื่อสำริดเรียงประสิทธิ์เป็นนายกอบจจังหวัดสตูล29 ล้านกว่า
3: ๆ
4: เป็นการก่อสร้างศูนย
3: ์ศูนย์นักท่องเที่ยว
4: นักท่องเที่ยวที่ควนโดนนะฮะอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลเปิดรับเหมาแต่ปี59เซ็นสัญญาจ้างแต่ปี59ป้ายระยะเวลาก่อสร้าง450 วันแค่ปีเสร็จๆเท่านั้นเองต้องเสร็จปรากฏว่าพอครบ450 วันเนี่ยเพิ่งเข้าไปในเขาแทบจะเรียกว่าไม่ทำอะไรเลยแค่ 25.69% เข้าไปทำในงานแต่ว่างานนี้ปรากฏว่าพวกเจ้าหน้าที่ข้าราชการอื่นรอดหมดเลยนะคะพี่ไพศาลพวกข้าราชการรอดหมดเลยเพราะว่าพวกที่ทำงานประจำเนี่ยทำจดหมายทวง4รอบแล้วก็เซฟตัวเองมากเสนอให้ยกเลิกผู้รับเหมาไม่เข้างานเลยครบสัญญา450วันงานคืบหน้าแค่ 25% ท่านนายกต้องปรับท่านนายกต้องยกเลิกปรากฏยอดปรับขึ้นไป200%แล้วก็ปรากฏว่าท่านนายกไม่ยกเลิกไม่ปรับให้รีวิวทำแผนงานส่งมาทู่ซีไปจนถึง6 ปีเสร็จจนได้รับมอบงานไปที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี67เซ็นสัญญาไม่ใช่ค่ะเซ็นสัญญากันปี557ใช่ไหมคะ
3: 57
4: ต้องเสร็จแค่420วันน่ะใช้เวลาก่อสร้าง6ปีก็แล้วกันจากแค่ปีเดียวปีหนึ่งมัน360 วันใช่ไหมคะ
3: ครับ
4: 300เพิ่มอีกวันหนึ่งก็คือประมาณปีครึ่งก่อสร้างให้สร้างปีครึ่งปรากฏว่าฟาดไป6 ปีงานนี้ก็คือนายกอบจกับผู้รับเหมาซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือลุงของรัฐมนตรีนั่นแหละพ่อกับลุงพ่อเป็นผู้รับเหมาลุงเป็นนายกอบจก็โดนชี้มูลด้วยกันทั้งคู่ค่ะ
3: ครับก็ไปว่ากันก็สนุกดีนะพี่เป็นผู้ว่าจ้างน้องเป็นผู้รับจ้าง
4: ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนี่เข้าใจว่าน่าจะเป็นอย่างนี้แทบทุกจังหวัดนะคะและในความเป็นจริงแล้วถ้าไปดูดีๆมีคดีค้างกันทั้งนั้นนะคะนี่เข้าใจว่า 50% มีทั้งนั้นเพียงแต่ว่ามันจะโผล่มันเมื่อไหร่เท่านั้นเอง
3: ต้องไปจอดลึกดูเพราะว่าบางทีมันเป็นชื่อนิติบุคคล ทีเราดูเหมือนเผินผ่านไปแล้ว

0: ไม่รู้ไปดูไส้ในไปดูไส้ในพูดถึงหุ้นเป็นใครกรรมการเป็นใครบางทีถึงจะได้ทราบ
1: เพราะว่ามันเป็นงานหลักอยู่แล้วพวกผู้รับเหมาก็พวกที่เข้ามาทำการเมืองท้องถิ่นถ้าไม่ทำงานก่อสร้างไม่มีผลประโยชน์กับก่อสร้างนี่มันไม่คืนทุนนะคะ
0: ก็แรงจูงใจ
1: โดยทั่วไปนะ
0: แรงจูงใจของการเข้าสู่การเมืองท้องถิ่นของพวกบ้านใหญ่ทั้งหลายนี่ก็เป็นเรื่องนี
1: ้ค่ะ
0: เรื่องที่เขาก็จะมีธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอะไรพวกนี้อยู่นะก็มันก็มีการมองไปต่างๆนานานะฮะก็สรุปว่าไม่เกี่ยวกับท่านรัฐมนตรีช่วยนะเพียงแต่ว่าท่านก็เป็นหลานกับเป็นลูกเท่านั้นแหละ
1: แต่พ่อเนี่ยเป็นที่ปรึกษานะคะ
0: เอามาเป็นที่ปรึกษาลูกด้วย
1: พ่อเป็นที่ปรึกษา
0: ที่ปรึกษาเป็นข้าราชการการเมืองด้วยเลยป่ะ
1: เป็นที่ปรึกษา
0: ตั้งโดยตั้งเป็นข้าราชการการเมืองเป็นที่ปรึกษาด้วยเลยใช่ไหม
1: นี่ไม่แน่ใจนะคะว่าคดีมันค้างอยู่ที่ปปช.นี่มันผิดอะไรป่ะมีคุณสมบัติขาดหรือเปล่าแต่ว่าเอาเป็นว่าพ่อเนี่ยเคยไปนั่งประชุมแล้วมีข้างหน้าเขียนว่าที่ปรึกษารัฐมนตรี
0: ก็อันนี้เขาแจ้งข้อกล่าวหาก็ต้องให้ไต่สวนเรียบร้อยจนกระทั่งชี้มูลความผิดถ้าชี้มูลความผิดนี่เข้าใจว่ายังไงก็ต้องลาออกก่อน
1: อันนี้คือแจ้งข้อกล่าวหานะ
0: อันนี้แจ้งข้อกล่าวหา
1: เป็นขั้นต้นค่ะ
0: กับใช่
1: อาจจะรอดก็ได้เพราะว่าก็รอดกันไปเยอะ
0: โอ้ยกระบวนการยังยาวยังยาว
1: อย่างล่าสุดเลยในพลนั้นน่ะรอดคู่เลยนะพี่ไพศาลข่าว
0: ในพลอะไร
1: เดี๋ยวเช็ค
0: ค่ะวันนี้มีคดีหลายคดีนี่คนดังอย่างคุณทรงชัยนกขมิ้นก็วันนี้ศาลอาญาแผนกคดีทุจริตก็ตัดสินจำคุก5ปีใช่ไหมคุณนันคุณทรงชัยอบต.ราชาเทวะนะคราวนี้เป็นเรื่องของแท้นะก็คือเรื่องของไอ้เสาไฟกินรีละก่อนหน้านี้เคยโดนเรื่องกล้อง CCTV อันนั้นเขาจ่ายว่าจะ6ปีอันนี้ก็โดนคดีที่ได้รับความสนใจมากแต่คดีเพิ่งจะตัดสินวันนี้นะฮะเป็นศาลชั้นต้นเดี๋ยวเขายังมีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ได้อีกรอบหนึ่งก็ตัดสินจำคุก5ปีและให้นับโทษต่อเนื่องด้วยถ้านับโทษต่อเนื่องจากคดีที่เคยตัดสินไปก่อนหน้านี้ก็น่าจะโดน11ปีรวมทั้ง
1: สงชัยนครมินเขาดังมากนะคะตอนที่ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะเราจะจำว่าราชาเทวะอยู่ที่ไหนอยู่ที่บางพลีค่ะสมุทรปราการนี่เองจะทำโครงการจัดซื้อเสาไฟฟ้ากินรีช่วงปี56แล้วก็มีการนำงบประมาณมาปรับปรุงดำเนินงานโครงการช่วงปี62โดยไม่เหมาะสมก็ศาลมีคำพิพากษาลงโทษสงชัยนครมินเป็นเวลา5ปีให้นับโทษต่อจากคดีเดิมโดยคดีนี้จำเลยจำนวน10รายนะคะแล้วก็ผอ.กองคลังก็โดนด้วย5ปีค่ะโดนด้วย5ปี
0: โดนไปสุกฟ้องไป10คนเลยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: โดนแค่2คน
1: ค่ะก่อนหน้านั้นก็มีที่พี่ไพศาลว่าลงรายละเอียดนิดนึงก็แล้วกันนะคะก็คือเมื่อตอนมิถุนายน68เป็นคำพิพากษาตัดสินลงโทษ4ปีปรับ 200,000 กรณีทุจริตกล้องวงจรปิดโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้งเมื่อปี57ก็คือผิดเนื่องจากกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริงแต่ก่อนหน้านี้ก็ปปช.มีมติชี้มูลความผิดนายทรงชัยไปแล้วหลายคดีนะคะที่ถูกยกฟ้องก็มีค่ะแล้วก็อยู่ระหว่างต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์ก็มีเช่นคดีกำหนดรายละเอียดด้านเทคนิคของเครื่องสูบน้ำและชุดควบคุมอัตราไหลแล้วก็ในการจัดซื้อรถดับเพลิงแบบกู้ภัยแบบกระเช้าอะค่ะรถคันหนึ่งราคา 39,920,000 บาทรถดับเพลิงบันไดสูงขนาดไม่น้อยกว่า22เมตรราคาเกือบ40ล้านนะคะสี่สิบล้าน
0: ครับ
1: ค่ะในขณะที่คดีเอ๊ะเขาโดนวันนี้ไม่ได้โดนเรื่องคดีเสาไฟกินรีใช่ไหมคะ
0: วันนี้เสาไฟกินรีวันนี้ที่โดนเนี่ย

0: ที่ว่าโดนตัดสิน5ปีเนี่ยเสาไฟกินรีของแค่เลยแหละท
1: ห
0: ี่
1: ้
0: โ
1: า
0: ด่ง
1: ห
0: ดัก ง
1: ปี56เหรอคะแต่ว่าเขายังมีอีกนะคะพี่ไพศาลยังมีคดีกล่าวหาดำเนินโครงการจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟแบบพลังงานแสงอาทิตย์ช่วงปี62ถึง64อีกค่ะ
0: เขาทำหลายรอบเขาทำหลายรอบ
1: ไอ้ที่โดนวันนี้คือปี52
0: ไอ้ตอนนั้นมันยังเป็นเดินสายไฟอยู่ใช
1: ย
0: ้
1: ังไม
0: ไฟ
1: ่มีโซลาร์เซลล์
0: ยังไม่เป็นโซลาร์เซลล์แล้วก็ไปเปลี่ยนปรับปรุงเป็นโซลาร์เซลล์แล้วตั้งทีเขาอีก
1: และมาโซลาร์เซลล์ใน62ถึง64แปดโครงการโอ้โห809ล้าน
0: ก็เขาถ่ายรูปมาไงว่าโอ้โหเสาปักที
1: เสาไฟอะไร809ล้านอ่ะอันนี้อัยการสูงสุดมีคำสั่งรับฟ้องคดีเป็นทางการไปแล้วเมื่อ16มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะโอ้โห
0: คือผมตั้งข้อสังเกตนิดหนึ่งว่าจริงๆเนี่ยต้องมุ่งไปที่เรื่องของการตรวจสอบ
1: บริษัท
0: เรื่
1: ร
0: อ
1: ัง บ
0: ทร
1: เ
0: ั
1: หม
0: พย์
1: า
0: สิน
1: อ๋อดูบริษัทรับเหมาด้วย
0: แม้ต้องตรวจสอบเรื่องทรัพย์สินคือต้องทําคดีที่โยงไปถึงเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินคือผมตั้งข้อ
1: ค่ะค่ะ
0: เพราะว่ามันจะมีผลได้เนี่ยที่จะลงโทษได้จริงๆเนี่ยคือว่าการตรวจสอบทรัพย์สินแล้วก็ไปยึดอายัดทรัพย์พอได้แค่ติดคุกไม่มีปัญหาก็ไอ้ความเสียหายก็โอเคผิดระเบียบบ้างผิดนู่นผิดนี่อะไรต่างๆเนี่ยนะแต่ไม่ไปเรื่องทุจริตคอร์รัปชันไงเรื่องใช้งบประมาณไม่ถูกต้องอะไรต่างๆเป็นความผิดเรื่องนี้ไปก็มีโทษทางอาญาติดคุกติดอะไรไปแต่มันไม่สามารถจะโยงไปถึงว่าเออมันมีนอกมีในอะไรอย่างนั้นไหมนะถ้ามีก็พอเอาปปง.มาก็มาไล่ยึดอายัดทรัพย์ซึ่งตรงนั้นจะเจ็บปวดมากสำหรับคนที่โดนเล่นงานโดนตรวจสอบนะเพราะมันไม่เหลืออะไรติดคุกแล้วไม่เหลืออะไรด้วยแต่ถ้าติดคุกแล้วแล้วก็ยังเรื่องอื่นๆไม่มีเนี่ยนะประเทศไทยเราก็ทราบ
1: นี่ค่ะติดคุก
0: ติด
1: ส
0: ี่
1: ปีปรับแค่200,000มันคุ้มมากๆเลยนะคะปรับแค่200,000เอง
0: ครับ
1: เขาไม่ปิดหรือว่ามันเป็นกฎหมายคนละฉบับกันต้องไปตรวจสอบทรัพย์สินแล้วก็ยึดมันต้องมีสิคะ
0: มันก็อยู่ที่การตรวจสอบขององค์กรสลากคือปปช.เขาจะทำคดีอะไรเขาจะทำแค่ไปเรื่องผิดระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างไปอะไรเงี้ยหรือว่าจะไปทำขุดคุยเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันมันก็แล้วแต่เขาตั้งธงแล้วก็ไปสืบสวนสอบสวนยังไงแต่เขาถ้าเขาตั้งธงว่าเป็นเรื่องผิดระเบียบผิดอะไรเงี้ยนะก็หลายคนก็ลูบปากเลยโอเคผิดระเบียบก็ติดคุกแล้วก็ยังสู้กันต่อไม่ว่าจบไม่ใช่ว่าจบกันแค่นี้ยังมีอุทธรณ์เลยว่ากันไป
1: ดีฉันชอบรัฐบาลจีนนะคะรัฐบาลจีนหลังจากที่จับเรียบร้อยตัดสินประหารชีวิตสามารถที่จะผ่อนโทษได้ค่ะถ้าเอาเงินมาคืนแล้วเขายังไม่ประหารทันทีนะเขาบีบให้เอาเงินมาคืนก่อนไอ้กรณีแบบนี้ก็เหมือนกันค่ะเสียหายเท่าไหร่ต้องเอาเงินมาคืนก่อนค่ะติดคุก4ปีปรับ200,000ประเทศชาติเสียหายตั้งกี่ล้าน
0: ครับก็เรื่องเหล่านี้เรื่องอย่างเงี้ยมันต้องเน้นไปที่เรื่องของไอ้เรื่องของทรัพย์สิน
1: เพราะที่ทำทั้งหมดเพราะต้องการเงินเพราะ
0: ฉะนั้นใช่มันแรงจูงใจ
1: ถ้าปลายทางและติดคุกแล้วเงินก็ไม่ได้นั่นว่ามันน่าจะได้ผลนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะวันนี้มีความคืบหน้า
0: พักกันก่อน
1: โอเคพักก่อนค่ะ
0: พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีม

0: เอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
1: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
0: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจากเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงาน

0: ักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
1: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: นะครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
4: ค่ะช่วงนี้ที่ปปช.แกขยันนะฮะไม่รู้ว่าม
3: ีเรื่องอะไร
4: มันอาจจะต้องขยันมีผลงานเพราะว่ามันมีเรื่องนี้ค่ะวันนี้ที่ศาลฎีกาสนามหลวงคณะกรรมการไต่สวนอิสระได้นัดหมายบุคคลที่เกี่ยวข้องรวม4รายประกอบด้วยนายเอกวิทย์วัชวรรณคุกรรมการปปช.พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือบิ๊กโจ๊กอะค่ะนายสมบัติธรธรรมอนุกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิของปปช.ในขณะนั้นและสุรสิทธิ์พลเรือนคนขับรถประจำตัวของนายเอกวิทย์มาที่ศาลค่ะเพื่อพิจารณาความผิดเกี่ยวกับกรณีปฏิบัติหน้าที่มิชอบเพราะว่านายเอกวิทย์ถูกกล่าวหาว่าเรียกรับสินบนเป็นทองคำ246บาท
3: มารับทราบข้อกล่าวหา
4: วันนี้มาครบคนให้ก็คือบิ๊กโจ๊กนะคะคนที่ถูกกล่าวหาว่ารับก็คือนายเอกวิทย์คนรู้เห็นนายสมบัติธรธรรมแล้วก็คนขับรถของนายเอกวิทย์ค่ะมาครบค่ะโอ้น่ากลัวนะพี่ไพศาลแบบว่าการตั้งคณะกรรมการไต่สวนครั้งนี้เนี่ยเป็นการไต่สวนอิสระคือในเอกวิทย์ที่เขาก็เป็นศาลฎีกามาก่อนใช่ไหมคะ
3: เป็นกรรมการปปช.ที่มาจากโควต้าของศาลฎีกาครับ
4: ศาลฎีกาเลยอ่ะคุณจะตั้งกรรมการให้มาไต่สวนศาลฎีกาน่ะไต่สวนพลตำรวจเอกซึ่งจับโจรแล้วก็ไปขึ้นศาลมาเยอะแยะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังอนุกรรมการปปช.อีกเห็นคดีอะไรมาเยอะคุณจะตั้งใครละ7-9คนแบบที่ว่าเอาพวกนี้อยู่อ่ะ1นายชวลิตอิสระเดชเป็นรองประธานศาลฎีกาค่ะทำหน้าที่เป็นประธานคณะผู้ไต่สวนอิสระนะคะ
3: อ๋อประธานศาลฎีกาท่านมอบมา
4: เป็นรองประธานศาลฎีกานายพเดิมเพชรกูลหัวหน้าคณะในศาลฎีกานายรักเกียรติวัฒนพงศ์ผู้พิพากษานายสาครตั้งวันวิบูลผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกานายอดิศรชัยคุปรองอัยการสูงสุดนายสัญชัยจันทร์ผ่องรองอัยการสูงสุดศาสตราจารย์ภัทไทชิตเอกจริยากรนิติธรรมศาสตร์ศาสตราจารย์ศักดาธนิตกุลคนนี้คณบดีนิติจุฬาค่ะและปิดท้ายด้วยศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณอดีตกรรมการปปช.และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทำไมเอาชื่อมาไว้ท้ายอะคะ
3: สงสัย
4: เรียงตามอายุ
3: คิดตรงกัน
4: ตามอายุ
3: ก็อันนี้เป็นคณะไต่สวนพิเศษที่ตั้งขึ้น
4: ค่ะ
3: ที่คณะกรรมการสรรหาซึ่งมีประธาน
4: เป็นรอง
3: ประธานศาลฎีกาท่านเป็นประธานของคณะกรรมการสรรหาท่านก็ตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระนี้ขึ้นมาทำหน้าที่ไต่สวนเรื่องนี้ก็ถ้าท่านลงมติว่ายังไงก็จบตามนั้นครับ
4: เราไม่เคยเห็นกรรมการแบบนี้ทำงาน
3: ม
4: ัน
3: ก็ไม่ค่อยมีเรื่องที่กรรมการองค์กรอิสระถูกตรวจสอบความผิดไม่ค่อยมี
4: ขนาดไปร้องคนบางทีก็ถูกเสนอมาระดับนี้แล้วโอกาสที่จะผิดมันก็ยากใช่ไหมฮะไอ้นี่มันดันมีคลิปมาที่ท่านว่าประเด็นคือ
3: พยานหลักฐาน
4: ไอ้ลำพังแค่ดินทาว่ากล่าวเนี่ยเราน่าจะได้ยินมาจนมากมายแล้วล่ะแต่มันไม่เคยมีคลิปครั้งนี้มันดันมีคล
3: ิ
4: ป
3: แล้วที่สำคัญเลยก็คือองค์กรเขาเองใช่ไหมองค์กรเขาเองตัวปปช.มีมติให้ส่งให้คณะกรรมการสรรหาตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาไต่สวน

0: วนกรรมการของเขาเองมันที่สำคัญมันคือตรงนั้นด้วยมันคือตัวกรรมการปปช.นั่นแหละเขาลงมติกันเพราะว่าถ้าเขาไม่ทำมันก็จะเสียหายภาพลักษณ์ของเขาทั้งหยวงทั้งหมดเขาก็ส่งไปแต่ถ้าท่านสามารถที่จะกระบวนการไต่สวนแล้วท่านสามารถชี้แจงได้มีพยานหลักฐานมาหักล้างได้ท่านก็รอดก็จบท่านก็กลับมาเป็นกรรมการต่อนะ
1: ก็มีกำหนดจะยื่นคำชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรและชี้แจงด้วยวาจาอีกครั้ง5สิงหาคมค่ะ
0: ใช่เพราะตอนประชุมเขาก็จะตกลงกันว่าจะใช้ดำเนินการไต่สวนแบบไหนคือให้แจ้งมาเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็นัดไต่นัดลงมติกันเลยหรือว่าจะให้มีการไต่สวนแบบสอบพยาน
1: คณะผู้ไต่สวนได้นัดไต่สวนอย่างเป็นทางการครั้งแรก27สิงหาคมที่จะถึงนี
0: ้แสดงว่าต้องไต่สวนแบบมีสอบพยานก็จะมีพยานเข้ามาให้การทั้งฝ่ายพยานของผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหา
1: ก็คือวันนี้ที่ไปเนี่ยคณะผู้ไต่สวนได้แจ้งรายละเอียดพฤติการในคดีให้ทราบซึ่งถือเป็นการแจ้งข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการครั้งแรกค่ะนะคะทีนี้เขาก็จะส่งเป็นลายลักษณ์อักษร5สิงหาแล้วก็นัดไต่สวนจะเป็นทางการ27สิงหาค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะทีนี้ก็เราก็จะเริ่มได้ยินชื่อคนนี้แล้วล่ะสัญญาพัชระนามปีสามารถ
0: รองประธานศาลฎีกา
1: ชื่อสัญญาพัชระนามปีสามารถเป็นทนายความค่ะ
0: เป็นทนายความให้กับ
1: เป็นทนายความฝั่งบิ๊กโจ๊ก
0: เป็นตัวแทนฝั่งบิ๊กโจ๊กนะฮะ
1: จะเริ่มมีคนชื่อนี้แหละมีบทบาทเช่นวันนี้เขาบอกว่าอำนาจในการดำเนินคดีเป็นของคณะกรรมการไต่สวนไม่ใช่อำนาจปปช.หรือพนักงานสอบสวนของตำรวจที่เป็นคู่กรณีแต่ปัญหาที่พบคือคดีนี้เกิดความซ้ำซ้อนเนื่องจากมูลเหตุเดียวกันแต่ตำรวจกลับส่งสำนวนไปยังอัยการสำนักงานปราบปรามการทุจริตขณะเดียวกันมีการส่งคำร้องไปยังสภาเพื่อส่งเรื่องต่อไปยังประธานศาลฎีกาจนกระทั่งมีการแต่งตั้งองค์คณะผู้ไต่สวนทั้ง9คนขึ้นมาจุดนี้ถือเป็นความลักลั่นที่คดีเดียวกันกลับมีการดำเนินคดีถึง2แห่งทั้งที่เป็นคดีประวัติศาสตร์คดีแรกอีกทั้งเมื่อเริ่มกระบวนการแล้วกลับไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจนซึ่งหากเกิดกรณีเช่นนี้ขึ้นจะดำเนินการอย่างไรเพราะการดำเนินคดีซ้ำซ้อน2ที่ถือเป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาก็คือทางตำรวจก็ดำเนินการเหมือนกันแล้วก็มาคณะกรรมการไต่สวนของศาลฎีกาค่ะ
0: ครับก็แต่ผมเข้าใจว่าอย่างนี้นะก็ไม่น่าจะผิดก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้ว
1: เพราะปลายทางก็มีการตั้งคณะกรรมการไต่สวนเหมือนกัน
0: เพราะว่าอย่าง
1: น
0: ี้คณะกรรมการไต่สวนอิสระเนี่ยถ้าชี้ว่ามีความผิดเนี่ยก็ไม่สามารถจะไปลงโทษบิ๊กโจ๊กเลยได้เพราะบิ๊กโจ๊กไม่มีตำแหน่งแห่งหนอะไร
1: ค่ะ
0: แต่เป็นผู้ที่ร่วมในการที่กระทำความผิดใช่ไหมตามพยานหลักฐาน มีมติได้ก็คือให้ปปช.ท่านหรือว่าคนที่ทำงานกับปปช.เนี่ยต้องพ้นจากตำแหน่งท่านเองแต่บิ๊กโจ๊กจะไปโดนเมื่อในคดีของตำรวจซึ่งท่านกรรมการปปช.ก็อาจจะโดนด้วยตรงนั้นเพราะว่านั้นเป็นเรื่องของอาญาซึ่งผมคิดว่าก็โอเคแล้วมันก็ต้องไปกันอย่างนั้นใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ส่วนคณะกรรมการไต่สวนนี่ก็ไต่สวนเหมือนกับถ้าเป็นข้าราชการนี่คือเอาเรื่องวินัยร้ายแรงถ้าผิดวินัยร้ายแรงก็ไล่ออกให้ออกก็นั่นแหละแต่ว่าถ้าเป็นความผิดที่อาญากระบวนการของส่วนที่เขาดูเรื่องอาญาเขาก็เดินต่อไปมันก็ต้องแยกกันมันไม่สามารถจะไปรวมได้จุดเดียวเพราะมันไม่ได้คณะกรรมการไต่สวนพิเศษชุดนี้ไม่ได้สามารถที่จะไปสั่งใครติดคุกได
1: ้มันก็เหมือนกับว่าอาญาก็อาญาแพ่งก็แพ่งใช่ไหมแต่อันนี้ไม่มีอาญาต่างหาก
0: อันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องความผิดทางอาญาเลยก็เป็นความผิดต่อตำแหน่งของท่านท่านที่มีตำแหน่งก็คือคนท่านที่อยู่
1: กรรมการปปช.
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่าบิ๊กโจ๊กอะไรก็เขามีส่วนร่วม
0: เขามีส่วนร่วมในเรื่องนี
1: ้ผู้ให
0: ้ วันนี้นาย

0: นายกตัดสินใจตั้งคณะกรรมการเรียกว่าคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ที่ยื้อเฉาเนี่ยโดยคุณรัชดาธนาดิเรกบอกว่าคณะกรรมการชุดที่นายกและรัฐมนตรีมหาดไทยคุณอนุทินลงนามนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้นมีอำนาจเต็มในการตรวจสอบข้อมูลทุกมิติและจัดทำรายงานเสนอผลต่อรัฐบาลภายในกรอบเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัดเห็นว่าให้รายงานภายใน30วันโดยคณะกรรมการชุดนี้มีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพร้อมจัดทำรายงานเสนอให้นายกรัฐมนตรีอย่างที่เรียนภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่6กรกฎาคม2569ก็คือวันนี้เป็นต้นไปก็พบกันอีกทีจบจะต้องรายงานให้ได้ก็วันที่6เดือนหน้าสิงหา
1: mm-hmm.
0: แต่ว่าก็จะต้องรายงานความคืบหน้าทุกๆ10วันด้วยนะคุณรัชดาก็บอกรัฐบาลย้ำให้การดำเนินการเป็นไปอย่างเข้มงวดชัดเจนและโปร่งใสในทุกขั้นตอนสามารถตอบข้อสงสัยของสังคมได้ครบถ้วนโดยถือเป็นบทเรียนสำคัญในการยกระดับมาตรการป้องกันและกำกับดูแลให้รัดกุมยิ่งขึ้นพร้อมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการในระยะยาวอันนี้คำหรูๆคำโก้ๆนะว่าไปแต่ว่าถ้าจะให้ฟันธงนะนายกก็หลบข้อมูลนะสำหรับเรื่องเกี่ยวกับทุจริตสอบเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
1: ทำไมอะคะต้องหลบ
0: ก็มันคงจะมีประเด็นร้อนอีกต่อเนื่องเยอะใช่ไหมเพราะตั้งกรรมการมาเพื่ออะไร
1: ตั้งกรรมการที่เขานินทากันก็คือว่าให้เป็นบันไดหาทางลงอะค่ะ
0: ก็เขาจะไปหาทางลงหรือไม่หาทางลงไงแต่ว่านายกก็ไปอยู่เซฟโซนเพราะนายกก็บอกว่าก็เป็นเรื่องที่กรรมการผมตั้งไปแล้วให้ก็อำนาจเต็มที่เลยลุยเขากำลังดำเนินการอยู
1: ่
0: มันใครจะมาถามนายกอ่ะยกมอบอำนาจไปแล้วใช่ไหมจะไปจี้ถามนายกให้ตอบเรื่องอะไรกันอย่างนี
1: ้แล้วกรรมการชุดนี้เขาจะมีหน้าที่อะไรอ่ะคะแค่ไปสอบ
0: ก็นี่ไงที่เขาบอกว่า
1: และให้รายงานทุก10วัน
0: ก็อะไรนะ
1: ให้รายงานผลสอบทุก10วันให้ดูว่ามีข้อบกพร่องตรงไหน
0: ดำเนินการตรวจสอบกรณีทุจริตดังกล่าวเนี้ยนะ อย่างละเอียดนะไปตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบดังกล่าวนี้อย่างละเอียดรอบครอบและปราศจากข้อกังขาโดยต้องยึดหลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนและต้องให้ผลการตรวจสอบสามารถชี้แจงต่อสาธารณชนได้อย่างชัดเจนมันก็คุมไว้กว้างแต่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรแต่ที่ผมฟันธงได้เลยที่ผมแน่ใจเลยคือว่านายกก็หลบเข้าเซฟโซนหลบเข้าบุมไปจากนี้ไปใครจะถามนายกก็ผ่องไปที่คณะกรรมการชุดคุณประกอบไงใช่ไหมฮะ
1: เขาบอกว่าประชาชนเนี่ยขาดความเชื่อมั่นในภาครัฐสมควรที่จะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและสังคมอันจะเป็นประโยชน์ในการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและไม่ให้เกิดการกระทำซ้ำปอบไปกัน
0: ก็ปปช.ก็ทำคดีอยู่ตำรวจก็ทำคดีอยู่มาไทยนายกก็สั่งให้เขาตรวจสอบแล้วก็เขาก็บอกเนี่ยจะมีการตั้งกรรมการมาสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการ5คนเนี่ยเราก็รออยู่ว่า5คนจะมีใครเขาบอกว่าจะมีอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นอธิบดีคนไหนเราก็ไม่ทราบ

0: นะถ้าเป็นอดีตจะเป็นอดีตท่านไหนถ้าเป็นท่านปัจจุบันท่านปัจจุบันก็ท่านก็ถูกย้ายไปแล้วนะฮะ
1: ยิน
0: แล้ว
1: ด
0: ก็
1: ี
0: จะ
1: ร
0: มี
1: อง
0: รองอธิบดีก็บอกว่าชื่อย่อทอใช่ไหมทอทอ
1: ม
0: ท
1: ี
0: อ
1: ระดั
0: เ
1: บ
0: ขา
1: ผ
0: นี่ก็
1: อ.
0: บอก
1: คนหนึ่ง
0: ทอเขาก็บอกว่าอ้าวทอก็มีคุณธนนท์นั่นแหละที่เป็นรองใช่ไหมคุณธนนท์นั่นแหละบ้านใหญ่บ้านใหญ่ชลบุรีอ่ะตายาดของบ้านใหญ่ชลบุรีก็คุณธนนท์คนเนี้ยตามประวัตินะ
1: ค่ะ
0: เคยเป็นรองผู้ว่าที่ชลบุรีด้วยแล้วก็ขึ้นมาเป็นรองอธิบดีสมัยคุณอนุชาโมกคุณอนุชา
1: โมกขเวท
0: แม่คุณอนุชาอะไรนะชื่ออะไรที่ตอนนี้เป็นที่มีโครงการปกครองคุณอะไรนฤชาชื่อคุณ
1: น
0: อะไร
1: ฤชาโกษาศิวิไล
0: นั่นน่ะนั่นน่ะมาเป็น
1: นฤชา
0: เนี่ยคนเนี้ยถูกดึงมาเป็นรองอธิบดีแล้วก็มาเป็นมือทํางานเนี่ยคุณนฤชาเนาะ
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวเราพักกันก่อนไหมคะพี่นายสังค่ะ
0: ครับพักสักครู่เดี๋ยวครับ
1: ค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: ติดมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: สารภาพภาษาดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Code News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Code Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกา34นาทีครับคุณต่อครับ
6: ใจดีนะคะ
5: ผมอภัยข้อมูลด้วยไม่ใช่รองผู้ว่าชลบุรีนะรองผู้ว่าชุมพร
6: เ
5: คยเป็นนายอำเภอหัวหินโด่งดังมากในช่วงโควิดในช่วงโควิด19ถ้าตามประวัตินะ
6: เป็นบ้านใหญ่ใช่ไหมมาจากบ้านใหญ
5: ่คุณธนนท์พันธ์พิพเขาบอกเป็นตระกูลบ้านใหญ่นะน่าจะเป็นบ้านใหญ่ชลบุรีถ้าลากฐานของเขานะเป็นตระกูลพันธ์พีพาดเนี่ยเป็นบ้านใหญ่ชลบุรีก็เคยอยู่กับทางแดงแล้วก็มาเป็นน้ำเงินนะเขาว่ากันนะแต่ว่าตัวคุณธนนท์เนี่ยเขาเคยเป็นนายอำเภอหัวหินช่วงที่มีไอ้โควิด19ระบาดเขาก็โด่งดังมากเขาจะมีผลงานเลยที่หัวหินก็แหละเพราะมันเป็นเมืองท่องเที่ยวใหญ่นะคนเยอะแล้วก็จากนั้นก็ไปขึ้นเป็นรองผู้ว่าชุมพรก่อนจะถูกดึงจากรองผู้ว่าชุมพรเนี่ยมาเป็นรองอธิบดีสถ.
6: ค่ะใจดีนะพี่ไพศาลจะตั้งกรรมกรกรรมการหลายคนเขาก็รู้ทันหมดแหละอย่างที่พี่ไพศาลพูดนั่นแหละชาวบ้านเขาก็รู้ทันดิฉันอยากจะเห็นการทำงานแบบตรงไปตรงมาของตำรวจมากกว่าแค่ออกจากราชการไม่เท่าไหร่หรอกค่ะแล้วก็ต้องการให้มีการดิสซับด้วยค่ะ

0: ประชาชนเนี่ยคงอยากจะเห็นตรงนั้นมากกว่าเพราะว่าเป็นที่ทราบกันว่าเงินมาตั้ง4,000 ล้านถูกไหมคะมันจะบอกว่ามีข้าราชการถูกออกจากราชการ5 คนมีผมไปขี้ของบุญนู่นนี่นั่นจ่าพิชก็ยังไม่เห็นภรรยาจ่าพิชก็ไม่เห็นอีกทั้งแม่ยายจ่าพิชิตที่ว่าไปซื้อที่ที่สามงามเต็มไปหมดก็ไม่มีการดำเนินการแต่อย่างใด
1: โอ้ยป่านนี้ยังใช้ถ่ายเทปที่ไหนแล้วก็ไม่รู้ถ้าบอกนะเออเพรา
0: ก็
1: ะมั
0: ต
1: น
0: าม
1: ก็ไม
0: ได
1: ่
0: ้ค่ะถ้ายักย้ายถ่ายเทก็ตามได้อยู่แล้ว
1: เออ
0: คนทำงานทำการเงินเดือนแค่นี้ไปซื้อที่หมดทั้งอำเภอมันไม่ได้หรอกค่ะได้คิดว่ากรรมการก็กรรมการแต่ถ้าประชาชนจะอภัยค่ะคดีต้องไปถึงที่สุดแล้วก็มีการยึดทรัพย์ค่ะนะคะ
1: แต่นั้นมันส่วนมันก็เป็นส่วนขององค์กรอิสระของปปช.ครับซึ่งบางคนเขาก็บอกโอ้ยเขาเป็นกระบวนการของเขาเขาต้องไต่สวนให้มันเป็นสิ้นข้อสงสัยอะไรต่างๆเขาว่ากันนะผมว่าถ้าประเทศไทยมันพยานหลักฐานมันชัดเจนขนาดนั้นแล้วยังต้องรอให้สิ้นข้อสงสัยอะไรอยู่แล้วก็บอกจะใช้เวลาอีก3 เดือน 6 เดือนอย่างนี้มันก็ผมว่ามันก็ถูกออกแบบมาไม่ถูกต้องแล้วล่ะนะฮะมันคงมีอะไรที่มันไม่มันต้องอาจจะต้องให้หน่วยงานอื่นทำแล้วมั้งนะอาจจะไม่ใช่ปปช.แล้วอาจจะให้ฝ่ายกรมสอบสวนคดีพิเศษหรืออะไรต่างๆที่เขามีกฎหมายที่จะทำให้เรื่องมันรวดเร็วขึ้นมากขึ้น
0: ก็ดูแต่ละคดีสิคะเหตุการณ์แต่เมื่อไหร่สร้างอาคารตั้งแต่ปี57เพิ่งจะชี้เพิ่งตั้งกับยังไม่ชี้มูลเลยด้วยซ้ำไป12 ปีผ่านมา
1: ครับ
0: ไอ้เสาไฟของธงชัยก็ตั้งแต่ปี5เท่าไหร่นะ56
1: 57 56 57
0: ส่งใจ56 57แค่นี้ก็รู้แล้วค่ะ
1: ครับ
0: ว่ามันด้อยประสิทธิภาพมากนะฮะ
1: เอาวันนี้เห็นคุณอันส่งมาให้ผมดูอะไรนะไอ้ที่เช่าของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินใช่ไหม
0: ต้องจ่ายนะ700 ล้าน
1: ต้องจ่ายตลอดไปยังลงยกเลิกไม่ได
0: ้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินออกหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานไอ้ที่กองดิน
1: ซึ่งมันถล่มไปแล้วมันคงไม่ได้สร้างตัวนั้นแล้วล่ะ
0: แล้วเขาก็คงไม่มีใจจะไปสร้างหรอกเพราะว่าคนตายเป็นร้อยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: จะไปสร้างใหม่เงินก็หายไปหมดแล้วใครจะกล้าอนุมัติให้สร้างใหม่อยากรู้จริงเงิน2,000 ล้านเนี่ยก็ปรากฏว่าที่ตรงนั้นมันเป็นที่เช่าสัญญาคือเช่าแล้วคุณจะไปสร้างตึกถล่ม5 รอบ 10 รอบก็เรื่องของคุณจะเช่าที่ดินเราไปเพื่อสร้างตึกแล้วถล่มเล่นก็เรื่องของคุณตรงไงคุณก็ต้องจ่ายเพราะฉะนั้นงวดนี้สตง.ก็ยังต้องชำระค่าเช่าที่ดินวงเงิน700 ล้านให้การรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะแล้วก็เป็นกรอบวงเงินงบประมาณผูกพันระยะยาว15 ปีตั้งแต่ปี60ถึง76ค่ะที่ผ่านมาสตง.ได้ชำระค่าเช่าจริงตั้งแต่งบประมาณปี62จนถึงปัจจุบันเฉลี่ยปีละประมาณ38 ล้านตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่าแล้วถ้าคุณไม่จ่ายคุณก็ผิดสัญญากับการรถไฟและถามจริงเหอะถ้าเรียนเป็นการรถไฟเทียนก็จะไม่ยกเลิกสัญญาด้วยเพราะที่แปลงนี้คุณไปสร้าง
1: ถล่ม
0: คน
1: ตาย
0: เป็นร้อยถามจริงหน่วยงานไหนจะมาเช่าต่
1: อ
0: ถูกไหมคะ
1: ครับเดี๋ยวกลายเป็นที่ที่แบบมีอาถรรพ์ไปละ
0: ใครจะลื
1: ม
0: ไม่มีวันลืม
1: ครับ
0: ค่ะนะ
1: ยกเว้นเดี๋ยวสร้างเป็น
0: อนุสรณ์สถานเหรอคะ
1: สร้าง
0: เป็นอย่าเลยค่ะอย่าเลยค่ะ
1: เอาให้คนมาเป็นอะไรที่แก้อาถรรพ์แบบ
0: เพราะว่าถ้าสร้างเป็นอะไรแบบนั้นน่ะธุรกิจข้างๆเขาจะเดือดร้อนมันเหมือนกับเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นในประเทศอ่ะแล้วบางทีก็ไปลำลึกกันอยู่นั่นแหละ
1: แต่สตง.เขาบอกว่าที่เขาไม่ยังไม่สามารถจะยกเลิกสัญญาเช่าได้เป็นเพราะว่าเอกชนผู้รับเหมายังไม่คืนพื้นที่ให้เขาใช่ไหมเห็นเขาว่างั้นนะโอ้แสดงว่ามันโอ้โหข้อกฎหมายจะต้องให้รอให้ฟ้องกันถึงที่สุดเลยหรือเปล่าไม่รู้นะถึงจะไปฟ้องทางแพ่งได้ขอยกเลิกก็เท่ากับผู้รับเหมาที่ก่อนหน้านี้มีการส่งมอบพื้นที่ให้เขาไปก่อสร้างก็ยกเลิกกันไป

0: ที่ก็กลับมาเป็นของสตง.สตง.ก็ไปทำสัญญายกเลิกการรถไฟขั้นหนึ่ง
1: ค่ะ
0: กลายเป็นว่ามันระเบียบระเบิดทำให้มันล่าช้าไปแล้วก็สตง.ก็ยังต้องจ่ายเงินไปเรื่อยๆอยู่นะ
1: ก็ควรจะต้องจ่ายนะคะเป็นเพราะว่าเป็นบทเรียนเป็นบ
0: ก็
1: ท
0: เง
1: เ
0: ิ
1: ร
0: น
1: ี
0: ภ
1: ยน
0: าษีเราอะดิ
1: ก็ไม่เป็นไรค่ะการรถไฟเอาไป
0: โอเค
1: การรถไฟไม่ให้สตง.เช่าการรถไฟต้องให้คนอื่นเช่า
0: ครับ
1: ถูกไหมคะเขามีแต่
0: ใช
1: เส
0: ่
1: ียกับเสียกรมควบคุมมลพิษจับมือกับอบต.บ่อวินลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาเศษโฟมจากลานคัดแยกขยะไหลเข้าหมู่บ้านค่ะจะทำยังไงได้นอกจากไปเคลียร์ออกมาแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้เขากำลังจัดการบังคับใช้ก็คือเร่งสร้างรางระบายน้ำบริเวณจุดเกิดเหตุเตรียมประชุมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ยกระดับการกำกับพื้นที่ประกอบกิจการขยะให้เข้มงวดมากขึ้นทีนี้ถามว่าตกลงไอ้นี่มันโรงงานหรือมันเป็นอะไรกันแน่คะ
0: ตกลงเขาสอบได้หรือยัง
1: ยังไม่สรุปค่ะยังเรียกมันว่าลานขยะบ่อวินอยู่ยังไม่ได้เรียกว่าเป็นโรงงานค่ะยังไม่ได้คำตอบเรื่องนี้
0: มีผู้รู้เขาบอกนะว่าจริงๆแล้วเราไม่ควรจะให้มีการรีไซเคิลไอ้พวกเหล่านี้นะพวกตู้เย็นพวกอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะมีโฟมอยู่ข้างในแล้วไอ้เศษที่เหลือเนี่ยมันไม่สามารถจะไปรีไซเคิลหรือไปกำจัดอะไรได้ต่อมันจะกองเป็นขยะอยู่อย่างนั้นนะยกเว้นแต่ว่าคุณจะต้องไปหาที่ที่จะทำอะไรกระบวนการมันไปซึ่งมันก็จะมีต้นทุนไม่คุ้มอีกของผู้ประกอบการเนาะเพราะสิ่งที่ควรจะทำมากที่สุดเลยคือว่าจะต้องไม่อนุญาตให้มีการไปผ่าหรือรีไซเคิลเพราะว่าไอ้โฟมเฟิร์มก็จะทะลักออกมาไงนะมันก็ต้องพูดง่ายๆไปหาทางทำยังไงให้มันเป็นตู้ๆอยู่งั้น
1: เข้าใจว่าถ้าดีจะไม่เข้ามาในเมืองไทยหรอกค่ะพี่ไพศาลถ้าเกิดว่าชำแหละมาแล้วดีไม่มีผลเสียมลพิษน่าจะไม่มาทำในเมื
0: เ
1: อ
0: ข
1: ง
0: า
1: ไ
0: ไ
1: ท
0: ป
1: ย
0: ท
1: อ
0: ำ
1: ะ
0: เข
1: ค
0: า
1: ่
0: เ
1: ะ
0: องแล้ว
1: ใช่ค่ะถ่อสังขารมาถึงเมืองไทยก็ได้เป็นเพราะว่าทำที่อื่นไม่ได้อะค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: นี่ยังดีนะว่าตัวผู้ประกอบการยังอยู่ใช่ไหมผมฟังทีแรกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นผู้ประกอบการจีนนะแล้วไปแล้วมันเลิกกิจการแล้วมันทิ้งเอาไว้อย่างนั้นนะมาเช็คดูทีอยังมีอยู่ยังประกอบการอยู่ยังมีลูกจงลูกจ้างยังแกะกันอยู
1: ่ค่ะ
0: เอาไปรับซื้อตู้เย็นเก่ามาแล้วก็มาแกะเกิดอะไรอยู่ครับ
1: พี่พิสารคะตอนที่พี่พิสารเป็นนักศึกษาเนี่ยพฤติกรรมการรับประทานอาหารการสังสรรค์ของเราเนี่ยเรามีความระแวดระวังน้อยลงไหมฮะเวลารวมกลุ่มกับเพื่อนเวลาทำกิจกรรมเนี่ยบางทีก็กระติกน้ำใบเดียวแก้ว1ใบก็กินกินกินกันไม่ระวังใช่ไหมฮะบางทีช้อนส้อมใครใช้ช้อนกลางไม่ใช้ช้อนกลางเด็กๆบางทีก็มีพฤติกรรมแบบนี้และพฤติกรรมอีกอย่างนึงคือพากันไปเป็นอุปทานหมู่หรือความนิยมหมู่คือพากันไปสังสรรค์แล้วก็หาของกินแปลกๆโดยที่เป็นการเข้าพวกไม่ทันได้ตั้งสติวันนี้นะคะมีข้อมูลหนึ่งที่น่ากลัวมากก็มีการพบว่านิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามเนี่ยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับถึง 4,000 คนค่ะ
0: โอ้อันนี้มันกินพวกของดิบนี่ใช่ไหมพยาธิ
1: มอสารคามนะคะพยาธิใบไม้ตับ 4,000 คนราชภัฏมหาสารคาม380คนค่ะ
0: โอ้กินลาบกินลูกกัน
1: โอ้โห
0: เด็กวัยรุ่นก็ชอบด้วย
1: แล้วเขาก็จะมี
0: เดี๋ยวนี้เขาอะไรนะเขาไม่เรียกเขาเรียกอะไรนะ
1: ซอยจุ
0: ซอยจุซอยจุเนี่ยนะเอาเนื้อเป็นก้อนๆมาเลยนะมาสไลด์กินกันจิ้มกับน้ำจิ้มแซ่บ
1: ๆการคัดกรองนักศึกษาใหม่ที่เข้าเรียนในปี69มีการตรวจน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 12,733 คนพบติดพยาธิใบไม้ตับมากถึง 33% ค่ะ 4,233 คนส่วนน้องใหม่ของราชภัฏมหาสารคาม 1,922 คนติดใบไม้ตับ380คนคิดเป็น 19% พฤติกรรมก็คือชอบกินส้มตำซึ่งใส่ปลาร้าและไม่ผ่านการตรวจจากสำนักงานอย.คาดว่าปลาร้าดิบมีไข่พยาธิอยู่ในนั้นทำให้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ หากปล่อยต่อไปอีก

0: 15-20 ปีคนกลุ่มนี้จะป่วยเป็นมะเร็งท่อน้ำดีวันนี้อายุ18อีก20ปีอายุ38พี่ไพศาลแล้วเริ่มเป็นมะเร็งเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นกับครอบครัว
1: เป็น
0: เข
1: ภ
0: า
1: าระ
0: ข
1: สัง
0: อ
1: คมด้วยนะ
0: ใช่ค่ะคือแทนที่จะเป็นกำลังสำคัญจะกลายเป็นภาระทันทีเชิญชวนให้ผู้ประกอบการร้านส้มตำและร้านอาหารที่ใช้ปลาร้าดิบเนี่ยเข้าร่วมอบรมมหกรรมคนอีสานรุ่นใหม่ปลอดภัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีค่ะ
1: อ๋อเพ่ง
0: น่
1: เล
0: า
1: ็ง
0: ก
1: ไ
0: ล
1: ป
0: ัว
1: ที่
0: มาก
1: เพ่งเล็งไปที่ปลาดิบ
0: เดี๋ยวคิดว่าสมัยที่เขาคงไม่กินปลาดิบกันแล้วมั้งไอ้พวกปลาที่เอามาแล้วสับเลยอ่ะเพราะว่ารณรงค์กันมาระยะหนึ่งแล้วนะคะเรื่องพยาธิใบไม้ตับเพราะว่าถ้าหากว่าพวกเนื้อวัว
1: ม
0: เ
1: ันน
0: ื้
1: เ
0: อ
1: ป็น
0: ห
1: พ
0: มู
1: ยาธิอีกอย่างหนึ่ง
0: อาจจะเป็นตัวตืดไปเลยอีกแบบหนึ่งแต่ว่าพ
1: อ๋อ
0: ยา
1: แ
0: ธ
1: ติ ่
0: ใบ
1: พย
0: ไม
1: า
0: ้
1: ธิพว
0: ต
1: กน
0: ั
1: ี้
0: บ
1: มัน
0: เน
1: ม
0: ี
1: า
0: ่
1: จ
0: ย
1: ากปลา
0: ปลาน้ำจืดค่ะ
1: ปลาน้ำจืด
0: หอยมาจากหอยมาจากปลาพวกปลาน้ำจืดคาดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะก็รณรงค์ดิฉันก็ขอรณรงค์อีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าสมมติว่าเราทานปลาร้าที่ปรุงสุกสำเร็จรูปก็ขอให้ช่วยลดสารกันบูดลงหน่อยนะฮะเดนก็จะผงชูรสนี่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วล่ะแต่ขอร้องว่าช่วยทำแบบไม่มีสารกันบูดหน่อยอันตรายเหมือนกันนะฮะกินกันทุกวันน้ำปลาร้าเนี่ยใส่
1: อ๋อ
0: กันทุกเมนู
1: ผสมกันด้วยใช่ไหมต้องผสมใช่ไหม
0: น้ำปลาร้าน้ำพริกหนุ่มที่ขายกันสำเร็จรูปเนี่ยค่ะสารกันบูดนี่พูดแบบไม่เกรงใจเลยนะฮะเพราะว่าถ้าเราอยากจะรู้ว่าผลิตภัณฑ์อะไรที่ใส่มากสุดให้ถามคนขายสารกันบูดค่ะว่าเขาก ข
1: ็
0: ายดีที่สุด
1: น้
0: เนี
1: ำ
0: ่
1: พ
0: ย
1: ริ
0: เ
1: ก
0: ขา
1: หน
0: ส
1: ุ
0: ่
1: ่
0: ง
1: ม
0: ให้ใคร
1: บางทีซื้อมาแล้วเก็บใส่ตู้เย็นแล้วผม
0: ข้าม
1: ล
0: ช
1: อง
0: าติ
1: ท
0: ได้
1: าน
0: เลย
1: ด
0: ค
1: ู
0: ่ะพ
1: เ
0: ี
1: นี
0: ่
1: ่ย
0: ส
1: มัน
0: ัน
1: รู้สึกรสมันเปลี่ยนไปหมดรสแบบแปลกๆผมก็ไม่กล้าทาน
0: ค่ะ
1: เอาเดี๋ยวพักกันก่อนนะพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสี่สิบเก้านาทีครับคุณอันครับ
3: ที่ฉันพยายามเช็คอยู่นะคะมีคนแชร์มาเรื่องที่ว่ายายของเด็กอายุ11ที่ขับรถชนพระมรณภาพ11รูปเนี่ยยอมรับสารภาพแล้วว่าสอนเด็กขับรถยังไม่คอนเฟิร์มนะคะยังไม่มีสื่อหลักคอนเฟิร์มเรื่องนี้เป็นเพจหนึ่งที่เขียนมาแต่เมื่อวานค่ะเดี๋ยวไม่คอนเฟิร์มเรื่องนี้ค่ะ
2: เท่าที่ผมทราบก็ยายก็ยังปฏิเสธตลอดตาก็ปฏิเสธเหลือแม่เนี่ยไม่เจอสื่อเลยแม่
3: อยู่กับลูกไปอยู่ที่อุบล
2: ตำรวจก็บอกว่ายังไม่สอบแม่เพราะแม่ยังอยู่กับลูกลูกก็ยังช็อกอยู่ที่อะไรที่อุบล
3: ที่อุบล
2: ไปอยู่ที่อุบล
3: โอ้โหคนอีสานเนี่ยก็มีความผูกพันกับพระนะฮะกับพระเจ้ามากพระธุดงค์อะไรอย่างเงี้ยคือลูกขับรถชนคนเสียชีวิต10คนนี่ก็หนักแล้วแล้วเป็นพระเนี่ยมันสลดใจที่สุดนะฮะแค่คนคนหนึ่งก็หนักแล้วนี่10คนแล้วเป็นพระอ่ะฮะเข้าใจได้ว่า
2: ครับ
3: ไม่รู้จะยังไงเลย
2: เอ๊ะวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเรื่องงบประมาณ70นะสื่อเขาบอกโอ้โหวันนี้คุณชาดาไทเศรษฐ์หนึ่งในกรรมธิการอภิปรายแบบนึกว่าเป็นฝ่ายค้านมาอภิปรายนะ

ดาว่าอย่างนี้นะบอกว่าตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาได้ยินนโยบายเรื่องการลดจำนวนข้าราชการมาโดยตลอดแต่ในทางปฏิบัติกลับมีการขยายตัวของตำแหน่งและภาระ

0: การขยายตัวในตำแหน่งของส่วนราชการต่างๆเกิดขึ้นมากมายอาทิในกระทรวงมหาดไทยเข้าใจยกตัวอย่างเลยนะราชการส่วนภูมิภาคมีตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือว่าที่เป็นตำแหน่งบริหารต้นมากถึงจังหวัดละ4คน
1: รองผู้ว่าใช่ไหมคะ
0: รองผู้ว่าเฉพาะ
1: ใช่
0: รองผู้
1: เย
0: ว่
1: อะ
0: า
1: จริงๆเยอะ
0: มากถึงจังหวัดละ4คนในส่วนกลางตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงหรือว่าบริหารสูงมากเกินความจำเป็นรวมถึงข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีการกำหนดกรอบเพิ่มตำแหน่งระดับสูงมากเกินความจำเป็นและทำให้ภาครัฐต้องแบกรับเงินค่าตอบแทนสำหรับข้าราชการระดับสูงที่ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดในขณะที่ตำแหน่งจำนวนมากของข้าราชการระดับปฏิบัติถูกนำไปแลกให้หน่วยงานของตนเพื่อให้มีข้าราชการระดับสูงสะท้อนปัญหาโครงสร้างกำลังคนที่ไม่สมดุลจนเกิดสภาพมีแต่คนสั่งไม่มีคนทำงานกุชดาบอกว่าปัญหาดังกล่าวเป็นขยะที่ซุกอยู่ใต้พรมของระบบราชการไทยและอยากจะเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยงานด้านการบริหารงานบุคคลของภาครัฐทบทวนการขยายกรอบตำแหน่งบริหารอย่างจริงจังเพราะหากยังปล่อยให้มีการเพิ่มตำแหน่งโดยไม่มีความจำเป็นแต่ยิ่งเพิ่มภาระงบประมาณของประเทศในระยะยาวและกระทบต่อศักยภาพของรัฐในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาประเทศนอกจากนี้นายชาดายังเสนอให้ภาครัฐเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรภาครัฐอาทิการผลักดันการใช้รถไฟฟ้าในหน่วยงานราชการเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM2.5 การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนอาคารราชการเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานรวมถึงการทบทวนงบประมาณค่าเช่ารถราชการซึ่งปัจจุบันมีวงเงินรวมถึง10,000 ล้านต่อปีเพื่อการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1: ดิฉันได้เห็นด้วยเลยนะเรื่องภาครัฐเนี่ยที่ให้อาคารต่างๆเนี่ยติดโซลาร์เซลล์เพราะว่าพวกคุณมาทำงานกันก็คือช่วงกลางวันถูกไหมคะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นการติดแบบที่ไม่ต้องติดแบตเตอรี่เลยแค่ใช้กลางวันแค่นี้ก็คุ้มแล้วอะค่ะควรลงทุนเรื่องเนี้ย200,000 ล้านเนี่ยเอาไปลงทุนเรื่องเนี้ยค่ะยังคิดว่าคุ้มที่สุดคุ้มกับงบประมาณของเราด้วยค่ะแบ่งส่วนหนึ่งเลยไปติดตั้งอีกก็แหละถ้าไปทุจริตคอร์รัปชันกันเดี๋ยวก็เสียแล้วก็ไม่ได้ใช้อีกค่ะพี่ไพศาลบ้านเราติดแสนกว่าบาท
0: เป็นแพงนะ
1: เนี่ยติดแสนกว่าบาทเนี่ยกลางวันเนี่ยค่ะเปิดแอร์ได้200,000ก็แล้วกันมีแบตเตอรี่นิดนึงเปิดแอร์ได้2-3 ตัวสบายเลยครับพี่ไพศาลตัวใหญ
0: ่
1: ๆเราก็ไม่รู้ว่าพอเป็นราชการแล้วเนี่ยจาก200,000จะเป็นเท่าไหร
0: ่
1: สมมุติว่าเพิ่มขึ้นเท่าตัวแล้วยังคุณภาพต่ำกว่า200,000ที่เราติดอีก
0: ครับ
1: หนักกว่าเดิมอีกไม่กล้าแนะนำ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แต่วันนี้เห็นทางคุณอะไรนะคุณปกรณ์นิมพันธ์ก็มีการประชุมอะไรที่เกี่ยวข้องกับกพ.แล้วก็มีสั่งการเรื่องการ early retire อะไรต่างๆอยู่ผมเห็นแวบๆอยู่นะคุณ
1: ให้จัดการเรื่อง early retire ให้จบภายในปี2ภายในปีงบประมาณ2570ค่ะก็คือตอนนี้ทุกคนเดือดร้อนหมดอ่ะพี่ไพศาลเรื่องของเงินมันเรื่องเงินเนี่ยที่มันเอาไปใช้ในหน่วยราชการทั้ง 70% เงินเดือนสวัสดิการเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญทั้งหมดเนี่ยพวกเราเสียภาษีกันได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่ 70% ของงบประมาณเอาไปให้ข้าราชการเขาใช้งบลงทุน 20% อีก 20%
0: กฎหมายบังคับ
1: ใช้นี่ใช่ค่ะ
0: กฎหมายบังคับ
1: อีก 20%
0: ให้งบใช้หนี้งบลงทุนต้องไม่น้อยกว่า 20% เนี่ยกฎหมายบังคับ
1: แล้วก็ใช้หนี้ก็บังคับค่ะ
0: แล้วก็บังคับให้ใช้หนี้ด้วย
1: ใช้หนี้ก็บังคับคือถ้าไม่บังคับว่าต้องเจียดงบลงทุนกับใช้หนี้เนี่ย
0: ก็ยิ่งจะเบียดบุคลากรเบียดไปหมดไอ้ไงใช้จ่ายประจำ
1: วันนี้เนี่ยก็ทุกคนก็จะกลัวเหมือนเมื่อเช้านี้ที่เราคุยกันค่ะว่าคุณกรจติกาวณิชก็บอกว่าถ้าเกิดว่าไม่พยายามลดรายจ่ายและหารายได้เพิ่มเนี่ยภายใน 2-3 ปีเราจะเกิดวิกฤตแน่นอนเพราะระบบราชการเราดูดเอาเงินไปหมดเลยล่าสุดก็คือว่า

0: คุณประกรณ์เนี่ยอาจารย์คุณประกรณ์ดินประพันธ์นะคะท่านรองนายกสั่งให้กอพอเร่งทำเรื่องของ Early Retire ข้าราชการให้เสร็จในงบปี70พร้อมศึกษาการใช้ประกันสุขภาพแทนสวัสดิการเพราะสวัสดิการทุกวันนี้ใช้กันเยอะมากแล้วมันก็ดึงเอางบประมาณทุกสิ่งทุกอย่างไปใช้ตรงนั้นใช่ไหมคะว่ากันว่านอกจากว่าเปิดโอกาสให้ไปใช้ไม่ต้องเบิกตรงแล้วเนี่ยพอสำรองจ่ายก็จ่ายมากขึ้นและอีกตัวหนึ่งนะคะพี่ไพศาลวันนี้มีท่านผู้ชมแจ้งมาพี่ไพศาลทราบใช่ไหมคะว่าเราสิทธิ์บัตรทองเนี่ยเราสามารถไปลงทะเบียนเป็นผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองที่ร้านขายยาใกล้บ้านเราที่เขามีเภสัชกรประจำอะค่ะและถ้าพี่ไพศาลรู้สึกว่าคัดจมูกต้องการอะไรนะคะต้องการยาแก้แพ้
1: ปุ่นจมูกอะไรเงี้ยนะฮะ
0: ค่ะรวมถึงเบาหวานความดันอะไรเงี้ยที่ใช้ยาประจำอะไปเอาที่นั่นได้ค่ะพี่ไพศาลเขาพยายามลดภาระจากการไปโรงพยาบาลก็ปรากฏว่ามีแฟนรายการส่งมาว่ามีผู้ป่วยปลอมไปอยู่ตามร้านขายยาแบบนี้จำนวนมาก
1: ไปเบิกยาไปเบิกยามาขายกันนะ
0: แน่นอนไปเบิกยามาขายกันก็คุณประกรณ์นิพพานบอกว่ามีการโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลแจ้งผลประกอบผลประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนแจ้งต่อที่ประชุมว่ามาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดหรือว่า early retirement สำหรับข้าราชการได้มอบหมายให้กพ.เร่งดำเนินการให้มีผลในงบประมาณปี70นี้ค่ะส่วนเรื่องสวัสดิการขอให้กพ.ร่วมกับกรมบัญชีการแล้วก็คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยไปศึกษาวิธีการนำระบบประกันสุขภาพมาใช้ทดแทนระบบปัจจุบันทุกวันนี้เนี่ยแม้กระทั่งบริษัทใหญ่ๆที่เขาดูจะโอเคมากๆค่ะเขายังไม่ให้จ่ายทุกบาททุกสตางค์เลยนะพี่ไพศาลเขายังใช้ประกันกันเลยแล้วข้าราชการเป็นใครทำไมกล้าจ่ายขนาดนั้น
1: ม
0: ัน
1: จะมีลิมิตใช่ไหมจะมีลิมิตเยอะ
0: วันนี้อ่านดูข้อมูลเรื่องของประกันสุขภาพในไทยเองก็น่าห่วงพอสมควรนะฮะเพราะว่าเขาแก้มาไอ้เรื่องที่ว่าให้ร่วมมีส่วนจ่ายอะโคเปย์อะนะคะอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่มันก็มีแบบประกันหลายๆแบบที่ทำให้ประกันขาดทุนและค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลก็มากขึ้นแล้วคนก็ใช้กันฟุ่มเฟือยมากขึ้นเขาจะต้องหาทางหามาตรการในการเข้าไปอุดช่องว่างตรงนี้ค่ะไม่งั้นมันจะล้มทั้งระบบค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันอีกรอบนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีนะครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
0: ค่ะคุณทรง

0: ชัยนกขมิ้นเนี่ยเบ็ดเสร็จก็คือ9 ปีแล้วนะพี่ไพศาลรับโทษต่อจาก
1: คือตัด
0: CCTV
1: สินไป2 คดีแล้วใช่ไหม
0: ต่อจาก CCTV ค่ะก็สองคดี
1: คร
0: ก
1: ั
0: ็
1: บ
0: คือเป็น CCTV คด
1: ส
0: ี
1: ี่
0: แรก
1: แสดงว่าสี่
0: แล้วก็ตามด้วยเสากินรีเนี่ยค่ะ
1: เพราะว่
0: ห
1: า
0: ้า
1: คดี
0: กับ
1: ล่า
0: สี
1: ส
0: ุ่
1: ด
0: ก็
1: นี
0: เ
1: ่
0: ป็นเก้าเป็นเก้า
1: ใช่ยังไม่จ
0: ค่
1: บ
0: ะ
1: ใช่ไหมยังจะมีอื่นๆอีกใช่ไหมที่จะ
0: ย
1: ต
0: ัง
1: าม
0: จะ
1: ม
0: มี
1: า
0: เสาอีกรอบหนึ่งค่ะ
1: โอ้ก็เจอเสาหลายลอกนะเสาไฟนะ
0: ก็ยังมีรถด้วยนะคะรถ39 ล้านนะ39.9 ล้านค่ะ
1: ครับ
0: อือ
1: ก็วันนี้คุณพาวุฒินะพงวิทยาพานุคุณป้อมพาวุฒิเนี่ยนะก็ไปเข้าพบ DSI หลังจากเลื่อนนัดมา1 ครั้งนะชี้แจงปมรับโอนเงิน28 ล้านบาทโยงคดี Forex ก็บอกว่าเตรียมเอกสารครบพร้อมชี้แจงทุกประเด็นเชื่อว่าโปร่งใสไม่มีอะไรปิดบังไม่ใช่ผู้ร้ายเป็นเพียงพยานผู้บริสุทธิ์ชี้คนมองจังหวะพอดีเปิดโปง Thailand AI Passport นะฮะแต่ทั้งหมดเนี่ยต้องถือว่าเป็นเรื่องบุคคลนะเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนบุคคลไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องตำแหน่งแห่งคนหรือว่าการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอะไรใดๆทั้งสิ้นใช้เวลา4 ชั่วโมง 10 นาทีในการเข้าชี้แจงแล้วก็มาเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าวันนี้ได้นำข้อมูลเข้ามาให้ DSI ก็มีการชี้แจงหลายอย่างโดยเพราะเกี่ยวกับเงิน28 ล้านที่เข้ามาในบัญชียืนยันว่ามีที่มาที่ไปทั้งหมดไม่ได้มาจากสิ่งผิดกฎหมายอย่างไรก็ตามการเข้าพบครั้งนี้ถือเป็นการเริ่มต้นกรอบการสอบถามที่กว้างขึ้นคำถามบางส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นที่ตนเองไม่ทราบข้อมูลจึงจำเป็นต้องกลับไปเตรียมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อมาชี้แจงอีกครั้งในภายหลังโดยย้ำว่าตัวเลขเงิน28 ล้านไม่ได้มาจากการกระทำผิดกฎหมายแต่รูปแบบการได้มายังไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะอยู่ในสำนวนส่วนการเทรดที่ผ่านมาตนเองเทรดมาประมาณ 1-2 ปีมีบางช่วงที่เทรดมากเทรดน้อยและสุดท้ายตนเองเป็นหนึ่งในผู้ที่เจ๊งหรือขาดทุนไม่ได้มีผลกำไรจากการเทรดเลยส่วนกรณีที่ปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นและถูกเชื่อมโยงกับกลุ่มบริษัทในผังที่ DSI แถลงเนี่ยคุณภาวุฒิยอมรับเกี่ยวข้องกับบริษัทบางแห่งแต่ปัจจุบันไม่ได้เป็นผู้บริหารแล้วและบางบริษัทที่ถูกกล่าวอ้างตนเองก็ไม่รู้จักเลยจำเป็นต้องกลับไปตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียดส่วนประเด็นการเดินทางไปเที่ยวฝรั่งเศสก็ชี้แจงว่าเป็นการไปแลกของรางวัลจากแต้มสะสมจากการเทรดกับโบรกเกอร์โดยมีทีมงานโบรกเกอร์และผู้เทรดคนอื่นๆร่วมเดินทางไปซึ่งเขาก็แลกรางวัลด้วยเช่นกันไม่ได้เป็นการไปกับบุคคลใดเป็นพิเศษนะคร่าวๆก็ว่าอย่างนั้น
0: อันนี้เขาแถลงให้เราฟังใช่ไหมคะ
1: เขาให้สัมภาษณ์สื่อหลังจากเสร็จแล้ว
0: เราแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเป็นคดีแล้วหรือยังนะพี่ไพศาล
1: ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา
0: อ้าวทำเขาเสียชื่อเสียเสียงไปยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาสักทีเหรอ
1: ไม่ทราบ
0: อ้าว
1: ก็คดีเนี้ยเขาก็คนเขาก็พูดอย่างนี้เหมือนกันว่าไอ้คนที่ไปยึดทรัพย์อะไรไม่เปิดสักชื่อแต่ว่าไปยึดของยึดอะไรมาตั้งเยอะแยะยึดเงินยึดอะไรแต่ไม่เปิดชื่อสักคนเลยไอ้คนเหล่านั้นมันต้องเป็นผู้ต้องหาแล้วถึงไปยึดได
0: ้ค่ะ
1: แต่เนี่ยเขายังไม่ได้ยึดเลย
0: ไม่ยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาอะไรเลย
1: ไม่แจ้งข้อกล่าวหาเลยทั้งคุณพาวุฒิคุณป้อมพาวุฒิแล้วก็คุณอะไรนะดารา
0: ฟิล์ม
1: คุณฟิล์มรัฐภูมิอ่ะ
0: ค่ะ
1: เ
0: ออโอ้เสียชื่อเสียเสียงหมดเลยยังไม่มีคดีอะไรเลยนะคะ
1: ก็ถ้าแจ้งข้อกล่าวหาก็โอเคก็จะรู
0: ้
1: ถ้าไม่แจ้งแล้วโอ้โอละพ่อเลย
0: เอ้เมื่อกี้สงชัยนกขมิ้นเขาอยู่ที่บางพลีใช่ไหมคะ
1: มันอยู่บางพลีน้อยใช่ไหม
0: มันมีบางพลีใหญ่กับบางพลีธรรมดาพี่เหรอคะมีบางพลีน้อยด้วยเหรอคะ
1: มีบางพลีน้อยบางพลีใหญ
0: ่โอ้
1: ค่ะ
0: คลังสารสนเทศรัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เผยแพร่ข้อมูล10 อบต.ที่รายได้รวมมากที่สุดของปี68

0: สะท้อนศักยภาพในการจัดเก็บรายได้และการบริหารจัดการระดับพื้นที่นะคะ 1. อบต.บางพลีใหญ่สมุทรปราการรายได้รวม 1,123 ล้านค่ะ
1: ครับ
0: สมควรจ่ายค่าไฟนะคะอบต.บางฉลงสมุทรปราการเช่นเดียวกัน731ล้านมาบยางพรระยอง769ล้านบางเสาธงสมุทรปราการ767ล้านคลองบางปรากฏสมุทรปราการ636ล้านราชาเทวะสมุทรปราการเช่นเดียวกัน595ล้านคลองสามปทุม588บางปลาสมุทรปราการ480เชิงทะเลภูเก็ต600อ่ะ467หนองปรือสมุทรปราการ412 10อันดับเนี่ยมีสมุทรปราการซะ7อันดับค่ะมีรายได้รวมทั้งหมดถึง 4,807 ล้านบาท
1: ครับ
0: ไม่ธรรมดา
1: ตกลงไม่มีบางพลีน้อยนะอ
0: ำ
1: เภ
0: อ
1: บางพลีเมียมีแต่ตำบลบางพลีใหญ
0: ่
1: ที่มีหลวงพ่อโตนแล้วก็มีอำเภอบางแก้วบางปลาบางฉลงราชาตำบลราชาเทวะแล้วก็ตำบลหนองปลือ
0: ค่ะ
1: 6ตำบลด้วยกันในอำเภอบางพลี
0: ค่ะแต่มันมีเรื่องรัฐจัดสรรร
1: ั
0: ฐจัดสรรแล้วก็เงินอุดหนุนด้วยนะคะรัฐจัดสรรและเงินอุดหนุนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มีเรื่องจัดเก็บเองด้วยจัดเก็บเองจริงๆบางมาบยางพรที่ระยองเนี่ยที่ระยองเนี่ยจัดเก็บได้สูงสุดค่ะในบรรดา10อันดับเนี่ยมาบยางพรได้ทั้ง395ล้านบางพลีใหญ่เนี่ยได
1: ้
0: แค่348ล้านเอง
1: ทำมามาบเนี่ยหมายถึงมันต้องมีแอ่งน้ำใหญ่ใช่ไหม
0: ค่ะมาบยางพรมาบประชันอะไรพวกนี้
1: มาบประชันมาบทำมาบเนี่ย
0: เขาเรียกอ่างเป็นอ่าง
1: คล้ายๆมันจะต้องมีอ่างมี
0: อ่างเก็บน้ำ
1: มีทะเลสาบย่อมๆอะไรอยู
0: ่ค่ะไอ้ที่ว่าได้รายได้มากที่สุด1,123ล้านเนี่ยรัฐจัดสรรให้ถึง562ล้านนะคะพี่เพศานจัดเก็บเองอ่ะได้348ล้านไม่ใช่เยอะที่สุดค่ะบางฉลงรัฐจัดสรรให้248ล้านจัดเก็บเองอ่ะ378ล้านได้มากกว่าบางปีใหญ่อีกแต่มากที่สุดที่จัดเก็บเองอ่ะคือระยองค่ะมาบยางพร
1: ครับ
0: ดิฉันว่ามันต้องดูประสิทธิภาพในการจัดเก็บนะจะเจ๋งไอ้รับมอบไปไม่เท่าไหร่อ่ะค่ะค่ะ
1: เอ้วันนี้นายกตอบคำถามสื่อด้วยนะจากกรณีที่ผลสำรวจของโพก็จะมีนิด้าโพใช่ไหมสะท้อนว่าคะแนนความนิยมของรัฐบาลและตัวคุณอนุทินเนี่ยลดลงอนุทินบอกว่าโพก็เหมือนกระจกส่องตัวเองต้องขอบคุณผู้จัดทำและผู้ให้ข้อมูลซึ่งแสดงว่าต้องมีปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะคะแนนที่ลดลงจาก 26% เหลือ 21% แสดงว่ามีสิ่งผิดปกติ something wrong แน่นอนยอมรับว่าอาจเป็นเพราะการสื่อสารผลงานที่ไม่ชัดเจนไม่เต็มที่หรือคิดว่าประชาชนไม่ถือสาหาความทำให้ส่วนดีๆไม่ได้รับการสื่อสารออกไปคือนักการเมืองจะต้องโทษเรื่องการสื่อสารตลอดนะเวลาที่คะแนนนิยมตกหรือว่ามีความรู้สึกว่าเรามีผลงานตั้งเยอะแยะทำไมจู่โจมตีว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องร้ายอย่างนี้จะโทษเรื่องการสื่อสารนี่คุณอาทิตย์ก็มาแนวเดียวกันเลยนะยอมรับว่าอาจเป็นเพราะการสื่อสารนะจึงได้ตำหนิไปหลายคนแล้วพร้อมยกตัวอย่างผลงานเชิงบวกที่ไม่ได้สื่อสารอาทิ GDP ที่เติบโตขึ้นการลงทุนจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นตลาดหุ้นที่กลับมามีเสถียรภาพเหนือ 1,600 จุดได้การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศที่สูงขึ้นและการได้รับความสนับสนุนให้เข้าสู่ OECD หลายประเทศคุณที่ยืนยันว่าได้พบปะกับเอกอัครราชทูตและผู้จัดการใหญ่ World Economic Forum วันนี้มาที่ดำเนียบซึ่งต่างแสดงความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยและมองเห็นอนาคตที่สดใสในการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาคและของโลกดังนั้นจะต้องพยายามขจัดสิ่งชั่วร้ายที่เป็นภาระและดึงประเทศถอยหลังพร้อมเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการปรับกลยุทธ์การสื่อสารกับ

0: ประชาชนโดยยอมรับว่าขณะนี้ยังสื่อสารได้ไม่ดีพอและได้เรียกคณะรัฐมนตรีมาประชุมในช่วงเย็นวันนี้เพื่อย้ำเตือนเรื่องการสื่อสารและการแถลงผลงานเพราะหากยังเป็นรัฐมนตรีโลกลืมนายกรัฐมนตรีก็จะลืมด้วยเช่นกันซึ่งการประเมินการทำงานของคณะรัฐมนตรีที่ทำงานมาเพียง2เดือนนี้จะยึดหลักผลงานความสามารถและความทุ่มเทพร้อมชี้ว่ารัฐมนตรีในพรรคภูมิใจไทยทุกคนทำงานอย่างเต็มที่แต่ยังขาดการสื่อสารที่ออกไปสู่สาธารณะ
1: เจ้าคุณอนุทินได้พูดถึงคะแนนส่วนตัวที่ก็ตกลงเยอะด้วยป่ะคะเมื่อกี้โทษคนอื่นว่าไม่ช่วยกันสื่อสารแล้วคะแนนส่วนตัวก็ตกลงเยอะนะคะพี่เมษา
0: ครับ
1: อันนี้จะให้ใครสื่อสารนะคะ
0: เนี่ยผมก็ไล่ดูว่ามีอะไรสัมภาษณ์หรือเปล่า
1: เรียนว่าอะไรล่ะที่ทำดีแล้วไม่สื่อสารเรื่อง GDP เหรอคะ
0: ครับ
1: เรื่อง GDP ที่เพิ่มขึ้นเรื่องหุ้นที่เพิ่มขึ้นแต่ที่วันนี้เรียนก็ดูทีวีช่องดังๆแล้วนะคะพี่ไพศาลทุกช่องเริ่มข่าวเรื่องของศุลกากรฮ่องกงตรวจยึดกัญชาแห้ง23กิโล
0: อีกรอบแล้วใช่ไหมอีกรอบเลยใช่ไหมนี่คือรอบใหม่ใช่ไหมไม่ใช่ข่าวเก่าเอามารายงานกันซ้ำใช่ไหม
1: พลตรีจตุพัฒน์พิรมแก้วผู้บังคับการกองการต่างประเทศในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยกรณีศุลกากรฮ่องกงตรวจยึดกัญชาแห้ง23กิโลผู้ต้องหา2คนเดินทางจากประเทศไทยอินโดนีเซียตรวจยึดกัญชาคุณภาพสูงจากไทย 3.37 ตันและโปแลนด์ยึดกัญชา 1.2 ตันที่ซ่อนในอิฐลูกรังบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ส่งออกสะท้อนว่าขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติมีการใช้หลายรูปแบบคือแบบนี้บอกเลยนะคะนี่คือข่าวแรกของทีวีช่องดังทุกช่องข่าวแรกจริงๆพี่ไพศาลแล้วจะแก้ยังไงคะ
0: ก็เดี๋ยวตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งให้สอบ
1: เรื่อง
0: น
1: ี้หรือว่าคุณประกรณ์ดี
0: ค่ะเอาคุณพิพัฒน์ก็ได้เอาคุณพิพัฒน์มาลุยเรื่องนี้เลยเพราะคุณวิพัฒน์ถ่ายไปนานจากสื่อ
1: เรียนว่าคุณสุภชัยก็ดีนะฮะแกรู้ที่มาที่ไปแก
0: คุณอะไรนะ
1: คุณพิพัฒน์เอ้ยไม่ใช่ค่ะ
0: ค
1: ุ
0: ณส
1: ุ
0: ภช
1: ั
0: ย
1: การ
0: สมุทรใช่ไหม
1: ใช่คุณสุภชัย
0: คุณสุภชัยไว้คอยกำลาบพวกสื่อพวก
1: คุณสุภชัย
0: คอยไล่ประกาศ
1: แกบอกว่าแกทำกัญชาการแพทย์เนี่ย
0: กัญชา
1: แล้วรับมันมาถึงจุดเนี้ย
0: ใช่ไม่เคยบอกว่าเป็นกัญชาเสรีเลย
1: เป็
0: นก
1: ั
0: ญชาเพื่อการแพทย
1: ์ค่ะก็พูดไปเถอะเรื่องประชาสัมพันธ์ไม่ดีอะไรก็พูดไปเถอะพูดได้นั้นแหละแต่ว่าท่านก็รู้อยู่แก่ใจแหละว่าในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยมันติดกันไม่มิดหรอกค่ะเนื่องมาจากว่ามันไม่ใช่สื่ออย่างพวกเราเท่านั้นนะพี่เพชรนะถึงสื่อหลักไม่พูดเนี่ยแต่ว่าเพจต่างๆไปไกลมากแล้วค่ะหนักกว่าอีกพี่สารเห็นที่เขาเอาภาพข้าราชการส่วนท้องถิ่นปลัดเทศบาลอะไรที่สระบุรีมาโชว์ออกเพจหนึ่งไหมคะ
0: ที่เรียกรับเงินน่ะเหรอ
1: ครูกล่าวหาว่าเรียกรับเงิน
0: ป.สามใช่ไหม
1: แต่มากแต่ที่มากมากก็คือว่ารวยอ่ะรวยมากมากมากมากมากเลยอะค่ะ
0: ออกปลัดคนเนี้ยนะ
1: รวยมาก
0: ม
1: ีบ้านหลังใหญ่แล้วใครก็แล้วแต่ที่เวลาเขาอยู่ดีอยู่เฉยแล้วเขาทำหน้าอย่างเงี้ยพี่สายว่าเขากำลังให้เราดูอะไรอะ
0: ดูแหวนดูแหวนดูนาฬิกา
1: ดีไหมเขาใส่นาฬิกาเรือนเป็นล้านนะอะไรแบบเนี้ยเออใช่ค่ะ
0: ครับ
1: อะไรแบบเนี้ยที่มันเป็นความจริงที่ปิดไม่ได้แล้วไม่ได้ทำอะไรอ่ะ
0: ไม่รู้จักถ่อมตัวแบบคุณอนุทินบ้างเลยคุณอนุทินเขาถ่อมเขารวยเขาแจ้งทรัพย์สินทั้ง 4,000 ล้านเขาเห็นให้สัมภาษณ์สื่อบอกว่าไปเดินอะไรนะงานโรดท็อปอ่ะ
1: ไปทั้ง 6-7 ครั้งร้องเพลงฟรีด้วย
0: แล้วก
1: ็วันนั้นน่ะ
0: ซื้ออะไรนะไอ้ชายงชายเย็นแก้วแบ่งกันทานกับภรรยา
1: ไม่ใช่หรอกกลัวเป็นเบาหวานกินมากไม่ได้
0: บอก

0: พอมีไอ้ไทยช่วยไทยเลยซื้อได้2แก้ว
1: ไม่ได้ประหยัดหรอกกินมากกว่านี้ไม่ได้ละ
0: ครับแล้วมีคนก็แซวบอกว่าเนี่ยประเทศไทยมันเศรษฐกิจถึงได้แย่เงี้ยไอ้คนจนเนี่ยมันควรจะประหยัดไอ้คนมีตังค์นี่มันใช้รีบหาทางใช้เยอะๆอย่าประหยัดเขาเรียกร้องให้คนมีตังค์เนี่ยช่วยเอาเงินออกมาใช้กันหน่อย
1: เขาก็ทำไปอย่างนั้นแหละคุณเห็นเหรอเวลาที่เขาไปนั่งร้านอาหารเขาก็ไม่ได้ถ่ายเห็นขี้เกียจจะเป็นขี้ปากเห็นเหรอเวลาเขาเปิดวายอะขวดละกี่แสน
0: เออแต่คุณทินเขาชอบกินร้านอาหารแบบอร่อยอร่อยริมทางเยอะนะไปนะเห็นมีร้านที่สิงห์ย่านที่ว่าไตรมิตรอะไรว่าไตรมิตรอะไรมันมีอะไรอร่อยนะก๋วยเตี๋ยวอะไรสักอย่าง
1: ไม่ทราบ
0: เป็นร้าน
1: รู้แต่หัวไอ้ปลาดิบข้างหน้านั่นนะคะร้านอะไรนะคะปลาดิบปลาจีน
0: อ๋อหือแซ่
1: จุลีจุลี
0: ปลาดิบที่แบบเขาเฉือนจนบาง
1: ใสๆเลย
0: ลายเห็นดอกลายจาน
1: ตั้งจุลีใช่ไหมคะ
0: ที่โรยงานะต้องโรยงา
1: แล้วก็มีสับปะรด
0: ใช
1: ่แล้วก็ขาโคตายแล้ว
0: เป็นปลาดิบ
1: ถึงขึ้นมา
0: แต้จิ๋วเป็นอาหารแต้จิ๋ว
1: ค
0: ่ะเดี๋ยวพักอีกรอบนึงครับคุณอันเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: ติดมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกาสิบเก้านาทีครับคุณอันฮะ
4: ค่ะกลับมาคุยกันต่อค่ะเมื่อกี้เราคุยอะไรขาดขาดบินบินไปป่ะคะครบถ้วนไหมคะ
3: เออผมนึกไม่ออกเงินว่าขาดอะไรยังไง
4: เรื่องที่ภาพพจน์ของคุณอนุทินเรตติ้งตกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอเคเรื่องรัฐบาลกับรัฐบาลให้ทุกคนเร่งประชาสัมพันธ
3: ์แล้วก็ลูกเทพหรือว่าครม.ในสังกัดภูมิใจไทยทั้งหลายใครไม่มีผลงานนี่ต้องเร่งละ
4: เดี๋ยวนี้ก็เลยแซว
3: ถ้าโลกลืมผมก็จะลืมด้วยนะอย่างเงี้ยตรงนั้น
4: ค่ะเดี๋ยวก็เลยแซวว่าแล้วเรตติ้งส่วนตัวที่ตกอะไรทำยังไง
3: อธิบาย
4: มันไม่ใช่เฉพาะเรตติ้งของรัฐบาลเท่านั้นนะคะมีความดีอยู่บ้างดูตรงนี้ก็แล้วกันนะคะอธิบดีกรมทางหลวงบอกว่าภายในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะจะเปิดใช้มอเตอร์เวย์ M82 ตลอดสายแล้วนะคะบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพระยะทาง25กิโลเมตรการก่อสร้างขึ้นหน้าไปแล้ว 98% เหลืออีก 2% จะเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะ
3: อันนี้คือจ่ายตังค์ใช่ไหมเสียตังค์นะ
4: เปิดให้วิ่งฟรีประมาณ2ปีจนกว่าระบบ O&M O&M คืออะไร Operation and Maintenance ใช่ไหมคะจะติดตั้งแล้วเสร็จใช้เวลา2ปีเลยหรอ O&M เนี่ย O&M นี่ใช้เงินลงทุน 1,037 ล้านวันก่อนเห็นสกู๊ปชิ้นหนึ่งเขาบอกไอ้ O&M เนี่ยเสือนอนกินเลยพี่ไพศาลใครได้ไปไม่จริงใช่ไหมคะ
3: ไม่ทราบเลยแต่ว่าโอเคหูผึ่งกันแรกว่าให้ปีให้ฟรี2ปีโอเคเพราะว่ามันเป็นทางกลับไปเยี่ยมบ้านที่ดำเนินสะดวกของผมได
4: ้ค่ะ
3: ขึ้นข้างบนไปอย่างเดียวเลยไม่ต้องลงข้างล่างครับ
4: ค่ะก็อยู่ระหว่างประเมินข้อเสนอของเอกชนตามสัญญา PPP คาดว่าจะลงนามได้ในปลายปีนี้จากนั้นใช้เวลาติดตั้ง Operation and Maintenance เนี่ย70-712ปีเลยนะแล้วก็จะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบจะเก็บค่าธรรมเนียม

0: ผ่านทางในปี72ค่ะซึ่งแนวเส้นทางจะเชื่อมต่อกับโครงการทางด่วนพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกตะวันตกของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยอย่างไรก็แสดงว่าไปจากบ้านเราเนี่ยไม่ต้องลงมาเลยเราก็แบบเหาะตลอดเลยใช่ไหม
1: อ
0: ภาค
1: น
0: อ
1: ี
0: ี
1: ่
0: ส
1: ไง
0: านจ
1: ไ
0: ะ
1: ป
0: ถึงบ้านแพร่ว
1: สะพานคู่ขนานพระราม9กับพระราม10ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: นั่นไปสะพานนั้นก็ไปเลย
0: ยาวเลยจาก
1: ย
0: บ้
1: า
0: าน
1: ว
0: เรา
1: เลยไม่ต้องลงมาข้างล่างเลย
0: ให้พกเงินอย่างเดียวไม่ต้องพกเงิน
1: ฟรี
0: ว่า
1: สองป
0: ก
1: ี
0: ันว่าฟรี2 ปีไม่เท่าไหร่ค่ะเขาจะเป็นระบบเก็บค่าผ่านทางแบบไร้ไม้กั้นหรือ M-Flow 100%
1: อ๋อคุณก็ต้องไปติดตั้ง M-Flow ด้วย
0: M-Flow 100%และเก็บตาม
1: อ
0: ร
1: ื
0: ะยะทาง
1: ม
0: โดยรถ4 ล้อค่าแรกครับ M-Flow นี่แนะนำเลยนะมันง่ายคุณไม่ต้องลงทะเบียนเลยแต่คุณอย่าลืมก็แล้วกันคุณผ่านไปเลยนะแล้วกลับไปบ้านแล้วก็ขีดคำว่าจ่ายเงิน M-Flow แค่นั้นเองครับพี่ไพศาล
1: อืมเป็นเคสเป็นครั้งไปใช่ไหม
0: ใช่ดิ
1: แต่
0: ท
1: ถ้า
0: ำ
1: ไป
0: แบ
1: ล
0: บ
1: ง
0: เน
1: ที
0: ้
1: ะ
0: ย
1: เบียนก็สะดวกดีนะ
0: ลงทะเบียนก็ได้
1: อ
0: เพราะว่าถ้าลืมมันกี่เท่าตั้ง10 เท่า
1: ใช
0: น
1: ่
0: ะคะโอ้แต่ค่าเข้าแพงมากค่าใช้จ่ายแพงนะคะลองคิดดูนะคะค่าแรกเข้า10 บาทจากนั้นกิโลละ2 บาท
1: อืม
0: 25 โลก็เป็น15 โล 100อะค่ะ
1: มันมี
0: เอ
1: ท
0: ้ย
1: าง
0: ไม่ใ
1: ล
0: ช่
1: ง
0: 5 โล 10 บาท
1: เขาบอกไหมมันมีทางลงที่ไหนบ้างทางขึ้นทาง
0: เด
1: ล
0: ี๋ย
1: ง
0: วน
1: ท
0: ะ
1: ี่
0: ค
1: แบ
0: ะ
1: บถึงไหนบ
0: ม
1: ้าง
0: มีค่ะค่าแรกเข้า10 บาทหลังจากนั้นกิโลละ2 บาทถ้ารถ6 ล้อ16 บาทแล้วก็ค่าคิดเพิ่มกิโลละ3.20 บาทเลยนะถ้ามากกว่า6 ล้อตอนเข้าคิดแค่23 บาทแต่กิโลละ4.60 บาทค่าผ่านทางปรับขึ้นทุก5 ปีปีละ2.5%สำหรับแนวเส้นทางโครงการจุดเริ่มต้นต่อกับทางด่วนพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพตะวันตกบริเวณกม .9 ของพระราม2ใกล้กับทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนโครงสร้างเป็นทางยกระดับขนาด6ช่องจราจรสร้างบนเกาะกลางถนนพระราม2สิ้นสุดที่บ้านแพร์สมุทรสาครด่านเก็บเงินมี6ด่าน1ด่านพันท้ายนรสิงห์2ด่านมหาชัย1 3ด่านมหาชัย2 4ด่านสมุทรสาคร1 5ด่านสมุทรสาคร2และอีกทีหนึ่งก็ลงบ้านแพร์เลยค่ะ
1: อืมลงบ้านแพ้วก็นู่นนะใกล้จะถึงวัดไอ้เกตุมนั่นนะตรงนั้นสุดสิ้นสุดทางวิ่งนะ
0: ถ้าลงตรงนี้แล้วก็เลี้ยวขวาเข้าบ้านแพ้วไปกินกุ้งร้านศรีสุวรรณได้ไหมคะ
1: มันน่าจะมีเส้นที่มันจะทำแล้มให้ลงอีกด้านหนึ่งได้เลยแล้วหมุนกลับมาได้เลย
0: โอเค
1: ควรจะเป็นอย่างนั้น
0: ไม่ต้องโดดลงใช่ไหมคะ
1: ไม่ต้องไปยูเทิร์นกลับไปเลยวุ่นวายบนถนนพระรามสอง
0: ค่ะ
1: แต่น่าจะต้องผมว่าลงไอ้ตรงมันมีอะไรนะสมุทรสาครสองใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรค่ะผิดสักครั้ง2 ครั้งเดี๋ยวก็จำได้ค่ะ
1: สมุทรสาครสองแล้วน่าจะสะดวกกว่าไอ้บ้านแพ้วอาจจะเลยไปแล้วเพราะบ้านแพ้วไอ้มันน่ามันจะเลยมันจะมาเกิดถึงวัดเกตุมอะไรแบบนั้นแผ่น
0: เหมือนนี่ไอ้ที่จะไปอิมแพคเมืองทองเนี่ยลงผิดลงถูกกันตลอดชื่อแบบไอ้ที่คิดว่ามันน่าจะเป็นเมืองทองไม่ได้ชื่อเมืองทองอะค่ะจำไม่ได้แล้วสับสนพอสม
1: มั
0: ค
1: นต้
0: ว
1: อง
0: ร
1: เลยครับข้างในๆนู้นเลยนะใช่ไหม
0: ไม่ใช่ค่ะบนถนนแจ้งวัฒนะนี่แหละชื่อกับสถานที่ไม่ตรงกัน
1: นึกว่าถ้าไปทางด่วนเนี่ยไปทางด่วนนี่ถ้าลงก่อนนี่ต้องมานั่งข้ามแล้วมาวนเข้าไปอีกทีนึงแต่ไปลงนู่นเลยไปลงแต่มันเสียตังค์เพิ่มที่ยังไงเนี่ยนะมันจะมีเสียตังค์เพิ่มอยู่ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะส่วนทางด่วนพระราม3เมื่อกี้ที่เล่าอะค่ะนั่นก็คืบหน้าไปแล้ว 94.83% นะคะตั้งเป้าว่าปลายปี69จะทดลองวิ่งฟรีเช่นเดียวกันว้าวเพราะ
1: พร
0: ฉ
1: ะ
0: ะ
1: ร
0: นั้
1: าม
0: นว
1: ส
0: ิ่ง
1: าม
0: ฟรียาวเลยค่ะ
1: ทางไหนพระรามสาม
0: พระราม3ดาวคะนองวงแหวนกรุงเทพตะวันตก18.7 กิโล
1: อื
0: พระราม3
1: ม
0: เดี๋ยวไปลองดิฉันก็ไม่ชำนาญพี่สารเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวขอไปลองก่อน
1: อ๋อไปขึ้นแต่ไปขึ้นกับวงแหวนได้ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ไปมันจบกับวงแหวนได้
0: ก็นี่แหละวงแหวนจากบ้านเราเนี่ยแหละพี่ไพศาลคะละเลาะไปเลยค่ะไปจนถึงบ้านพี่ไพศาลเลยแต่ดิฉันไม่ขึ้นหรอกดิฉันไม่ชอบบางทีมันขับเร็วขับยาวเวียนหัวดิฉันชอบแบบหยุดบ้างอะแวะปั๊มแวะอะไรไปเรื่อยค่ะบางท
1: แ
0: ี
1: ต่ผมเคยนะผมออกจากบ้านปั๊บผมก็ออกไปนู่นเลยไปทางบางนาเลยแล้วก็

0: ไปเข้าวงแหวนอุตสาหกรรมอะไรก็เนี่ยแล้วก็วนแล้วก็ออกอีกทีก็ไปนู่นเลยไปออกไอ้ตรงแถวๆกาญจนาภิเษก
1: ค่ะ
0: ที่จะไปมหาชัยนู่นเลย
1: คือบางทีขับรถบนทางด่วนพวกนี้ใช้ความเร็วสูงแล้วก็ขับกันน่ากลัวบางทีเห็นว่าลงมาข้างล่างรถติดๆมันก็ดีได้ผ่อนคลายบ้างไม่งั้นเครียดตามกันเหนื่อยมากค่ะ
0: ครับ
1: โอเคก็คิดต่างนะฮะบางทีรถติดก็ชอบอ่ะช้าๆบ้าง
0: เอ๊ะวันนี้โฆษกปปส.นะคุณอารีรักเงินบำรุงซึ่งเป็นรองเลขาด้วยนะ
1: ค่ะ
0: บอกว่ามีความคืบหน้าการสืบสวนขยายผลกรณีแอร์สาวรับหิ้วกระเป๋าช้างซุกซ่อนเฮโรอีนก่อนถูกทางการออสเตรเลียจับกุมเนี่ยโดยบอกว่าทางด้านนู้นนะทางด้านคือทางฝ่ายไทยนี่ก็ตำรวจเข้าไปจับอะไรได้เยอะแยะหมดนะแต่ว่าทางฝั่งออสเตรเลียนะฮะคุณอารีพักเนี่ยบอกว่าคนที่อยู่เบื้องหลังการใช้ Facebook Roadเชื่อว่าเป็นได้ทั้งคนไทยและคนต่างชาติ ซึ่งก็หมายถึงว่าคนออสเตรเลียก็ยังไม่ปักใจว่าจะเป็นคนสัญชาติใดแน่เพราะว่าลักษณะเป็นเพจอวตารซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสแกมเมอร์ก็เป็นไปได้จึงต้องขยายความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีไม่ว่าจะเป็น DSI หรือตำรวจหรือกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะฮะแต่ว่าที่แน่ๆแล้วก็คือว่าคนชื่อเดียที่จะมารับยาเสพติดที่ออสเตรเลียกับทางแอร์มีนาเนี่ยตรวจสอบทราบแล้วว่าเป็นคนไทยนะยืนยันแล้วตรวจสอบชัดเจนแล้วว่าเป็นคนไทยนะสำหรับคนชื่อเดียนะที่จะมารับอันนี้เป็นข้อมูลจากทางนะพบว่ามีนางเดียหรือเดียเนี่ยเป็นคนไทยเชื่อว่าเป็นแค่หนึ่งในผู้รับเพราะสืบจากการส่งของไปยังประเทศออสเตรเลียพบว่ามีหลายครั้งที่ปลายทางผู้รับพัสดุปรากฏชื่อเดียพำนักอยู่ประเทศออสเตรเลียเป็นเวลา10กว่าปีแล้วแต่ก็ไม่ชัวร์ว่าได้เป็นพลเมืองชาวออสซี่หรือไม่ตอนนี้กำลังสืบไปถึงต้นตอว่าเครือข่ายใหญ่ในประเทศออสเตรเลียที่เชื่อมโยงกับหญิงที่ชื่อเดียนี่คือใครเพราะคงไม่ได้มีแค่คนไทยคนนี้เท่านั้นคงจะทำกันเป็นขบวนการอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมจากทางโฆษกของปปส.นะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนไหมคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
2: 8-10กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจทุกคำตอบที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามรกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: มหานครรอบทิศมาแล้วนะคะดีเจกุ้ยกวยจะแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
4: ครับดงดงจามรกิจสวภาคครับ
3: เป็นไงกันบ้าง
4: 80กว่าท่านนะครับที่อยู่ใน Facebook แล้วก็ที่รับฟังนะครับทางวิทยุด้วยบางคนก็แค่เข้ามาเม้นนะน่ารักมากอุตส่าห์เข้ามาเม้นแสดงตัวนะครับเป็นกำลังใจให้เรา
3: แล้วก็ไปฟังทางวิทยุ
4: ใช่ผมก็เคยคุ้นชินไงการฟังวิทยุมากกว่าฟังมือถืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ทางไหนก็ได้นะครับนะขอให้อยู่กับคลื่นของเราตลอด24ชั่วโมงมีทั้งข่าวมีทั้งเพลงแต่ชั่วโมงนี้เป็นข่าวก่อน
3: ใช่ก็ฟังเพลงมาทั้งวันแล้วช่วงนี้พักกันสักมาอัปเดตนะคะว่าข่าว

0: บ้านเมืองไปถึงไหนกันยังไงบ้าง
1: นะครับมาเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ10
1: ต่อเนื่องเมื่อสักครู่นะครับที่เล่ากันเอาไว้นะฮะถึงนะคือจริงๆประเด็นที่ทะเลาะกันเนี่ยคงไม่เท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นประเด็นที่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนของนักการเมืองเนาะน่าจะเป็นประเด็นว่ามาแอบอ้างเป็นนักการเมืองเนี่ยอีกฝ่ายนึงก็เป็นช่างภาพของสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งนะครับก็ไปร้องคุณกันจอมพลังนะครับว่าเหมือนกับถูกนักการเมืองคนนี้คุกคาม ปรีเข้ามาหาเรื่องนะลักษณะเหมือนข่มขู่นะก็เลยเกิดเรื่องขึ้นเขาก็เลยไปแจ้งคุณกันจอมพลังให้ช่วยนะครับก็ล่าสุดวันนี้ตั้งโต๊ะแถลงแล้วนะครับคุณกันจอมพลังเนี่ยนะฮะบอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับนี่แหละนะก็ได้ไปแจ้งความไว้แล้วนะครับที่สน.สุทธิสารมีการดำเนินคดีแล้วก็ตั้งคำถามนะครับถึงคู่กรณีนะว่าเอ๊คุณมีอำนาจเหรอมาติดเครื่องหมายรักษาดินแดนบนเครื่องแบบเนี่ยได้รับอนุญาตจากใครมายังไงนะครับแล้วก็ยิ่งใหญ่มาจากไหนนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยเห็นบอกว่าทางคุณกันก็พร้อมจะรับฟังคำชี้แจงนะจากทางฝั่งคู่กรณีขอให้ออกมาพูดเองไม่ต้องให้บุคคลอื่นโทรศัพท์มาเคลียร
0: ์
1: นะครับเพราะเรื่องนี้มันเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วมันตรงไปตรงมาใครทะเลาะกันใครมีเรื่องกันก็อยากให้ออกมาเคลียร์กันเลย
0: คือมันมีเรื่องยาวนานมาตั้งปี68ไงแล้วทั้งเรื่องช่วยเข้าไปด้วยในคอนโดนี
1: ้
0: อะไรยังไงคนนี้ก็อ้างว่ารู้จักก็รู้จักกันเมืองอ่ะแต่ช่วยให้มาเข้าให้ทำให้คอนโดนี้ตอนนั้นเกิดแผ่นดินไหวอ่ะก็ได้รับผลกระทบอะไรเงี้ยก็ดีแล้วเสร็จแล้วก็ไปมีเรื่องของการทำงานในที่ติดบุคคลต่างๆเงี้ยเหล่านี้แล้วก็ไปเอาอะไรอ่ะเอาพื้นที่ใต้คอนโดเป็นเปิดสำนักงานของตัวเองเราก็มาใช้ชื่อในเงี้ยว่าตัวเองเป็นคนติดตามเป็นคณะทำงานของนายกเดี๋ยวมาฟังนายกกัน
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
0: นี่แหละบางทีอ่ะโด่งการที่เราบางคนนะบางคนนะบอกบางคนนะเอาแค่มีชื่อปีนานในนามบัตรเป็นแค่ที่ปรึกษาจริงไม่จริงก็ไม่รู้ว่าเนี่ย
1: พวกนักการเมืองใช่ไหมล่ะ
0: พวกนักการเมืองอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องระวังคณะทำงานหรืออะไรเงี้ยแต่วันนี้แหละคนก็ไปถามไงไปถามนายกหนูนะบอกวันนี้คนเนี้ยพูดชื่อเลยนะชื่อนายชนทัศน์ปัทธมะภูวดลที่ไปอ้างตัวเป็นอดีตคณะทำงานแล้วก็ไปทำร้ายผู้สื่อข่าวเนี่ยแล้วนายกก็เลยบอกเมื่อสักครู่มีคนมากระซิบบอกแต่ก็ไม่ได้ให้ความสนใจเพราะมันไม่มีจริงนายชนทัศน์เนี่ยเคยมาเป็นผู้ติดตามผมเมื่อนานมาแล้วนะสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ให้เขามีส่วนร่วมในการทำงานเพราะสไตล์การทำงานไม่สามารถทำงานในรูปแบบของพรรคภูมิใจไทยได้นะนายกบอกว่าเงี้ยเราจึงไม่ได้ให้มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งปี2562ผมเนี่ยไม่สนิทเลยชื่ออะไรก็จำไม่ได้รู้จักเวลาเจอกันตามงานเขาก็เข้ามายกมือไหว้เราก็ต้องรับไหว้แล้วก็ทักทายกันว่าสบายดีไหมอะไรไหมเท่านั้นเองเมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ที่เขาแอบอ้างว่าเป็นอดีตคณะทำงานนายกเนี่ยนะคุณเดลทินก็เลยบอกว่าถ้าเขาไปแอบอ้างแล้วก่อให้เกิดความเสียหายมันก็มีกฎหมายคนที่ได้รับความเสียหายก็ต้องดำเนินคดีกับเขาในนั้นก็คือไม่รับรู้แหละใช่ไหมบอกไม่เคยให้ความสนใจด้วยซ้ำแล้วก็ไม่เคยเรียกมาใช้งานไม่ได้เป็นคณะทำงานเลยเพราะว่าเห็นแล้วว่าคงมาตามอ่ะมาตามแล้วก็เอ้ยก็ดูแล้วอ่ะก็คงไม่ใช่ก็เลยไม่ได้ให้ไม่ให้ทำงานคือไม่ปกป้องแหละก็นี่แหละคนเราเนอะเวลาจะให้ใครทำงานด้วยเนอะก็ดูต้องดูดี
1: ๆ
0: ก็เสียหายมาถึงตัวเองได้
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: อันดับ8วันนี้พาไปดูวัยรุ่นคนนี้นะครับหลอนยาแล้วก็บุกไปพังห้องคุณป้าอายุ66เธอต้องมาร้องสายไหมต้องรอดนะครับวันนี้เพื่อขอความช่วยเหลือนะฮะคือไปแจ้งความเนี่ยนะว่ามีคนบุกมาถึงห้องเนี่ยมาพังห้องเนี่ยจะทำอะไรเขาไม่รู้เนี่ยตำรวจบอกว่าหลักฐานมันไม่ชัดอ่ะแล้วไม่ตามให้เลยนะครับคุณยายเพ็ญนะฮะอายุ65ปีวันนี้มาร้องขอความเป็นธรรมที่สายใหม่ต้องรอดกรณีถูกกลุ่มวัยรุ่นนะครับเมายา

0: ุกเข้ามาในห้องเอามีดฟันประตูนะฮะเข้ามารื้อค้นหาทรัพย์สินอะไรที่มันทอจะเอาได้มันจะเอานะฮะก็ไม่รู้ได้อะไรไปบ้างล่ะเรื่องเนี่ยผ่านมา2เดือนนะครับตำรวจไม่ติดต่ออะไรมาเลยยายบอกว่าไม่เห็นจับอะไรให้ฉันได้เลยนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในโครงการเคหะเอื้ออาทรถนนเพิ่มสินนะครับก็พื้นที่สน.บางเขนใกล้ๆกับสายไหมนี่แหละนะครับคุณยายก็เล่าให้ฟังนะครับว่าวันเกิดเหตุเนี่ยสักประมาณทุ่มหนึ่งอยู่ในห้องกับหลานสาวด้วยนะอายุ18กำลังเป็นวัยรุ่นเลยจู่ๆก็มีวัยรุ่นอีกกลุ่มนึงเนี่ยนะครับผู้ชายเนี่ยบุกขึ้นมาก่อความวุ่นวายพังประตูเข้ามาเอามีดเอาดาบเนี่ยนะครับฟันประตูเข้ามานะโหคุณยายแกเป็นลมไปเลยตอนนั้นอ่ะยายแกเป็นลมไปเลยนะฮะจนกระทั่งแกได้สติแกก็ไปแจ้งความนะครับแกบอกโหเจ็บใจจริงๆเลยอ่ะตอนไปแจ้งความแล้วตำรวจบอกว่าหลักฐานแค่นี้มันไม่ชัดเจนหรอกมันไม่พอหรอกจะไปเอาผิดอะไรเขาได้เหมือนกับให้เราทำใจอ่ะนะครับคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับผู้ก่อตั้งสายใหม่ต้องรอดเนี่ยนะฮะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือแล้วฝากจี้ไปยังตำรวจสน.บางเขนนะครับให้ทำงานติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้นะคุณยายเขารอความเป็นธรรมอยู่2เดือนแล้วอ่ะนะครับอย่างนี้ชาวบ้านจะปลอดภัยได้ยังไง
1: เวลาคนที่โดนคดีเวลาอะไรมันเงียบๆหายก็ต้องไปหาเนาะไปหา
0: ก็ถ้าเป็นกระทุ้งเป็นข่าวเนี่ยเดี๋ยวดูดิวัยเลยนี่ไวเลยไม่รู้ทำไมต้องเป็นอย่างนั้นนะฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: วิ่งมีชาวประมงพื้นบ้านเขาเจอจระเข้อ่ะดงชาวประมงพื้นบ้านที่ออกหาเรือออกเรือหาปลาออกเรือออกปลาเลยออกเรือหาปลาในลำคลองตะกั่วป่าจังหวัดพังงาไปเจอจระเข้โผล่ลอยคอมาเหนือผิวน้ำเลยตกใจมากเลยเขาบอกเขาเจอมาเนี่ยทำให้ชาวประมงเกิดความระแวงไม่กล้าลงน้ำกันเลยนะคะนายอัตพลพลอยศรีขำอายุ41ปีเป็นชาวประมงพื้นบ้านบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยตอนนั้นกำลังแล่นเรือออกหาปลาสังเกตเห็นวัตถุบางอย่างโผล่เหนือผิวน้ำก็เลยย้อนเรือยังย้อนเรือกลับไปดูใกล้ๆนะแล้วก็พบว่าเป็นจระเข้ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะไม่เล็กไม่ใหญ่ลอยตัวอยู่กลางคลองนะคะคาดว่าอาจจะกำลังเฝ้ารอล่าเหยื่อโดยเฉพาะมีฝูงลิงที่อาศัยอยู่บนต้นโกงกลางริมคลองนะคะเนื่องจากเป็นช่วงน้ำทะเลหนุนสูงทำให้ระดับน้ำอยู่ใกล้กิ่งไม้เมื่อจระเข้เห็นเรือแล่นเข้าไปใกล้เนี่ยก็รีบดำน้ำหายไปทันทีเลยหลังจากเหตุการณ์นี้ตัวเองแล้วก็ชาวประมงคนอื่นๆก็เลยรู้สึกไม่ปลอดภัยก็เลยงดออกเรือหาปลาในเวลากลางคืนออกมาหาปลาในช่วงกลางวันแทนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยนายอำเภอตะกั่วป่านายดำรงฉิมทับนะคะบอกว่าหลังจากได้รับรายงานเนี่ยก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่กับชาวบ้านนะคะเพื่อตรวจสอบบริเวณที่พบจระเข้แต่ก็ยังไม่พบตัวนะคะช่วงนี้ก็เลยบอกว่าขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ให้เพิ่มความระมัดระวังถ้าเห็นจระเข้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยขอให้แจ้งรีบแจ้งมายังที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่าหรือแจ้งมายังนายอำเภอโดยตรงเลยเพื่อจะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเข้าไปดำเนินการจับหรือว่าผลักดันจระเข้ออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนหรือจระเข้ที่เจอเขาที่แล้วที่ปทุมธานีเขาจับได้ไหมก็ไม่รู้เนาะ
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: วันนี้มีทัวร์ผู้แสวงบุญนะครับนะจะไปที่ซาอุดิอาระเบียนะพี่โดนลอยแพนะครับก็ความคืบหน้านะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวนะครับจับกลุ่มนายมูฮัมหมัดฮาซือรันมามุอายุ49ปีที่สวนภูมินะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะหลังจากที่มีกลุ่มผู้แสวงบุญนะครับรวมตัวกัน150คนบอกว่าถูกนายคนเนี้ยนะเอาเงินไปแล้วอ่ะนะครับจะไปแสวงบุญกันน่ะโอ้โหพกบุญไปเต็มเปี่ยมเลยนะครับปรากฏว่าถูกทิ้งอยู่ที่สุวรรณภูมิ150คนนะฮะโอ้โหนะก็ตำรวจเลยสืบแล้วก็ตามจับมาได้นะครับมูฮัมหมัดฮาซือรันเนี่ยให้การรับสารภาพครับว่าตัวเองเนี่ยนะฮะเป็นคนตั้งกลุ่มขึ้นมาชื่อกลุ่มว่าดีอันอามันนะฮะเป็นประธานทำหน้าที่เป็นคนขายกรุ๊ปทัวร์ดังกล่าวด้วยจำนวน11วัน

0: ระหว่าง3ถึง13กรกฎาคมซึ่งที่มีคนมากับเขาเยอะเนี่ยเขาบอกว่าเขาตั้งราคาให้มันถูกกว่าความเป็นจริงอย่างเช่นกลุ่มอื่นอาจจะ 200,000 เขาอาจจะคิดแค่ 150,000 120,000
1: ก็ถูกกว่าเยอะไง
0: เออเป็นการจูงใจนะครับคนเห็นก็เฮ้ย11วันราคานี้ถูกกว่าที่อื่นเอ้าเอาสิโอนนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นคน
1: โอนไวมั้ย
0: โอนไวเลยพี่ก็150คนในหลงเชื่อกันหมดเลยชวนกันปากต่อปากนะคร
1: ับ คณะใหญ่นะ110คนอ่ะ
0: เป็นคณะแสวงบุญที่นราธิวาสหลงเชื่อครับเออนะก็เขาบอกว่าชาวบ้านที่ถูกลอยแพในครั้งนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะไปลงบันทึกประจำวันไว้ได้นะเดี๋ยวตำรวจจะพยายามติดตามเงินเนี่ยนะฮะกลับคืนมาให้โอ้โหนะครับก็เขาบอกชาวบ้านส่วนใหญ่ก็อยู่เนี่ยนะฮะสุไหงปลาดีบาเจาะตากใบหรือเสาะเจาะไอล้อระแงะยี่งอศรีสาครแทบจะทุกจังหวัดเลยพี่ของนราธิวาสนะฮะไม่รู้ว่าหมอนี่เอาเงินเขาไปไหนหมดแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูความคืบหน้ากันนะฮะ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: จริง
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
1: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
6: หานคร

0: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
1: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
2: เรื่องของการทุจริตการสอบนะคะเข้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรท้องถิ่นเนี่ยนะคะก็มีความคืบหน้าวันนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีกหนึ่งชุดนะคะเป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันครั้งนี้แหละนะคะมีคุณประกรณ์นินประพันธ์ซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและฝ่ายกฎหมายนี่แหละเป็นประธานกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงนะซึ่งท่านนายกบอกว่าคณะกรรมการชุดนี้นะคะคือไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานหรอกแต่ทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นตัวแทนสำนักนายกรัฐมนตรีเพราะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่อุกอาจเหิมเกริมและเป็นที่สนใจของสังคมก็ต้องมีคนคอยกำกับดูแลอยู่ด้านบนแต่ผลการสอบเนี่ยถ้าไปโดนใครก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายนี่เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายมีการจ่ายสินบนและค่าตอบแทนในการดำเนินการต่างๆทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผลคะแนนซึ่งล้วนแล้วแต่จะต้องนำมาเป็นสารตั้งต้นในการสอบสวนส่วนการสอบวินัยเนี่ยก็เป็นอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะเป็นหัวหน้าส่วนราชการนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็มีการลงนามในการแต่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรง5รายชื่อบิ๊ก5รายชื่อแล้วนะก็มีทั้งคุณธีรุตสุภวิบูลผลซึ่งเคยเป็นอดีตเนี่ยแหละอธิบดีกรมปกครองส่วนท้องถิ่นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะคะแล้วก็นายธนนท์พันธ์พีพาสเป็นรองอธิบดีสถ.นายพิชิตทั้งพรมอันนี้ก็ที่ว่าเป็นอดีตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีนางสาวบุรณีแพรโลดนะคะผู้อำนวยการกลุ่มงานสรรหาและเลือกสรรบุคคลส่วนท้องถิ่นและอีกคนทำไมไม่มีชื่อแบบนายปอปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญก็ทั้ง5คนนี้ก็บอกว่าต้องในระหว่างที่มีการสอบสวนทางวินัยเนี่ยก็ต้องให้ขาดจากตำแหน่งเดิมก่อนนะคะก็มีออกมาแล้วนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีก็พูดนะบอกว่าเนี่ยมันตลกดีนะความผิดก็ต้องแยกย่อยเพราะแต่ละความผิดก็จะมีแต่ละหน่วยงานที่จะไปดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินคดีต่อไปก็ดีเหมือนกันอย่างที่ผมเคยบอกเนี่ยทุกหน่วยงานทำตามขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของเขาคู่ขนานกันไปสุดท้ายเนี่ยนะคะข้อมูลทั้งหลายก็ต้องมาบรรจบที่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงซึ่งก็จะทำให้มีข้อมูลที่แน่นขึ้นและทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าไม่มีการวิ่งเต้นหรือช่วยเหลือจะต้องไม่มีการวิ่งเต้นช่วยเหลือสู่เอียกันอย่างแน่นอนเพราะเราใช้แต่ละหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานปราบปรามมาดำเนินคดีก็มีปปช.มีอะไรเข้ามาด้วย
3: เ
2: นาะ
1: มหานครรอบทิศอันดับ4
3: อ้าวแล้วนี่ป้อมตำรวจป้อมนี้ใต้ทางด่วนตรงกสมทเราพี่ที่จากสมทใช่ไหมตรงไปอ่ะตรงไปแล้วก็ถ้าเลี้ยวขวาขึ้นทางด่วนถ้าตรงไปก็ถนนเพชรบุรีตรงบริษัททางด่วน
2: อ
3: ่ะนะครับแล้วเขาจะมีป้อมอยู่ตรงนั้นนะเป็นป้อมตำรวจใหญ่ๆอยู่อ่ะนะแล้วเขาชอบเปิดไฟแดงแบบเร็วๆอ่ะให้เกิดรถทางตรงแบบว่าถ้าเกิดเหลืองปั๊บแล้วใครแบบพุ่งไปเนี่ยนะตำรวจ 4-5 นายจะพุ่งออกมาจากป้อมเลยนะฮะนี้ผมผ่านทุกเย็นนะผมเล่าจากประสบการณ์ตรงนะอันดับแรกเลยเนี่ยแยกนี้ไม่ยอมเปิดไฟเขาดาว
2: ไม่รู้ทำไม
3: นะนี่แต่ขีดไว้ไม่ยอมเปิด
2: ให้เหลืองแล้วก็แดงกันเลย
3: ก็ไม่รู้
2: อะไรอย่างนี้ไปเลยหรอไอ้เขียวแล้วก็แดงกันเลยเนี่ยหรอ
3: คือถ้ามีเขาดาวเนี่ยมันก็จะได้ง่ายต่อเราด้วยใช่ไหมเราจะได้รู้ว่าโอเคล่ะคุณจะปล่อยรถแค่นี้เพราะข้างหน้าเป็นทางรถไฟบางทีเขาก็ไม่อยากปล่อยไปเยอะหรือยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าตรงเนี้ยนะพี่ๆป้อมเนี้ยนะของมักกะสันเนี่ยอันเนี้ยก็คนก็จะต่อว่ากันเยอะนะครับเรื่องของการกดไฟอ่ะเหมือนกับเขาจะนั่งกระจกเขาจะใหญ่อย่างนี้เลยนะพี่เขาจะนั่งอยู่ข้างในนะเขาจะนั่งมองนะ
2: เคยเห็นเคยพี่เคยไปส่งรูป
3: ประกอบตอน3-4คนเขาจะยืนตรงประตูนะเขาเริ่มกดเหลืองปั๊บแล้วมีขนาดหลุดออกมาเนี่ยนะคนที่อยู่ประตูก็ออกมาแล้วก็ว่าไม่ได้เพราะว่าคุณถือว่าคุณฝ่ามาจริงนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเหลืองแล้วคุณจอดเลยก็ไม่โดนเราก็รู้เราก็พี่เขาก็ไม่ได้กันแกล้งอะไรแต่เพียงแต่ว่าคุณต้องให้ทันเขาแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะ

ครับมีคนจากสปป.ลาวมาเจอที่แยกนี้แหละนะฮะนี่พี่เห็นป้ายที่ถนนไหมลูกศรที่ถนนเนี่ยบอกตรงก็ได้ถ้าตรงไปเนี่ยขึ้นทางด่วนหรือจะเลี้ยวซ้ายเนี่ยนะฮะก็จะเข้าถนนเพชรบุรีนี่คือเขามาจากทางฝั่ง RCA เขาจะตรงมาถ้าเลี้ยวขวานี่เขาจะมาเอาสปท.เราตรงไปขึ้นทางด่วนถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปเพชรบุรีตำรวจที่ป้อมบอกเลี้ยวซ้ายไม่ได้คุณต้องตรงขึ้นทางด่วนอย่างเดียวเขาบอกเฮ้ยนะเขามาจากสปป.ลาว

0: จ่ายค่าปรับ500บาทขอความเห็นใจนะครับสุดท้ายไม่ได้ใบสั่งหนุ่มสปอลาวนี่ก็ไฟน่าดูเลยเขาสารลดให้แล้วนะยอมมาโวยก็ไม่ได้ใบสั่งพี่ตำรวจเขาสารอารมณ์อร่วยให้แล้วนะเขาก็ทีนี้ตั้งข้อสังเกตแล้วว่าเป็นการตบทรัพย์ทีนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่โตละเพราะว่ามันเขาออกมาร้องแล้วนี่นะก็เดี๋ยวรอดูว่าทางฝ่ายจราจรที่มักกะสันเขาจะว่ายังไงแล้วกันแต่ผมฝากนิดเดียวแล้วกันนะว่าไอ้ไฟเขาดาวอ่ะเปิดแล้วกันจะได้จบๆกันไปนะจะได้ไม่มีข้อคอรหาแบบนี้นะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: เคสกันนะของเขาเจอเรื่องตำรวจมาบอกเลี้ยวไม่ได้แต่อันนี้ความรู้สึกผมนะครับว่าผมแค่อยากให้เขาเปิดไอ้ไฟนับถอยหลังอ่ะครับผม
2: ค่ะจับได้อีกแล้วนะคะสำหรับยาไอซ์นะโอ้ได้เยอะมากเลย83กิโลแล้วก็ยาบ้าอีก 200,000 กว่าเม็ดนะคะกองปราบนะวันนี้ก็ไปจับการลักลอบขนยาเสพติด2รายนะคะก็มีทั้งนายนิธินะอายุ39ปีแล้วก็นายสำเริงอายุ48ปีเป็นของกลางยาบ้า 220,000 เม็ดแล้วก็ยาไอซ์นะ83กิโลกรัมนะคะอันนี้ก็จับได้ที่ริมถนนในมหาวิทยาลัยตำบลพังโคนอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครนะคะแล้วก็อีกคนก็จับได้ที่ริมถนนทางหลวงนะคะตำบลปลุกใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาหลังจากที่ตำรวจกองปราบปรามเนี่ยเขาได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีการลักลอบขนยาเสพติดล็อตใหญ่นะคะเข้าสู่พื้นที่ภาคอีสานตอนบนผ่านทางบึงกาฬมุ่งหน้าสู่สกลนครนะคะตำรวจเขาก็เลยจัดกำลังเฝ้าสังเกตการก็เลยเจอกลุ่มนี้แหละของนายนิติแล้วก็นายสำเริง2คนเนี่ยขับรถตามกันมาเข้าในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬก็เลยส่งสัญญาณให้หยุดรถแล้วก็ขอตรวจสอบก็เลยแต่2คนนี้ก็เร่งเครื่องหนีนะมันไล่ล่ากัน300กว่ากิโลเมตรถึงจะจับได้นะตรวจค้นยาเสพติดก็เจอเลยนะคะ2คนนี้ให้การรับสารภาพบอกว่ารับว่าจ้างจากเอเย่นยาเสพติดรายใหญ่ในที่จังหวัดบึงกาฬให้ขนยาเสพติดของกลางเนี่ยไปส่งให้กับเครือข่ายที่สกลนครต้องการจะหาเงินมาใช้จ่ายเลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็ใช้เที่ยวเตะก็เลยโดนจับกุมไปดำเนินคดีไปอันนี้ไม่ได้ออกมาหรอกเนาะมันเยอะอ่ะ
1: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: อันดับ2นะครับก็เสียชีวิตปริศนานะครับอยู่ที่หาดจอมเทียนที่พัทยานะฮะเป็นช่างบอดี้เพนต์ตามริมหาดอ่ะนะเหมือนกับทำลายสัตว์ทำลายอะไรอย่างเงี้ยก็ปรากฏว่าตำรวจเข้าไปแกะรอยนะครับพบว่าก่อนเสียชีวิตเนี่ยเจอผู้ชายคนหนึ่งนะอยู่กับผู้ตายก็ถือว่าเป็นบุคคลที่น่าสงสัยเห็นบอกนอนตายอ่ะดิ้นตายแบบทุรนทุรายคือไม่ได้ตายแบบปกติด้วยนะครับนี่ฮะตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับมือขวาของผู้ตายเนี่ยนะครับมีสร้อยพระในสภาพขาดตกอยู่หนึ่งเส้นมีมือถือหนึ่งเครื่องตกอยู่ใกล้ๆศพด้วยนะฮะทางสารวัตรสอบสวนนะครับสภ.เมืองพัทยานะครับก็ส่งร่างของผู้ตายไปชันสูตรพลิกศพแล้วก็ไปเปิดกล้องวงจรปิดดูนะฮะเขาบอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยมีผู้ชายรูปร่างท้วมอยู่ในที่เกิดเหตุก่อนที่ผู้ตายจะเสียชีวิตเจ้าหน้าที่กำลังติดตามตัวบุคคลนี้มาอยู่นะฮะขณะที่เพื่อนของผู้ตายเนี่ยนะฮะบอกว่าติดใจสาเหตุมากๆนะผู้ตายไม่ใช่คนดื่มสุราอะไรแบบว่าหนักหนาอะไรขนาดนั้นนะฮะจะบอกว่าเมาจนนอนตายเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะไม่เคยมีโรคประจำตัวด้วยเขาบอกว่าผู้ตายเนี่ยเคยมาบ่นครับพี่กล่วยว่าเหมือนกับต้องหาเงินไปใช้หนี้ไม่งั้นถ้าไม่ได้ใช้หนี้กูก็ตายแทน อะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่รู้ว่าชายคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นเจ้าหนี้มาทวงหนี้โหดหรือเปล่าเล่นเขาถึงตายเลยเหรออ
2: ่ะแล้วศพอ่ะ
0: ก็ส่งไปชันสูตรอยู่ฮะตอนนี้ว่าโดนอะไรเข้าไปนะครับแต่เขาบอกว่าเหมือนมีอาการดิ้นทุรนทุรายก่อนที่จะนอนเสียชีวิต
2: ค่ะ
1: มหานครรอบทิศอันดับ1
2: พ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทของรัฐบาลจะทำไมตอนที่ออกแล้วฝ่ายค้านก็บอกอุ้ยมันผิดมันออกไม่ได้มันนู้นอย่างนี้ก็มีการไปยื่นคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่ารัฐบาลทำผิดหรือเปล่าออกได้ไหมนะคะทางศาลรัฐธรรมนูญก็เลยมีคำ คำสั่งว่าให้รอว่าเดี๋ยววันที่

0: เก้ากรกฎาคมนี้แหละจะ
1: อืม
0: ชี้แจงวินิจฉัยมาแล้วว่าอำนาจในการออกพระราชกำหนดในการกู้เงิน400,000,000,000 บาทเนี่ยนะคะมันถูกต้องไหมนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยคนก็เลยไปถามนักข่าวก็เลยไปถามคุณอนุทินนะว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะชี้ชะตาแล้วนะแล้วถ้าเกิดมันเกิดมีปัญหาขึ้นมาทำไงนะคะนายกอนุทินก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ได้ชี้แจงไปแล้วทั้งเป็นเอกสารหลักฐานไปแล้วเป็นคำให้คำชี้แจงในฐานะเป็นรัฐบาลก็ต้องสุดแล้วแต่การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าผลจะออกมาอย่างไรก็ต้องยอมรับเพราะเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามนะคะแล้วนักข่าวก็ถามเอ้ยแล้วเกิดมันเกิดผิดขึ้นมาเตรียมแผนสำรองอะไรหรือเปล่าทางนายกก็บอกว่าก็ไม่ก็คาดหวังว่านะคำอธิบายแล้วก็คำชี้แจงของเราน่าจะทำให้ศาลวินิจฉัยได้ในว่าในสิ่งถูกต้องนะคะซึ่งเมื่อวินิจฉัยออกมาอย่างไรก็ต้องดูว่ามีข้อชี้แนะหรือคำสั่งใดๆก็ต้องทำตามนั้นทั้งหมดเลยไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนเพราะเราต้องเคารพคำสั่งของศาลไม่ว่าศาลจะว่าอย่างไรก็ต้องรู้ระทึกเหมือนกันนะ400,000,000 บาทนี่ก็ทำอะไรทุกอย่างหมดแล้วนะดง
1: น่าใ
0: จพี่9กรกฎาคมก็67วันพฤหัสนี
1: ้รอลุ้นกันนะครับการเมืองสัปดาห์นี้ขอบคุณทุกท่านนะครับทุกความเห็นเลยนะครับพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มกลับมาเจอกันอีกนะ
0: ค่ะ
1: พี่สวัสดีครับ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20 นาฬิกา22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนัก

ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา7นาฬิกาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหารราชวังนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพแต่คืนก่อนสำหรับการสวดพระอภิธรรมเป็นการนำเอาพระอภิธรรมปิฎกมาสวดเพื่อให้คนที่มีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทและเป็นการบำเพ็ญกุศลให้กับผู้เสียชีวิตตลอดจนสืบทอดพระพุทธศาสนาและจารีตประเพณีจากนั้นเวลา11นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดสาเกต4รูปและวัดบวรนิเวศวิหาร4รูปท่านนี้พระพิธีธรรมมีความรู้ความชำนาญในการสวดรู้ระเบียบปฏิบัติในงานหลวงจะมีพระพิธีธรรมประจำพระอาราม4รูปแต่ไม่ได้ตัดสิทธิ์พระสงฆ์รูปอื่นๆเพื่อสืบทอดวิธีการและทำนองสวดของแต่ละพระอารามมิให้สูญหายเวลา17นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพมีพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดบวรนิเวศรวม8รูปท่านนี้พระพิธีธรรมแต่ละพระอารามจะใช้ทำนองสวดเฉพาะเรียกว่าทำนองหลวงปัจจุบันมี4ทำนองคือทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพันยะเวลา19นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพมีพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร10พระอารามและพระอารามหลวงในส่วนภูมิภาค18พระอารามหมุนเวียนกันไปสวดพระอภิธรรมพระศพและมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและพระราชวงศ์เสด็จหรือองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลจนครบ100วันที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหารราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนอาทิสมาชิกศิลปาชีพโครงการบ้านป่ารักน้ำจังหวัดสกลนครกรมเจรทหารบกสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาบริษัทสำนักงานนโรงการบัญชี2518จำกัดโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีจิตอาสาจากหน่วยงานและสถานศึกษาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนอกจากนี้ประชาชนยังได้รับข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมือสุทธานารีนาถซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนำรถประกอบอาหารของมูลนิธิไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานให้กับประชาชนตั้งแต่เวลา11นาฬิกาวันละ 2,500 ชุดจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
9: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: สวัสดีครับผมมาแล้วมาแล้วยินดีต้อนรับนะฮะเข้าสู่รายการ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มน้ำมนจ้าบอสธีรพงศ์รายงานตัวจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขสุขคนได้พี่น้องเด้อนะฮะโอ้โหทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะเออไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะน่าจะ1 2 3 4 5 5วัน6วันเลยโอ้โหแต่ไม่เป็นไรนะฮะวันนี้มาแล้วมาแล้วนะฮะเข้ามาฟังเพลงกันนะครับยังไงก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนด้วยนะครับทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยเนาะในช่วงนี้ฮะสวัสดีพี่โสภานะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ณรงค์ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวทักทายกันหน่อยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่วันนี้ด้วยนะครับพี่วันนี้ขอเพลงเข้ามาด้วยเนาะพี่ณรงค์ก็ขอเพลงเข้ามาเหมือนกันนะและพี่โสภาก็ขอเพลงเข้ามาเหมือนกันนะครับสวัสดีพี่จำปีด้วยนะครับผมสวัสดีน้องฟ้าใสด้วยสวัสดีคนสวยแอดมินของฉันทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะฮะสวัสดีพี่ลำพึงครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีน้องอนัสการด้วยนะมาแล้วพี่ลำพึงบอกว่าขอเพลงตีสามเดี๋ยวจัดให้เลยนะฮะผลงานเพลงตีสามสวัสดีพี่จันเพนด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตอ่านคอมเมนต์กันหน่อยนะพี่ๆเข้ามาแล้วสวัสดีพี่มานิดด้วยนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วก็พี่ประชิดนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับมีใครบ้างสวัสดีพี่ดาวพี่ดาวมาแล้วสวัสดีพี่ดาวด้วยนะแล้วก็พี่สายทองมาแล้วครับพี่สายทองสวัสดีครับเดี๋ยวทักทายก่อนช่วงนี้นะฮะแล้วก็พี่ฟ้าวันใหม่ด้วยนะฮะสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะฮะโอ้โหรับฟังจากอุบลเลยอุบลฝนตกหรือเปล่าเนาะสวัสดีพี่นุริ่งด้วยนะครับผมพี่นุริ่งสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวช่วงนี้อ่านคอมเมนต์กันหน่อยนี่เราต้องทักทายทุกคนด้วยให้ทั่วถึงนะฮะพี่ดาวบอกว่ารอจ้านี่พี่ดาวได้ฟังแน่นอนเนาะวันนี้เนาะสวัสดีพี่เอครับผมแล้วก็สวัสดีพี่สารพีใช่ป่ะครับพี่สารพีนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีคุณแม่นอมด้วยนะสวัสดีแม่นอมครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะฮะแล้วก็สวัสดีพี่ลำพึงพี่ลำพึงบอกว่าคิดถึงน้องบอสจังเลยขอบพระคุณนะครับพี่ลำพึงขอบคุณมากๆเลยนะฮะเอาละทักทายทาง SMS ด้วยนะฮะที่ขอเพลงกันเข้ามานะฮะเอาละช่วงหน้านะฮะพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสายหน้าใหม่นะฮะช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายรับไมค์1สายนะฮะให้สิทธิ์สายแรกเลยที่โทรเข้ามาพูดคุยกับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะเปิดให้ฟังแน่นอนเลยนะฮะในช่วงหน้าโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะฮะแล้วก็พี่ๆคนไหนอยากจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับ
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
0: เอาละครับผมในช่วงของฮิตมาราธอนครับขอขอบคุณ Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ป้องกันขออภัยครับช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนั่นเองครับเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆอีกสักเพลงกันแล้วกันนะครับในช่วงนี้จากหนุ่มน้ำมนต์นะจ๊ะ

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับตอนนี้สายหน้าใหม่พร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับน้องบอสสุดหล่อบัตรยิ่งตัวตรง
1: สวัสดีพี่หนึ่งโรกก๊อกด้วยนะจ๊ะเป็นไงบ้างพี่สบายดีจ้า
2: สบายดีครับ
1: กินข้าวแล้วเนาะฝนตกไหมพี่สุวรรณภูมิตอนนี้ครับพี
2: ่ตอนนี้มีเช้ามึนๆเฉยแต่ยังไม่ตกคร
1: ับ แต่ยังไม่ตกเนาะวันนี้พี่หนึ่งครับวันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์ขอเพลงอะไรจ้าวันนี้จ้า
2: ขอเพลงของบุ๊กสุภการคืนสิทธิ์ครับ
1: โอ้โหคืนสิทธิ์ของบุ๊กสุภการเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่ครับ
2: ใช่ทุกเสียงทุกสายครับ
1: ทุกเสียงทุกสายเลยเนาะแล้วก็ภรรยาสุดสวยใช่ไหมเอ่ย
2: ด้วยก็ได้ครับ
1: โอเคได้เลยเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่หนึ่งครับ
2: ครับขอบคุณมากครับ
1: ครับขอบคุณมากมากครับ
2: ครับ
1: สวัสดีจ้าเอาละครับผมสายหน้าใหม่จากพี่หนึ่งนะฮะพี่หนึ่งลงก๊อกของเรานะฮะโอ้โหนี่ไม่ได้ฟังไม่ได้คุยกับพี่หนึ่งนี่น่าจะเดือนหนึ่งแล้วนะถึงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวโอเคนะฮะสำหรับผลงานเพลงจากพี่หนึ่งนะฮะขอเพลงเข้ามาคืนสิทธิ์นะฮะของพี่บุ๊กสุภการนะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายกันเลยนะครับแล้วก็FC ของLTM FM 95ลูกทุ่งมหานครด้วยแล้วก็ภรรยาสุดสวยของพี่หนึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากสายหน้าใหม่กันเลยครับคืนสิทธิ์

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจครับขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: บางกุ้งขี้ครับพี่น้องผลงานเพลงจากจาสิงห์ชัย

ขอเสียงคนหน้าตาดีได้บ่คนโสดอยู่ใส่ขอมือนะครับคนยโสมีบ่คนอีสานอยู่ใส่คนอกหักมีไหมครับน่าจะไม่มีสวัสดีครับผมจ่าสิงห์ชัยนะครับผมฝากเงินฝากโตนะครับ

0: ู่ในผมมือมืออื่นคอยถึงรางวัลที่หนึ่งเด้อขอบคุณครับบักลาจากสิงห์ชัยขอฝาก
1: โอ้โหจบไปแล้วพี่น้องครับผลงานเพลงบักฮู้ขี่นะครับของจาสิงห์ชัยไทดอนมิวสิกนะครับผลงานเพลงเพราะๆกันเลยทีเดียวนะครับเป็นศิลปินหนุ่มที่ต้องบอกว่ารูปหล่อไม่พอแถมร้องเพลงก็เพราะอีกด้วยนะครับก็ในเร็วนี้เห็นบอกว่าจะมีซิงเกิลใหม่นะครับยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับ
2: มหานคร
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้ 20:43 นะจ๊ะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์ยาวๆนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยเห็นพี่ๆเข้ามาใหม่กันเยอะเหมือนกันนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่ลำชวนด้วยนะฮะขอให้ประสบความสำเร็จมีความสุขตลอดไปนะครับน้องบอสธีรพงศ์คนหล่อโอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยนะครับพี่สุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆไปด้วยกันนะพี่นะแล้วก็สวัสดีพี่โอรี่ด้วยนะฮะพี่หนึ่งขอบคุณมากครับพี่หนึ่งครับแล้วก็สวัสดีคุณยายด้วยนะฮะสวัสดีจ้าดีค่ะสวัสดีครับผมคุณยายมาแล้วพี่ลำพึงมาแล้วนี่ผู้ใดอีกพี่อรุณพี่อรุณสวัสดีพี่อรุณด้วยนะฮะแล้วก็พี่ศิวิไลนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องบอสสุดหล่อนุ้ยจริงหรือเปล่าเนี่ยผมเขินนะผมหล่อจริงใช่ไหมดีครับดีครับดีครับนี่ขอเพลงได้นะฮะอยากฟังเพลงไหนก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้นะครับที่เบอร์4689400นะฮะเดี๋ยวชั่วโมง2เปิดให้ฟังแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงถ้าเวลาเหลือเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้แน่ๆนะฮะไม่ต้องห่วงนะจ๊ะเอาละช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: ดยบอสธีรพงษ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

ยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

าหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: านมีเดอะแบ็คที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
1: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบ็คทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้าเสียง

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องหมอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: ครับผม 20:50 ครับยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะจ๊ะทักทายพี่ๆที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังใหม่ด้วยนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักนิดนึงนะครับผมวันนี้มีข่าวดีมาแจ้งให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับสำหรับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ไตรมาส 2/2569 ครับดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีครับกระตุ้นโค้งสุดท้ายแล้วนะจ๊ะพี่ๆคนไหนที่กำลังผ่อนบ้านอยู่ฟังทางนี้เลยย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินฮะดอกเบี้ยเบาปลดหนี้ไวด้วยนะฮะกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินนั่นเองครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นนะครับเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงและผ่อนบ้านหมดไวขึ้นแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินนั่นเองจ้าดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีฟังไม่ผิดนะจ๊ะ 0.99% ต่อปีครับหรือผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนนั่นเองครับดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีฮะพิเศษต้องบอกว่าพิเศษเลยนะฮะออมสินสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุดที่5,000 บาทนะจ๊ะและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะครับสำหรับผู้ที่สนใจฮะรีไฟแนนซ์บ้านสามารถยื่นกู้ได้ถึงวันที่15 กรกฎาคม 2569นี้เท่านั้นนะจ๊ะผ่านแอปพลิเคชัน MyMo หรือ www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115ครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนั่นเองครับ
3: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: เอาละครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะพี่ๆอย่าเพิ่งไปไหนนะจ๊ะวันนี้อยู่กันยาวๆจนถึง4 ทุ่มเลยนะฮะฟังเพลงเพราะๆนะฮะเพราะว่าชั่วโมงที่2นี้ผมจะจัดให้ตามคำขอเลยที่ขอเข้ามาวันนี้เอาใจแฟนคลับหน่อยวันนี้ใครที่ขอเข้ามานะฮะเดี๋ยวเปิดให้แจมๆเลยนะฮะแต่ก็ถ้าบางเพลงอาจจะเวลาไม่พอต้องขอโทษขออภัยด้วยนะฮะแต่จะพยายามเปิดให้ทุกคนได้ฟังครบที่ขอกันเข้ามานะครับเอาละฮะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิต

0: ุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยมินแหวนเครือนายกระบุแล้วแต่ศาลรัฐธรรมนูญชี้ชะตาพรก. 400 ล้าน 9 กรกฎาคมนี้น้อมรับผลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดลงมติวินิจฉัยคำร้องที่ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นคำร้องกรณีที่รัฐบาลมีมติคณะรัฐมนตรีออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช 2569วงเงินไม่เกิน 400 ล้านบาทขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 172 หรือไม่วันที่ 9 กรกฎาคมนี้มีความกังวลหรือไม่ว่าเราได้ชี้แจงทั้งเอกสารหลักฐานประกอบไปแล้วซึ่งเป็นการให้คำชี้แจงฐานะรัฐบาลก็ต้องสุดแล้วแต่การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรต้องยอมรับเป็นสิ่งที่เราต้องปฏิบัติตามเมื่อถามว่ามีการเตรียมแผนสำรองหรือไม่หากผลออกมาเป็นลบนายกกล่าวว่าคาดหวังว่าคำอธิบายและคำชี้แจงของรัฐบาลน่าจะทำให้ศาลวินิจฉัยได้วินิจฉัยในสิ่งที่ถูกต้องซึ่งเมื่อวินิจฉัยออกมาอย่างไรต้องดูว่ามีข้อชี้แนะหรือคำสั่งใดๆที่ต้องทำตามหมดไม่ว่าจะออกมารูปแบบไหนเพราะต้องเคารพคำสั่งของศาลไม่ว่าศาลใดก็ตามเมื่อถามต่อว่าจากข้อมูลที่ชี้แจงไปมั่นใจหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้ปฏิบัติตามนโยบายตามหน้าที่และชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงประกอบเรื่องมั่นใจไม่มีใครมั่นใจเพราะไม่ใช่คนตัดสินมติวิปรัฐบาลเห็นชอบกฎหมายนิรโทษกรรมที่สว.แก้ไขกรวียันไม่จำเป็นต้องตั้งกรรมธิการร่วมเหตุแค่แก้ถ้อยคำไม่กระทบสาระสำคัญนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลกล่าวถึงผลการประชุมวิปรัฐบาลซึ่งพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมและส่งคืนสภาผู้แทนราษฎรจำนวนหนึ่งฉบับคือร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขว่าเรื่องดังกล่าวมติวิปรัฐบาลได้คุยกันและลงมติเห็นชอบตามที่สว.ได้แก้ไขเพราะเป็นเพียงการแก้ไขถ้อยคำไม่ใช่สาระสำคัญโดยเนื้อหาของร่างกฎหมายยังคงเจตนารมณ์ของร่างกฎหมายตามที่สภาผู้แทนเห็นชอบนายกรวีกล่าวว่าหลังจากมีมติวิปรัฐบาลแล้วจะให้แต่ละพรรคร่วมรัฐบาลกลับไปหารือภายในพรรคกันอีกครั้งว่าจะมีประเด็นใดเสนอเพิ่มเติมหรือไม่แต่ในหลักการมติวิปรัฐบาลยืนยันให้เห็นชอบตามที่สว.แก้ไขซึ่งในส่วนของพรรคภูมิใจไทยจะยืนยันตามมติวิปรัฐบาลส่วนกรณีที่ตัวแทนฝ่ายค้านได้หารือว่าจะขอให้ตั้งกรรมาธิการร่วม2สภาเพื่อพิจารณาเนื้อหาร่างพรบ.สร้างเสริมสังคมสันติสุขนั้นนายกรวีกล่าวอีกว่าเป็นเพียงการพูดคุยและหารือในเบื้องต้นเท่านั้นซึ่งเข้าใจในสิ่งที่พรรคฝ่ายค้านเสนอแต่ยังไม่มีข้อตกลงทั้งนี้วิปรัฐบาลพิจารณาแล้วเห็นว่าสาระสำคัญไม่ได้ถูกแก้ไขเพราะสว.แก้ไขแค่การเพิ่มถ้อยคำเท่านั้นจึงไม่มีเหตุผลที่ต้องตั้งกรรมาธิการร่วมกระบี่แถลงกวาดล้างยาเสพติดช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม2569ของกลาง137รายการมูลค่ากว่า5ล้านบาทนิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
4: วันนี้นายอังคูลศรีราเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยพลตำรวจตรีสุขเกษมนครวิไลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่และที่เกี่ยวข้องตลอดจนชุดจับกุมได้ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมผู้กระทำผิดด้านการจำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดกระบี่ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2569โดยสามารถจับกุมผู้ค้ายาเสพติดจำนวน363รายจับกุมผู้เสพยาเสพติดจำนวน20รายจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ12รายดำเนินคดีสมคบจำนวน7คดีตรวจยึดยาบ้าได้ 675,778 เมตรตรวจยึดยาไอซ์จำนวน 27.22 กรัมตรวจยึดอาวุธปืนจำนวน 47 กระบอกและตรวจยึดของกลางรถยนต์จำนวน 5,000 รถจักรยานยนต์ 11 คันเงินสด 9 รายการรวมของกลางจำนวน 137 รายการมูลค่ารวม 5,454,188 บาทวิทยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
0: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
8: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกดินแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ด
7: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้ผัดไทยสูตรพ

0: ยและขับเสมหะ
1: ผ่านง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100%
1: ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
0: ไอยารา
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: โดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ครับผม 21:08 นครับกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะจ๊ะเอาล่ะตอนนี้สายหน้าไมค์พร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่แวนป่ะครับผม
3: ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่
2: โอ้โทรมาจากที่ไหนครับวันนี้ครับ
3: นครปฐม
2: นครปฐมใช่ไหมจ๊ะฝนตกไหมจ๊ะนครปฐม
3: ไม่ตกครับไม่ตก
2: อ๋อไม่ตกเลยวันนี้พี่แวนโทรเข้ามาเอ้ยผมรู้สึกว่าจะคุยกับพี่แวนเป็นครั้งแรกใช่ไหมครับเนี่ยครับ
3: ครั้งแรก
2: โอ้โหครั้งแรกเลยวันนี้พี่แวนขอเพลงอะไรมาครับวันนี้ครับ
3: ขอกำลังใจของหนูเล็กกากาฮะ
2: ขอกำลังใจของพี่หนูเล็กกากากาพิเศษให้ใครบ้างครับพี่เพลงนี
3: ้ตาทุกเสียงทุกสายแล้วก็ให้ตัวเองด้วยคร
2: ับ โอเคครับได้เลยครับพี่แวนผมรบกวนพี่แวนก่อนวางสายพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
3: ได้ครับโอเคครับ
2: เผ็ดเต็มขวด
3: เผ็ดเต็มขวด
2: ซีเต็มคำ
3: ซีเต็มคำ
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียง
2: ตราพันท้ายนรสิงห์
3: พันท้ายนรสิง
2: ห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: อร่อยครบรสจบต่อไปอร่อยครบรส
2: จบในขวดเดียวและสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการค
2: ันขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวหนูน้ำมนต์จัดให้นะครับ
3: คร
2: ับ
3: พ
2: ี่
3: บอ
2: ลครับขอบคุณมากครับผม
3: ขอบคุณมากครับพี่บอลครับ
2: สวัสดีครับเอาล่ะสายน้ำใหม่เนาะจากพี่แวนโอ้โหโทรเข้ามานครปฐมเสียงเท่มากเลยครับนะฮะก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายแล้วก็ให้ตัวเองด้วยโอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคแล้วก็ผลงานเพลงของสายน้ำใหม่กันเลยนะครับ

0: สีครับ
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มซุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: Q-Hit.
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหจบไปแล้วพี่น้องครับผลงานเพลงบุญฮักบ่ถึงนะฮะของศิลปินกบสุพจน์นะฮะสังกัด A-Play Music ครับคำร้องทำนองยอดรักทับทิมแสนครับเรียบเรียงตุนน้อยสว่างอุบลนะครับโอ้โหเพลงใหม่นะฮะเพลงใหม่ของกบสุพจน์ต้องบอกว่าเพราะมากเลยครับเพลงนี้โอ้ยบุญฮักบ่ถึงนี่ผลงานเพลงใหม่จากกบสุพจน์นั่นเองครับพี่น้องครับ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ติดช็อต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Elevenครับขณะนี้21:44 นยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะจ๊ะทักทายพี่ๆด้วยนะฮะที่เข้ามารับชมและฟังกันใหม่นะครับโอ้โหเมื่อไหร่คนดูจะถึง100เนี่ยจะได้แต่งหญิงมาจัดรายการรอคนทำชาเลนจ์นะเนี่ยเพราะว่ารอบที่แล้วไม่ถึงนะก็ไม่ได้ดูเลยฮะโอ้โหเสียดายเลยนะเพราะว่าจะแต่งมาพร้อมกับเสียเปียกด้วยเสียเปียกก็จะแต่งหญิงมาดูผมด้วยนะฮะรอดูว่ามันจะถึงหรือเปล่านะถ้าถึงนี่ผมแต่งมาเลยอ้าวนี่รับคำท้าไหมฮะ FC รับคำท้าหรือเปล่าจ๊ะเอาช่วงนี้นะฮะขออนุญาตพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับ

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าว

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: สนับสนุนโดยทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณทออสอ Beyond Housing Bankครับมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนั่นเองนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกจนจบท้ายชั่วโมงที่2นะครับคุณผู้ชมขอบพระคุณมากๆเลยขอบคุณคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมด้วยนะฮะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนนะครับยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มหน้ามนด้วยนะเจอกันทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะฮะเขามามวนมาซื้อน้ำกันพี่น้องฟังเพลงมวนๆนะครับวันนี้ผิดพลาดตรงไหนต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะจ๊ะบางผลงานเพลงอาจจะเปิดให้ฟังไม่ได้เพราะว่าเวลาอาจจะไม่พอนะครับต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับเอาละฮะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับเวลาเก่าเวลาเดิม2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะฮะเหมือนเดิมเลยนะฮะนี่พูดอะไรวะเนี่ยพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับเวลาเก่าเวลาเดิมจาก2ทุ่มจนถึง4ทุ่มสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลากันไปก่อนราตรีสวัสดิ์และสวัสดีครับตาบูจุ๊บ

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
1: สวัสดีวันจันทร์นะคะสวัสดีวันจันทร์สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีใจลูกตาลชนทิชาค่ะมาแล้วนะคะเจอคุณผู้ฟังนะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะในช่วงเวลานี้เลย4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะ2ชั่วโมงเต็มๆนะคะกับเพลงเพราะๆพร้อมกับดีเจเสียงหวานไม่มีใครชมตัวเองล่าสุดอ่ะหวานสิเพราะว่าวันนี้มากับเพลงหวานๆด้วยนะคะคุณผู้ฟังนะคะกับ3งานเพลงเพราะๆในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนของเรานะคะเริ่มต้นมากับขอจองในใจตั๊กแตนชนลดาค่ะแล้วก็ต่อด้วยนางฟ้าตาน้ำผึ้งฮะไม่หวานได้ไงล่ะน้ำผึ้งขนาดนี้นัทมาริสานะคะหรือว่าน้องนัทใหม่ทองคำนั่นเองแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้รอรักที่บางกรวยจากสาวบางกรวยมาเป็นรอรักที่บางกรวยนะออนอรดีนะคะสามงานเพลงเพราะๆเลยในช่วงนี้กับฮิตมาราธอนนะคะฮิตมาราธอนของเราต้องขอขอบคุณ Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะคะทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งนึงนะคะที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Networkทั้ง41สถานีนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็รวมถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางออนไลน์รับชมด้วยอยู่ทางไลฟ์ของเรานะคะที่เพจ LTM FM 95หรือว่าจะเป็นทางเว็บไซต์นะคะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางฝากเอาไว้ด้วยก็แล้วกันกับแอปพลิเคชันนะแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดของทางอสมทนะคะที่รวมทุกคอนเทนต์เอาไว้ตรงนี้นะคะไม่ว่าคุณผู้ฟังอยากจะฟังรายการวิทยุรายการเพลงนะเพลงลูกทุ่งก็ FM 95ลูกทุ่งมหานครของเรานี่แหละนะคะหรือบางคนอาจจะฟังเพลงสากลบ้างก็เป็น Met 107นะคะ Met 107นะคะ107เนาะแล้วก็กีฬาและ Active Radio 99 100.5 ฟังข่าวก็ได้นะคะทุกสถานีเลยนะคะตลอด24ชั่วโมงสามารถติดตามได้แล้วก็รวมถึงรับฟังรับชมติดตามข่าวสารของทางสำนักข่าวไทยได้ด้วยที่นี่กับ MCOT Connect นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคุณผู้ฟังข่าวฝากเอาไว้ด้วยนะคะนะทุกช่องทางของเราติดต่อสื่อสารกันได้ตลอด24ชั่วโมงจริงๆนะคะแล้วก็ตอนนี้หลายๆคนเข้ามาแล้วนะคะทางเพจของเราด้วยไลฟ์กันทุกชั่วโมงเลยเผื่อว่าคุณผู้ฟังเนี่ยเราฟังอยู่ทางวิทยุนะคะมีบางช่วงนะอยากเห็นหน้าดีเจสักหน่อยแน่มันเป็นอย่างนี้ก็เข้ามารับชมทางไลฟ์ของเราได้แล้วก็ฝากนะคะกดติดตามกดไลค์เพจของเราด้วยกันละกันนะเดี๋ยวสักครู่มาทักทายนะคะสำหรับสมาชิกทางเพจ LTM ของเราคุณผู้ฟังค่ะนะคะช่องทางการติดต่อสื่อสารของเราฝากเพลงเอ่ยใดแนะนำเพลงนะก็เบอร์โทรศัพท์นะคะเบอร์เดียวเบอร์เดิมเท่านั้นนะคะ02-248-1366นะคะ02-248-1366นะคะทีสักครู่หนึ่งกับสายชิวฮิวใจใครอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกันหน่อยวันนี้คิดถึงเผื่อบางคนบอกว่าเสาร์อาทิตย์ไม่ได้มาฟังกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คิดถึงกันหน่อยโทรมาพูดคุยนะคะนะสายชิวฮิวใจนะคะ02-248-1366โทรเข้ามาตอนนี้นะคะน้องกว่างกวางรอรับสายอยู่นะคะหลังไมค์ใครอยากจองสายหน้าไมค์อย่าลืมบอกเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้นิดนึงเนาะแล้วก็อีกนิดนึงก็คือเช็คเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้องให้ดีเจด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวต้องมาประกาศคนหายนะหน้าใหม่นะนะคะโอเคขอบคุณมากๆทุกช่องทางตอนนี้ส่งข้อความเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาทยอยอ่านแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางทาง SMS ของเราด้วยนะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะ4689400ข้อความแรกวันนี้จากคุณแม่อรุณนะคะแม้ว่าไม่ลงชื่อก็ทราบได้อยู่ละนี่นะสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันด้วยนะคะเนี่ยมีคนเดียวเท่านั้นแหละที่ชมหนูว่าสวยทุกต้นชั่วโมงอ่ะคุณแม่อรุณนะคะจากอุตรดิตถ์ ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งรับสายน้ำใหม่กันนะคะตอนนี้สายเข้ามารัวๆเลยนะจ๊ะอ้าวล่ะนะคะเมื่อสักครู่นี้ฮิตมาราธอนของเรากับ3ศิลปินสาวเนาะนะคะเดี๋ยวมาฟังเสียงจากหนุ่มๆกันบ้างนะคะเดี๋ยวพาลงใต้กันละกันเนาะจาก2ศิลปินนะคะพี่เอกนะคะเอกชัยศรีวิชัยแล้วก็คุณแอมซีทูสลามจากใจมอบให้ในช่วงนี้ค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิวฮิวใจค่ะมาแล้วนะคะในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะจากอู้ตรดิตอีตรดุตนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: พี่แมวนะคะ
2: ครับผม
1: โอ้เราเคยคุยกันแล้วหรือยังเอ่ยหน้าใหม
2: ่ยังเลยครับคือครั้งแรกครับ
1: ยังเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะยินดีมากๆขอบคุณพี่แมวมากๆเลยนะคะที่โทรเข้ามาพูดคุยวันนี้แล้วก่อนหน้านี้มีโอกาสได้โทรมาช่วงเวลาของดีเจท่านอื่นบ้างหรือยัง
2: เคยครับเคยขอเพลงครับ
1: อ๋อเคยขอเพลงโทรมาฝากเพลงใช่ไหมคะพี่แมว
2: คร
1: ับ
2: ผมอ๋อ
1: แล้วปกติฟังช่วงเวลาไหนบ้างคะ
2: จะเปิดล็อกคลื่นไปเลยครับฟังทั้งวันเลย
1: โอ้โหน่ารักสุดๆเลยเปิดล็อกคลื่นนะจ้ะ
2: ครับเพราะว่าทำการค้าขายอยู่ที่ตลาดโต้รุ่งครับ
1: ค่ะก็เลยฟังตลอดเลยใช่ไหมคะ
2: คร
1: ับ อืมโอเคค่ะแล้วนอนดึกไหมคะเนี่ยคะพี่แมว
2: ก็นอนประมาณตีห้าครับ
1: โอ้ลากยาวเลยแล้วตอนเช้าเหรอคะ
2: เขาอยู่ทั่วลุงอ่ะ
1: โอ้ทั้งวันเลย
2: ครับ
1: พักผ่อนตอนไหนแล้วคะเนี่ยพี่แมว
2: กลับบ้านนอนได้ประมาณ6 โมงเช้าตื่นอีกทีนึงก็ประมาณบ่าย 2 บ่าย 3คร
1: ับ อ๋อโอเคได้พักอยู่นะคะ เป็นห่วงหนูกำลังรู้ว่าเอ๊ะแล้วฟังอ๋อโอเคเข้าใจแล้วก็มาอีกทีตอนบ่ายแล้วก็ยิงยาวไปถึงเช้าโอเคได้เลยก็อยู่เป็นเพื่อนกันเนาะกับดีเจ
2: คร
1: ับ ขอบคุณมากๆเลยวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะพี่แมวคะ
2: ฟังเพลงหลงลับแลของจ่อยไมทองจ่อยลมิดครับ
1: ค่ะหลงลับแลเนาะอุตรดิตเนาะ
2: คร
1: ับ โอเคอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: มอบให้กับเฮียอ้วนร้านโจ๊กตัวลุงตลาดหนึ่งอุตรดิตถ์ครับ
1: เดี๋ยวนะเฮียอ้วนเหมือนเคยโทรมาด้วยใช่หรือเปล่าร
2: ู้จักกันครับ
1: ใช่ไหมคะใช่เฮียอ้วนคนเดียวกัน
2: อยู่ตลาดเดียวกันครับ
1: อยู่ตลาดแล้ว ขอโทษนะคะพี่แมวขายอะไรคะบอกได้ไหมเอ่ย
2: ขายอาหารตามสั่งครับ
1: อ๋อขายอาหารตามสั่งส่วนเฮียอ้วนเป็นร้านโจ๊ก
2: ใช่ครับ
1: รอโอ้โหโอเคค่ะถ้ามีโอกาส
2: อยู่ตลาดเดียวกันครับ
1: อยู่ตลาดเดียวกันเนาะเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสได้ไปงานแถวนู้นจะแวะไปค่ะได้เลยพี่แมววันนี้ขอบคุณมากๆ

ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าไมค์ของเรานะคะจากพี่แมวนะคะอู้ตรดิษฐ์นะคะกับเพลงหลงลับแหล่นะคะของพี่จ่อยรวมมิตรนั่นเองนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเนาะนะคะเราจะมาทักทายกันเพิ่มเติมรวมถึงเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาหลังไมค์นะคะเดี๋ยวทยอยเปิดให้แล้วก็สำหรับหน้าไมค์นะคะใครที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์แบบพี่แมวเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายด้วยคุณผู้ฟังโทรเข้ามาจองไว้ได้เลยนะคะนะคะ02-24-81366นะคะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อนะคะคุณผู้ฟังคะเรานะคะช่วงนี้เนาะยังอยู่กับฟุตบอลโลกนะคะกับกิจกรรมดีๆจากทางอสมทของเราด้วยนะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะเชิญชวนผู้ชมผู้ฟังร่วมสนุกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะคะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบค่ะจากนั้นซื้อบัตร mcot super fan นะคะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบเพื่อลุ้นรับรางวัล นะคะผู้ฟังอ้าวมาดูรางวัลกันหน่อยมีอะไรบ้างนะคะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ค่ะ Farizon MPV EV Super Van นะคะจำนวน1รางวัลค่ะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC 3จำนวน5รางวัลตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ภายในประเทศจำนวน24รางวัลและGo Give Voucher จำนวน5รางวัลนะคะมูลค่ารวมกว่า2ล้าน6แสนบาทเลยโอ้โหนะฮะใครที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569นี้นะคะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะหลายคนช่วงนี้นะฮะต้องตั้งนาฬิกาปลุกไงเพราะว่าดูบอลดูบอลนะฮะมาทักทายเพิ่มเติมดีกว่านะคะสวัสดีพี่กฤตชมนนะคะจากทาง Facebook Live ของเรานะคะทักทายมาจากจังหวัดมหาสารคามเด้อจ้าเด้อนะคะพี่เดียวจรัญระโนดนะคะแล้วก็มีพี่วิจิตนะคะจากอุตรดิตถ์ไม่ใช่จากพิจิตไปเรื่อยพี่ธินภัทรนะคะแล้วก็พี่เสน่ห์เนี่ยน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะคะมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะจ๊ะขอบคุณมากๆพี่สรพงษ์พี่คันชิตพี่เออินทิรานะพี่เลิฟตัวนะเจ้าพี่เลิฟวัชราพรนะคะทักทายมาจากนู้นฝั่งยุโรปนั่นแหละนะน่าจะกำลังเลิกงานแล้วก็กำลังทำกับข้าวอยู่เพราะเวลานี้นะเขาจะกำลังบอกทำกับข้าวนะจำได้พี่ปลั่งนะคะทักทายนะคะคุณแม่อรุณบอกฟังคลื่นนี้เยอะมากที่อุตรดิตถ์นะคะแล้วก็พี่คำพนังเหรอถ้าหนูอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะแล้วก็มีพี่วาสนานะคะพี่ไพศาลพี่วรพรนะคะขอบคุณมากๆและหลายคนช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่นิสิตพี่นิสิตหรือว่าพี่แพนใช่ไหมคะจากสกลนครรายงานตัวครับผมพี่กลา1บาทนะจ๊ะพี่วรรณภาพี่อเนกพี่เล็กยินดีพี่สวัสดนะคะแล้วก็มีพี่โยโย่พี่โยโย่พี่จักรีพี่นารีนะคะขอบคุณมากๆเลยข้อความเข้ามารัวๆเลยเดี๋ยวทักทายทักทายกันเรื่อยๆทยอยทักทายทยายทักทอยอะไรเอ่ยนะคะก็ฝากคุณผู้ฟังทุกฟังโอ้ยยังเนาะฝากคุณผู้ฟังนะคะกดติดตามเพจด้วยนะพี่หนึ่งโรงก๊อกสวัสดีจ้าแล้วก็มีพี่โจบูเหรอพี่โจบูนะคะแล้วก็พี่ธนศักดิ์พี่ไผ่ตะกั่วป่าด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกๆข้อความแล้วก็เดี๋ยวเปิดเพลงให้ต่อเลยเพราะว่าตอนนี้เพลงเยอะมากๆนะคะกลัวเปิดไม่ทันเลยทีเดียว พี่สุนาละกันพี่สุนาจากจังหวัดเลยนะคะเขาฝากเพลงเข้ามาของพี่ตายอรไทยเอาช่วงนี้จัดให้เลยกับดอกหญ้าในป่าปูนค่ะ

0: Con Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับมหานครไลฟ์นะคะมหานครไลฟ์ของเราต้องขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยวจัดงานเพลงจากศิลปินเสียงหวานๆนะคะพี่ฝนธนสุนทรให้นะคะในช่วงนี้กับถึงเวลาจะบอกรักค่ะ
2: ขอบคุณสำหรับ

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยด้วยแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: บนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
5: Pulsar
6: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
8: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
10: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
11: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
12: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: ภา
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: จัดให้แบบดับเบิลนะคะสองงานเพลงเลยนะคะที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทางหลังไมค์นะคะ16ย้อนย้อนค่ะลูกตาลชนิชาเองนะคะที่พี่อเนกจากสุโขทัยนะคะฝากเข้ามาทางหลังไมค์แล้วก็ก่อนหน้านั้นกับบอกรักฝากใจนะคะงานเพราะๆจากคุณอาสดใสรุ่งโพทองนะคะจากใครเอ่ยอ่ะจากพี่มนัสนะคะพี่มนัสจากนครศรีธรรมราชนะคะก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเนี่ยคุณผู้ฟังเรารับสายหน้าไมค์อีก1สายนะคะสามารถโทรเข้ามานะหาจองสายได้เลย02-248-1366นะคะแต่ว่าตอนนี้ยังมีอีก1เพลงสำหรับชั่วโมงนี้กับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะมีเพลงแนะนำเข้ามาจากพี่อ้อยเชียงใหม่นะพี่อ้อยจากเชียงใหม่นะเพื่อนอยากฟังเพลงของยิวนะยิวคนเขียนเพลงกับรักเขาทำไมนะคะเดี๋ยวจัดให้ในช่วงนี้แล้วก็หลังจะจบเพลงนี้นะคะเราพักกันสักครู่หนึ่งฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่กันต่ออีกหนึ่งชั่วโมงนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะ

0: ียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 25
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
5: 23นาฬิกา2นาทีนะคะมาอยู่ด้วยกันต่ออีก1ชั่วโมงค่ะกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะคุณผู้ฟังคะชั่วโมงนี้เริ่มต้นกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะซ้ายมารออยู่แล้วจากจันทบุรีนะคะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
5: ค่ะพี่กล้วยนะคะ
6: พี่ก้อยค่ะ
5: ค่ะเราเคยคุยกันแล้วเนาะ
6: เคยคุยกันหลายครั้งเราฟังทุกวันเลยค่ะ
5: อ๋อใช่หนูกำลังเอ๊ะเราคุยกันล่าสุดเมื่อไหร่นะนึกอยู่แต่ไม่
6: ที่แล้วว่าจ้ะ
5: ว่าแล้วว่าคุ้นๆอยู
6: ่ลูกตาลชนิชาเจ๋งหัวจัง
5: ขอบคุณมากมากเลยค่ะ
6: จ้า
5: พี่กล้วยค่ะที่จันทบุรี
6: โอ้ไม่ได้พี่กล้วยพี่ก้อยค่ะ
5: เอาก้อยอ๋อเนี่ยน้องหนูพี่เขาชื่อพี่ก้อย
6: จันทบุรีค่ะ
5: พี่ก้อยอ๋อน้องเขาอาจจะตอนโทรมาอาจจะแบบเสียงลม
6: น้องแป้งไม่เป็นไรน้องแป้งก็เสียงน่ารัก
5: ไม่ใช่วันนี้น้องกวางค่ะไม่ใช่น้องแป้งวันนี้น้องกวาง
6: อ้าวเหรอคะอุ้ยขอโทษนะคะ
5: ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรโอเคขอบคุณมากมากเลยค่ะนะคะที่ติดตามฟังอยู่ทุกวันเลยแล้วก
6: ็ก็จะรู้ได้ไงจ๊ะ
5: พี่ก้อยเคยบอกหนูบอกว่าฟังทุกวันเลยเพราะว่าเหงามากอยู่บ้านคนเดียว
6: จ
5: ้าเห็นไหมรู้แม้กระทั่งอยู่บ้านคนเดียวดูสิเนี่ยไม่ดีเลยนะดีเจแหละไปละลาบละล้วงคุณผู้ฟัง
6: ไม่เป็นไรค่ะคุยกันสนุกดี
5: จำได้ไงหนูจะบอกว่าหนูจำได้นะอะไรเงี้ย
6: จ้าคุณตาแล้วก็พี่เมย์แล้วพี่บอส
5: ค่ะทำไมเรียกพี่เมย์พี่มอสแล้วเรียกลูกตาล่ะคะเนี่ยซึ่งลูกตาเนี่ยแก่มากสุดเลยนะคะ
6: ค่ะขอโทษทีนะแซวเล่นค่ะ
5: ไม่ใช่แซวเหมือนกันแซวเหมือนกันว่าพี่เมย์พี่บอสแต่พี่ลูกตาเนี่ยคือแก่สุดเลยค่ะในบรรดานะคะ
6: พี่เคยแก่คืออยากมีความสุขอย่างนี้คนเรามันไม่ค่อยสบายไปค่ะมันเลยหายปวดไปครึ่งแล้วนั้นเนี่ย
5: น้องดีมากเลยเราจะไม่ยอมแก่ใช่ไหมพี่ก้อยถูกไหม
6: ใช่ค่ะ
5: ปล่อยให้อ
6: ายุเยอะถึงจะอายุเยอะแต่กูไม่ยอมแก่แพ้ใครหรอกค่ะ
5: ตัวเลขเนี่ยมันเดินไปเรื่อยๆทุกปีปล่อยไปแต่ว่าเราจะไม่ยอมแก่เราจะเป็นเด็กอยู่ตลอดไป
6: ใช่ใช่
5: เน
6: า
5: ะค่ะ
6: MLTM 95
5: อุ้ยร้องเพลงได้นะร้องได้นะ
6: ร้องได้ค่ะเพลงออกใหม่ก็ร้องได้ค่ะ
5: สุดยอดจริงๆ FLTM อะไรนะเมื่อกี้อีกทีนึง
6: FLTM FM 95
5: นี่เป็นไงล่ะโอ้โหไม่ใช่โทรเข้ามาขอเพลงนะคะอย่างเดียวนะคะร้องเพลงของสถานีได้ด้วยแล้วล่าสุดโอ้สุดยอดวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะพี่ก้อยค่ะ
6: วันนี้อยากฟังเพลงจีแน่ใจของน้องออยเลอร์จ้ะ
5: น้องออยเลอร์นะคะร้องได้ไหมล่ะเพลงนี้ร้องได้ไหมเหมือนเมื่อกี้ไหมร้องได้ปะ
6: ร้องนิดหน่อยค่ะแต่ว่าจำเนื้อขึ้นเพลงไม่ค่อยได้แต่ว่าถ้าร้องถ้ามีคนร้องนิดๆจะร้องได้ค่ะ
5: แซวเล่นเฉย
6: เขามีคนใหม่แล้วจีแน่ใจดีถึงนั้นจะไม่ต้องกลับคืนมา
5: แล้วบอกร้องไม่ได
6: ้ขอโทษนะคะเสียงแห้งไว้หน่อยพอดีป่วยนิดเดียว
5: ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรแต่เมื่อกี้บอกร้องไม่ได้นะแต่ขึ้นมาเลยนะโอเคพี่ก้อยค่ะนะเดี๋ยวเราจะได้ไปฟังเพลงนะคะเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนเน
6: า
5: ะ
6: ค่ะจ้ะเดี๋ยวน้องลูกตาลก็พิเศษให้ทุกๆคนกับแฟนคลับทุกคนนะคะแล้วก็ให้น้องแป้งแล้วก็ให้น้องอะไรนะอีกคนเนี่ย
5: น้องกวางค่ะ
6: ค่ะแล้วให้พี่เจตคืนนี้ให้ดีเจลูกตาลชนทิชาจ้า
5: จ้าอ่ะมาขอบคุณพร้อมกันนะคะ
6: ใหม่ด้วยคนนะคะ
5: ได้เลยค่ะยินดีมากๆเลยค่ะ
6: แต่ว่าของโทรศัพท์พี่ก้อยไม่มีไอ้ซีไลน์แล้วจ
5: ้
6: ะ
5: อ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรฟังวิทยุได
6: ้โทรมือถือแต่กดผมมันนะคะ
5: ได้ค่ะสัญญาณเริ่มขาดหายเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนดีกว่าเนาะโอเคค่ะค่ะขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวด
6: อะไรนะคะ
5: เผ็ดค่ะเผ็ดเต็มขวด
6: เห็ดเต็มครัว
5: ซีดเต็มคำ
6: ซีดเต็มคำอุ้ยติดเผ็ดมากไม่ติดเกลียงเนี่ย
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงสูตรพริกกะเหรี่ยง
6: สูตรพริกกะเหรี่ยง
5: ตราพันท้ายนรสิง
6: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
5: ์อร่อยครบรส
6: อร่อยครบรส
5: จบในขวดเดียว
6: จบในขวดเดียว
5: และสบู่ไมด้า
6: และสบู่ไมด้า
5: เพื่อผิวสะอาด
6: เพื่อผิวสะอาด
5: มั่นใจทุกวัน
6: มั่นใจทุกวัน
5: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
6: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
5: สาเหตุของอาการคัน
6: สาเหตุของอาการคันคันคัน
5: เนื้อมีเติมด้วยโอเคค่ะพี่ก้อยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะ
6: ค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวดีเจเดี๋ยวพี่ก้อยขอฝากบอกเล่นหน่อยได้ไหมคะ
5: จ้ะ
6: โอ้วุ้ยน้ำพริกนรกของพันธะโรติกอร่อยแซ่บมาก
5: โอ้แสดงว่าเป็นแฟนพันธะของพันธะนรสิงห์
6: กินเล่นทุกอย่างเลยค่ะมีทุกอย่างที่มาก
5: ขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากเลยวันนี้ขอบคุณพี่ก้อยนะจ๊ะจ้าโอเคเนาะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันดีกว่านะคะ
6: ค่ะขอบคุณค่ะ
5: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะจัดให้เลยในช่วงนี้กับพาเรทเพลงฮิตสี่ภาคนะคะคุณผู้ฟังขากับ4งานเพลงต่อเนื่องนะคะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาทาง022481366แล้วก็ฝากเอาไว้เนาะเดี๋ยวเริ่มขบวนพาเรทของเรากับเพลงที่พี่ก้อยฝากมาจากหน้าไมค์นี่แหละนะคะจือแน่ใจออยเลอร์ค่ะ

0: สีครับ
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: สี่งานเพลงนะคะในช่วงพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาฝากเอาไว้ทางหลังไมค์นะคะที่จบไปนะคะงานจากน้องไรอันกาดบัณฑิตนะคะคุณแม่รุนกรีดใหญ่เลย แรงใจหน้าจอนะคะใครฝากมาไหนดูซิโอ้โหพี่บอลวีนะคะจากนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็

นั่นเองแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดจากสายหน้าใหม่นะคะจือแน่ใจออยเลอร์นะคะจากพี่ก้อยนะคะจันทบุรีนั่นเองนะคะนะวันนี้ไม่ได้ถามพี่ก้อยเลยว่าจันทบุรีฝนตกหรือเปล่านะแต่ว่า เมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะไปงานค่ะหนูไปงานที่จันทบุรีนะคะโอ้ยหนักมากทั้งกลางวันกลางคืนเช้าตรู่ฝนตกหนักมากนะคะแต่ผลไม้ออกงามดีมากนะคะตลอดทางคือแบบทั้งทุเรียนทั้งเงาะมังคุดสละใช่ไหมสละลองกองโหเยอะมากแล้วก็ราคาดีมากนะคะแบบ3โล100 4โล100อะไรเงี้ยอร่อยมากเหมานะคะกลับมาคือถ้าลงรูปไปตรงว่าไปทำงานไม่ใช่นะคะไปซื้อผลไม้ใช่ คุณแม่นี่คือเหมามาเยอะมากๆเลยช่วยอ่ะช่วยเหลือเกษตรกรด้วยนะคะทักทายเพิ่มเติมค่ะสมาชิกของเรานะคะทางเพจ LTM FM 95นะคะสวัสดีพี่คันชิดด้วยบอกยังอยู่นะจ๊ะพี่เอกกรีนนะคะพี่นุเจริญนะคะขอบคุณแม่เกลกับคุณแม่รุนด้วยนะคะอยู่เป็นเพื่อนลูกนะคะแล้วก็ใครอีกเอ่ยเพิ่มเติมเนี่ยนะคราวนี้เลยไปด้านบนหน่อยพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะคะพี่นักรบด้วยแล้วก็พี่สุพจน์มาเพิ่มเติมเนาะพี่สุพจน์บอกฟังเพลงแล้วซึ้งมากเลยน้ำตาไหลพรากนะคะแต่ว่าไหลขึ้นนะไหลขึ้นหน้าผากลองเล่นเออไหนมีอะไรเพิ่มเติมบ้างเนี่ยนะเดี๋ยวดูข้อความมันไม่ขึ้นอีกแล้วนะคะอ่ะยังไม่ได้ทักทายใครก็พิมพ์มาอีกสักรอบหนึ่งกันละกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อเลยดีกว่าเนาะนะคะเพลงมาหลังไมค์เยอะมากๆพี่มาจากบางปะกงนะคะอยากฟังเพลงพี่มนแคนจัดให้เลยค่ะวอนหลวงพ่อรวย

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จากวอนหลวงพ่อรวยนะคะไปกันต่อในช่วงนี้กับจอคิวฮิตค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะเพลงใหม่ล่าสุดนะคะจากพี่ไมค์พี่รมพรค่ะในช่วงนี้อุ้ยนะคิดฮอดเสียงหลายนะคะหลังจากที่ติดตามทั้งน้ำปลาเอ่ยน้ำพริกเอ่ยเอ้าก็เป็นเรื่องจริงอ่ะได้ไหมล่ะเพลงเราก็ชอบอยู่แล้วนะคะอื่นๆเราก็ติดตามด้วยเพลงใหม่ล่าสุดของพี่ไมค์นะคะทิมใจไว้เมืองลาวค่ะนะคะแกรมมี่โกลเช่นเคยนะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์สุรชัยวงคำพระเรียบเรียงโดยอาจารย์ธานินมั่นสนอ่ะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันเลยนะคะทิมใจไว้เมืองลาวไหมพี่รมพรค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: ช่วงนี้นะคะเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะเพลงฮิตๆจากมหานครชาร์ตของเราเนี่ยค่ะต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะสองงานเพลงนะคะจากหนุ่มๆนะโอ้นะเต้ยสั่งลาแล้วกันในช่วงนี้เนาะเต้ยสั่งลา TT-Rex นะคะอยู่ฮิตที่11นะคะแล้วเดี๋ยวต่อด้วยปริญญาไก่ตีค่ะเมคอภิสิทธิ์ฟีเจอริ่งบุ๊กสุภกานะคะตอนนี้ขึ้นมาอยู่ฮิตที่2เลยคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วด้วยป้าถูกเป็น2เพลงที่คุณผู้ฟังขอมาเยอะมากๆเยอะมากๆนะคะเอาจัดให้เลยค่ะในช่วงนี้เพลงฮิตติดชา

0: ช็อป
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02 114 3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อ

0: 15โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: ยี่สิบสามนาฬิกา53นาทีนะคะช่วงท้ายชั่วโมงกับเพื่อนเพลงหวานนะคะเดี๋ยววันนี้จัดงานเพลงของพี่กบทรงสิทธิ์ให้นะคะกับขีดเส้นใต้นะพอดีว่านะคะดูไงทนายปีศาจ ท่านอนันต์ไงโอ้ยแล้วก็เลื่อนไปเจอคลิปนะคะพี่กบเขาร้องสดจินมากเดี๋ยววันนี้นะคะลาไปด้วยเพลงนี้เลยนะคะกับขีดเส้นใต้แล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะโอ้โหวันนี้ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะคุณผู้ฟังขาหลังไมค์เพลงเยอะมากๆนะคะจัดมาให้ไม่ทันจริงๆเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมของเรานะคะดีเจลูกตาลชุนิชานะคะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์สี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
6: พาวซ่า
1: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
7: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
8: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
11: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
12: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
6: พาวซ่าย
1: ำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
7: เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
13: ความสำเร็จ

0: สูงสุดไปแล้วในฟุตบอลโลก2022แต่แฟนบอลทั่วโลกยังคงหวังที่จะเห็นเขาโลดแล่นในฟุตบอลโลกครั้งนี้ในวัยเกือบ39ปีเช่นเดียวกับโรนัลโดที่ยังคงรักษาสภาพร่างกายได้อย่างมหัศจรรย์ทัวร์นาเมนต์ปี2026จึงเปรียบเสมือนการเต้นระบำครั้งสุดท้ายหรือ The Last Dance ของเหล่าตำนานขณะเดียวกันก็เป็นเวทีแจ้งเกิดของดาวรุ่งอย่างคิลิแอนเอ็มบัปเป้เออร์ลิงฮาลันและวินิซิอุสจูเนียร์ที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาเป็นราชาลูกหนังคนใหม่สืบต่อจากรุ่นพี่
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Pod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น. ถึง 7:30 น. ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลคุณลัทธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูนปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและ

0: เที่ยงคืน10นาทีครับเข้าสู่ช่วงที่2ของ99ไลฟ์บนโลกรอบเที่ยงคืนกับผมเจมส์นายมิสิทธิ์แล้วก็สแตมป์ทิติวัฒน์แล้วก็ทักทายแฟนรายการ41สถานีวิทยุคือข่ายอสมทด้วยนะ
1: ครับผม
0: รอบนี้เนี่ยฟังกันทั่วประเทศเลยครับผมอ่ะช่วงแรกเนี่ยเราก็คุยกันสัพเพเหระเนาะแล้วก็รีแคปเรื่อง2คู่เมื่อคืนรวมถึงข่าวฟุตบอลโลกแล้วก็ทักทายแฟนรายการเนาะแล้วก็เดี๋ยวครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยเราจะมาพรีวิว2คู่ในคืนนี้ละกันเกมระหว่างสเปนพบโปรตุเกสดาร์บี้แมตช์คาบสมุทรไอเบเรียนะ
1: จะอ่านคอมเมนต์ก่อนมั้ยหรือว
0: ่าเดี๋ยวคอมเมนต์ก่อนละกันครับทาง Facebook มียังไงบ้างแตม
1: ทาง Facebook นะครับเขาบอกว่าสเปนคืนนี้จบ90นาทีมั้ยครับขอทัศนคติหน่อย
0: จบครับผมฟันธงเลยสเปนชนะโปรตุเกส 2-1
1: เฮ้ยชนะเลย
0: ผมเนี่ยเชียร์สเปนอยู่แล้ว
1: ครับผมว่าเสมออ
0: ืมอย่าเลยสงสารคนพวกผู้สื่อข่าวด้วยตอนนี
1: ้
0: ตาดำกันหมดแล้วตอนนี้ผมว่าเป็นเกมที่สนุกเลยกัน
1: ครับ
0: แต่ถ้ามีโอกาสที่จะต่อเวลา90นาทีแต่ถ้าให้เลือกในเวลา90นาทีเนี่ยผมยังมองไปที่สเปนน่าจะผ่านโปรตุเกสได้นะ
1: ครับผ
0: มแต่

0: แต่สีติคู่นี้เจอกันช่วงหลังหนักไปทั้งเสมอ
1: ใช
0: ่ครับ
1: ผมมองว่าสเปนนะสเปนน่าจะชนะได
0: ้ครับ
1: ก็น่าจะชนะในเวลาได้
0: ใช่
1: แต่ถ้าต่อเวลาก็ยังเชื่อว่าเป็นสเปนอยู่ดีครับ
0: ครับผม
1: ก็มีคุณจิรวัตรนะครับบอกว่าช่วงบอลโลกทำให้บรรยากาศการฟังแบบเดิมๆกลับคืนมานะครับการคุยเรื่องกีฬาตลอดไม่ต้องมาฟังรายการย้อนหลัง
0: ก็เดี๋ยวทางคืนก็จะรับไปพิจารณานะ
1: ครับ
0: แต่ก่อนเนี่ยเราก็มีรายการกีฬาทางคืนเลยนะครับผมแล้วก็คุณหนามพังลายบอกว่าพี่บีบอกเจมลูกครึ่งลำนุกาจริงไหมครับ
1: จริงไหมเจม
0: ผมเนี่ยเป็นคนลำนุกาแต่ว่าลูกครึ่งเนี่ยหมายความว่าไงผมต้องมีเชื้อสายอื่นไหม ผมเป็นคนลำนุกาใช่
1: เอาประจวบด้วยดิต้องมีอื
0: มก็ถ้านับเป็นอย่างนั้นผมก็เป็นลูกครึ่งไง ค
1: ุ
0: ณแม่เนี่ยเป็นคุณสุรินทร์ใช่ไห
1: ม
0: คุณพ่อเป็นคนประจวบแล้วก็ทุกวันนี้ก็แต่ผมเกิดกรุงเทพนะเกิดที่มินบุรีผมได้เกิดมินบุรี
1: ผมก็คนมินบุรี
0: แล้วผมก็ไปโตที่ลำนุกากลายเป็นวัยรุ่นลำนุกาตอนนี้
1: ผมมินบุรีทำไมผมไม่เจอเจม
0: ส์โอ้ยเราคงไม่เจอกันหรอกจะมันมีเรื่องบังเอิญเกิดขึ้นในชีวิตผมอะผมไปเรียนพิเศษตอนมอต้นเนี่ยแล้วผมมาไปเจอเพื่อนที่เกิดวันเดียวกัน
1: ครับ
0: ปีเดียวกันโรงงานเดียวกันบังเอิญมากนะแต่ทุกวันนี้ก็ไม่ได้คุยกันละก็
1: จะสลับกันมาไหม
0: ไม่น่าใช่ไม่ใช่คือผมนี่หน้าตาขายพ่อเลยน่าจะไม่สลับละ
1: เอาตอนแรกนี่ไก่อยากเล่นกับเจมนะก็ไ
0: ปอยู่
1: ม
0: ี
1: บ
0: ุ
1: รีเหมือนกันไม่เจอย
0: ้
1: ายแล้วอ๋อ
0: ยังไม่ทันไง
1: ไม่ทันเหรอ
0: ไม่ทันแต่ว่าใช่ผมเป็นคนลำลูกกาจริงๆผมกับพี่บีนี่ผมเนี่ยไปฝึกงานกับพี่บีตั้งแต่10ปีที่แล้วนะ
1: ผม
0: เนี่ยฝึกงานที่แนวหน้ากับพี่บีก่อนที่จะมาฝึกอีกรอบนึงที่99
1: ครับ
0: ก็เลยได้เคยร่วมงานกับพี่บีมาบ้างนะ
1: ครับ
0: ครับผมแล้วก็มีอีกไหมข้อความ
1: ใน YouTube นะครับเขาบอกว่าตกลงเมสันกรีนวูดเนี่ยไม่ได้เล่นให้ทีมชาติอังกฤษใช่ไหม
0: ไม่ได้เล่นครับตอนนี้อย่าว่าแต่เล่นทีมชาติเลยอยู่ในสโมสรอังกฤษก็น่าจะยากแล้วตอนนี
1: ้ครับ
0: ด้วยอย่างข่าวๆที่เราเคยรู้กันเนาะ
1: ครับ
0: กับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตก็ตอนนี้อยู่กับมาร์เซย์ฟอร์มดีด้วย
1: ครับผม
0: แล้วก็ดูว่าจะย้ายไปไหนต่อนะหรืออาจจะอยู่มาร์เซย์ต่อแต่กลับมาอังกฤษก็อาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันเนาะครับผม
1: เพลงใจไม่ด้านพอของอลิสมันพงเรืองรอง
0: ใช่ตอนพักเบรกเนี่ยผมก็คุณเอ๊ะอลิสมันหรือเปล่านะใช่คุณเพลงของคุณอลิสมันพงเรืองรองนะ
1: ครับ
0: ซึ่งต้องบอกตรงๆว่าเราสองคนก็ไม่ทัน
1: ครับแต่ว่าอาจจะเคยฟัง
0: น่าจะเคยฟังแหละ
1: ครับ
0: ใช่แต่เราไม่ทันจริงๆถ้าเป็นเพลงยุคแบบประมาณ90กลางๆเนี่ยเราไม่ทันถ้าผมทันเนี่ยเพลงยุค90ปลายๆจะเป็นพี่ทาทายังละ
1: ครับ
0: เพลงอะไรนะดูไม่ดูไหมไม่ใช่เคยฟังไหมเพลงของทาทายังพี่ทาทายังแมงมุมลายตัวนั้นไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: น่
1: าใช
0: ่ครับผม
1: ครับผม
0: ก็ส่งเข้ามาคุยกันได้เรื่องเพลงก็ส่งเข้ามาคุยกับเราได้เนาะ
1: ครับผมมีวันนี้มีแอป TikTok มาไลฟ์ด้วยครับ
0: ถ้า TikTok เนี่ยต้องรอพอพี่เจ๋งนะ
1: ครับ
0: ช่วงตีสองเนี่ยแกจะมาบรรยายคู่สเปนกับโปรตุเกสแล้วก็จะมีทาง TikTok ด้วย
1: เขาบอกว่าพี่เจมเนี่ยมีเชื้อสายโคลอมเบียเปล่าครับพี่บีเรียกฮาเมส
0: ถ้าไม่มีครับ
1: ไม่มี
0: แต่ว่าโอเคพี่ผมเนี่ยชื่อเจมจริงๆแล้วแต่ว่าชื่อดันไปคล้ายกับฮาเมสโรเกสเนี่ยเราตอนไปฝึก งานที่แนวหน้าพี่บีก็เรียกผมว่าฮาเมสผมก็เลยใช้ชื่อเนี้ยเรียกว่าเป็นชื่อเล่นมาตลอดหมายถึงว่าจริงๆอ่ะชื่อเจมส์แหละแต่ถ้าแบบคนใกล้ๆตัวจะเร
1: ีย
0: กเล่นว่าฮาเมสประมาณนี้ใช่ๆจริงๆพี่บีอ่ะเรียกก่อนเลยว่าเป็นชื่อฮาเมส
1: ครับ
0: ครับผมฮาเมสเนี่ยจริงๆถ้าผมไปหาข้อมูลมาถ้าผิดต้องขออภัยนะคือคำว่าเจมส์ภาษาสเปนมันออกเสียงว่าฮาเมสประมาณว่าฮาเมสแล้วนี
1: ่
0: ถ้าผิดต้องขออภัยนะ
1: ครับผม
0: ครับผมมีไหม
1: ไม่มีแล้ว
0: ข้อความทาง YouTube เยอะเลยนะเขาบอกว่าก็ไปมาร์คปูกิวมาร์คปูบิวเก่งไหมครับมาร์คปูบิวนี่คุณเดี๋ยวผมต้องหาข้อมูลผมไม่ค่อยได้เห็นเขาเล่นนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวมาร์คปูบิวนี่ของทีมชาติอะไรนะผมจำไม่ได้แล้วแต่คุณชื่ออยู่แต่ผมไม่เคยดูฟอร์มเลยกัน
1: ครับ
0: ครับผม
1: เขาบอกว่าเจอพี่เจมครั้งเดียวตอนงานบอล9บวก99ฟอร์มดีมากครับ
0: งานฟุตบอล9บวก99
1: นี่ไง
0: บอลอสมทเหรออ
1: สมท
0: ใช่ไหม ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าก็เข้ามาทักทายได้ครับ
1: ครับ
0: ตอนฟุตบอลไม่แน่ใจว่าเป็นฟุตบอลแมตช์กระชับมิตรอสมทเอ้ย FM 99กับสำนั

0: ฝั่งไทยหรือเปล่า
1: ครับ
0: น่าใช่นะก็เขาเรียกว่าอะไรนะบอลพี่เตะน้องใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วก็99ก็แพ้มา2ปีแล้วเดี๋ยวผมคุยกับพี่เจ๋งแล้วปีหน้าเราต้องเสริมทัพแบบจัดหนัก
1: ปีแรกเนี่ยเราแพ้มาเราดึงน้องเบนซ์มานะ
0: ไม่ใช่ปีแรกปีที่แล้วเราน้องเบนซ์อยู่คนละฝั่งกับเรา
1: ไม่ใช่ไงก็ดึงน้องเบนซ์มา
0: ปีนี้เรา
1: ดึงน้องเบนซ์มาไง
0: แต่พอเบนซ์มานี่แพ้เยอะกว่าเดิมไหม
1: แพ้เยอะกว่าเดิม
0: ก็เดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวเราต้องเสริมทัพอีกที่เราจะเพื่อที่เราจะชนะสำนักข่าวไทยให้ได
1: ้เรา
0: ต
1: ้
0: อง
1: มาไหม
0: ใช่เดี๋ยวต้องติดต่อพี่ก้องแล้ว
1: เออครับ
0: ก็เราแพ้มา2ปีแล้ว
1: ครับ
0: ครับผม
1: ดู YouTube เอารถโลมาแข่งวิบากครับ
0: ดู YouTube เอารถโลมาแข่งวิบากคือยังไงครับ
1: เอารถโลมาแข่งวิบากครับ
0: เอารถโลมาแข่งวิบากไม่แน่ใจนะข้อความอาจจะตกหล่นเนาะ
1: ครับ
0: ครับผมอ่ะประมาณนี้ข้อความเดี๋ยวผมดูทาง SMS นิดนึงก็ SMS ก็ยังไม่มีเพิ่มเติมเนาะ
1: ครับผม
0: เราไปว่านี่เรื่องของปรีวิวเกมค่ำคืนนี้แล้วกันเป็นรอบ16ทีมสุดท้ายอีก2คู่ในคืนนี้เนาะ
1: ครับ
0: ก็คู่แรกเนี่ยเป็นเกมที่น่าดูมากเลยในรอบนี้โปรตุเกสเจอกับเพื่อนบ้านสเปนคือ2ชาตินี้อยู่ติดกันเลยนะ
1: ครับ
0: ก็เกมนี้จะเตะกันตอน 14:00 นะสนามนี้เดี๋ยวผมลองเช็คนิดนึงจะเตะกันที่ดัลลัสสเตเดียมนะผู้ตัดสินวันนี้เป็นแอนโทนีเทเลอร์ชาวอังกฤษก่อนเกมเนี่ยสเปนเนี่ยเจอกับโปรตุเกสช่วงหลังเนี่ยก็เป็นเสมอซะส่วนใหญ่5เกมหลังสุดเนี่ยเสมอกัน4เกมมีเกมเมื่อปี2022เนี่ยที่สเปนชนะ 1-0 แล้วก็เกมล่าสุดเนี่ยเสมอกันในนัชชิงเนชั่นลีกถ้าผมจำไม่ผิด
1: แล้ว
0: ก็ใช่แล้วโปรตุเกสก็ชนะจุดโทษนะ
1: ไม่ใช่สิเมื่อปีที่แล้วเดือน6
0: ใช่ใช่
1: เสมอกับโปรตุเกส 2-2
0: ใช่เป็นเกมในชิลีกแหละ
1: คร
0: ับ แล้วก็5เกมหลังสุดของโปรตุเกสเนี่ยก็คือในรายการในบอลโลก4นัดที่ผ่านมาเนี่ยก็เสมอนัดแรกกับคองโกนะแล้วก็ชนะอุซเบก 5-0 เสมอโคลอมเบีย 0-0 แล้วก็ชนะโครเอเชียในรอบที่แล้ว 2-1 ส่วนสเปนเนี่ยเสมอแค่เกมเดียวก็คือเสมอกับหมู่เกาะแคปเวิร์ดในเกมแรกหลังจากนั้นเนี่ยชนะ3เกมรวดและยิงไปทั้งหมด8ประตูไม่เสียแม้แต่ลูกเดียว
1: ก็ถือว่า2ทีมนี้ก็ยังไม่แพ้เลย
0: ครับ
1: ครับ
0: โปรตุเกสเนี่ยวันนี้ทีมของโรเบโต้มาร์ติเนซเนี่ยไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเลยนะแนวลุกเนี่ยมาพร้อมกันทุกคนเลยก็คือคริสเตียโนโรนัลโดชอเฟลิกบูโน่เฟร์นันเดสแล้วก็วันนี้มีเปโดเนโตด้วยส่วนกองกลางเนี่ยก็2กองกลางแชมเปี้ยนลีกนะชอเฟลิกกับวิตินญาแนวรับมีรูเบนดิอาสครับเรนาโตเวก้าแบ็ค2ฝั่งเป็นยูโน่เมนเดชแล้วก็ชัวกาเชโลกองผู้สาประตูเป็นเดียโกคอสตาก็เป็นชุดใหญ่ของโปรตุเกสที่ใช้มาตั้งแต่รอบแรกๆเลยส่วนสเปนวันนี้ประตูก็ยังเป็นอูนายซิมอนครับแนวรับมีเปโดรปอลโลครับมีเปาโลกูบาซีแล้วก็เอมิลิกลาปอสส่วนแบ็กซ้ายเนี่ยเป็นมาร์กูกูเรียาครับแนวกองกลางเนี่ยมีโรดี้มีเปดี้ครับแล้วก็ดานิเอลโมส่วน3ตัวลุกเป็นรามินยาเมาครับอเล็กไบน่าแล้วก็มิเกลโอยาซาบาลที่ยิงไปแล้ว4ประตูเลยนะ
1: ต้องบอกว่าฟอร์มร้อนแรงนะในช่วงนัด2นัดที่ผ่านมา
0: ใช่เกมแรกนี่เป็นภาพลงตานะ
1: ครับ
0: หลังจากนั้นนี่พีคเลยก็เกมนี้ก่อนเกมต้องบอกว่าถ้าพูดถึงผลงานเนี่ยสเปนดูดีกว่าในบอลโลกครั้งนี้แต่ชื่อชั้นนักเตะเนี่ยไม่ต่างกันมากสเปนชุดนี้ก็เป็นนักเตะสายเลือดใหม่ซะส่วนใหญ่แต่ว่านักเตะสายเลือดใหม่ของสเปนชุดนี้แหละก็ที่คว้าแชมป์ยูโรมาเมื่อ2ปีที่แล้วส่วนโปรตุเกสก็ห่างหายจากเรียกว่าการเข้าถึงรอบลึกๆในฟุตบอลโลกเนี่ยเขาเคยเข้ารอบเดี๋ยวผมเช็คนิดนึงแต่ว่าดีที่สุดก่อนหน้านี้คือเข้าชิงยูโรเมื่อปี2016ใช่ไหมที่ได้แชมป์ชนะฝรั่งเศสปีนั้นที่ต่อเวลาไงที่โรนโดเจ็บตั้งแต่ครึ่งแรกอะแต่ชิงใช่ก็ก่อนหน้านี้โปรตุเกสฟุตบอลโลกเนี่ยผลงานดีสุดคือเข้ารอบรองชาเลอร์และไปคว้าอันดับ4เมื่อปี2006นะหลังจากนั้นเนี่ย2010จบ16ทีมสุดท้าย2014ตกรอบแรก2018ตกรอบ16ทีมแล้วก็ครั้งที่แล้วตกรอบควอเตอร์ไฟนอลก็ครั้งที่แล้วเนี่ยรอบควอเตอร์ไฟนอลเนี่ยโปรตุเกสไปแพ้โมร็อกโก 1-0 ไงซึ่งโมร็อกโกก็ได้อันดับ4ครั้งที่แล้วเนาะครับ ผมส่วนสเปนเนี่ยแชมป์โลกเมื่อปี2010นะและก็ผลงานช่วงหลังในบอลโลกเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนกันตั้งแต่ได้แชมป์ปี2010เป็นต้นมาเนี่ย2014ก็ตกรอบแรกที่บราซิลนะ และก็2018กับ2022ก็ตกรอบ16ทีมสุดท้าย ก็ ครั้งที่แล้วเนี่ยสเปน

0: เอ็นอะไปแพ้โมร็อกโกนะในช่วงดวลจุดโทษเลยโมร็อกโกกับสเปนก็อยู่ติดกันเหมือนกันโมร็อกโกเนี่ยอยู่แอฟริกาตอนเหนือแล้วก็ข้ามสมุทรตรงนั้นเป็นข้ามสมุทรไลบีเรียมีช่องแคบยิบราตาร์ไงอยู่คนละฝั่งช่องแคบสเปนกับโมร็อกโกเนี่ยแล้วก็เป็นโมร็อกโกที่ชนะจุดโทษสเปนไปในครั้งที่แล้วก็ดูแล้วเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่สนุกสูสีแน่นอน แต่ว่าสเปนผลงานช่วงหลังดีกว่าอาแต่คิดว่าไงคู่นี
1: ้แต่มองว่าสเปนเนี่ยแตกต่างจากฟุตบอลโลก2ครั้งก่อนเนาะหลังจากที่ได้แชมป์มาต้องบอกว่าอันนั้นฟอร์มไม่ดีเลยแต่ว่าบอลโลกครั้งเนี้ยเห็นได้ชัดเลยว่าทีมสเปนเนี่ยเล่นกันเป็นแบบว่าระบบทีมเวิร์คมากขึ้น
0: ครับ
1: แล้วก็มีนักเตะที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูง
0: ใช่ไ
1: หมเนาะได้บอลก็เชื่อใจเขาได้เลยเรื่องของเกมรุกฝั่งขวา
0: ใช่
1: ผมก็เลยมองว่าสเปนเนี่ยน่าจะชนะได้แต่ทั้งสองทีมเนี้ยผมว่าชนะกันไม่ขาดหรอก
0: ครับ
1: หรืออาจจะยื้อไปถึงจุดโทษเลยเหมือนเดิมก็ได
0: ้โอ้อย่าเลย
1: อย่าเลย
0: อย่าเลย
1: เหมือนว่าถ้ามองถึงฟอร์มนะแบบว
0: ่
1: าฟอร์มของนักเตะเองอ
0: ่
1: ะอาจจะยื้อไปถึงจุดโทษเลย
0: ก็มีโอกาส
1: เพราะเชื่อเลยว่ารอบนี้แล้วก็ต้องเล่นกันแบบรับกุมอ่ะ
0: ใช่ใช
1: ่ก็ฉวยโอกาส
0: ครับ
1: ก่อนก็นั่นแหละยากครับ
0: ก็ผมมองว่าเกมนี้เนี่ยผมยังชอบสเปนนะ
1: คร
0: ับ แล้วก็แต่ว่าสถิติช่วงหลังอย่างที่บอกว่าเสมอกันบ่อยในบอลโลกเมื่อปี2018เนี่ยเสมอกัน 3-3 เลยนะถ้าใครยังจำได้ลูกยิงฟรีคิกของโรนโดลูกนั้นเนี่ยยิงฟรีคิกข้ามกำแพงแล้วบอลชนคานเข้าเลยอ่ะเดียกิอานี่ได้แต่ยืนมองแล้วก็วันนี้ทั้ง2ทีมเนี่ยชุดใหญ่ทั้งคู่อ่ะผมยังชอบสเปนแล้วกัน
1: ครับ
0: ผมคิดว่าสเปนน่าจะเช็คบิลได้ใน90นาทีแต่สกอร์ไม่ขาดหรอกน่าจะสักเผลอๆจบ 1-0 ด้วยประมาณนี
1: ้ครับ
0: แต่ว่าโปรตุเกสเนี่ยมันมีข่าวของโรนัลโดไงเพราะว่าก่อนเกมเนี่ยโรนัลโดก็ออกมาให้สัมภาษณ์คือผู้สื่อข่าวเนี่ยไปถามว่าโรนัลโดจะมาเล่นฟุตบอลโลกหรือว่ารายการทัวร์นาเมนต์สำคัญระดับเมเจอร์อีกไหมซึ่งเขาก็บอกว่าครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายนะก็โรนัลโดเนี่ยเล่นบอลโลกมาทั้งหมด5ครั้งก่อนหน้านี้ปี2006 2010 2014 2018แล้วก็2022แล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่6ตรงเล่นในบอลโลกเนี่ย26นัดยิงไป11ประตูนะแล้วก็2แอสซิสต์ครั้งนี้ยิงไปกี่ประตูแล้วล่ะครั้งนี้ยิงไป4มั้ย4ครั้งนี้ยิงไป4ลูกก็เจ้าตัวเนี่ยบอกว่าครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่เขาจะมาเล่นรายการระดับเมเจอร์แล้วก็บอกว่าแต่เขาหวังว่าเกมเนี้ยเกมที่เจอสเปนเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่เกมสุดท้ายในฟุตบอลโลกเขานะก
1: ็
0: คือยังหวังเข้ารอบต่อไปแหละแต่บอลโลกครั้งหน้าเนี่ยซึ่งโปรตุเกสกับสเปนแล้วโมร็อกโกจะเป็นเจ้าภาพเนี่ยเขาจะไม่มาแล้ว
1: ครับ
0: ก็เสียดายเพราะว่าอยากเห็นโรนัลโดเล่นบอลโลกในบ้านสักครั้งไงที่โปรตุเกสแล้วเผลอๆอีก4ปีได้เล่นกับลูกชายด้วยไง ลูกชายตอนนี้เขาติดเยาวชนไปแล้ว
1: ตอนนี้อายุ41
0: ใช่
1: ป
0: ี
1: ข
0: ้
1: างหน้า44
0: วันก่อนเน
1: ี่ย45
0: วันก่อนเนี่ยผมเห็นข้อความมีส่งบอกว่าเท็ดดี้เชลลิงแฮมก็เคยเล่นถึง40กว่านะอันนี้กองหน้าอังกฤษเนี่ย
1: แต่อันนั้นมันยุคสมัยก่อนไง
0: อ
1: ัน น
0: ี
1: ้ยุคนี้บอลมันเปลี่ยนนะบอลมันเร็วขึ้นนะ
0: แต่ว่ายุคนี้นักบอลเนี่ยพัฒนาเรื่องการดูแลร่างกายดีเนี่ยเรื่องวิทยาศาสตร์กีฬาใช่อย่างที่บอกว่าย้อนกลับไปสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยนักบอลอายุ30ต้นๆก็แขวนสตั๊ดละ32 33แต่ทุกวันเนี้ย40ยังเล่นอยู่เลยโมดริชอย่างงี้โรนัลโดอย่างงี้เนาะแต่ก็ดูแล้วอีก4ปีข้างหน้าก็น่าจะยากแล้วแล้วก็เจ้าตัวก็บอกว่าจะไม่มาละ
1: ครับ
0: ครับผมหรือว่าอาจอีก2ปียูโร ที่อังกฤษเป็นสหรัฐจะจัดเป็นเจ้าภาพมีโอกาสไหมอีก2ปี
1: อันนี้เป็นไปได้
0: เป็นไปได้นะแต่ว่ายูโรเขาเคยได้แชมป์แล้วไง
1: ครับ
0: ปี2016
1: ต้องดูนะตอนนั้นด้วยแต่ผมว่าก็เป็นไปได้นะถ้ายูโรนะแต่บอลโลกเนี่ยค่อนข้างที่จะยากแหละ
0: ครับผม
1: ครับ
0: ก็มองเหมือนกันเนาะว่าสเปนน่าจะผ่านได้
1: ใช่
0: ส่วนอีกคู่นึงครับช่วงท้ายแล้วอ่ะสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพเจอเบลเยียมเกมนี้นี่มีดราม่าบาดามาแต่ก่อนเกมเลยนะ
1: ครับ
0: ก็เป็นเรื่องของฟอรินบาโลกันแหละบาโลกุลเนี่ยแหละที่ตอนแรกเนี่ยเกมที่เราโดนแดงแล้วก็ฟีฟ่าเนี่ยเขาใช้มาตรา27ใช่ไหมบอกว่าให้เลื่อนการแบนไปก่อน1ปีก็คือพูดง่ายคือเกมนัดต่อไปเนี่ยจะลงเล่นได้แล้วก็มีข่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยต่อสายตรงไปหาอินฟานติโน่เนาะ
1: จริงๆนะ
0: ใช่แล้วก็ล่าสุดก็ทรัมป์ก็บอกว่าใช่เขาโทษไปหาอินฟานติโน่จริงๆนะ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าผมได้คุยกับจานนี่จริงครับการลงโทษใครสักคนเนี่ยการลงโทษใครสักคนเพราะเกมนั้นเป็นเรื่องนึงแต่คุณจะลงโทษพวกเขาเพราะเกมที่ยังไม่ได้เล่น

0: ได้อย่างไรมันไม่ยุติธรรมมากๆคุณทำแบบนั้นไม่ได้ครับดังนั้นผมขอให้ฟีฟ่าตรวจสอบเรื่องนี
1: ้ครับ
0: ก็คือเขาก็ยอมรับแหละว่าโทรไปคุยกับอีฟานิโนจริงอันนี้เป็นข่าวที่เพิ่งออกมานะแล้วก็แต่ว่าฟีฟ่าเนี่ยทางฝั่งสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปเนี่ยเขาก็ออกมาวิจารณ์เรื่องนี้นะเพราะบอกว่าเหมือนกับไม่ค่อยยุติธรรมอ่ะแล้วก็ในเคสของบอลกุลเนี่ยการที่โดนแดงไปแล้วก็ตามกฎจริงๆก็คือควรจะโดนแบนเลยใช่แต่ว่าสุดท้าย

0: ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมีเคสไหนหรือเปล่าที่โดนใบแดงแล้วเล่นต่อในเกมต่อไปถ้าไม่ใช่ไทยลีกนะแต่ก่อนเนี่ยไทยลีกจะมีกฎถ้าผมจำไม่ผิดจะถ้าเหลือง2ใบเนี่ยจะได้เล่นต่อเกมหน้าถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็บอลกุลเนี่ยก็ได้เล่นพรุ่งนี
1: ้แน่นอน
0: ครับ
1: ครับผม
0: ก็เป็นตัวหลักของสหรัฐแหละก็ผลงานของสหรัฐในบอลโลกครั้งนี้ครับลงเล่นมาแล้ว4นัดเนี่ยชนะ3นัดแล้วก็
1: เสมอ
0: เกมเดียวนะ
1: ครับ
0: เสมอแพ้สิแล้วสุดท้ายเขาแพ้ไหมเขาแพ้ตุรกีอ่ะชนะ3ชนะ3แพ้1
1: เสมอโมร็อกโกหรือเปล่า
0: ไม่น่าใช่นะเดี๋ยวผมลองเช็คให้เพราะว่าสหรัฐเนี่ยไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกับโมร็อกโกหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองขอเช็คนิดนึงแต่ว่ารอบ32ทีมเนี่ยสหรัฐชนะบอสเนียมา 2-0 นะ
1: ครับ
0: แล้วก็รอบแบ่งกลุ่มเนี่ยสหรัฐอยู่กลุ่มเดียวกับทางด้านของออสเตรเลียปารากวัยแล้วก็ตุรกีเกมแรกเนี่ยชนะปารากวัย 4-1 แล้วนัดที่2เนี่ยชนะออสเตรเลีย 2-0 ไงแล้วก็เกมสุดท้ายชัดแพ้ตุรกี 3-2 ก็เท่ากับว่าทัวร์นาเมนต์เนี้ยชนะ3แพ้1ส่วนฝั่งเบลเยียมครับก็นัดแรกเนี่ยเสมอกับอิม 1-1 นะแล้วก็เสมอกับอิหร่าน 0-0 แล้วเกมสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยมาชนะนิวซีแลนด์5ลูกเลย
1: ครับ
0: แล้วก็เกมนัดที่แล้วเนี่ยเสมอกับเซเนกัลในเวลาก่อนที่จะไปชนะช่วงต่อเวลาพิเศษก็ผมว่าเกมนี้เป็นเกมที่ชื่อชั้นเบลเยียมอาจจะดูดีกว่าก็จริงแต่ว่าสหรัฐวันนี้เล่นในบ้านนะเล่นต่อหน้าแฟนบอลตัวเองด้วยเล่นที่สนามเนี่ยเล่นที่ลูเมนฟิลด์ที่ซีแอตเ
1: ทิล
0: วันนี้แฟนบอลสหรัฐไปกันเต็มแน่นอนเพราะเป็นเกมรอบ8รอบ16ทีมแล้วผมว่าเกมนี้สหรัฐน่าลุ้นกว่า
1: เช่นกันผมก็มองว่าสหรัฐเนี่ยเรื่องของแฟนบอลเน
0: า
1: ะสภาพจิตใจหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าสหรัฐน่าจะเหนือกว่าเพราะว่าเบลเยียมเองก็จริงๆฟอร์มก็ไม่ได้ดีขนาดน
0: ั้
1: น
0: ใช่ก็จะมีเกมเดียวที่ชนะขาดก็คือชนะนิวซีแลนด์แต่ว่าเกมนั้นนิวซีแลนด์ก็ห่างชั้นพอสมควรเนาะก็ตัวหลักๆ ของสหรัฐเนี่ยอย่างทางด้านของทีมรีมกับตันทีมก็จะลงนะแอนทิโนเบนซันแบ็กซ้ายจากฟูลแลมแล้วก็มาลิกทิวแมนก็ลงครับรวมถึงไทเลอร์ดัมกองกลางอย่างเวสตันแมคคินนี่วันนี้ก็จะมีชื่อเป็นตัวจริงครับรวมถึงแนวลุกอย่างคริสเตียนบูริสิตแล้วก็ฟอร์เรียนบาโลกุลถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะ
1: ครับผม
0: ถ้าไม่มีเปลี่ยนแปลงก่อนแข่งก็จะมีชื่อลงสนาม
1: ครับ
0: ครับผมส่วนทางฝั่งเบลเยียมเนี่ยประตูยังเป็นทิโบกูตัวครับแนวรับมีทางด้านของอาตูเตียเต้ครับแล้วก็มาร์คซิเมนเดอะคูเปอร์กองกลางเนี่ยมียูริเตลามองครับเรนโดทอสซาเควินเดอร์บอยแนวรุกก็จะมีเจอร์มิโดกูแล้วก็ชาวเดเคเตลาเล่นะ
1: ครับ
0: ก็เป็นชุดใหญ่ของทางด้านเบลเยียมเหมือนกันก็ชื่อชันก็บอกว่าอย่างที่บอกว่าเบลเยียมดูดีกว่าแต่ว่าสหรัฐได้เปรียบเรื่องสิงเชียวันนี้ถ้าให้เชียร์เนี่ยผมชอบสหรัฐน่าจะผ่านได้
1: ใครพลาดค
0: ู่
1: น
0: ี้เดี๋ยวผมเช็คให
1: ้ครับ
0: เดี๋ยวให้ช่วงหน้ามาบอกดีกว่าเพราะว่าเวลาเราหมดแล้วก
1: ็
0: วันนี้ครบทั่วเนาะ
1: ครับ
0: ผมกับสแตมฟุตอันไหนในไลฟ์บอลโลกช่วงแรกก็ครบแล้วเดี๋ยวให้ช่วงหน้ามีคนมาต่อก็ให้อัปเดตข่าวรอบนึงแล้วกันแล้วก็รวมถึงอัปเดตทีมภาคของคืนนี้ด้วย
1: ครับ
0: ส่วนผมกับแซมวันนี้ต้องลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์39วัน

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่ World Cup ครั้งสุดท้ายของตำนานเมสซี่และโรนัลโดโลกฟุตบอลกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญที่สุดเมื่อสองสุดยอดนักเตะแห่งยุคอย่างลีโอเนลเมสซี่และคริสเตียโนโรนัลโดเดินทางมาถึงช่วงปลายของอาชีพแม้เมสซี่จะคว้าความสำเร็จสูงสุดไปแล้วในฟุตบอลโลก2022แต่แฟนบอลทั่วโลกยังคงหวังที่จะเห็นเขาโลดแล่นในฟุตบอลโลกครั้งนี้ในวัยเกือบ39ปีเช่นเดียวกับโรนัลโดที่ยังคงรักษาสภาพร่างกายได้

0: จันทร์ทัวร์นาเมนต์ปี2026จึงเปรียบเสมือนการเต้นระบำครั้งสุดท้ายหรือ The Last Dance ของเหล่าตำนานขณะเดียวกันก็เป็นเวทีแจ้งเกิดของดาวรุ่งอย่างคิลิแอนเอ็มบัปเป้เออร์ลิงฮาลันและวินิซิอุสจูเนียร์ที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาเป็นราชาลูกหนังคนใหม่สืบต่อจากรุ่นพี่
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร 02-201-6569

0: Radio SMS 468899
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: เที่ยงคืนกับอีก40นาทีนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังแล้วคุณผู้ชมทาง FM 99 Active Radio ขึ้นเมืองไทยแข็งแรงนะครับวันนี้เรามาเจอกันนะครับเป็นเช้าวันใหม่แล้วนะครับ7เดือน7 2026นะครับก็มาติดตามชมกันครับในส่วนของรายการ99 Live บอลโลกนะครับเราก็มาตามกันต่อในเรื่องของฟุตบอลโลกที่เข้าสู่ในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับกับเกมที่ยังเหลืออีก4คู่แล้วก็ในเช้ามืดวันนี้เนี่ยต่อไปจนเช้ามากก็จะมีอีก2คู่ที่จะลงสนามนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับนิกธีทวัฒน์การไวทิพย์นะครับแล้วก็พิดิษฐ์นะครับคุณธนดิษฐ์ประสบเนตรวันนี้ขยับจากสายวอลเลย์บอลมาคุยเรื่องฟุตบอลโลกบ้างสวัสดีครับพิดิษฐ์ครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมแหมเป็นไงมาจัดวิทยุดึกดื่นชินไหมฮะ
1: ไม่ค่อยชินครับ
0: คือวันนี้เนี่ยต้องเรียนคุณผู้ชมก่อนว่าพอเบ่งพอเจ๋งทรงศักดิ์เนี่ยแล้วก็ไหว้วานมาอีกแล้วนะครับก็ล็อกนี้เนี่ยจะเป็นล็อกที่แม่เห็นหลายๆวันเนี่ย99มักจะเรียกได้ว่าต้องใช้บริการผมบ้างนะฮะก็เลยมีโอกาสที่จะผมได้ให้ผมได้เชิญเขาเรียกว่าเชิญพักพวกหรือเชิญพวกฝูงมาวันนี้ก็เลยลองทักมาสอบถามพี่ดิษฐ์ว่าว่างไหมก็ชวนมาชิมลางวิทยุหน่อยเคยมาครั้งหนึ่งใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับผมสงสัยว่าช่วงนี้ไม่ใช่เวลาของคุณอีกแล้วครับ
0: ยังไงฮะ
1: คุณเป็นเจ้าของช่วงเวลานี้หรือยังครับ
0: โอ้ยถ้าเป็นช่วงเวลานี้ถ้าผมไม่ได้มีภารกิจมีหน้าที่อะไรเนี่ยผมอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์อยู่ที่บ้านนะฮะแล้วก็จะเปิดเพลงแจ๊สคอเบาๆปุ๊บๆแล้วก็ค่อยๆที่จะหาเครื่องดื่มมาดื่มแล้วก็หลับไปครับ
1: ขอชื่อศิลปินแจ๊สในดวงใจหนึ่งคนครับ
0: ไอ้นี่ไงฮะไออริสโตเติลครับ เอามาจากไหนรู้ไหมหนังสายพ่อฟ้าที่บอกพี่ต่อสมชายพูดนะฮะก็เมื่อกี้เราเข้าเพลงเข้ารายการกันด้วยบทเพลงลูกอมวัชรวลีคุณนฤทธิ์รู้จักเพลงไหม
1: รู้จักอยู่ครับ
0: เออจริงๆอ่ะที่ผมเลือกเพลงนี้มาเนี่ยจริงเป็นเพลงที่ผมชอบมากเพลงนี้มันดังช่วงที่ผมเรียนอยู่สักประมาณชั้นปีที่หนึ่งระดับมหาวิทยาลัยเมื่อประมาณสักประมาณ 2-3 ปีที่แล้วเพราะตอนนี้ผมอายุประมาณ21นะฮะก็จะดังไม่ใช่ก็เพลงนี้มันเป็นเพลงที่ดังมากๆตอนนั้นเนี่ยสักผมอายุประมาณ18ที่ผมชอบเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมฮะชื่อเพลงว่าลูกอมเนี่ยพี่เด็ดแต่ว่าเฮ้ยในเพลงเนี่ยมันไม่มีอะไรที่แบบว่ามันจะสื่อไปถึงลูกอมหรือทอฟฟี่ที่เราอมเลยหรือจะสื่อไปถึงใครก็ตามที่มันเป็นอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับลูกอมอ่ะจนกระทั่งเราก็สงสัยเราก็มาทำการค้นหาว่าทำไมเขาถึงตั้งชื่อเพลงนี้ว่าลูกอมที่สุดแล้วก็ได้คำตอบว่าอ๋อนักร้องคนนี้เนี่ยเขาเคยมีแฟนคนแรกชื่อว่าคุณลูกอมก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อเพลง
1: มีที่มา
0: แล้วเพลงมันก็ดังฮิตไปทั่วบ้านทั่วเมืองเลยไงก็เลยแล้วเพลงมันก็โอเคมันก็ฟังไปฟัง

0: หมามันก็ติดหูเราแต่มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับลูกอมที่เป็นท็อฟฟี่อยู่ดี
1: นะ
0: เข้าใจไหม
1: เข้าใจ
0: นะครับก็เลยหยิบมาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันเพราะว่าเชื่อเหลือเกินว่าผู้ดำเนินรายการหลายๆท่านเนี่ยก็จะเปิดเพลงสากลแหละในช่วงดึกๆดื่นๆแต่ว่าเราก็เปิดเพลงไทยให้คุณผู้ชมได้ฟังบ้างนะฮะก็ข้อความ NMS พิดิษ4689899ก็อย่าให้เราสองคนเหงาส่งข้อความมาคุยเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็จริงๆเราสองคนเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าช่วงหลังเนี่ยก็อาจจะเฟดไปทำวอลเลย์บอลค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ว่าฟุตบอลผมเองผมก็ติดตามอยู่เป็นระยะนะครับแต่ใครมีข้อความหรือคำถามอยากจะสอบถามเรื่องวอลเลย์บอลเนี่ยก็ส่งเข้ามาได้เรื่อยๆน้อยได้ฉลับฉลับไปคุยได้แต่ว่าพี่เจ๋งก็ฟิกมาว่าให้คุยเรื่องฟุตบอลโลกเป็นหลักโอเคไหมพี่ดิ
1: ดได้เลยครับ
0: นะฮะแล้วก็นอกจาก SMS เนี่ยก็มีข้อความทาง YouTube นะครับรวมไปถึง Facebook Live ก็ส่งกันมาตรงนี้ก็ได้นะครับก็อยู่กันไปจนถึงประมาณตีสองนะฮะ1ชั่วโมงครึ่งก่อนที่เกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในรอบ16ทีมสุดท้ายคู่ที่เหลือจะลงทำการแข่งขันนะฮะวันนี้มีคู่อะไรบ้างครับพี่ดิด
1: วันนี้ก็จะมีตอนที่สองก็จะเป็นคู่ของคู่ใหญ่นะคู่นี้โปรตุเกสกับสเปนบิ๊กแมตช
0: ์ครับ
1: กัน
0: บิ๊กแมตช์บิ๊กแมตช์แล้วแหละใช้ได้แล้วนะฮะ
1: แล้วก็อีกคู่นึงก็จะเป็น7โมงเช้าครับ
0: ครับ
1: เช้ามาก
0: อันนี้เช้ามืดไงฮะตีสองในเช้ามืด
1: ตีสองนี่เช้ามืดไปแล้วใช่ไหมเช้ามาก
0: เจ็ดโมงเช้าเช้ามาก
1: สหรัฐอเมริกากับเบลเยียมครับ
0: แต่จริงๆสักตีห้านี่ก็เช้ามากได้แล้วนะเมื่อก่อนเราไปพากวันเลขกัน
1: ใช่คร
0: ับ แมตช์เช้ามากนะครับเช้าเอ๊ะต้องหกโมงเช้าเลยเช้ามากแล้วตีสี่ตีห้าเช้ามืดนะครับก็ไปเก็บปกเกมเมื่อคืนกันสักเล็กน้อยก็เลยจริงๆผมเชื่อว่าวันนี้ทั้งวันผู้บรรยายไม่ใช่เขาเรียกว่าผู้ดำเนินรายการหลายท่านคงเก็บกันมาให้บ้างแล้วแหละแต่ว่าในเมื่อเรามาเนี่ยก็ลองมาฟังทัศนะของเราบ้างก็ได้ว่าเป็นยังไงนะเมื่อคืนมันก็มีสองคู่พี่เด็ดคุณผู้ชมบราซิลแพ้นอร์เวย์หนึ่งสองตกเลยนะครับ
1: เรียบร้อย
0: เรียบร้อยเสร็จโรงเรียนเออร์ลิงฮาแลนด์เรียบร้อยนะครับคือคู่นี้เนี่ยเล่นกันไปเล่นกันมาเนี่ยก็เกมทำท่าว่าอาจจะต้องไปต่อเวลาเพราะว่า79นาทียังไม่มีประตูเลย
1: ใช่ แต่ก็ต้องบอกว่าบราซิลเนี่ยต้องบอกไงคือเกมที่ผ่านมา ยิ่งเล่นยิ่
0: ง
1: ล้า ด้วยความที่ไม่ได้โรเทชันด้วย
0: อ
1: ย่างนอร์เวย์นัดท้ายๆของรอบแรกเนี่ย
0: โอ้เขายอม
1: หมดเลย
0: ยอมเท
1: นัดสุดท้าย
0: ยอมเทฝรั่งเศสเลยอ่ะ
1: ใช่
0: แพ้ก็แพ้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: คือถ้าถามว่ามันมีผลไหมลึกๆแล้วมันมีผลนะมาดูสังเกตอยู่ช่วงท้ายเกมบราซิลนอร์เวย
0: ์ฮะ
1: นี่แทบจะแบบไล่ไม่ออกแล้วนะบราซิลเนี่ย
0: แล้วไปโดนความเด็ดขาดของเออร์ลินฮาแลนด์เล่นงาน2ประตูเลยอ่ะนี่เขาพิสูจน์ในคลาสของเขาแบบชัดเจนมากเลยนะว่าเขาไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนร่วมทีมที่เป็นกลุ่มนักกีฬาของแมนซิตี้ที่เป็นคลาสระดับโลกทั้งหมดเขาอยู่กับนอร์เวย์ที่มีแค่เขาแล้วก็ส่วนประกอบอีกแค่ 2-3 คนที่เป็นอยู่ในท็อปคลาสอ่ะเขาก็ยิงประตูได้เป็นกอบเป็นกำ
1: เขาขอแค่ใครเปิดบอลมาเข้าเขตโทษให้เขาได้ก็พอ
0: แค่นั้น
1: แล้วต้องแม่นก่อนแม่นหน่อยนะ
0: ครับมือก็ได้เท้าก็ดีว่างั้นเนาะเอาสำหรับคุณอันในมุมของคุณเนี่ยคุณช็อกไหมบราซิลแพ้นอร์เวย์เนี่ย
1: ข้าบอกว่าไม่ช็อกเลยก็โกหกเกินไปแต่ถามว่าบราซิลชุดนี้ดีไหมก็ต้องตอบแบบทำลายน้ำใจแฟนแท้บราซิลนิดนึงว่าบราซิลชุดนี้ไม่มีจุดเด่น
0: ธรรมดามากเลยใช
1: ่ไหมใช่คือจะเป็นทีมที่ถามคุณดูบราซิลชุดเนี้ยใครเป็นกองหน้าตัวหลักที่จะฝากผีฝากไข้ได
0: ้วีนี่ไงฮะ
1: วินนี่ก็ไม่ใช่กองหน้าวินนี่เป็นปีกนะเขาเรียกอะไรกองหน้าถึงปีกถูกไหม
0: ช่วงหลังเขาเรียกอินเวอร์ต
1: นั่นแหละเหมือนกันก็ไม่ใช่คือมีตัวแบบฮาแลนด์มีตัวแบบโรนัลโด้ไหม
0: เอาขวัญใจคุณเนี่ยมาเทียสคุณย่าเนี่ยได้ไหมล่ะ
1: คุณย่าก็เป็นสไตล์ปีกกึ่งปีกกองหน้ากึ่งปีกมันไม่ได้
0: ใช่สไตรเกอร์ใช่ไหมที่กูบอก
1: ใช่ใช่ใช่แล้วก็ไม่ได้มีแบบตัวเขาเรียกอะไรตัวคลาสสิกตัวแบบจอมทัพ
0: อ
1: าจจะบอกว่าเนม่าก็ผมว่าเนม่าตอนนี้นี
0: ่ก็
1: อยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วแหละ
0: ก็โหรวยรวยจริงๆโหจริงๆศักยภาพอย่างเขาเนี่ยถ้าแบบเรียกได้ว่าแบบมุ่งฟุตบอลเป็นหลักไม่ได้มีเรื่องรอบสนามเฟี้ยวฟ้าวเยอะเขาก็อยู่ในเกณฑ์ที่น้องๆเมสซี่โดได้ไม่ยากนะ
1: ใช่ครับ
0: คือคลาสเขาชื่อเสียงเขาปูมาอย่างนั้นอะแต่กลายเป็นอาจบาดเจ็บด้วยเรื่องนึงโอเคอาจจะเจ็บเยอะกว่าเมสซี่กับโน้แต่ว่าพฤติกรรมนอกสนามก็เรียกได้ว่าเป็นรองสองคนนั้นเยอะถูกไหมเรื่องข่าวเฉานั่นนี่โน่น

0: เรียกว่าใช้ชีวิตนอกสนามอย
1: ่
0: างสมอะไรคุ้มค่าเกินไป
1: อย่างโรนโดนอกสนามมีแต่อะไรคลิปมีแต่ออกกำลังกายถูกไหมน้ำมันลมยังไม่กินเลย
0: ใช่
1: ถูกไหมวันๆมีแต่คลิปออกกำลังกายกับคลิปเตะฟุตบอลอะเมสซี่นี่ยิ่งโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยยังกับผ้าขาวที่พับไว้
0: อันนั้นยิ่งกว่าโรนโด
1: เพียงแค่ว่าไม่ได้ออกกำลังกายหนักเท่าโรนโด
0: ใช
1: ่เป็นไงคนนั้นนี่41คนหนึ่ง39คนหนึ่งมันแต่มันดูเหนื่อยกว่าเขาเยอะเลยนะตอนนี้ในวัย33ของเนย์มาร์เนี่ยทั้งที่เป็นรุ่นน้องเมสซี่ที่บาร์เซโลนาด้วยซ้ำนะ
0: ใช่
1: แต่กลายว่าเนย์มาร์เหมือนอายุการใช้งานเหลือเต็มที่ก็2ปีก็จะไหวหรือเปล่า
0: แล้วอีกอันนึงเกมเนี้ยจุดเปลี่ยนมันคือจุดโทษ
1: ที่บูโน่ยิงไม่เข้าใช่มั้ยฮะ
0: ใช่
1: ก็จริงก็จริง
0: แล้วมันน่าสงสัยไหมว่าทำไมเขาให้บูโน่ยิง
1: เอ้าเขาก็ตัวชัวร์คนนึงเขาอยู่กับนิวคาสเซิลเขาก็เป็นเบอร์หนึ่ง
0: ถ้าถามผมผมให้วินนี่ยิงอ่ะแต่ว่าเอาเราพูดหลังเกมมันก็พูดได้หมดแหละถูกไห
1: มเข้าใจเข้าใจได้เพราะว่าถ้านำหนึ่งศูนย์ตอนนาทีที่14นี
0: ้เกมมันเล่นง่าย
1: แบบก็จะเล่นในสถานะที่ลอโต้นอร์เวย์ได้เออก็บุกมาดีก็ต้องดันให้นอร์เวย์ทิ้งแต่ที่นอร์เวย์เขามาในสภาวะที่กูพร้อมต่อเวลาเอ้ยผมพร้อมต่อเวลาอยู่แล้วถูกไหมแล้วยิ่งมาเปี้ยงป้างได้ทีสองลูกเนี่ยโอ้โหไอ้ลำพังลูกเดียวจะยิงคืนไม่ได้เลยอ่ะถูกไ
0: หมแล้วมันก็ไม่ใช่แบบโอ้โหแล้วสองลูกนี่เป็นสองสไตล์ที่โคตรสวยอ่ะบอกงี้เลยโคตรสวยอ่ะ
1: นะฮะก็เลยกลายเป็นเออริ่งฮาแลนด์ได้แมนออฟเดอะแมตช์นะพี่ดิษ
0: ใช่โอ้โหลูกสองนี่อย่างลูกไฟ
1: เอาเป็นว่าเปลี่ยนเมื่อคืนเนี่ยพี่ดิษเอาฮาแลนด์มาใส่เสื้อบราซิลแล้วโยนวินี่กับโยนคุณย่าไปให้นอร์เวย์2คนเนี่ยคุณว่าบราซิลเข้ารอบได้ไหม
0: ได้
1: ได้เหรอไม่ให้2คนเลยนะให้วินี่กับให้มาเตลคุณย่าเลยนะ
0: ได
1: ้เดี๋ยวเติมพวกไอ้พวกเอนดิกพวกอะไรมาช่วยเอาใช่ไหม
0: เอนดิกผมว่ายังดิบไปนิดนึง
1: เออ
0: ถ้าอีกสักครั้งหน้าเนี่ยถ้ายังอยู่ในสภาพที่เฮ้ยแหละกราฟแบบนี้อ่ะกำลังขึ้นแบบนี้ผมว่าครั้งหน้าเอนดิกเนี่ยน่าจะฝากความหวังได
1: ้โอ้แล้วประตูออเยนนีแลนเมื่อคืนนี้ก็คงเซฟพอตัวแหละครับดูเรตติ้งเขาซะก่อนครับเพราะฉะนั้นขอดูสแตทนิดนึงว่ายังไงนะคือบราซิลก็ไม่ได้แย่นะครับยิงโอกาสยิง14แต่มันเข้าเป้าน้อยอ่ะมันเข้าเป้าไป4เองอ่ะก็เท่ากับว่านีแลนเซฟ3แล้วเนี่ยส่วนนอร์เวย์เนี่ยยิง9แต่ว่าเข้ากรอบมากกว่าด้วยนะครับ5ครั้งแต่ก็เล่นไม่ได้เหนือกว่าเขาจริงนะพี่ดิษฐ์คองบอลนี่ก็ไปถึง66นะนอร์เวย์อ่ะกลายเป็นบราซิลที่ข่มนอร์เวย์ไม่ได้เองด้วยซ้ำแหละผมว่า
0: เอาแต่อีกอย่างที่คุณ
1: นี่คุณดูพาสบอลไอ้ฝั่งนอร์เวย์เกือบ700นะบราซิลได้แค่330เองนะ
0: ใช่
1: และ
0: อีกอย่างนึงคือบราซิลกับนอร์เวย์เจอกันเนี่ยบราซิลยังไม่ชนะนอร์เวย์เลยนะ
1: อ้าวหรอในอดีตเหรอ
0: ใช่ก็อยากเสียเปรียบ5 นัดเนี่ยยังไม่แพ้เลยนะมีเสมอแล้วก็นอร์เวย์ชนะ
1: นี่เขาเจอกันในรอบ20ปีนะฮะแต่เห็น20ปีแล้วได้เป็นเฟรนลี่ด้วยมีเจอกันในเวิลด์คัพ98ที่บราซิลได้ลองแชมป์แล้วแพ้นะ
0: แพ้ไง
1: แต่มันเทียบไม่ได้โอ้โหนี่มันเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยกันหมดแล้ว
0: พูดถึงคนดูสถิติเขาก็พูดได้ไง5นัดนี่ยังไม่เคยชนะเลยใช่ไหมรวมนัดนี้ด้วยก็เป็นนัดที่5ไง
1: คือเทียบบราซิลชุดนี้กับชุดแชมป์โลก2002นี่ที่ผมดูครั้งแรกนี่เสน่ห์คนละเรื่องเลยนะ
0: คือเอาไม่ต้องแชมป์โลก2002ทุกแชมป์โลกที่บราซิลได้มันจะมีอะไรที่มันเป็นแบบซูเปอร์สตาร์หรือมีอะไรที่ทำให้คนทุกคนจำได้ใช่ไหมคุณย้อนกลับไปคุณจำอะไรได้กับบราซิลในตอนครั้งล่าสุด
1: 3R 4R เลยครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ไหมล่ะ
0: ถูกไหมล่ะ
1: คาโรเบโต้คาร์ลอสซิวาโดโรนัลโดเรนโย 4R ก็คือ2-2เป็นปีที่ผมดูครั้งแรกแล้วผมตาตึงกับแล้วช่วงนั้นเรายิ่งเล่น Winning Eleven อยู่แล้วด้วย
0: โอ้โหเอาคุณเอาโรเบโต้คาร์ลอสขึ้นมาเล่นศูนย์หน้าใช่ไหมผมรู
1: ้ธรรมดาครับ แล้วถ้าไปทำทีมเขาเรียกว่าเมื่อก่อนเขาเรียกไอ้ลีกที่เขา
0: เซม
1: ไม่ใช่ Winning เนี่ยแต่ว่าเราจะไปเล่นทีมนึงแล้วไปทยอยซื้อตัวเอาอะผมไม่เรียกจะไม่แน่ใจว่ามันเรียกหมดว่าอะไรอะนะฮะที่เราจะไปเล่นทีมนึงแล้วก็มีนักเตะอะไรก็ไม่รู้อะแล้วเราต้องไปใช้เงินเพื่อที่จะดึงนักเตะแต่มันดึงได้เลยไงดึงได้เลยอะไรเงี้ยก็เนี่ยแหละกองหน้ากับโรนัลโดโรเบโต้คาร์ลอสหน้าซ้ายเชฟเชนโกโอเว่นแล้วก็ใช้แต่ตัวพวกนี้แหละบางทีก็แฉบแฉบไปบาบานกิด้าอาโมกาชีบ้างเนี่ยในจีเรียไงแต่บราซิลยุคนี้ก็อย่างที่คุณบอกแหละว่ามันคือทีมที่ดีทีมนึงอ่ะ
0: ใช่
1: แต่ก็
0: ไม่สุดไง
1: คือไปเทียบกับฝรั่งเศสดิ
0: เฮ้ยฝรั่งเศสชุดนี้เนี่ยผมมองว่าพร้อมที่จะเป็นแชมป์โลกเลยนะ
1: อุ้ยผมว่าเขาพร้อมมา3ครั้งติดแล้วครั้งที่แล้ว
0: ครั้งนี้ผมว่าดูดี
1: ครั้งที่แล้ว
0: ดีกว่าครั้งที่แล้ว
1: โอ้โหไอ้ครั้ง2018นี่ยิ่งโคตรพร้อมถูกไหมล่ะนะฮะแต่นอร์เวย์ก็กลายเป็นมามืดไปแล้วนะตอนนี้เข้ารอบ8ได้เนี่ย

0: โหตอนนี้ดำสนิทเลยแหละ
1: ยังไงฮะ
0: มืดไง
1: คือต้องยอมรับนะว่าฟุตบอลโลกเนี่ยพอมันกลายเป็นมีรอบน็อกเอาท์สายสองทีมเนี่ยแล้วมีรอบน็อกเอาท์16ทีมเนี่ยกลายเป็นใครเข้ารอบ8ได้ถ้าไม่ใช่ทีมเต็งมามืดหมดแล้วล่ะถ้าเมื่อก่อนมามืดนี่ต้องวู้ถ้าสัก8ก็ยังถือว่ายังลำเข้า4นี่คือมืดมากแบบโมร็อกโกครั้งแล้วมืดตึ๊บเลยแต่ครั้งนี้เนี่ยพอมันไหลรอบไปแล้วคือกลายเป็นว่ามันต้องลึกหน่อยเพราะทีมมันเยอะไงมันต้องลึกหน่อยแล้วเพราะว่ากว่าคุณจะฝ่ามาได้แต่ละรอบกว่าคุณจะฝ่าน็อกเอาท์32มาอีกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ทำเป็นเล่นไปนะนอร์เวย์นี่เดี๋ยวดูหน่อยเข้าไปเจอกับอังกฤษบิ๊กแมตช์บิ๊กแมตช์อังกฤษบราซิลไม่เกิด
0: นั่นแหละอ่ะก็ขออีกถึงบราซิลนิดนึงแล้วกันจบบอลโลกไปแล้วก็คือน่าจะปิดฉากเนย์มาร์ด้วยแหละกับทีมชาติ
1: บังคับปิดบังคับปิดคือมาติดทีมชาติรอบนี้นี่ก็โอ้โหก็แฟนๆงงไปหมดแล้วนะ
0: ไม่แล้วกลายเป็นว่าเป็นผู้เล่นที่ควรจะไปได้ไกลกว่านี้ไง
1: ใช่ใช่
0: และสุดท้ายคือไม่เคยได้แชมป์เมเจอร์กับทีมชาติเลยนะ
1: โ
0: คปาก็ไม่ได้นะบอลโลกก็ไม่ได้นะ
1: อืมอ๋อเขายังไม่เคยได้โคปาอเมริกากับบราซิลเลยหรอ
0: ไม่ได้
1: แล้วแบบมาเล่นบอลโลกครั้งนี้เนี่ยก็เล่นน้อยนะไม่พร้อมร่างกายไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะ
0: เรียกว่าจบไม่สวยแล้วกัน
1: แต่ก็ยังมีประตูอ่ะเมื่อคืนน่ะนะยังได้ลูกโทษมาลูกคือผมก็ดูโหยิงได้นาที100นี่จะเอาเวลาไหนไปยิงตีเสมอได้อะไรอย่างเงี้ยคือมาบอลโลกครั้งนี้เนย์มาร์เล่นไปทั้งหมด37นาทีอ่ะพี่ดิษจากทั้งหมดก็เขาเล่นทั้งหมด5เกมเล่นไป37นาที5เกมจาก450นาทีคือมันทำให้แฟนๆย้อนกลับไปนึกถึงเจ้าเปโดของเชลซีที่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ที่สุดแล้วเนี่ยผลงานทุกอย่างอะผลการแข่งขันมันจะเป็นคำตอบทุกอย่างแล้วว่าโค้ชพลาดหรือไม่พลาดไอ้อย่างตอนเนี้ยโทมัสซูเคิลเนี่ยที่ตอนประกาศชื่อเนี่ยแทบจะไม่มีบ้านอยู่ ก็ยังบ้านยังถือว่าไม่มีใครมาเคลื่อนสิ่งของได้เพราะว่าทีมมันยังอยู
0: ่ถูก
1: ถูกไหมฮะ
0: ถูก
1: แต่อันเชลติเนี่ยหัวนี้นี่แค่ตั้งมาตอนแรกแฟนบราซิลบางกลุ่มก็งงอยู่แล้วมันข้ามสายพันธุ์มาจากไหนก็ยังไม่พอเนี่ยเรียกตัวแล้วก็ไม่ค่อยถูกใจแล้วเนี่ยก็กลายเป็นไม่รู้ว่าจะอยู่ไหวหรือเปล่านะแม้สัญญาเขาจะคุมถึงฟุตบอลโลก2030ก็ตามนะ
0: ผมว่าน่าไปพร้อมกันนะเกียร์มันเลย
1: อะไรเกียร์มันไปแล้วนี
0: ่ไปแล้วไงเออเขาตั้งครบแล้วนะ
1: ครับตั้งแล้วนะก็จริงจริงเป็นงานที่โหจริง
0: คือ
1: เหมาะสมทุกอย่าง
0: เหมาะสมทุกอย่างนั่นแหละถูกที่ถูกเวลา
1: ใช่ได้พักมาแล้วด้วยเต็มที่ปีกว่าใช่ไหมฮะอุ้ย2ปี
0: ไม่แต่ใช่ใช่แล้วผมก็ยอมรับอย่างหนึ่งคือยอมรับในสปิริตของคนเยอรมันนะ
1: ออกเองเลย
0: ออกเองไม่ต้องเสียค่าชดเชยด้วย
1: ไม่ต้องปลด
0: เพราะปลดหมดต้องจ่ายชดเชยเพราะสัญญาในเยอรมันยังไม่หมด
1: หรือพวกนี้บางทีเขาก็มีคุยกันไว้ก่อนแต่ว่าบางทีคุยกันไว้ก็ถึงเวลาเล่นง่ายก็มีไง
0: ก็ใช่
1: เอาก็ไม่เป็นทำไมผมต้องมาออกอ่ะในเมื่อสัญญาผมยังเหลืออะไรเงี้ย
0: ก็ถึงบอกว่ายอมรับเรื่องนี้เรื่องสปิริตกับคนเยอรมัน
1: บางทีก็อาจจะแบบอ่ะโอเคเดี๋ยวผมลงให้ก็จ่ายสัก 30% 40% อะไรก็ว่ากันไปก็เป็นเรื่องของเป็นการตกลงกันภายใน
0: ใช่
1: แต่ว่าคอปในไม่ใช่ขอภายเยอรมันในยุคของเทรนด์คอปเนี่ยผมว่าจะเป็นยุคที่แฟนๆจับตาเฝ้ารอยแหละ
0: น่าสนใจเลยแหละ
1: งานแรกคือยูโร
0: แล้วต้องบอกว่าแล้วคอปเจ้าสไตล์ที่ใช้กับลิเวอร์พูลมาทำทีมชาติด้วยหรือเปล่า
1: ก็คงอย่างนั้นแหละครับ
0: โอ้มันนะเขาบอกเลย
1: ทรัพยากรพร้อมนะ
0: จริงๆตัวเยอรมันเนี่ยไม่ขี้เหร่เลย
1: ครับนะฮะก็ตกรอบไปในส่วนของบราซิลกลับบ้านตามทางด้านของเยอรมันฮอลแลนด์มีใครอีกพวกใหญ่ๆที่ไปแล้วเนี่ยเยอรมันฮอลแลนด
0: ์อิตาลีนำไหม
1: วิ่งของไม่ได้มา
0: ต้องคุณต่อพวกใหญ
1: ่ๆคุณไปไกลนะแต่ว่าบราซิลจะไม่เจอกับเยอรมันแล้วก็ฮอลแลนด์ที่สนามบินแน่นอนพวกนั้นแน่ถึงบ้านหมดแล้ว
0: ใช่ครับ
1: แล้วตอนนี้บราซิลก็จะเป็นตัวตั้งไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวรอดูว่าเฮ้ยจะมีใครตามเรามาที่สนามบินบ้างไหมเนาะโดยเฉพาะคืนนี้เนี่ยพี่โดหรือว่าจะเป็นของสเปนนี่น้องบ่าวยาเมาจะมีใครนำทีมตามมาไหม
0: ว่าไม่ได้นะสองทีมนี้ใครตกทีมไหนตกไปก็แบบเสียดายนะทั้งคู่เลยทั้งโปรตุเกสทั้งสเปน
1: เจอกันคือทีมดีๆพวกนี้อยากให้ไปเจอสักรอบ8หมดเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: แต่ว่าแหมบางทีเนี่ยอย่างฝรั่งเศสก็ปูทางมาให้เจอขออภัยฝรั่งเศสเนี่ยก็จริงๆถ้าตามสายแต่แรกเนี่ยเขาก็ปูทางมาเพื่อจะให้เจอกับฮอลแลนด์

0: แต่ก็ฝ่าฮอลแลนด์ฮอลแลนด์ฝ่าเข้ามาไม่ได้ไปก่อนตั้งแต่รอบ32ถูกไหมฮะอย่างในส่วนของอังกฤษกับบราซิลก็ปูทางมาให้เจอรอบ8แต่บราซิลก็มาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีติดนิดติดหน่อยอ่ะมันไม่มาตามนัด
1: เรียกนัดไม่เป็น
0: นัดเยอรมันนัดใครไว้เดี๋ยวดูที่เยอรมันเยอรมันเนี่ยโดนปารากวัยเล่นไปแล้วก็ปารากวัยเนี่ยก็มาดูเยอรมันนัดกับฝรั่งเศสไปรอบ16เยอรมันไม่ยอมมาส่งปารากวัยมาตรงนั้นฝรั่งเศสก็เหนื่อยว่ะคือพอมันเป็นบอลนัดเดียวพวกนี้มีวิธีการ
1: ใช่ใช่คือแท็กติกมันต้องใช้กันเล่นกันหนักอ่ะ
0: ไม่อยู่ที่ประตูแรกอย่างเด
1: ีย
0: ว
1: ใช่
0: ว่าได้หรือโดน
1: ใครได้เปรียบ
0: แล้วทีมพวกนี้เขาแบบว่าพอเจอแบบเป็นรองสุดกู่เงี้ยลุ้นลุกโทษอย่างเดียวลุ้นลากไปต่อเวลาเพื่อเตะมุมมา
1: ถึงตรงนั้นแล้วมันอะไรก็เกิดขึ้นได้นอกจากลุกโทษนอกจากอะไรแล้วก็เซตพีซเนี่ยสำคัญ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: ถ้าดูประตูดูหรือพวกเปิดเข้ามาหม่งเนี่ยต้มเดียวอยู่อย่างฮาแลนด์ไงลูกแรก
0: ยุคนี้มันมีกองหน้าอย่างฮาแลนด์สักคนเดี๋ยวแฮร์รี่เคนมันอุ่นใจจริงนะ
1: ใช่
0: บางทีบอลไม่ต้องสวยมากบอลไม่ต้องทำเกมอะไรกันมากสาดเข้ามาชงกันไปกันมาขอแค่ทีเดียวแหละในกรอบ
1: เข้าจังหวะ
0: นั่นแหละขอแค่ทีเดียวแหละโอ้โหมันเปลี่ยนสกอร์ได้เลยนี่คือคลาสของระดับโลกจริงนะพี่ดิษฐ์นะ
1: ใช่คร
0: ับฝรั่งเศสมีเอ็มบัปเป้เงี้ยเนี่ยมันคือเขาเรียกว่ากลุ่มผู้เล่นพิเศษอะ
1: น่ะพวกเกสตองเอส
0: เอพลัสยิ่งกว่าพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะส่วนอีกคู่นึงพี่ดิษฐ์เมื่อช่วงเช้าเนี่ยผมนั่งดูอยู่นะมันมากที่คือที่ดูเนี่ยผมเป็นทีมชาติอังกฤษจริงๆไม่ได้ดูเยอะหรอกบอลเอบอลโลกสมัยนี้แต่ว่าพอช่วงหลังมา99บอลหน่อยแล้วก็ต้องดูบ้างแล้วมันเป็นจังหวะที่โอเค7โมงเนี่ยมันก็ไม่ได้เช้าเกินไปแล้วมันก็ไม่ได้สายเกินไปจังหวะเราตื่นมายืดเนื้อยืดตัวอะไรแล้วเนี่ยก็นั่งดูสักหน่อยเขาใส่กันแต่เริ่มเลยนะเม็กซิโกก็ไม่ใช่ว่ามารับนะครับ
1: โอ้โหเหมือน
0: ไม่ใช่มารับนะครับใส่เลยนะฮะ
1: เหมือนมวยบ็อกซิ่งชกกัน
0: คือ
1: แลกหมัดกันแบบตุ้มตามตุ้มตาม
0: คือถ้าลูกนั้นเนี่ยช่วงสัก10กว่านาทีแรกเนี่ยลาอูคิมิเนสมันโขกแล้วพิกฟอร์ดเซฟไม่เซฟมากสะจันเนี่ยอูดีไม่ดีเม็กซิโกถ้านำได้จะน็อกได้เลยนะครับบอกเลย
1: แน่นอน
0: พวกกองหลังเขาผมว่าไม่ได้แย่เลยนะครับแล้วเม็กซิโกชุดนี้เล่นดุดันนะ
1: เล่นมันเล่นมันเม็กซิโกเล่นแบบได้ใจคนดู
0: มันเกินผมว่าแฟนเราแบบว่าคึกเกินไปเปิด
1: เล่น
0: เปิดโดน
1: สวนโดนสวนแหละ
0: เนี่ยบางทีบอลอยู่ในบ้านแล้วชนะฟอร์มดีๆมามันจะมีความคึกโดยที่นักกีฬาก็แบบไม่รู้ตัวคิดว่าเราสู้ได้หมดค
1: ิ
0: ดว่าเรา
1: ใช่ใช่อาจจะลีนหลัง
0: แต่คุณลืมไงนี่คือดิวชั่นอังกฤษไงที่เขาอย่างน้อยเขาก็มีตัวที่มันเป็นตัวสตาร์แล้วก็ตัวพลิกแพงคือคุณจะไปทำอย่างเงี้ยกับเบลเยียมทำอย่างเงี้ยกับอียิปต์ทำกับโคลอมเบียทำกับสวิตเซอร์ได้แต่คุณทำอย่างนี้อังกฤษคือจริงคุณต้องคิดหน้าคิดหลังนิดนึง
1: คือใช้แท็กติกผิดผมว่าเล่นกับอังกฤษแบบนี้เพราะอังกฤษอ่ะถ้าไปบุกใส่เขามีตัวส่วนมีตัวความเร็วอยู่แล้วแต่ตัวที่อังกฤษไม่มีคือตัวเรียกว่าตัวเบอร์สิบมากกว่
0: า
1: เราใช้เข็นลงมาเล่นซะส่วนใหญ
0: ่เออก็เลยกลายเป็นโดนสิครับโดนจังหวะสวนโดนจูดเล่นงานไปลูกแรกนะฮะแล้วเอาบอลมาเคลียร์ยังไม่ถึง2นาทีเลยโดนอีกไม่รู้เป็นจังหวะที่สมาธิยังไม่พร้อม
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
7: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
8: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดทออสบียอนเฮาสิ่งแบงก์มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
11: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
12: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรส จบในขวด

0: เดียว
1: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
3: ทอ.อ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
4: พักสักครู่พี่ด
5: ิได้ครับ
4: พักฟังสิ่งน่าสนใจสักครู่แล้วนะครับ
6: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
7: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026

0: 俊砌แข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่ฮาคานซูเคอร์สถิติประตูที่เร็วที่สุดในบอลโลกฮาคานซูเคอร์ทำสถิติทำประตูที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ในฟุตบอลโลก2002นัดชิงอันดับ3ระหว่างตุรกีพบเกาหลีใต้และสถิติโลกนี้ก็ยังไม่มีใครทำลายได้จนถึงปัจจุบันสำหรับฮาคานซูเคอร์ศูนย์หน้าทีมชาติตุรกียิงประตูขึ้นนำเกาหลีใต้ได้ในเวลาเพียง 10.8 วินาทีเท่านั้นโดยสถิตินี้เกิดขึ้นจากการเขี่ยลูกเริ่มเล่นของเกาหลีใต้แต่กองหลังสมขาวพลาดท่าถูกแย่งบอลไปจากหน้ากรอบเขตโทษซูเคอร์จึงฉกบอลเข้าไปยิงผ่านมือผู้รักษาประตูเข้าไปอย่างง่ายดายและสถิติของประตูนี้ไม่เพียงแต่เร็วที่สุดในฟุตบอลโลกแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความกดดันมหาศาลในเกมนัดชิงอันดับที่3ที่เจ้าภาพร่วมอย่างเกาหลีใต้ต้องเผชิญแม้จะเสียประตูเร็วที่สุดแต่แมตช์นั้นก็จบลงด้วยความประทับใจของแฟนบอลทั้ง2ชาติ
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: เที่ยงคืนขออภัยครับตีหนึ่งกับอีก7นาทีนะครับคุณผู้ชมครับเราก็มาติดตามกันต่อนะครับในที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับก่อนที่เกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2016รอบ16ทีมสุดท้ายคู่ระหว่างโปรตุเกสกับสเปนจะเริ่มขึ้นนะครับรายชื่อมาแล้วพี่ดิษฐ์เดี๋ยวสักพักจะไล่เรียงให้แต่ว่าขอไปดูจริงๆเมื่อกี้เราค้างเรื่องอังกฤษกับเม็กซิโกเนาะขอให้จบได้ไหมฮะ
5: ได้ได้ได้ได้
4: นะครับก็เมื่อกี้เล่าจนถึงตอนที่อังกฤษเขา

0: เขาขึ้นนำ 3-1 นะจากแฮร์รี่เคนในนาทีที่60โดนใบแดง54นะคอนซ่าโดนแล้วก็60ได้ลูกโทษไงนะฮะเพราะว่าหลังจากนั้นอีก9นาทีครับในขณะที่เม็กซิโกกำลังบุกถล่มเป็นพายุทะเลทรายนะฮะก็มาได้ลูกโทษบ้างเหมือนกันก็มีพลาดเหมือนกันแฮร์รี่เคนนั่นแหละไปจังหวะจะลงไปช่วยเกมรับแล้วจะสกัดบอลอ่ะขาเนี่ยไปตวัดโดนขาของผู้เล่นที่ประกบอยู่เสียโทษแต่ไม่ตั้งใจหรอกแต่มันมีคอนแทคไงเรียบร้อยนะครับก็เลยเสียโทษไปแล้วเป็นลาอูนคิมิเนสเขาก็ซัดเข้าไปนะครับก็เป็น2ต่อ3ก็เหลือเวลาให้เม็กซิโกอีก20นาทีไม่รวมช่วงทดเวลาโอ้โหหนักกว่าเก่าอีกเม็กซิโกเวลาเล่นเกมบุกถ้าเลือดเข้าตาเล่นมันพี่ดิมันจริง
1: ๆนั่นแหละชอบชอบ
0: นี่อย่างที่อาจารย์สกลเก้งประเสริฐเคยบอกกับไทยต้องเล่นสไตล์เม็กซิโกคุณจำได้ไหม
1: จำได้อยู
0: ่ ผมมันนึกถึงอาจารย์สกลเลยนะเมื่อเช้าอดีตโค้ชของหม่อนทองเนี่ยที่ปัจจุบันมีคุมอยู่พุทธรังสีนึกถึงคำของแกไทยต้องเล่นแบบเม็กซิโก
1: แต่พอโดนส่วนนะโป้ง
0: โดนสิครับแต่ประเด็นคือเหมือนเราก็เข้าใจแหละคือบอลมันพอมันโดนไปลูกแล้วมันรีบสติแตกอ่ะนะครับแล้วบางทีบอลเนี่ยนี่คือบอลตัวอย่างของบอลมั่นใจเกินเหตุเพราะว่าไล่อัดมาทุกทีมเลยไงตั้งแต่รอบแรกไงแต่คุณลืมไปไงนี่คือทีมชาติอังกฤษไง
1: นั่นแหละ
0: ทีมชาติที่เขาพร้อมจะเป็นแชมป์โลกไงแต่แค่เขายังไม่ได้ไง
1: จะได้ปีไหนด
0: ีปีนี้ก็มีลุ้นนะแล้วก็บุกอังกฤษเขาก็รับ 100% เลยนะเราก็ไม่สวนด้วยนะคือข้างหน้าเรียกได้ว่าทับจะเลยครึ่งสนามมาคือถ้าไม่จะเป็นแฮร์รี่เคนก็ไม่ขึ้นไปอ่ะแฮร์รี่เคนก็อยู่ฝั่งตัวเอง คือชัดเจนแล้วแหละว่าตึงให้ได้นานที่สุดอย่างแย่สุดเลยผมมองว่าอังกฤษถ้าจะเสียประตูเนี่ยก็ต้องไปเสียนู่นแหละช่วงใกล้จบเลยให้มันได้มีเวลาพักแล้วไปต่อเวลาคือถ้าเสียช่วงสัก75 80 85ตายนะครับเพราะว่าคุณต้องสู้10คนแล้วเดี๋ยวคุณยังไม่รู้ว่าทดเจ็บอีกกี่นาทีแล้วทดกี่นาทีรู้มั้ยฮะ11
1: บอลโลกรอบนี้นี่ทดสะใจเกือบทุกคู่ครับ
0: เพราะว่าไอ้แค่ไฮเดรชั่นเบรกก็นะแป๊บนึงแล้วนะก็ต้องมี 1-2 นาทีแล้วยังไม่รวมดู VAR รวมเจ็บรวมอะไรอีก
1: ใช่เอาดูคุณพูดถึงทดเจ้าหย่าคู่นั่นไงโปรตุเกสกับโครเอเชีย
0: โอ้โหไม่ได้ต่อเวลาที่เหมือนต่อเวลานะ
1: ใช
0: ่โอ้เล่นสักคุ้มแล้วคุณคิดดูนะไอ้ไม่ต่อเวลาแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันต่อจริงๆโอ้มันซัดกันกี่นาทีวะเนี่ย
1: ผมว่าตะคิวกิน
0: เ
1: งิน
0: ไปแถวกูเดี๋ยวนี้ฟุตบอลมันโหดจริงนะนะฮะนี่ขนาดเปลี่ยนใน5คนนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยเขาคือก็ทำทุกทางแต่อังกฤษเขาโอ้โหเนี่ยโชว์ความเป็นเกมรับไงก็เลยเอาอยู่จริงแต่ว่าคือเขาก็พยายามปิดพื้นที่อ่ะคือเม็กซิโกจะต่อบอลก็ต่อไปได้ให้เต็มที่คือแค่ครอสแล้ววัดการอากาศเอาแต่ว่าจะมาแบบว่าเข้าบอลเพื่อที่จะให้เม็กซิโกมีช่อง
1: มีช่องให้แทงไม่มีไม่ดีย
0: ิงไกลยิงคอสไปเดี๋ยวคอสก็คือเดี๋ยวตันลูกมงเอ
1: าย
0: ิงไกลก็เดี๋ยวบล็อกเอ
1: า
0: แต่ไม่ให้ต่อบอลไม่ให้
1: แทงไม่ให้แทงไม่ให้แทง
0: ไม่ให้เข้ากรอบง่ายๆทำอะไรก็ได้ให้มันทำนอกกรอบอะทำไปเถอะแล้วเขาเอาอยู่ไงแต่บางทีมันก็เล่นแบบนี้มันก็มีแต่มันเอาไม่อยู่มันก็มีไง
1: ใช่
0: แต่จังหวะเป็นของกินเมื่อเช้า
1: ต้องยอม
0: นะฮะ
1: ถือว่ารอดไป
0: รอดไปไม่งั้นอังกฤษไปอีกนี่ผมว่าฟีฟ่าจะเป็นลมหมดแล้วนะฮะจะไม่หวัดไม่ไหวแล้วนะแต่โอเคแหละฟุตบอลโลกอะยังไงมันก็เต็มทุกนัดแหละแฟนๆเขาให้ความสนใจมาแต่ว่าแบบคือด้วยแมตช์เรตติ้งอะไรเงี้ยคือเขาก็คงไม่อยากให้ทีมดีๆมันรีบไปกันหมดอะนะเพราะผมว่าเขามีการเขาสามารถวัดได้แหละว่าทีมไหนมันอยู่ในเขาเรียกว่า market share ที่มันสูงกว่า
1: เอาง่ายๆแค่อิตาลีกับจีนไม่ได้มาเนี่ยฟีฟ่าก็จะหงายแล้วแหละ
0: จีนนั่นแ
1: หละโอ้จีนตลาดใหญ่มากนะก็เอาถ้าพูดถึงอะพอจีนไม่ได้มาเนี่ยค่าลิขสิทธิ์จากจีนหายไปเท่าไหร
0: ่โก่งที่จีนก็ไม่ได้ด้วยเรื่อง
1: ต่างๆใช่
0: จีนบอกอัพแพงมาก
1: ก็ไปซื
0: ้อพอชาติผมไม่ได้มา
1: ใช่ไงความกดดันที่ต้องซื้อมาให้คนในชาติดู
0: จีนมาจะเอากีฬาเขาก็จ่ายใช่ป
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: นะฮะก็เลยกลายเป็นอังกฤษ
1: ผ่านไป
0: ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแล้วก็เคลียร์เจ้าภาพตกรอบไปเป็นทีมที่2ต่อจากแคนาดาก็เหลือสหรัฐทีมเดียวแล้วพี่ดิษ
1: ฐ์เดี๋ยวค่อยไปถึงคู่สหรัฐมีประเด็นเยอะ
0: ประเด็นอะไรบ้างฮะ
1: พี่ทัม
0: อะไรนะฮะ
1: พี่ทัม
0: ทำไมฮะ
1: กับบาโลกันและใบแดงของเขาและรอลงอาญา1ปี
0: จริงหรอ
1: เออนัดที่แล้วบาโลกันโดนใบแดง
0: เออคุณเล่าหน่อย
1: โดนใบแดงแล้วก็อยู่ดีฟีฟ่าก็มาประกาศว่าใบแดงเนี่ยยังไม่โดนแบน
0: เ
1: ป็นรอลงอาญา1ปีก็คือถ้าเขาไม่ทำผิดแบบครั้งนี้อีกอ่ะที่ไปย่ำอ่ะก็จะไม่ยังไม่โดนแบน ก็กลายเป็นว่าลงเล่นในนัดนี้ได้ที่เจอ

0: เยี่ยม
1: นี่กลายเป็นเรื่องนี้วุ่นวายไปยูฟ่ากับฟีฟ่าซัดกันเลยใช่ไหมเนี่ย
0: โอ้ไม่ใช่ยูฟ่ากับฟีฟ่าเดี๋ยวคือแล้วประเด็นมันมาร้อนตรงที่ว่าหลังจากที่ฟีฟ่าประกาศออกมาว่าตัดสินใจแบบนั้นเน
1: ี่
0: ยทรัมป์ออกมาทวีต
1: ครับ
0: ว่าขอบคุณมากฟีฟ่าที่แบบคงความยุติธรรมไว้
1: คุณเล่าไปผมขออ่านรายละเอียดนิดนึง
0: คือแต่ว่าจังหวะฟาวของบาโลกันเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบคือถ้าสับฟุตบอลเขาเรียกอะไรนะเหลืองแก่ๆแดงอ่อนๆ
1: ใช
0: ่
1: เหลืองแก่
0: คือเป่าก็ได้ให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้คือเสียงของกรรมการผู้สันทัดกรณีที่เป็นกรรมการมาก่อนเนี่ยก็แตกบางคนก็บอกว่าเป็นแค่ใบเหลืองก็พอแล้วบางคนก็บอกว่ามันต้องใบแดงอะไรเงี้ยมันเหมือนการทำร้ายให้รู้อาชีพแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นจังหวะที่เจ้าตัวก็ไม่เห็นเหมือนกับทิ้งน้ำหนักลงมาแค่นั้นเองแล้วไปเหยียบลงข้อเท้าเขาพอดี
1: ครับ
0: แต่สุดท้ายกลายเป็นประเด็นแดงไม่แดงเหลืองไม่เหลืองอ่ะไม่ใช่ละกลายเป็นประเด็นว่าฟีฟ่ายกเว้นการลงโทษโดยการรอลงอาญา1ปี
1: ทั้งที่ตอนแรกจะแบนถึง1ปีแล้วนะ
0: ใช่1นัด
1: อ๋อ1นัด
0: โดนใบแดงก็แบน1นัดไงแต่ว่าไม่แดงให้ลงเล่นกับเบลเยียมได
1: ้ผมอ่านเข้าใจแล้วโอเคผมไม่อ่านผิดนึกว่าแบนอ๋อก็คือด้วยความที่เป็นนักเตะของสหรัฐ
0: ใช่
1: แล้วเล่นฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็ที่สหรัฐคือเจ้าภาพร่วม3แต่สหรัฐมันเหมือนเป็นเมนหลัก
0: ใช่ใช่
1: เพราะว่ารอบลึกเนี่ยอยู่ที่สหรัฐที่เดียวเลยถูกไหมก็เลยแล้วมันมีเรื่องเหรอไอ้กฎที่อยู่ที่มันรอลงอาญา1ปี
0: คือมันไม่ใช่ไม่คือถามว่าฟีฟ่ามีอำนาจไหมฟีฟ่ามีอำนาจมันมีกฎข้อนึงที่เขาสามารถเหมือนแบบปรับเปลี่ยนแก้ไขในเรื่องของการลงโทษได้แต่ผมจำไม่ได้แล้วว่าเป็นข้อไหน
1: อ๋อก็เลยกลายเป็นทั่วโลกเขาก็เลยไล่ประนามฟีฟ่ากันตอนน
0: ี
1: ้ว่าทำเนี่ยเพื่อเอื้อประโยชน์ให้สหรัฐแล้วก็เพียงเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยโทรมาก
0: ดดัน
1: ก็เลยกลายเป็นเปลี่ยนเป็นลงอาญาโอ้ตาย
0: ซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลโลกเลยเนี่ยไอ้รอลงอาญาเนี่ย
1: ช็อกเลยเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ตามเพิ่งมาอ่านเมื่อกี้นั่นแหละนะฮะโอ้ผมอ่านแล้วผมก็รู้สึกตลกเหมือนกันเนี่ยแล้วกลายเป็นยูฟ่าก็งงเหมือนกันยูฟ่านี่คือสมาพันธ์ฟุตบอลยุโรป
0: ใช่
1: ฟีฟ่านี่คือของค
0: ือ
1: ทั้งโลกนะฮะยูฟ่าคือคุยกันเองคืออะไรวะ
0: นั่นแหละ อันนี้ผมไปหาข้อมูลมาให้แล้ว เขาบอกว่าทำได้เพราะว่าฟีฟ่าคณะกรรมการตุลาการฟีฟ่ามีอำนาจพิเศษสามารถระงับโทษแบนใครก็ได้ตามแต่ดุลพินิจ มันเป็นช่องว่างของกฎที่เขาใส่เอาไว
1: ้ครับก็เดี๋ยวมานัดเจอเบลเยียม
0: นั่นแหละลงได
1: ้แล้วเป็นคนสำคัญของทางสหรัฐด้วยไง
0: ใช่ใช่
1: นะครับ
0: นี่ไงก็ประเด็นมันมาตรงนี้ตรงที่ทรัมป์มาทวิตว่าขอบคุณฟีฟ่าที่ทำสิ่งที่ถูกต้องและแก้ไขความ
1: อ
0: ายุติธรรมครั้งใหญ
1: ่คือสรุปมันก็ต้องย้อนกลับไปว่าไอ้ใบแดงที่บาโลกันได้เนี่ยมันก็เป็นใบที่ถ้าในมุมของสหรัฐคือมันก็ยังไม่ถึงขั้นแดง
0: ใช่คือไม่ใช่แค่มุมของสหรัฐหรอกมันเป็นที่ถกเถียงกันในกลุ่มแฟนคลับด้วยแหละกลุ่มทั้งผู้คอมเมนเตอร์ต่างๆว่า มันแดงหรือไม่แดงอย่างผู้ตัดสินบางคนเงี้ยก็ผู้สื่อของก็ออกมาวิจารณ์ว่ามันไม่ให้แดงก็ได
1: ้ที่ไปฟาวใช่ไหม
0: ใช่
1: ก็เดี๋ยวเช้านี้เจอกัน
0: นั่นแหละ
1: มาลงกัน
0: แล้วแต่ตอนนี้หลังจากนี้มันจะมีประเด็นคือถ้าสหรัฐโดนแดงอีกอะแล้วมันผ่านข้อรอบอีกอะ
1: โอ้โหเลยถ้ามันน่าเกลียดเกินมันก็ไม่ไหวหรอกไปเปิดปุ่มใส่เขาหน้าคงหน้าแข้ง
0: ถ้าเป็น
1: เอาแค่ความซ่าแบบเมื่อเช้าผมว่าก็เปิดหน้าเกลียดแล้วนะฮะแต่ผมยังไม่เห็นว่าบาโลกันมันฟาวนะเนี่ยคือคุณบอกมาว่ามันเหลืองแก่แต่ผมอยากจะดูเองแล้วอยากจะวินิจฉัยไงเดี๋ยวสักพักนึงเดี๋ยวผมจะวินิจฉัยให้ทีนึง
0: แต่ว่าเคสรอลงอาญามันไม่ใช่เคสแรกนะไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาทำนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเป็นครั้งแรกในฟุตบอลโลกก่อนหน้านี้คนที่เคยโดนรอลงอาญาแล้วไม่มีใคร
1: ฮะ
0: คริสเตียโนโรนัลโด
1: อ๋อเหรอลีกไหนอะซาอุ
0: หรอไม่รอบคัดเลือกบอลโลกได้แล้ว
1: คอลิฟายคือจริงๆอ่ะผมว่านะฟีฟ่าไม่เห็นจำเป็นต้องมาใช้คำอะไรอย่างนี้เลยคุณก็แค่ปรับจากแดงลงมาเป็นเหลืองแค่นั้นแหละก็แค่บอกว่ามาดูวีทัศน์แล้วเนี่ยวินิจฉัยมาแล้วเนี่ยแต่ว่าก่อนที่คุณจะปรับลงมาเนี่ยทางทีมงานโค้ชสาระต้องยื่นอุทธรณ์ก่อนแต่พอเดี๋ยวมันเร็วเกินเดี๋ยวเขาก็จะหาว่าโอ้โหวินิจฉัยเร็วเหลือเกิน คือคุณเจตนาคุณไม่โปร่งใสอ่ะเอางี้ดีกว่าถูกไหมล่ะ
0: อันนั้นแหละก็เป็น

0: ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่พูดถึงแล้วกันก่อนเกมที่สหรัฐอเมริกาจะเจอกับเบลเยียมในเช้าวันนี้
1: อืมอืมก็เดี๋ยวไปตามกันต่อแล้วกันเออรอดูต๊อกแมตช์ดันโชคดีเล่นในบ้านไม่มีใครโหยลองไปเล่นที่อื่นดิโดนไหมล่ะ
0: อุ้ยแต่ว่าฟีดแบ็กจากทางยูฟ่าทางเบลเยียมเองก็ไม่พอใจเลยนะ
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่เบลเยียมเองก็ยื่นอุทธรณ์
1: ไม่พอใจสิไม่พอใจเป็นคู่แข่งอ่ะเออบ้าบอ
0: ไม่แล้วกลายเป็นเรื่องของทวีปเนี่ยเพราะว่ามันกลายเป็นว่าสหรัฐอเมริกามาเจอกับทีมในทวีปยุโรปด้วยไงซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นยักษ์ใหญ่ของการฟุตบอลโลกแล้วกัน
1: ยิ่งช่วงนี้ก็ยิ่งคนก็ยิ่งรักเลยสหรัฐถูกไหมใช่ไหมฮะเออนะฮะเดี๋ยวไปรอกันตอนเช้าว่าจะมาไหมมาอยู่แล้วแหละเออแต่ดูว่าจะยังไงจะได้รับการต้อนรับยังไงแต่เล่นในบ้านไงนะฮะ
0: ครับ
1: โอเคเดี๋ยวก่อนจะไปดูรายชื่อคู่ของโปรตุเกสกับสเปนเนี่ย
0: ดูข้อความหน่อย
1: ดูข้อความหน่อย NMS เนี่ยมีหนึ่งเดียวจากทางน้องอาร์มนะฮะสวัสดีครับพินิกพิดิตรายงานตัวครับอาร์มซ่าแล้วก็คงจะไปนอนแล้วแหละเพราะว่าเงียบไปแล้วนะฮะอ่ะ Facebook หน่อยเราไล่อ่านมาก็ได้นะครับเพราะว่าคนรู้จักเราก็ทักทายมาเยอะเหมือนกันนะฮะคุณวิรศักดิ์บอกว่าทักทายสวัสดีครับกีดยางอยู่ทุ่งสงฟังยาวๆครับเนี่ยคือต้องบอกก่อนพี่เจ๋งฝากมาบอกว่าเราออนแอร์ออกอากาศเนี่ยในรายการช่วงดึกในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกเนี่ย41สถานีทั่วประเทศนะพี่ดิษนะครับออกอากาศทั่วประเทศตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตีห้าคือหมายถึงว่าเมื่อก่อนเนี่ยอย่างผมในอยู่กาญจนบุรีเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นช่วงกลางวันเนี่ย FM 99เนี่ยมันก็จะเป็น FM 99ของจังหวัดกาญจนบุรี
0: ฮะ
1: เข้าใจฟิลไหมแต่ว่าถ้ามันเป็นช่วงดึกเสาร์อาทิตย์ที่มันมีฟุตบอลเนี่ยมันจะเป็น FM 99ของกรุงเทพ
0: เป็นรีพีเตอร์ออกไป
1: แล้วในขณะเดียวกัน99ของเมืองการเขาก็ปิดสถานีไปด้วยเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่24ชั่วโมงแล้วแต่2ชั่วโมงก็ไปแล้ว
0: ใช่
1: ก็จะอยู่ในลักษณะนี้แต่ว่าที่บอกตอนนี้เนี่ยคือก็สี่ทุ่มถึง
0: ตีห้า
1: เที่ยงคืนถึงตีห้า
0: เที่ยงคืนตีห้า
1: แสดงว่าทั้งประเทศเนี่ยถ้าจังหวัดของคุณเนี่ยเป็นระบบวิทยุหมุนแบบเก่าอ่ะหรือว่าถ้าเมื่อก่อนเป็นแบบโนเกียรุ่นเก่าๆที่ต้องชูนคุณก็จะได้ฟัง99คืนที่ออกอากาศจากทางอสมท
0: นะ
1: แต่วันยุคนี้ไม่มีอะไรที่ว่าโหลดแอปมาฟังคือผมก็พูดอะไรมันยากๆพูดได้เห็นภาพไปเฉยเพราะทุกวันนี้ไม่มีใครมาหมุนวิทยุฟังคุณว่ามีไหม
0: อาจจะมีขับรถ
1: โอ้โหแต่เดี๋ยวนี้ขับรถคุณต้องยอมรับตรงๆเลยว่าเดี๋ยวนี้ขับรถนี่แบบว่าออกไปเลยทนหน่อยเดียวก็
0: เสียบ
1: ไม่ก็ฟังขึ้นนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ต้องยอมรับเลยออกปริมณฑลออกปทุมปทุมหน่อยเดียวนี่ไม่ใช่เฉพาะหลายๆขึ้นก็ฟังเริ่มจะไม่ค่อยได้แล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าไม่อยู่ใจกลางกรุงเทพเนี่ย
0: ส่วนมากเขาก็ Android Auto
1: ก็ใช่ไงผมก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวนี้วิทยุนี่มันก็เอาเรื่องเหมือนกันนะฮะเขามันมีระบบบลูทูธแล้วมีโทรศัพท์ที่โหลดแอปมามันก็จบไงแต่เนี้ย
0: ใช่ก็ฟังเพลงในมือถือนั่นแหละ
1: ก็ต่อเป็นบลูทูธเอาแต่ว่าเมื่อก่อนมันก็คือพอเรามองย้อนกลับไปมันก็คลาสสิกดีไง
0: ถูกไหมใช่ๆ
1: แล้วเมื่อก่อนน่ะคุณก็ต้องมีวิทยุอ่ะต่อให้คุณไม่มีคุณก็ต้องมีโทรศัพท์โนเกียที่ใส่หูฟังแล้วต้องเสียบหูฟังนะถึงฟังได้เมื่อก่อนน่ะ
0: ก็หูฟังมันแทนเสาอากาศ
1: เออ
0: ใช้หูฟังเป็นตัวรับคลื่น
1: ฟังไปฟังมาปวดหูต้องยอมเปิดลำโพงแต่เมื่อก่อนผมอยู่กาญจนบุรีเนี่ยมันก็ไม่ได้มีคลื่นให้เลือกเยอะหรอกแต่ว่าทุกครั้งที่เข้ามากทมเนี่ยเวลาไม่ว่าจะมาคุณแม่หรือมาอะไรเนี่ยเวลาฟังอยู่ในกทมบางทีมันก็เพลินดีคลื่นดีๆเต็มเลยเพลงเต็มเลยหรือว่าแบบคลื่นท็อกอย่าง99อย่างเงี้ยก็เราก็ฟังได้โดยที
0: ่
1: เราไม่ต้องมาแบบต่อเน็ตเราฟังผ่านโทรศัพท์ได้เลยอะไรเงี้ยเมื่อก่อนยุคสมัยที่ยังไม่เป็นสมาร์ทโฟนอ่ะพอนึกย้อนกลับไปเนี่ยพอคุณคนนี้บอกเมื่อคลาสสิกดีนะนะถูกไหมฮะพี่ดิษ
0: ใช่ครับ
1: นะทุกวันนี้มันยุคสมัยมันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับสวัสดีครับพี่นิกพี่ดิษรับฟังรายการตัดยางไปด้วยบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองชะอวดนครศรี คุณเคยไปไหมนครศรีเนี่ย
0: เคยไปนครศรีเคยไป
1: วัดไอ้ไข่เคยไปไหม
0: เคยผ่านเคยผ่านผมไปบ่อยไปทุ่งสง
1: ครับอืมนะครับคนหนึ่งจากฮารุดอทเขาบอกว่าขาดคนหนึ่งได้ไงไม่เอาไปปั้นเลยเพราะผมเพิ่งโพสต์ด่าไปนะฮะมันแย่งงานผมหมดแล้วครับเหลืออะไรให้ผมแล้วครับ
0: แก้ปัญหาตัวเองก่อน
1: นะฮะแล้วที่เหลือก็มีคุณจอมพลอะไรเงี้ยก็ทยอยส่งสติกเกอร์มานะครับคุณอัธพลสวัสดีทุกคนน้องแคทเธอรีนอันนี้จาก Star Volleyball 5นะครับบรรดาเราสมุนผม
0: แฟนคลับคุณ
1: ยังตามกันมาพี่นิกหล่อมากค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะสเปนโปรตุเกสใครมีโอกาสคว้าชัยเดี๋ยววิเคราะห์ให้นะพี่ดิษนะ
0: ครับ
1: นะครับฮินากุนี่ตัวท็อปของ Star Volleyball 5นะครับนอนดึกนะครับวันนี้มาทำงานเลยครับอันนี้คือทำงานนะครับนี่ไม่ได้มาจัดเล่นๆนะครับไม่ได้เปิดไลฟ์คุยเองนะครับนี่จัดอยู่คลื่นวิทยุนะฮะถ้าแบบ ใครขับรถอยู่เนี่ยเปิด99ตอนนี้เนี่ยก็ได้ยินเสียงเราถูกไหมฮะนะครับเพียงแค่ว่าเดี๋ยวนี้ไหมพี่เด็ดเมื่อก่อนวิทยุเนี่ยคุณไม่มีทางเห็นหน้าผู้ดำเนินรายการนะคุณเนี่ยความคลาสสิกหนึ่งคืออะไรคุณไม่ต้องจินตนาการ
0: ว่าหน้าตาเป็นยังไง
1: คุณบางคนเสียงผู้หญิงเนี่ยเสียงใสๆนะหน้าตาเป็นยังไงผมก็มีนะเมื่อก่อนฟังอะไรเงี้ยที่แบบเรายังไม่เป็นระบบ
0: คุณยังนึกชื่อดีเจในความทรงจำคุณได้บ้างไหม
1: ก็มีทำเมื่อก่อนมีพี่ยุงของ96อ่ะพูดได้ว่าเขาปิดขึ้นมาแล
0: ้
1: วพี่ยุงรู้สึกว่าเขาเป็นคนเสียงใสมากเลยแล้วผมเนี่ยเรียนตอนเช้าเนี่ยเมื่อก่อนตอนเรียนม.ปลายเนี่ยตื่นมาก็บางทีก็จะหลับกับคลื่นพวกนี้แหละ96บางก็9บางทีเราก็จะฟังบางทีเราตื่นมาเอามาแล้วมารายการสรุปข่าวกีฬาตอนเช้าอะไรเงี้ยเราก็จะฟังแล้วก็ไปอาบน้ำอะไรเงี้ยเมื่อก่อนก็จะมีอย่างที่เนี่ยก็ต้องนึกถึงพี่ตั้มพวกขวัตดีเจริญเพราะเสียงแกมันเป็นสไตล์เหลือเกินยุคที่ยังไม่เคยเห็นหน้าอะไรเงี้ยนะพี่เจ๋งทรงศักดิ์อย่างเงี้ยคนอะไรเสียงสากขนาดนี
0: ้แล้วพอเห็นหน้า
1: เห็นหน้าก็สากเหมือนกันเลยสากเหมือนเสียงเลยหยอกโอ้รักมากเลยพี่เจ๋งเนี่ยอัมเล่นเฉยๆนะไม่แกล้งแกบ้างแกอัม
0: กลับมาที่ข้อความมีใครอีก
1: ที่หน้าบอกว่าเชียร์เม็กซิโกค่ะไปแล้วสิคะนะครับคุณตั้มช่างภาพมือหนึ่งพี่ดิษอีกมือหนึ่งขาดนะครับตั้มสุดที่หกไม่หลับไม่นอนกันเหรอครับแน่
0: ทำงานทำการครับผม
1: ครับผมนี่ไม่ได้จัดเล่นๆนะฮะเนี่ยบอกผมดูแต่ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลปีหน้ามีบอลยุโรปให้ดูไหมฮะอ๋อมีดิ
0: มียังเข้ามายังมายังมาอยู
1: ่ดูบอลเพิ่งเคยเห็นฟุตบอลรอลงอาญาเป็นไงพี่ดิษนะฮะรอดู VNL สาวไทยลุยที่โอซาก้าพินิกบรรยายหรือเปล่าครับผมมีนัดเดียวครับกับสหรัฐครับนี่ทั้งข้างผมนี่เขามี3นัดครับ
0: เกินไปไม่ถึงขนาดนั้นครับแ
1: หมแต่เดี๋ยวผมเปิดผมเนี่ยเปิดให้เขาทุกอาทิตย์แหละดีเอ็นเอลเนี่ยแล้วก็ปิดให้เขา
0: คุณตัวเปิดไงคุณตัวเปิดก่อนแยกปูด
1: เอาพี่ดิษว่าไงเอาสั้นๆให้คุณโจเอลเขาหน่อย4นัดนี้เราจะคุณคาดหวังนัดไหนที่สุด
0: ผมว่าคาดหวังเหรอญี่ปุ่น
1: ก็ทุกคนก็คาดหวังญี่ปุ่นหมดแหละตัวเท่ากันอย่างน้อยๆอ่ะถูกไหมล่ะ
0: แต่จะบอกว่าชนะยากนะ
1: ถ้าญี่ปุ่นชนะยากแล้วอีก3ชาติอะไรจะง่ายกว่าญี่ปุ่นมั้งมีไหมหรือไม่มี
0: ดูจากรายชื่อแล้วอะใครจะบล็อกวากัสอะถ้าจะพูดถึงตัวกี
1: ไม่โอ้โหไม่ต้องวากัสหรอกแค่ไอจอแดนทอมสันเอฟวีสกินเนอร์ไอจูเลียเบิร์กแมนเนี่ยแอนนาคริสเนี่ยโอ้โหก็ยังเอาไม่อยู่เลย
0: อ่ะบราซิลไหนๆบราซิลก็ตกรอบฟุตบอลโลกไปแล้วก็แพ้ไทยใน VNL ด้วย
1: บราซิลเนี่ยมันไม่มีกาบี้แล้วก็ไม่มีไทนาร่าแต่ผมว่าไม่มีกาบี้เนี่ยไม่น่าจะใช้ประเด็นเพราะว่าไอ้8นัดที่ผ่านมาเขาก็ไม่มีเขาก็ฟาดมาได้หมดส่วนไทนาร่าเนี่ยผมก็ว่าก็ไม่ได้ชัดว่าจะออกยิ่งดีด้วยโรซ่ามาเรียยืนตัวจริงเลย
0: นั่นแหละ
1: หนักกว่าไทนาร่าอีกถูกไหมเพราะฉะนั้นยากว่ะสนามเนี้ยมันยากมากๆเลย
0: ชนะใครก็ดีใจแหละ
1: คือผมว่าเปลี่ยนไอ้สนาม3เนี่ยไปอยู่สนามแรกเนี่ยผมว่าได้วัดเพราะว่าเขายังสำรองกันเยอะแยะหมดเลย
0: ถูก
1: เพราะสนามเนี่ยเขาไม่มีนะครับเขาจะคือบางทีมันอาจจะเข้ารอบนะเขามั่นใจแต่ว่า
0: เขาซ้อมพร้อมรอบสุดท้ายแล้ว
1: เขาเข้า4บนดิใครยังไปอยากเข้า4ล่างอ่ะถูกปะล่ะอย่างน้อยคู่แข่งมันจะเป็นใครไม่รู้แต่ในเมื่อคุณเข้า1เข้า2เข้า3เนี่ยคุณก็จะได้เจอกับทีมที่มันเพิ่งจะกระเสือกกระสนเข้ารอบมาอย
0: ่
1: างน้อยอ่ะมันอาจจะเป็นทีมที่ดีก็ได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้เข้ามาง่ายอ่ะมันก็เหนื่อยเข้ามาเหมือนกันถูกไหมมองมุมนี้แล้วกันนะฮะนะฮะสัปดาห์นี้วอลเลย์บอลไทยต้องแช่งทีมไหนบ้างไทยถึงจะไม่ต้องตกชั้นก็โดมิฝรั่งเศสที่อยู่ต่ำกว่าเราอ่ะบัลแกเรียยูเครน
0: รุ่นเอา
1: คือเราอาจจะแพ้ทุกนัดก็ได้แต่เราอาจจะไม่ตกไงถ้าพวกนั้นมันไม่ทะเลทะล่าอยู่ดีมันชนะก็ได้ทีมละ3อ่ะโอเคให้เขาเข้าไปเราก็ตกไปถ้ามันทำกันได้ไม่สวิงกันไปกันมาแล้วเขาดีกว่าเราก็ไม่เป็นไร
0: ก็ต้อง
1: ก็จะได้รู้ไว้ว่าอยู่ดีทีมที่มันตามเราขนาดนี้เนี่ยมันทำได้กันหมดโดยพบองค์ประชุมแต่มันเป็นไปได้ยาก
0: ก็เป็นมีสิทธิ์มีสิทธิ์อยู่เขาก็ไม่ได้เจอหนักขนาดเรา
1: เออแต่เราแม่งเรามันสนามแบบโหสั่งมา
0: แต่เรานัดเดียวพอนัดเดียวคอยนัดเดียว
1: ต้านเดียวพอไหมหรือยังไม่ชัวร์มาก
0: ไม่ชัวร
1: ์
0: ถ้าชัวร์คือต้องชนะไปที่ข้อความ
1: ว่ากันดูกีฬาไทยบัตรเขาชมถูกที่สุดแล้วหลักร้อยพอไปดูบัตรชมวอลเลย์บอลทีมชาติญี่ปุ่นเจอไทยหลายพันยิ่งบอลโลกอเมริกายิ่งแพงตรงนี้เอาคุณเอาหน่อย
0: แน่นอนอยู่แล้วครับคือคนไทยอ่ะกีฬาส่วนใหญ่ไม่แพงยกเว้น ไม่ค่อยอ่ะเห็นบัตรกีฬาอะไรมีแพงผม
1: อ่ะเอาวอลเลย์บอลทะเลลีกเนี่ย100เนี่ยดูวันละ3คู่เอาให้

0: ถูกไหมร้อยหนึ่งดูได้ทุกคู่
1: อ่ะดูอย่างเอา VNL ในไทยแล้วกันบัตรแพงสุดเท่าไหร่ 4,000
0: 4,000 นี่คือซูเปอร์ VIP ข้างล่าง
1: นั่งริมคอร์ดได้รับเหงื่อ
0: นักกีฬามีเผื่อมีนักกีฬามาพบปะแฟนๆจังหวะวิ่งขุดลูก
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหม

0: ีพันที่โค้ดหนึ่งมันไปนั่งอ
1: ่
0: ะ
1: อันนั้นเขาอยากได้แบบความใกล้ชิด
0: แต่เราเป็นคนชอบดูอะไรมุมสูงอยู่แล้ว
1: ผมไม่ชอบดูตรงนั้นเหมือนกันผมดูข้างบนอยู่
0: 900นั่นแหละเนี่ยผมว่า900ดีสุดแหละแล้วก็ดีที่สุดก็คือฟรีใครเอามาให้ก็ถือว่าดีสุดเอาจริงแบดมินตันไทยแลนด์โอเพ่นอะไรเขาก็ร้อยเดียวพี่ดิษ120เลยก
1: ็ไม่ก็มีแพงกว่านั้น 2-300 ก็มี
0: แต
1: ่ก็ไม่ได้มีหลักไม่ได้มีหลักพันไง
0: นะฮะเราก็ยึดที่ถูกที่สุดแต่ว่าบัตรวินเอลที่ญี่ปุ่นคุณพอทราบราคาไหม
1: ส่วนมากถูกสุดก็ประมาณ500แต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่รู้มีหรือเปล่านะสมัยผมไปดูนะ10ปีที่แล้วอ่ะสมัยก่อนโควิดอ่ะ
0: ครับ
1: ก็ถูกสุด800ประมาณ
0: นี้อย่างนี้แข่งอเมริกาค่าเงินสูงขนาดนี้อ
1: ยู่อารมณ์แบบชั้นบนสุด Impact อ่ะ
0: ครับ
1: ประมาณนั้น
0: น่ะแต่ถ้าเกิดสมมติแข่งแอร์ลิงตันอเมริกาค่าเงินเขาระดับนั้นนี่ก็กระหน่ำเลยถ้าคนไทยไปดูเนี่ยก็ถือว่าแพงสำหรับเราเลยแหละใช่ไหม
1: ก็ใช่ถ้าถามถึงค่าเงินเนี่ยแพงสำหรับเราเลย
0: อ่ะอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติคนอเมริกามาเชียร์ทีมชาติไทยที่อินดอร์สเตเดียมผมมาแล้วเขาเจอบัตร800เขาไม่งงมันถูกจัง
1: เขางงตั้งแต่ซื้อข้าวหน้าสนามนั่นแหละ
0: ทำไมฮะ
1: เหรียญเดียวอย่างเงี้ย30บาทเหรียญ50
0: 2 เหรียญ
1: 2 เหรียญ70
0: ซึ่งบ้านเขานี
1: ่10กว่าเหรียญอ่ะอาหารทั่วไปอ่ะมี10เหรียญ12เหรียญ
0: สมมติว่าเฟรนช์ฟรายสักถ้วยหนึ่งไก่ทอดสัก2ชิ้นเขาก็ต้องมีระดับ10เหรียญใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: บ้านเราจบได้ด้วยแบงค์ร้อยใบเดียว
1: ใช่
0: แต่สำหรับคนไทยคือแพง
1: ก็ญี่ปุ่นไหนบัตรญี่ปุ่นเนี่ย1,500 800อ่ะ1,500ต้องมี1,500ตอน SV League นัดชิงลีกญี่ปุ่นนัดชิงวอลเลย์บอลบัตรลิงไซส์อย่างที่เรานั่ง 4,000 น่ะนั่นเขาเลท 2-30,000 นะก็ถือว่าบ้านเราดูถูกสะดวกสุดแล้วถูกแต่ช่วยกันซื้อบัตรเถอะมันจะได้พัฒนา
0: บัตรฟุตบอลไทยลีกเนี้ย100-150เต็มที่อ่ะ200บัตรทีมเยือนนะแต่คุณไปเทียบกับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกดิ
1: โอ้งั้นบียอนไปแล้วนั้นบียอน
0: เออคือผมก็แบบมีความรู้สึกว่าโหแล้วเขาบัตรราคาอย่างนั้นเนี่ยเขาก็เต็มกันทุกนัดทุกสนาม
1: แย่งกันด้วยขายต่ออีกเท่าไหร่ไม่รู
0: ้บ้านเราแบบ100-120หลมยังเอาไม่อยู่เงี้ยคือมันก็อยู่ที่คุณภาพแล้วก็สภาพเศรษฐกิจของประเทศนั้นในช่วงเวลานั้นจริงๆนะ
1: ก็ตามนั่นแหละครับคืออยู่ในไทยก็มีข้อดีข้อเสีย
0: นะฮะ
1: มี
0: ต่อนะครับสวัสดีครับพี่ๆที่ทำงานครับรถหัวแดงครับคุณน้ำมนนะครับคุณอำพรบอกกระทิ้งดูโอเคนะครับอภิดิษฐ์สอยมากที่ทาง YouTube
1: มีอะไรไหมโอ้โหนี่เขา
0: เอามาเลยทีละอันเลย
1: ย้อนกลับไปถึงตอนนั้นเลยถ้าพี่จะไปดูรอบ8ทีมต้องใช้เงินเท่าไหร่หาตั๋วที่ไหนทำวีซ่าทันไหมโอ้โหบอลโลกไม่ทันครับผมบอกเลยถ้าทำวีซ่าตอนนี้สมมติถ้าไปดูที่อเมริกาหมดสิทธิ์เพราะคิววีซ่าอเมริกาตอนนี้น่าจะประมาณ 2-3 เดือน
0: ผมเห็น
1: ถ้าไม่ได้มีวีซ่าอยู่แล้วนะ
0: ผมเห็นคนเขาจะทำทัวร์ไปดูบาสเกตบอล NBA เขาต้องทำล่วงหน้าสักสองเดือนนะไม่ใช่ว่าอาทิตย์หน้าจะไปไม่ได้นะ
1: คือประเด็นคือการจองคิวสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกาเนี่ยใช้เวลานอกจากคุณจะจ่ายแบบเอ็กซ์เพรสอะไรเงี้ยอาจจะพอเร็วกว่านั้นได้อะไรเงี้ยถ้าตอนนี้ไม่ทันครับถ้าสนามอเมริกาเนี่ยไม่ทันแน่นอน
0: ครับไม่ทันนะนะฮะ
1: แล้วมีพูดถึงบราซิลที่เราพูดไปแล้วนักเตะบราซิลสมัยนี้คุณสถาปัตย์ชัยวงศ
0: ์
1: เตะบราซิลสมัยนี้ไม่กล้าเล่นลีลาแล้วครับทั้งสับขาลอกแบบโดอ้วนหรือเลี้ยงบอลแบบอีลาสติก้าแบบโรนัลดินโญ่เพราะกลัวเสียบอลจะโต้กลับหรือกลัวโค้ชด่ามันก็จริงด้วยรูปแบบของฟุตบอลสมัยนี้มันปรับเปลี่ยนไปทำให้นักบอลแบบศิลปินเนี่ยมันหายไป
0: แล้วอย่างนี้เข้าบอลกันแรงเหมือนกว่าเมื่อก่อน
1: ใช
0: ่คือคุณเล่นแบบเมื่อก่อนคือแต่สำหรับผมอะฟุตบอลมันก็คือจินตนาการแหละโค้ชคงไม่ด่าหรอกถ้าคุณเลื้อยแล้วมันเลื้อยผ่านอะแล้วมันเลื้อยแล้วมันขึ้นไปหน้าปากประตูได้แต่ถ้าคุณเลื้อยแล้วตะบี้ตะบันเลื้อยติดครั้งหนึ่งก็ติดอีกครั้งก็ติดอะไรก็ต้องด่าอยู่แล้วแหละถูก
1: ไหมคือคุณจะเล่นจินตนาการเล่นสวยงามได้แต่คุณต้องแข็งแกร่งมีความเร็วสมัยนี้มันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ที่แบบค่อยๆไปทีละยึกสองยึกอย่างนั้นอ่ะไม่ใช่ไง
0: เมื่อก่อนเล่น Winning Eleven หรือ Pro Evolution Soccer เรานักเตะเก่งเราเลี้ยงครึ่งสนามสบายๆนะ
1: แน่นอนแหละ
0: กดอะไร R1 แล้วก็ไปซิกแซกอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ย
1: สับ
0: ๆๆๆๆนะฮะแล้วก็มีบอกว่า ไอ้ที่ผมพูดช่วงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ามาสเตอร์ลีกถูกต้อง
1: อ่า
0: เรายังมาสเตอร์ลีกอ่ะ

0: อันนี้ออกแล้วนี่ออกแล้ว
1: มันไม่ใช่การคุมทีมนะมันคือการไปเล่นทีม
0: ใ
1: ดทีมหน
0: ึ่
1: งแล้วเขาจะมีนักเตะกระโหลกกระลามาให้เรา
0: ถูกถูก
1: เราก็ต้องไปเอานักเตะจากทีมอื่นไปเราชนะนัดหนึ่งเราได้เงิน
0: ถูก
1: แล้วก็ไปเอานักเตะมาแล้วก็
0: เอ
1: าแท
0: น
1: เอามาแทนเอามาแทนจนเราได้ทีมในฝันเรา
0: ขอบคุณมากมากเลยครับ
1: จำหมดมันไม่ได้นะฮะเออหมดนี่แหละนะครับ
0: คุณก้องเกียรติบอกว่าเสียดายทีมไหนที่ไม่ได้มาบอลโลกครั้งนี้ผมว่าผมพูดไปแล้วนะ
1: อิตาลีแน่นอนหนึ่งแหละสองก็ไทย
0: เอาให้มันใกล้เคียงหน่อยได้ไหม
1: ไออาโบแลนด์เลวาน
0: เ
1: ดนมาร์กเอริกเซนสำหรับผมจริงเรื่องนี้เคยคุยไปแล้วแหละแต่ว่าเริ่มจำไม่ได้ชิลีอันหนึ่งชิลีก็ขาประจำเหมือนกันแล้วก็
0: อ
1: ิ
0: ตาลีสุดแล้วแหละ
1: อิตาลีมันแน่นอนอยู่แล้วล่ะหมดยังอ่ะฝั่งยุโรปก็น่าจะประมาณนี้กรีซอีกอันนึงโอเคกรีซก็ถือว่าเทพนิยายกรีกหมดแล้วแหละอเมริกาใต้ก็โอเคแล้วแหละก็เปรูอะไรก็ไม่ถือว่าร้ายแรงมาก
0: ใช่
1: ก็เออ
0: ถ้ารอให้บราซิลหรืออาร์เจนตินาไม่ได้มาค่อยว่ากันอเมริกาใต
1: ้ฟีฟ่าปวดหัวอีก นะฮะคือมันก็แทนได้โดยพวกคือหมายถึงว่าถ้า คือถ้ามันไม่นับแค่ไม่นับแค่บราซิลกับอาร์เจนตินาเนี่ยที่เหลือถ้ามันไม่ได้มีใครมาเนี่ยผมว่าไอ้ทีมที่มาแทนมันไม่น่าเกียดแม้กระทั่งอุรุกวัยไม่ได้มาเนี่ยผมว่าถ้ามันมีปารากวัยมันมีชิลีก็ไม่ได้แย่
0: ใช่
1: ถ
0: ู
1: กไหม
0: คือทีมพวกนั้นมันเป็นทีมที่มาตามอยู่ตามสมัยคือถ้ามีซูเปอร์สตาร์ขึ้นมามันก็สู้กันได
1: ้ผมไป5แล้วนึกออกเท่านี้แหละของคุณมีอะไรบ้าง
0: ผมอิตาลีเท่านั้นแหละ
1: ทีมเดียวเลยเหรออ
0: ืมทีมอื่นผมว่าเฉยๆผมก็ยังเฉยๆอะไรก็ผมไม่ได้เฉย
1: แล้วก็มีจีนอีกอันนึงที่ผมว่ามีความรู้สึกว่าถ้ามาเนี่ยมันผมว่าประชาชนจีนจะเต็มอเมริกานะ
0: ก็ใช่ถ้าในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของความสนใจอย่างเงี้ยจีนเนี่ยโอเคแหละ
1: นะฮะแต่ว่าอิตาลีนี่คือแบบมันเกินไปแล้ววะมัน12รอบ12ปีแล้วอะถ้าเกิดว่าใครมีลูกเมื่อ12ปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้ลูกเนี่ยกำลังจะเข้าม.1เนี่ยยังไม่ดูอิตาลีเล่นบอลโลกกันเอ้ยไม่ลูก12ปี
0: คุณ
1: จะเข้ามา1เนี่ยยังไม่ดูแต่รีเล่นบอลโลกกันเนี่ย
0: คุณดูบอลโลกครั้งแรกครั้งไหน
1: เกาหลีญี่ปุ่นไงฮะ2002ดูรู้เรื่องเลยตอนนั้นเนี่ย
0: ผมดูครั้งแรกคืออิตาลี96ใช่ไหม
1: เอ้ย
0: ที่ปาโจยิง
1: 94ดิ
0: 94ใช่ไหม
1: ที่อเมริกาแ
0: หละไม่ที่อิตาลีเป็นเจ้าภาพสิครับ
1: เอ้ย94อเมริกา98ฟอง98
0: ที่เปิดสนามฟองโซโอมัมบียิกยิงใส่อาร์เจนตินาแชมป์เก่าตอนนั้นน่ะ
1: เหรอ94หรือเปล่าเอ้ยคุณนี่ยังไงอ่ะเนี่ยฟองโซอะไรนะ
0: แคเมรูนน่ะแคเมรูนฟองโซโอมัมบียิกผมจำชื่อได้เลยผม ผมดูนัดแรก
1: ฮะ
0: เปิดมาตอนนั้นไม่รู้กี่ขวบเลขหลักเดียวผมยังจำอายุตัวเองไม่ได้เลย
1: เดี๋ยวผมดูให้
0: แคเมรูนกับอาร์เจนนัดเปิดสนามอ่ะ
1: คาร์ลูงาเจนเหรอ
0: เออผมว่าผมจำแม่นที่อิตาลี
1: อิตาลีนี่
0: อิตาลีเป็นเจ้าภาพ
1: เหรอมันไกลมากเลยนะเนี่ยมัน90ใช่ไหม
0: เออนั่นแหละ
1: โอ้โหผมยังไม่เกิดเลยครับผมอีก3ปีผมถึงเกิดอ่ะอ๋อใช่จริงๆด้วย
0: เออผมนั่นแหละครั้งนั้นคือครั้งแรก
1: ดูเรื่องยัง
0: ดูเรื่องแล้วผมถึงจำได้ไงว่านัดแรกเนี่ยอาเจนแพ้คาร์ลูน
1: Oh.
0: เปิดสนามในแชมป์เก่าอาร์เจนตินาแพ้แคเมรูน
1: เออที่อิตาลีเป็นเจ้าภาพปี90แล้วแชมป์เป็นเยอรมันตะวันตกใช่ไหม
0: นัดชิงโรเบโต้บักโจยิงจุดโทษข้ามขาด
1: รอบรองหรือเปล่าเพราะว่ารอบชิงเนี่ยเป็นเยอรมันตะวันตกอาร์เจนนะ
0: อ
1: ิตาลีที่3อังกฤษที่4
0: งั้นเออรอบรองเหรอมั้งที่บักโจยิงพลาดตกรอบส่วนนัดชิงเนี่ยจุดโทษอันเดียเบเม่ยิงนี่ความทรงจำ
1: มาแล้ว
0: เป๊ะเป๊ะ
1: ครับผมเอ้ยสมัยนั้นยังมี24ทีมนะพี่ดิษ
0: ใช่ครับ
1: เออนะครับอ่ะหมดอย่างข้อความเดี๋ยวจะไปไล่รายชื่อที
0: เจ้าภาพตกรอบไปแล้วตกไป2แล้วคืนนี้คิดว่าเจ้าภาพจะเป็นยังไงบ้างครับอ่ะเดี๋ยวคุยกันถึงคู่นั้น
1: ได้แล้วก็นี่นอกเรื่องหน่อยถ้าซื้อรถไฟฟ้าตอนนี้แนะนำรุ่นไหนยี่ห้อไหนครับ
0: โอ้โหอันนี้แล้วแต่คนชอบเลย
1: คุณมีแผนแล้วสนใจ EV บ้างไหมตามนโยบายท่านนายกเมื่อหลายเดือนก่อน
0: ก็อยากได้อยู่แต่รอก่อนสักสิ้นปีแล้วค่อยดูกันอีกทีเพราะว่าตอนนี้ออกมาเยอะเหลือเกินถ้าไม่รีบใช้รถต้องใช้เลยผมแนะนำว่ารอดูเพราะตอนนี้กำลังออกแบบรุ่นใหม่ๆเทคโนโลยีดีๆราคาลงมาถ้าไม่รีบแบบต้องใช้เลยทันทีนะ
1: ครับร
0: อคือ
1: ร
0: ถปีนี
1: ้รถนี่เป็นสินค้าที่ยิ่งรอยิ่งนะ
0: มันไม่ผมว่าตอนนี้ด้วยรถไฟฟ้าด้วยความที่มันไม่ใช่มันเหมือนเครื่องเหมือนอุปกรณ์เครื่องเหมือนมือถือเครื่องไปแล้วอ่ะ
1: เออ
0: เทคโนโลยีใหม่ๆมันมาเร็วแล้วพอเทคโนโลยีใหม่มาปุ๊บ

0: ราคาก็ลง
1: อ
0: คุณอาจจะกลับไปซื้อรุ่นเดิมที่คุณเล็งไว้ในราคาที่ถูกลงอีกแสนหนึ่งเลยก็ได้นะ
1: เป็นไปได้แสดงว่าแล้วงานมอเตอร์โชว์นี่คุณจะได้ลดในราคาที่ถูกลงเยอะไหม
0: มันแล้วแต่ช่ว
1: ง
0: คือจริงๆแล้วผมว่าสิ้นปีอ่ะเป็นช่วงที่แต่ละ
1: เคลียร์เหรอ
0: เคลียร์แลนด์ทำยอดสรุปยอด
1: เซลล์ก็จะวิ่งกันวุ่นวายหมด
0: บริษัทก็ต้องการแบบปิดยอดแต่ละค่ายรถอะไรเงี้ยปิดยอดแล้วมีอัดโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยก็รอดูถ้าไม่รีบ
1: แต่ผมยังยึดมั่นในน้ำมันของผมต่อไป
0: อันนั้นมันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนความชอบแล้วก็เงื่อนไขในการใช้ชีวิตในการใช้รถของแต่ละคน
1: เพราะผมมีความรู้สึกว่า
0: คุณใช้รถอะไรคุณก็พัง
1: ผมในลุยน้ำท่วมรถพังมาแล้วนะ
0: นั่นแหละคุณใช้รถอะไรคุณก็พังรถคุณเนี
1: ่
0: ย
1: ใดเขาเรียกว่าใดวันนั้นใดชาร์จรถพังผมดับหน้าการประปาตรงแถวๆมอธุรกิจมาแล้วนะฮะต้องมารถยกมาลากกันเลยนะ
0: ดับหน้าธุรกิจนี่คุณจงใจดับหรือเปล่าครับ
1: โอ้ยผมเลือกที่ได้ด้วยแหละคุณเนี่ยนะฮะเจ้าภาพตกไปแล้ว2คืนนี้เจ้าภาพคิดว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวช่วงท้ายนะแต่จริงเราเหลือไลฟ์ไว้เยอะแหละแต่ว่าจะไล่ข้อความให้หมดนะเขาอุตส่าห์ส่งมาคุยกับเราเราก็อยากจะตอบให้นะครับไม่หรอกจะได้ไม่ต้องหาข่าวมาคุย
0: ผมขออ่านข้อความนี้ครับพี่เสื้อเงินใช่คนที่ภาควอลเลย์บอลหรือเปล่าครับภาคได้มันมากเนี่ยโหแฟนคลับคุณนี่
1: เหมือนกันครับเหมือนกันนี่ไงคู่ขวัญผมเมื่อคนนี้นะครับแต่ช่วงหลังเขาโอ้โหไปแนวดังกับผมแล้วครับต้องยอมครับแต่ว่าก็เดี๋ยวสัปดาห์นี้เราก็มีภาคด้วยกันนะฮะผมกับพี่ดิษนะฮะคู่ระหว่างอิตาลีกับเบลเยียมติดตามได้ทางหน้าจอโทรทัศน์ช่อง Monomax Sport นะครับนะครับไทยจะตกชั้นไหมครับถ้าถามผมไม่อยากให้ตกและคิดว่าไม่ตกพี่ดิษว่า
0: ผมก็ต้องตอบว่าไม่ตกครับผมก็คิดว่าไม่ตกนะ
1: ถ้าไทยตกเนี่ยผมเดือดร้อนนะฮะ
0: ไม่ใช่แค่ผมหรอกครับไม่ใช่แค่คุณด้วยครับ
1: ผมเดือดร้อนนะคือผมเดือดร้อนนะอย่างน้อยปีหน้าอย่างช่วงเวียนแอลเนี่ยคือเราไม่มีเล่นเนี่ยงานผมหายนะครับแล้วช่อง YouTube ผมเนี่ยไม่มีคอนเทนต์นะฮะคือถ้าไทยไม่ได้ไปเวียนแอลผมบอกเลย
0: ไอ้คุณก็มี AVC ครับไง
1: โอ้ตาย แล้วปกติวิเคราะห์ไทยเจออิตาลีไทยเจอบราซิลต้องมาวิเคราะห์ไทยเจอคาซัคเนี่ยเหรอฮะ
0: ไทยเจอคีร์กีซสถาน
1: โอ้ตายแล้วผมจะมีข้อมูลมากดู
0: กง
1: นะฮะนะฮะ
0: มากันไปทักทายเนี่ยคุณอะไรภูษานิสาสวัสดีครับติดตามเป็นกำลังใจขอบคุณมากครับ
1: ครับสวัสดีครับพี่นิกพี่ดิษสุดยอดหน้าไมค์ VNL ขอบคุณครับ
0: ปี
1: น
0: ี
1: ้คู่กันบ้างครับไม่เยอะมากเท่าไหร่นะโดนแยกคู่ไปแล้วนะฮะ
0: นี่เขาพูดถึงประเด็นที่เราพูดไปทีมไหนที่เสียดายไนจีเรียแคเมรูนครับหลังๆไม่ค่อยได้เห็น
1: ด้วยอีก2อันเนี่ยแหละผมไม่ได้นึกถึงโซนแอฟริกันนะฮะ
0: พี่มีสโมสรฟุตบอลที่ชอบไหมครับ
1: นิวคาสเซิลครับโอ้ผมเชียร์นิวคาสเซิลมาตั้งแต่2002แล้วตั้งแต่ปีเดียวกันที่ดูบอลโลกอ่ะเริ่มดูบอลอ่ะ
0: ผมแบงก์กรุงศรีอันนี้ได้ไหม
1: ได้เขาไม่ได้ถามว่า
0: ธนาคารกสิกรไทย
1: ต่างประเทศหรือว่าไทยคุณจะตอบอะไรก็ได้ครับคุณจะตอบไหหลำก็ได้ครับโอ้โหเอ้ยคุณจะตอบเจงกิสข่านก็ได้ฮะ
0: ผมตอบ BG ได้ไหมครับ
1: ได้สิครับผมได้สิครับเมื่อวานก่อนสุดสัปดาห์เขาเพิ่งจัดแข่งบอลเซเว่นอินดอร์ไปดีมากเลยเจ้าพ่อคอนเทนต์จริงนะ BG นะ
0: แน่นอน
1: อ
0: ่ะเขา
1: เชื่อหาอะไรแปลกๆแล้วแบบ
0: คุณต้องนี่รอไปดู BG แอสตันวิลล่าด้วยนะ
1: โอ้โหผมจองแน่นอนครับผมเดี๋ยวต้องไปใช้กำลังภายในขอบัตรเข้ามาให้ได
0: ้คุณพูดอย่างนี้ออกใหม่เนี่ยคุณต้องบอกว่าไปซื้อบัตรสิครับ
1: เอ้าทำไมอ่ะเราเป็นคนที่ศรัทธาสโมสรมานานเราต้องใช้กำลังภายในบ้างแต่ได้ไม่ได้ไม่รู้นะฮะตายแล้วทันไหม
0: ไม่น่าทัน
1: เอ้ยเปลี่ยนใจดีกว่าเดี๋ยวไปจับจองซื้อตั๋วดีกว่าทันไหมนะครับลีกบอลจีนตอนนี้เหมือนแมนซิตี้ติด115คดีแค่ลีกจีนตัดสินผลแล้วโอ้ยคดีแมนซิตี้นี่คุณไม่พูดถึงนี่ผมลืมไปแล้วเนี่ยมันเงียบจนโอ้โหตายแล้วนะฮะแต่ปีหน้าซิตี้ก็น่าดูนะเป๊ปไม่อยู่จะเป็นไงนะพี่ดิษนะ
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: อ๋อนี่ไงมีคุณบอกว่าอิตาเลีย90กันใหญ่เลยช่วยผมตอบให้ผมเด็กอ่ะ
1: เนี่ยแฟนๆบางคนเขารู
0: ้เป๊ะมาก
1: กว่าพวกเราเองนะในข้อมูลข่าวสารเนี่ยหรือว่าความทรงจำอ่ะอย่างเราภาควอลเล่ย์เนี่ยเราพูดตรงๆนะพี่ดิษเราไม่ได้รู้สู้พวกแฟนคลับได้นะบางทีเขาเรียลไทม์เราพลาดผิดเขาล่อเราเลยนะในกลุ่ม Facebook นะนะฮะนะครับอาเจนแชมป์86นะฮะคุณว่า90นะครับคืนนี้สเปนเจออะไรคะ
0: สเปนเจอโปรตุเกสครับ
1: ปัญหาที่ชาร์จขอแยกมิเตอร์ยังลำบากในรถไฟฟ้าพี่ดิษนะครับมีคอมเมนต์เพิ่มเติมไหม
0: ไม่มีแล้ว
1: ไม่คุณนะมีคอมเมนต์เพิ่มเติมไหมเรื่อง
0: พอก่อนเดี๋ยวจะนอกเรื่องเกินไปจะไม่ได้ไปเข้ารายชื่อดิ

0: คนมีคนตามแล้ว
1: พอเราอ่านก็ส่งไม่หยุดเนี่ยใช่ไหม
0: ผมจะได้ฟังรายชื่อนักบอลไหมครับเนี่ยมีคนพูด
1: มามามา
0: คุณยุทธการบอกไว้เนี่ยอ
1: ันนี้มีข้อความเอ็มเอด้วยบาโจพาลูโทษปี94
0: ขออภัยขออภัยผมความทรงจำ
1: นะ
0: เริ่มเขาเรียกซับซ้อน
1: เอ้ยคุณความทรงจำไม่ค่อยดีนะฮะ
0: ซ้อนทับซ้อนทับ
1: ทรงจำไม่ค่อยดีใช่ไหมครับแฟนคนปัจจุบันคุณจำคุณชื่ออะไรคุณจำได้ไหมฮะเนี่ย
0: ซ้อนทับกันอยู่
1: อ๋อ
0: ความทรงจำนะไม่ใช่แฟน
1: อ๋อนึกว่าแฟนชื่อซ้อนทับอ๋อนะฮะไม่เหมือนผมผมจำได้ทุกคนนะฮะ
0: ที่มันมีพร้อมกัน
1: ใช่ใช่ไม่ใช่ตั้งแต่ในอดีตสิเรื่องดีๆเราก็จำนะครับเอาชื่อก่อนนะตีสองจะแข่งกันเนี่ยเขายังไม่รู้ชื่ออะไรเนี่ยนะฮะ
0: โอเค
1: เป็นวันที่มาจัดแล้วก็แบบโอ้โหแทบจะไม่ได้พูดเรื่องหลักเลยนะครับโปรตุเกสนะครับ4-2-3-1เดียโกคอสตานะครับเป็นประตูข้างหลัง4คนมีชูอัลคันเซโลลูเบนดิอาสมีทางเรนาโตเวก้าแล้วก็นูโนเมนเดสนะครับตรงกลางมีทางชูอัลเนเวสแล้วก็วิตินยานะครับข้างบน3คนมีเปโดเนโตบูโนฟานันซ์แล้วก็ชูอัลเฟลิกซ์ข้างหน้าเป็นคริสเตียโนโรนัลโดภายใต้การนำของโค้ชมาร์ติเนสนะครับกุนซือชาวสเปนนะครับ
0: ครับ
1: คุณจะเอาไหมโชว์สำเนียงเขาหน่อยไหม
0: คงไม่ไหวอ่ะ
1: เอาไหม
0: โอลาซาบาล
1: โอลาซาบาลเหรออันนี้เป็นกองหน้าดิครับสเปน 4-2-3-1 แผ่นเดียวกันประตูเป็นอูไนซิมอนนะครับ ข้างหลังขวาไปซ้ายเป็นเปโดปอโรเปาคูบาซี่แล้วก็แอมิกลาป็อกรวมไปถึงมาร์คคูกูเรียตรงกลาง2คนเปรดี้กับโรดี้นะครับ ข้างบนมีลามีนเด็กใต้ยาลายามาวนะครับเทียวโอโมแล้วก็อเล็กซ์บาเอน่าข้างหน้าเป็นมิเกลโอยาซาบาลนี่เล่นจัดตัวคล้ายๆกับนัดที่แล้วเลยนะสเปนเพราะว่าวันนั้นผมก็มาวิเคราะห์สเปนก่อนสเปนจะเล่นที่ชนะออสเตรีย 3-0 คล้ายๆแต่ไม่แน่ใจว่า 100% มั้ยแต่มีความรู้สึกว่าคล้ายมากเลยภายใต้การนำของหลุยส์ เดลาฟูเอนเต้นะครับอืมนะฮะเรามีเวลาประมาณ10นาทีพี่ดิษเอาทัศนะคุณมาคู่นี
0: ้ผมอยากบอกว่าผมเอียงไปทางสเปนได้มั้ย
1: ไม่ผมสเปนเต็มตัวอยู่แล้ว
0: ผมเอียงสเปนเน
1: ี่
0: ยเอาตรงเลย
1: แ
0: ต่ถึงแม้แต่ผมจะชอบบูโน่แฟนันแค่ไหนก็ตาม
1: ครับ
0: แต่ผมก็ยังรักในลามีนยะลาเด็กใต้ผมเชียร์คนไทยไอ้ได้ไหมไม่ได้
1: ได้ได้เลยคุณจะเล่นมุกนี้ก็ได้เออไม่มีใครว่าอะไรคุณหรอกนะครับเอาผมบอกเส้นทางก่อนสเปนเนี่ยก็จะเข้าไปแล้วก็ไปรอพบผู้ชนะที่จะตามมาเนี่ยใครวะพี่ดิษฐ์โอ้โหคุณนี่จะไปรอพบผู้ชนะระหว่างสหรัฐกับเบลเยียมที่จะเล่นตอนเช้าก็ถือว่าทางถ้าเทียบคือสหรัฐรายการนี้มันดีไงถ้าเป็นสหรัฐโดยปกติไม่ได้น่ากลัวรายการนี้ดันมาโหดไงโหดทั้งในและนอกสนาม
0: ว่ากันไป
1: ถ้าในมุมผมว่า90นาทีไม่จบนะฮะแต่ในรูปเกมเนี่ยผมอ่านออกเลยคือสเปนเขาเล่นมาจนวันนี้เนี่ยคุณไม่เสียประตูทุกลูกเลย
0: ใช่คืออย่างที่บอกเอียงไปสเปนแต่ถามว่าเอาใจช่วยโปรตุเกสนะ
1: คือครับคือสเปนเป็นทีมที่เขาเสียประตูยากเพราะว่าบอลมันอยู่กับเขาไง
0: คลองบอลเหนียวมาก
1: แต่ว่าไอ้สไตล์เนี้ยช่วง2010ตื่นตาตื่นใจสวยเพลินสนุกรูปศิลปะเล่นไปเล่นมาพอ2020น่ารำคาญ
0: มันกลายเป็นเกมที่ความเร็ว
1: เมื่อไหร่จะยิง
0: พอมันช่วงนี้เทรนด์ฟุตบอลมันคือแข็งแรงแล้วก็รวดเร็ว
1: แล้วยิ่งไอ้ตอเลสกับไอ้ดาวิดบิย่าเลิกเนี่ยกองหน้าศูนย์พันต้องปรับฟาเบกัสขึ้นเป็นกองหน้าตอนนี้เป็นโอยาซาบาลอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยคงหัวหน้าไม่ทำเป็น
0: ปัญหา
1: ไม่ใช่ค่ามันขาดไปเยอะแต่ว่าผมว่าเขาเอาตัวรอดได้แหละแล้วผมว่าสเปนจะเข้ารอบแต่ผมมีความรู้สึกว่าไปถึง120เหมือนกัน
0: มีสิทธิ์
1: แต่แล้วก็มีความรู้สึกว่าคู่นี้อาจจะบานปลายไปถึงเพนัลตี้ด้วย
0: ถ้าไปถึงตรงนั้นนี่มันไม่มีอะไรจะได้เปรียบเสียเปรียบกันแล้วนะ
1: แต่ว่ามีความรู้สึกว่าโปรตุเกสก็ไม่ควรที่จะแบบว่าไปรับ 100% นะฮะแม้ว่าโอเคสไตล์ของสเปนเขาจะเป็นสไตล์ของบอลแต่ก็ต้องคองบอลสู้อ่ะต้องพยายามไล่กวดอ่ะคือเล่นกับสเปนต้องใช้พลังงานเยอะเพราะคุณต้องไล่แย่งบอลจากเขาจริงแต่ว่าผมก็มั่นใจว่าโปรตุเกสเขาก็พร้อมจะทำทุกอย่างอ่ะเพื่อกัปตันของพวกเขาอ่ะเหมือนที่
0: ยอม
1: ด้วยความ
0: ไม่แต่ผมมอง
1: ด้วยความเกรงใจด้วยนะถ้ากับเมสซี่เนี่ยน้องๆทำด้วยความเต็มใจแต่โปรตุเกสเนี่ยทำด้วยความเกรงใจ
0: คุณก็พูดขนาดนั้นน่าเกลียดไปไม่แต่ผมมองว่าโปรตุเกสเนี่ยใช้ดวงมาเยอะนะ
1: อ๋อเหรอเออไม่ค่อยดี
0: แต่โครเอเชียนี่โครเอเชียเข้าไปกี่ทีไม่ได้เลยนะทำหน้าไปกี่ที
1: รอบแรกก็ไม่ดีนะโปรตุเกสนะ

0: นะฮะรอบแรกเข้าที่สองอ่ะชนะนัดเดียวเองแล้วก็เสมอไปสองนัดเสมอคองโกกับทางเสมอกับโคลอมเบียชนะได้แค่อุซเบ
1: ย์ก็ลุ้นเอาลุ้นเอาน
0: ี่แหละสเปนแต่ถ้าโปรตุเกสเข้าผมว่ามันก็ไม่ได้พลิกอะไรเลยนะมันเกรดบอลมัน
1: ใช่คือเกรดระดับของทั้งสองทีมไม่ต่างกันหรอกแต่ว่าด้วยฟอร์มด้วยดูจากผลงานที่ผ่านมาในฟุตบอลโลกเนี่ยมีคนถามว่าสเปนกับโปรตุเกสพูดภาษาเดียวกันไหมมันต่างกันนิดเดียวครับภาษาสเปนกับภาษาโปรตุเกสเนี่ยอยู่ในล่ะเขาเรียกอะไรลากศัพท์เดียวกันแล้วกันต้องบอกอย่างนี้สเปนโปรตุเกสอิตาเลียนเป็นภาษาในกลุ่มเดียวกันแล้วก็คล้ายกันจริงๆฟังกันออกนะผมเคยถามอยู
0: ่ครับ
1: จริงผมเรียนเอกโปรตุเกสมานะครับ
0: โทละ
1: โทตองครับ
0: ส่วนผมโทไม่ติดสัญญาณไม่มีครับครับผมเอาคุณเอาว่าไงคุณเอาสเปนนะ
1: ผมนะ
0: เอาคุณไม่เอาแฟนนั้นเหรอ
1: คือถึงแม้จะคุ้นเคยกับโปรตุเกสสักเท่าไหร่ก็ตามที
0: แล้วคุณไปหลงรักอะไรสเปนวันนี
1: ้ฮะลามีนยะลา
0: ลามีนยะลายาเมานะเอาโอเคเห็นตรงกันนะคร
1: ับ
0: อีกคู่หนึ่ง7โมงเช้าคู่นี้ผมน่าจะได้ดูเพราะเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวว่าจะสบแล้วพรุ่งนี้มีทำฟันตอน10โมงเช้าด้วยนะฮะก็น่าจะตื่นมาดูคู่ของ USA กับทางเบลเจียมได้นะครับคือถ้าไม่ใช่เจอกันครั้งนี้เบลเยียมเป็นต่อแบบมหาศาลเลยนะ
1: นี่คือเล่นในบ้านนะเล่นในบ้าน
0: ไม่ผมว่าในบ้านก็ส่วนหนึ่งแต่ต้องยอมรับอเมริกามาดีจริงว่ะรายการเนี้ย
1: ใช่
0: คือในบ้านมันก็คงช่วยเยอะแหละความคุ้นเคยเวลาไทม์โซนกองเชียร์แบบเล่นรู้สึกว่ามันไม่ใช่สาระจริงๆนะดุดันบุกโอ้เปิดเกมใส่ทุกทีมที่ขวางหน้าเหมือนเม็กซิโกเลย
1: นั่นแหละ
0: เออนะฮะแต่
1: ด้วยความเขี้ยวของเบลเยียมอ่ะ
0: คือผมว่ามาเจอเบลเยียมถูกเวลาที่เบลเยียมมันเป็นยุคที่มันสิ้นสุดยุคโกลเด้นเจเนเรชัน
1: ใช่ใช่ใช่ยุคช่วงขาลงละหัวตกละ
0: ก็ไอ้โกลเด้นเจเนเรชันของเขาเนี่ยไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รอบชิงสักรายการเลยได้เต็มที่รอบรองผมว่าน่าเสียดายอ่ะเบลเยียมอ่ะคืออีกกี่ปีอ่ะอีกกี่ทศวรรษจะมีนักเตะระดับนั้นอยู่ในยุคเดียวกัน
1: ขึ้นมาพร้อมกัน
0: ใช่คือโหคุณเล่นซะลูกากูเดอะบอย30จะกลางหมดแล้วไม่ได้อะไรเลยอ
1: ่
0: ะเล่นจนกองปณีเลิกไปแล้วมันน่าเสียดายที่เขามีนักเตะขนาดนั้นเนี่ยแต่เขา
1: ไม่ถึง
0: สักรอบชิงสักทั้งยูโรทั้งบอลโลกเลยอ่ะ
1: นั่นแหละ
0: แล้วก็คือควรจะหาระดับสุดยอดโค้ชมาทำทีมอ่ะแต่คุณก็มีแค่มาร์ควิลมอตอย่างเงี้ยที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็มีแค่เนี่ยแค่เนี่ยโรเบโต้มาร์ติเนสอย่างเงี้ยคือคุณควรเนี่ยแต่ว่าผมก็เข้าใจแหละฟุตบอลในยุโรปอ่ะส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นชาตินิยมอ่ะนะ
1: ใช่
0: น
1: ้อยที่จะ
0: ยอมใช้โค้ชนอกบ้าน
1: แต่หลังๆก็เริ่ม
0: ถ้าอย่างเนี้ยอิตบังกิตยังมั่วไปเอาตูเคิลมาเนี่ยบราซิลยังไปเอา
1: อันเช่มา
0: เนี่ยมันก็จะเริ่มมันก็ทุกอย่างอ่ะมันเปลี่ยนไปได้หมดแหละ
1: พอมันเริ่มแล้วอ่ะมันเริ่มแล้วมันก็ไม่ยากแหละมันยากตอนครั้งแรกเท่านั้นแหละ
0: ก็เหมือนเอาดีไหม
1: อย่าเลยผมไม่เกี่ยวนะอันนี้ผมไม่เกี่ยว
0: ไอ้คุณรู้ว่าผมจะพูดอะไร
1: ผมรู้
0: คุณรู้ว่าผมจะข้ามวงการไหม
1: คุณมุ่งเลยคุณมุ่งอ่ะ
0: คุณรู้ว่าผมข้ามวงการไหม
1: แน่นอนอ่ะแน่นอน
0: โอเคไม่เอาก็ได้เอาว่ารู้กันนะฮะอ่ะก็นั่นแหละเขาแต่ผมว่าคนที่จะต้องมาสืบทอดก็คือบางสองคอมพานีนี่แหละคือคนที่เบลเยียมรอคอย
1: ที่เบลเยียม
0: จะปลุกปีศาจแดงยุโรปก็ต้องใช้ปีศาจแดงยุโรปแล้วตอนนี้สัญญาณภาพเกมคู่ระหว่างอเมริกาขออภัยโปรตุเกสกับสเปนที่ AT&T Stadium ที่อาร์ลิงตันมาแล้วแล้วก็ผู้บรรยายเกมการแข่งขันคู่ระหว่างโปรตุเกสกับสเปนก็มาแล้วด้วยพ
1: ี่
0: ดิษฐ์เพราะฉะนั้นพี่เจ๋งทรงศักดิ์มารออยู่แล้วกับพี่แป๊กพูนพัดใจมีอารีเราส่งต่อเลยดีกว่า
1: ได้ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก่อนไปผมเอาสหรัฐไปต่อรอบ8คุณเอาไง
1: ผมก็ยังเชียร์เบลเยียมนะ
0: โอเคได้เรามาดู
1: กันไส้สหรัฐด้วยในการส่วนตัว
0: แต่เดี๋ยวดูว่ามาลงการจะมาไหมตอนนี้สัญญาณภาพที่สนามมาแล้วถ้าใครที่ไม่ได้สะดวกที่จะดูการถ่ายทอดสดก็ฟังวิทยุหรือว่าฟังในออนไลน์ทาง YouTube ก็ได้ทาง A9 พี่เจ๋งกับพี่แป๊กก็มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับในนายไลฟ์บอลโลกในรอบของเราเที่ยงคืนครึ่งถึงตีสองขอบคุณข้อความทุกข้อความที่โทรมาคุยกับเรานะพี่นะเยอะแยะมากเลยตอบไม่ทันจริงนะ
1: ใช่
0: นะครับ
1: พอเริ่มคุยปุ๊บคุยกันมันเลย
0: พอเริ่มไม่อ่านไม่มีไงพออ่าน
1: แล้วมา
0: ไม่ทันเลยขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับก็ผิดพลาดประการใดพี่ดิษฐ์ขอรับไว้แต่เพียงผู้เดียว
1: ยินดีครับ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้พี่ดิษฐ์ธนดิษฐ์ประสบเนตรกับผมนิกธีรวัฒน์อำลากันไปก่อนโอกาสหน้า
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนผมเพื่อนผม
0: ยังไงฮะยังไงฮะ
1: ก็ส่งมาในข้อความฟังอยู่นะจากธีรพรสนนท์นะโ
0: หจำได้เหรอ
1: จำได้ครับผมนี่
0: นี่อาจจะอยู่บนรถ
1: เออ
0: หรือไม่ก็แบบ

0: ฟังก้าวก้าวเป็นขาประจำนะครับอ่ะ
1: อ
0: ะโอเคให้พี่ดิษฐ์ทักทายเพื่อนแล้วเราก็ลากันไปเลยพบกันใหม่โอกาสหน้าส่งต่อให้พี่เจ๋งทรงศักดิ์แล้วก็พี่แป๊กปุณพัฒน์ใจมีอารีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลก

0: 身体挺靓。
1: 文乐 story，
2: กิเยโมโอชัวกำแพงมนุษย์5สมัยสถิติของผู้รักษาประตูที่กลายเป็นตำนานฟุตบอลโลกอย่างกิเยโมโอชัวจากเม็กซิโกทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในกลุ่มนักเตะเพียงไม่กี่คนที่ลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายถึง5สมัยและทุกครั้งที่แข่งเวิลด์คัพเขาจะเปลี่ยนร่างเป็นเทพเจ้าทันทีสถิติที่น่าสนใจของโอชัวคือจำนวนการเซฟมหาศาลต่อ1นัดโดยเฉพาะในปี2014ที่เขาเซฟทุกยิงของบราซิลจนโลกต้องตะลึงและในปี2022เขาก็ยังเซฟจุดโทษของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ได้อีกตัวเลขการเซฟของเขามักจะพุ่งสูงขึ้นเป็นพิเศษเมื่อสวมเสื้อทีมชาติในศึกเวิลด์ครับจนได้รับฉายาว่าชายผู้เกิดมาเพื่อฟุตบอลโลกอย่างแท้จริง
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: จิตมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
5: หนึ่งนาฬิกา57นาทีนะครับต้อนรับเข้าสู่ในช่วงนายที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับมาติดตามการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับคู่แรกนะครับในค่ำคืนนี้ครับมาเจอกันนะครับเป็นคู่บิ๊กแมตช์เลยครับดาร์บี้แมตช์แห่งคาบสมุทรไอเบียนะครับวันนี้ครับทีมชาติโปรตุเกสลงสนามเจอกับทีมชาติสเปนนะครับอยู่กับพี่แป๊กพุ่นพัดใจมิลีและผมทรงศักดิ์วรรณวิจิตรนะครับ
6: ครับสวัสดีครับแอนโทนีเทเลอร์นะครับเดินนำลงสนามมาครับแหมคุณหน้าคุณตาดีนะครับตัดสินบิ๊กแมตช์ด้วยนะครับนี่ครับก็ถือว่าคือรอบนี้แล้วก็บิ๊กแมตช์ทุกคู่นะครับคู่ของโปรตุเกสกับสเปนนี่ก็ได้ข่าวว่าเดี๋ยวปี2030ก็จะเป็นเจ้าภาพร่วมกันด้วยนะครับครบ100ปี
5: ทีมงานนะผู้ตัดสินนะฮะฮันเนห้องวิญญาณนะครับบาสเตียนดันเกิร์ตนะครับจากเยอรมันนะครับมีอุรุกวัยแล้วก็อิตาลีครับเป็นไงฮะพี่แป๊กแท้วันนี้ฮะโอ้โหมาเจอกันนะสองทีมบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับที่AT&T Stadium นะหรือว่าดัลลัสสเตเดียมครับวันนี้ไปเช็คในชื่อของโปรตุเกสก่อนนะครับ
6: ใช่ครับสเปนตัวจริงของโปรตุเกสนะครับวันนี้ที่เปลี่ยนตำแหน่งเดียวเท่านั้นนะครับไล่ดูกันไปนะครับผู้รักษาประตู

0: เป็นเดียโก้คอสต้านะครับแนวรับนะครับมีรูเบนดิอาสยืนคู่กับเรโตเวก้านะครับแบ็กซ้ายนูโน่เมนเดสทางขวาชาวกานเซโลนะครับมิดฟิลด์เป็นวิตินญากับชาวเนเวสนะครับตัวรุกมีชาวเฟลิกบรูโน่เฟรนันส์นะครับเปโดเนโตแล้วก็กองหน้าเป็นเซียร์เซเว่นนะครับก็เปลี่ยนตำแหน่งเดียวก็คือชาวเฟลิกนี่แหละครับที่ลงมาเล่นแทนทางราเฟลเรอัลนะครับส่วนฝั่งของทีมชาติสเปนนะครับผู้รักษาประตูเป็นอูไนซีมอนนะครับแนวรับมีอเมริกลาปอกนะครับยืนคู่กับเปากูบาซี่แบ็กซ้ายนะครับมาร์โกกูเรียทางขวาเปโดปอโรนะครับมิดฟิลด์เป็นโรดรีกับเปเดรี่ครับตัวรุกนะครับอเล็กซ์บาเอนาดานิโอโมลามินยาเมาแล้วก็มาตินโอยาสบาลมิเกลยาสบาลนะครับ
1: ส่วนหน้าของทีมที่ยิงไปแล้ว4ประตูนะครับ4 1 2 3นะครับสำหรับทีมลาโรคาหรือว่าคาเทนูสเปนนะครับวันนี้เปลี่ยนในตำแหน่งครับสำหรับทีมชาติสเปนโอ้ขออภัยนะครับของโปรตุเกสเปลี่ยนในตำแหน่งนะคร
0: ับ
1: ขณะที่สเปนไม่เปลี่ยนแปลงผู้เล่นนะครับจากเกมนัดล่าสุดกับในรอบที่แล้วครับพาไปที่โรเบโต้มาร์ติเนสครับหัวหน้าโค้ชชาวสเปนนะครับของทีมชาติโปรตุเกสและพาไปที่ลุยดีลาฟอนเต้ครับ
0: ครับผม
1: โค้ชจอมเก่าของทีมชาติสเปนครับวันนี้สเปนมาเจอกันแต่ว่า
0: ทีมชาติ
1: ทีมชาติคนละฝั่งนะครับ
0: ใช่
1: วันนี้ในชุดเสื้อสีแดงนะครับสำหรับทีมชาติโปรตุเกสครับสีแดงทั้งชุดครับขณะที่ฝั่งของสเปนนะครับในชุดเสื้อสีเหมือนสี
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
7: พาวซ่า
2: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
8: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
11: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
12: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
6: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
7: พาวซ่าย
2: ำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
8: เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ลามอนะครับดูชัยในเกมชนะโครเอเชียในรอบ3ที่สอดที่สุดท้ายครับ
0: ครับผม
1: สเปนก็น่าจะได้ทีมที่ลงตัวนะพี่เนาะไม่ว่าจะยังขาดนิโก้วิลเลียมก็ตาม
0: ครับก็จะประมาณนี้แหละนะครับ
1: ครับ
0: สำหรับทางทีมชาติสเปนนะครับไม่เปลี่ยนเลยนะครับฝั่งโปรตุเกสนี่ก็แนวๆนี้เหมือนกันนะครับจะมีแค่ตำแหน่งของเฟลิกและเรอัลเนี่ยครับที่สอบกันเล่นนะครับตัวมาร์ติเนสครับโอ้โหตัวนี้เข้าช้าเยอะเลยครับลามินยามาลครับเข้าอัดใส่ชาวเนเวส
1: เกมไหนเข้ารอบจะไปรอพบผู้ชนะของคู่อเมริกานะครับที่จะลงเตะกับเบลเยียม
0: ครับผม
1: อเมริกาที่มีประเด็นดราม่าเนาะ
0: ค
1: ือฟอร์เรนบาลูกันได้ไหมฮะแม่มีค่าโทษ1ปีด้วยฮะ
0: คือพ่อใหญ่นี่พอยิ่งพูดก็ยิ่งทำดราม่าเยอะขึ้นเลย
1: ดราม่าเยอะมาดูจังหวะนี้ลามินยามาวฮะถ้าเราคือก็ฟังต้องเสียเป็นลามินยามานะพี่เนาะโอ้ภาพแต่ไปที่มิเชลซาวการ์โดคาเลสปูโยนะครับ
0: เฟรนันโดเอโร
1: เอโร
0: คนขวาก็คุ้นนะคนขวาก็คุ้นนะจริงๆนะหรือว่า
1: น่
0: า
1: โดเรนเต้ไหม
0: มีสิทธิ์เหมือนกันนะ
1: คล้ายนะ
0: เออน่าคล้ายโอ้โหนี่คือเป็นแบบ
1: ตำนานนักเตะของสเปนเอ้าจังหวะนี้เสียบอลกลางทางครับของโปรตุเกสแล้วมิเกลยาซาบาลได้ซัดด้วยซัดด้วยดงทักทายครั้งแรกน่ากลัวครับได้กดด้วยซ้ายครับศูนย์หน้าดาวสัวของทีมชาติสเปนครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้ยิงไปแล้ว4ประตูคร
0: ับ
1: ได้กดด้วยซ้ายแต่ว่าบอลเนี่ยตรงตัวของดิโก้คอสต้าร
0: ับอยู่เลยครับลูกนี้คร
1: ับเอาแล้วไม่คันหนึ่งลายมินยามาตบได้เข้ามาแล้วคัดได้กลับมา แหมยังติดและเตะทิ้งไปก่อนครับแหม

0: จังหวะสกัดของวิทยาครับ
1: ครับตามลงมาพอดีนะครับเนี่ยถ้าวิทยาไม่ลงมาเนี่ยมีสิทธิ์เลยนะครับโดนแน่ๆโอ้โหกดดันได้ดีเลยนะครับสเปซโอ้โหนี่ตัดเข้ามาสวยแต่ว่าไม่แม่นเพื่อนแข็งโป๊กเลยครับโดดี้ครับเบียดบูโน่ลูกนี
0: ้เปิดฉากขึ้นมาเนี่ยสเปนลุยเข้าใส่เลยครับตั้งแต่ต้นเกมครับ
1: คือก็น่าจะเข้าใจได้นะครับสเปนนี่เรื่องการครองบอลนี่เบอร์ต้นๆอยู่แล้วนะครับต้องค่อยๆเล่นค่อยๆตั้งหลักนะครับตอนนี้นี่ถือว่าเริ่มเกมมาก็ป่วนไปนิดนึงครับโปรตุเกส
0: เมื่อกี้เกือบไปแล้วกันนะจังหวะที่คัทแบ็กกลับมาครับชอคาเซโลย้อนหลังกลับมาครับให้โรเบนดิอาสครับเจ้าตัวนี้ออกเสียงว่าเป็นคูเบนดิอาสนะพี่น้องตัว R ของประเทศโปรตุเกสเนี่ยออกเสียงเป็นตัว K นะฮะ
1: ใช่ก็เราไปนั่งฝั่งดูก็ชัดเจนนะ
0: ชัดเจนนะบอลทางซ้ายก็อู้ดูโดนไปเนี่ยจะบอลลงพื้นเหมือนนะแลมินยามาลนะครับที่เอาบอลลงพื้นแล้วบอลออกข้างไป
1: ครับเติมมาสวยแล้วนะครับนูโน่เมนเดสลูกนี้นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับ
0: เจอกันมาทั้งหมด41ครั้งนะพี่นะบอลโลใน2ครั้งนะครับ
1: ฮะ
0: ครั้งแรกที่เจอกันก็ในรอบ16ทีมนะครับ
1: ปี2010
0: ที่สเปนชนะไป1-0นะประตูชัยประตูเดียวของเดเมตบียา
1: ถูกต้องนะครับแล้วก็สเปนนี่ก็ทะลุไปจนเป็นแชมป์โลกเลย
0: ครับ
1: นะครับจากนั้นก็ปี2018นะครับที่โซเชียลรัสเซียนะครับตอนนั้นเจอกันในรอบแบ่งกลุ่มนะครับแล้วก็เสมอกันไปแบบสุดมันเลยนะครับ 3-3
0: ครับ
1: เป็นแฮตทริกของ CR7 นะครับ
0: ก็คงจำภาพได้ที่ปั่นฟรีคิกเข้าไปครับนาทีท้ายนะ
1: ใช่ครับนาที88อะไรประมาณเนี้ยครับ
0: ครับ
1: หมดเวลาอยู่แล้วครับ
0: หลัวโดคอสัตว์ให้ถือในกรรมในเกมล่าสุดที่เจอกันในศึกฟุตบอลโลกครับแต่ว่าล่าสุดเจอกันจริงๆก็คือเป็นเนชั่นลีกในรอบชิงชนะเลิศนะเมื่อปี2015นะครับซึ่งโปรตุเกสก็ชนะจุดโทษไป5-3หลายคนนะครับก็อยู่ในชุดนั้นนะครับหลังจากสมการ2-2หลังจบ120นาทีครับThat can happen sometimes. It really can, as hard as you try, and you want to get amongst it all. The game seems to operate down the other side of the field or in other areas. Just can't seem to get. บอลของโปรตุเกสครับทางซ้ายนูโน่เมเนสไหลมาตรงกลางให้วิทินยาบอลย้อนหลังกลับมาครับตั้งกันใหม่ดูโปรตุเกสก็ยังบุกไม่ขึ้นนะพี่แป้งนะ
1: ก็ยังตั้งหลักไม่ได้เท่าไหร่ครับ
0: ครับเข้ามาคุยกับเราได้นะนะครับผมแล้วก็แฟนรายการของ F99 นะครับที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยนะครับบอลทางขวาครับขอโปรตุเกสครับโชคาเซโลลุยขึ้นมามีเนโต้และโอคาเซโลโมคุ้มคลั่งยิงตัวนี้ข้ามคาน
1: เลี้ยงมามันมีพื้นที่นะครับลากมาคนเดียวครับโชคาเซโลครับบอลจากกลางสนามนะครับฝั่งโปรตุเกสนี่สลับฝั่งมาครับซ้ายขวาแล้วก็ยิงได้น่าลุ้นทีเดียวเลยครับน้ำหนักก็ดีด้วยนะครับจะเอาเตะมุมนะครับกาเซโร่นี่คิดว่าน่าจะโดนผู้เล่นของสเปนเลยครับแต่ว่าไม่มีอะไรครับ
0: บอกว่าตัดยางฝนไม่ตกนะครับฟังรายการไปด้วยนะครับที่เขาพัดทองชะอวดเหรอพี่นครศรีไหม น่าจะใช่นะ อะบอลยาครับของกูบาซี่วางยาวขึ้นหน้าไปติดโรเบนิอาสเราออกเสียงตามเราดีกว่าเนาะอย่าไปคุมเป็นไม่เขาเลยนะฮะ
1: ใช่คือพอฟังแล้วอย่างโรนัลโดนะผิดเลยนะ
0: โอ้ผิดไปเยอะเลย
1: เป็นครัวเป็นอะไรตั้งอย่างนึงอ่ะคือมันเป็นคอควายอ่ะนะคร
0: ับ
1: ถึงแม้แต่อย่างเราไปเรอัลก็ชัดเจนเลยนะครับเป็นคอควายไปเลย
0: แต่ว่าที่ชัดเนี่ยจะเป็นโจเฟลิกจริงๆด้วยไหมนะออกเสียงว่าชูเอาเนาะ
1: ครับผม
0: พอแล้วนะครับเดี๋ยวคนมาอ้าวดูจังหวะนี้ของสเปนครับไปหน้าไหลมาดานิเอลโมจอมิเกลยาสปาจอจอจริงเลยสัตว์ตัวเดียวก็
1: โอ้โห
0: ไปหน้าไหมถ้าไม่มีธงเนี่ยโอ้โห
1: แต่ดูท่าย
0: าสปานะครับเสียดายครับเอามือเนี่ยป้องหูทั้งสองข้านะครับดูจังหวะนี้อุ้ยล้ำไหมฮะ
1: อาจจะพอดีกับทางเรต้องเบก้าแต่ดูนี้ยิงไม่เข้าแล้วก็ดูท่าที่โอยาสปาเสียดาย

0: ไทยเนี่ยอาจจะไม่มีธงเลยครับไม่งั้นไม่น่าจะเสียดายขนาดนี
1: ้ไม่น่าล้ำนะไม่มีธงสมัครขึ้นมาครับเจ้าตัวเสียดายนะครับ
0: น่านะครับเนี่ยแม่ไม่ล้ำหน้าครับโอ้โห
1: เอามือนี่ปิดหูเนี่ยทั้งสองข้านะครับโอยาซาเบาสเปนกับด้านหนึ่งตัวศูนย์ไม่ล้ำหน้านะครับจังหวะที่จิ้มให้สวยของเดนนี่ออโม่เอาดูโปรตุเกสขึ้นมาโรนัลโดเหมือนจะง้างยิงทางขวาอยู่ในกรอบเขตโทษจิ้มตัวนี้ติดครับเดนย่ามาช่วยแล้วย้อนมาทางฝั่งซ้ายต้องแต่งตัวก่อนครับชอฟลิกซ์ตีโครงมาก่อนนะครับย้อนหลังกลับมาลากจี้เข้าใส่ปอโร่แต่ยังอยู่จะสะบัดเท้าตัวนี้แล้วจ่ายเข้ามาตรงกลางแต่ว่ายังติดทางนะเปาคูเบอร์ซี่บอลออกหลังไปแล้วครับออกหลังแล้วเตะมุมนะครับครั้งแรกของโปรตุเกสครับ
0: นี่จะมาจ่ายลอดขานะครับปีนี้ก็ได้มาเฉิดฉายในวิธีบอลโลนี่ชัวร์ฟลิกก็นะดูดีขึ้นมานะครับอดีตวันเดอร์คิดนะครับแต่บ่มครับโปรตุเกสครับนาทีที่9บรูโน่รับหน้าที่ลูกนี้ครับตลาดครับโรดี้นะครับประกบโรนัลโดอยู่ครับรูปร่างนี่พอฟัดพอเหวี่ยงกันครับนี่บอลลงดอทั้งคู่
1: ใช่
0: แต่บุ้มเข้าไปครับบรูโน่
1: บรูโน่ย่อเข้ามาที่เสาแรกกระโดดมงสมัครที่ไปก่อนแต่ว่ามีกอมาแล้วโรนัลโดในกรอบเขตทั่วผู้สินไม่ว่าอะไรครับวันนี้ผู้สินแอนโทนีเทเลอร์นะ
0: ครับผม
1: ผู้สินชื่อดังจากอังกฤษแล้วก็คนบรรยายก็เป็นดิทไทเลอร์ฮะไทเลอร์กับเทเลอร์
0: ฮะแต่บัตติไทเลอร์ที่เชื่อได
1: ้เชื่อได้นะ
0: นะครับระดับปรมาจารย์นะครับแต่ที่เทเลอร์ไม่รู้เหมือนกันก็เป็นช่วงของโปรตุเกสบ้างครับตอนนี้ผัดกันนะวิตินยาครับคู่มิดฟิลด์นี่ของทั้งสองทีมก็ได้รับการจับตาดูเยอะครับวิตินยากับเนเวสนะครับเอาลูกนี้เก็บจังหวะสองครับยังบอลของโปรตุเกสครับวิตินยาไปทางขวาครับเปโดเนโตขอเชื่อบอลตลอดครับปีเตียนะครับต้องวิ่งทำเกมผ่านทั่วสนามเวก้าก็ได้เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่แจ้งเกิดขึ้นมาครับ
1: ฟอร์มดีนะปกติอยู่ฝั่งซ้ายแบ็กซ้ายด้วยนะฮะ
0: อายุ22เท่านั้นนะครับจากวิลเลียลข่าวบอบีเร็วครับลูกนี้จอเฟลิกเสียฟาวนะครับไปอัดใส่ข้างหลังเปโดบอโรเดี๋ยวน่าจะได้เห็นภาพช้านะครับว่าโรนัลโดเป็นอะไรครับโอ้โหนี่ดึงเยอะเหมือนกันนะโรดี้พยายามจะสลัดให้หลุดนะครับโรนัลโดโรดี้นี่ดึงชัดเจนนะครับดึงพอสมควรด้วยนะครับแต่ก็ปล่อยมาในที่สุดนะครับเล็กน้อยไปครับก็ไม่ได้มีอะไรลูกนี้โอ้ลูกนี้จ่ายบอลไม่ดีครับเสียบอลเอาละครับ
1: โรนัลโดโรนัลโดครับโรนัลโดมาคนเดียวสับหลอกมาแล้วยิงที่เสาแรกครับแม่อุนายซีบอลนะครับแอบปัดทิ้งออกไป
0: โอ้โหเสียบอลนะครับเปดรี่มาเปดรี่นะครับลูกนี้ครับโดนตัดบอลมานะครับบรูโน่ที่เข้ามาบีบแล้วก็จ่ายเร็วให้โรนัลโดครับทางขวาซับทีนึงครับแล้วก็ยัดตรงไปโอ้นี่ยิงตรงกรอบด้วยทำความเข้าใจกันครับกับน้องครับชอนเนเวสครับโรนัลโดเริ่มมีงานครับอูไนซีมอน
1: เอาเกมนี้ดูแล้วอาจจะ 3-3 เหมือนเจอกันในฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดหรือเปล่านะครับปี2018ครับเจอกันในเนชั่นลีกรอบชิงครับก็เสมอกัน 2-2 นะยิง4ประตูครับในเกมนั้นก่อนจะวัดกันในช่วงดูจุดโทษยอดมาโนโดเบนเดสที่เสาแรกครับเตะบนทางฝั่งขวาโดนหมุนที่มาก่อนนะครับสเปนหมุนที่มาบรูโน่เอาบรูโน่ไปเล่นยากจังหวะนี้เจอดักสองเอ้าไม่แฮนบอลนะครับโรนัลโดเบเดสจะเกี่ยวมาเอ้าตบตุเป้ล้มลงแล้วสเปนจะสวนมาบอลชิการตรงกลางเอาเป้ตอนนี้หาบอลไม่เจอโรดี้ต้องมาช่วยครับโรดี้จิ้มให้กับโอโม่ไอ้หนุ่มผมทองครับไดเนียลโอโม่บอลทางซ้ายครับของสเปนครับคุกุเรย่านิกจอบแอซินแล้วกันนะ
0: ใช่นะครับผมมีตัวลุกดีๆเลยครับทั้งใบหน้านะครับคุกุเรย่าได้แอซิสไปหลายครั้งแล้วเหมือนกันบังบอลเอาไว้ครับแหมลาเมียบาครับโดนรุมนะครับทั้งชัวร์เนเวสนะครับแล้วก็โนโนเมนเดส
1: บอลนะทางซ้ายนะครับของคุคุริยะย้อนหลังนะกลับมาตั้งกันใหม่ที่โรดี้ออกขวามาครับเปากูบาซี่ก็เป็นหนึ่งคนที่เล่นได้อย่างแข็งแกร่งนะเปากูบาซี่ครับกองหลังดาวรุ่งจากบาซ่ามีตัววิ่งเสียไปครับไปดีจะเสียไป โปรตุเกสดักได้

0: ชอเดเวสให้กับชอฟิลิกไม่ได้ครับบอลตรงกลางเป็นของสเปนคุคุริยาครับหกเข้ามาตรงข้างในโอ้ตัวนี้บอลนะสนุกมากครับผ่านมา13นาทีอยู่ที่0ต่อ0ครับโปรตุเกสกับสเปนสเปนขึ้นมาครับที่อเล็กซ์ไบน่าจะจ่ายตัดมาติดและไบน่าขอยิงไกลตัวนี้ข้ามคานะครับนักเตะที่ยิงประตูชัยครับให้สเปนชนะอุรุกวัย1ต่อ0ครับอเล็กซ์ไบน่า
1: ต้องมาทางไหนดูหน้าผู้ใดครับคนนี้คุ้นนะ
0: คือเขาใส่หมวกแล้วก็ใส่แว่นตาดำ
1: แต่มีรอยสักเต็มเลยอาจจะเป็นอเมริกันเกมไหม
0: เออนะเอาจังนี้น่าจะอเมริกันดัลลัสอันนี้คือสนามของ AT&T นะพี
1: ่
0: สนามของดัลลัสคาร์บอย
1: เพราะว่าถ้าเป็นนักกีฬาอาจจะนักฟุตบอลเนี่ยจะไม่สักขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นอเมริกันเกมเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องปกติเลย
0: ครับแม่เมื่อกี้เราสองคนรับพลาดแต่ขออภัยจำไม่ได้ฮะหรือว่าไม่ใช่จำไม่ได้คืออาจไม่รู้คนเมื่อสักครู
1: ่บางทีใส่ชุดลองมานะครับใส่บวกใส่ว่านใส่อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: มาค้ามันก็บังอะเนาะ
1: ขนาดคาเวียบาเดมเนี่ยดารามาจนปิดมาเยอะเหมือนกันกำลังจะเข้า15นาทีนะครับเกมนี้ถือว่าทันกันเลยนะครับโปรตุเกสกับสเปนนะครับไม่เสียดายไม่เสียแรงนะที่อยู่ติดกันนะครับประเทศเริ่มเพลาๆลงมานิดนึงนะครับหลังจากที่ใส่กันโอ้โหตะดุดเลยนะครับในช่วงสัก10นาทีแรก
0: ไม่น่าใช่
1: ก็ไม่แน่นะ
0: ดักเดสคอร์ดไหม
1: ก็ไม่แน่เหมือนกัน
0: เลยเมื่อเอ้ยพี่น่าจะเป็นคอร์เตอร์แบ็กของนักสบอยไหมเมื่อก
1: ี้ว่าเดสคอร์ดเป็นคอร์เตอร์แบ็ก
0: คอร์เตอร์แบ็ก
1: ก็ไม่แน่นะดูจาก
0: มีรอยสักตรงน
1: ี้รอยสักตรงหน้าอก
0: น่าจะใช่ก็จะผอมลงเยอะนะ
1: ก็มีสิทธิ์นะ
0: เออ
1: มีสิทธิ์
0: น่าจะเป็นจอมทัพของดัลลัสคาร์บอยอ่ะ
1: นะครับ
0: คอร์เตอร์แบ็ก
1: ดักเพรสคอต
0: น่าจะดักนะ
1: ใช
0: ่น่าจะใช่ดักเพรสคอตดูจังหวะที่จะหยอดขึ้นมาเลยครับ
1: เจ้าของสนาม
0: มาดิไทยเลอร์ก็ไม่รู้นะเมื่อกี้นะผู้บรรยาย
1: เราต้องฟัง
0: คือเขาใส่หมวกแล้วบอลตาขวาครับของลามินยามานแต่งเข้าซ้ายและยิงลูกนี้แล้วก็โอ้โหปาทิไปก่อนครับนิโก้คาตาแบนหน้าซ้ำอีกครั้งนึงแล้วก็โอ้โหเซฟสองครั้งที่ต่อกันครับนิโก้คาตาครับเซฟจังหวะแรกของลามินยามานครับแล้วใบหน้าครับจะฟันโค้ไปที่เสาไกลแต่ว่ายังใช้มือขวาในปาทิออกหลังไป
1: ครับนี่เซฟแรกนะครับลากมาเข้าซ้ายแล้วก็ปั่นไปแล้วก็ปัดออกไปครั้งนึงครับทางขวาก่อนที่บอลไปเข้าเท้าของใบหน้านะครับโอ้โหลูกนี้นี่แหมยากกว่าลูกของยามาอีกนะครับปัดได้หมดครับโอ้ดูแล้วนี่มันแน่ๆครับคู่นี้แต่มุมครับสเปนโชว์ฝีไม้ลายมือกันไปทั้ง2ทีมนะครับผู้เสียประตู
0: ใบหน้าครับบอลทางขวาเตะมุมเข้ามาทางขวาโดนหมงที่ไปก่อนนะครับแถวสอดแก้วได้ลามินยามานะไม่ใช่ยามานะคู่คนยาวเข้ามาตรงกลางโอ้โหเอาบอลลึกไปถึงโอโม่ครับบริเวณสุดสนังทางฝั่งขวาไหลมาที่ลามินยามาหยอดมาจังหวะนี้หมงที่ไปก่อนครับโรเบนเนเวสโอ้โหเป็นแนวตัวเบดีอาร์ที่หมกที่ออกมาครับแม่สเปนเกือบขึ้นนำครับ
1: คือบอลคอสริมเส้นของสเปนนี่อันตรายนะครับไม่ได้เปิดไปบือหวานะครับแต่ว่าเปิดไปแม่นนะครับแล้วก็ตรงจุดแต่ว่าก็ยังคุมพื้นที่ได้ดีนะครับเกมรับโปรตุเกส
0: เป้ครับ
1: คนข้างบนคือ
0: นูโน่โกเมส
1: นูโน่โกเมส
0: เดโก้
1: เปเป
0: ้ซูซ่า
1: ทางขวาไม่ใช่จอมาโควิดนะ
0: จอมาโควิดเหมือนจะไปถ่ายโฆษณากับโครเอเชียผมจำได้แต่ไม่ใช่จอมาโควิช
1: ไม่ใช่แซวๆนะโอ้นี่ก
0: ็ตำนานนักเตะของ
1: มาเพียบเลยนะ
0: มานะ
1: ดูสเปนนี่มาชุดหนึ่งไปแล้วครับโปรตุเกสมาบ้าง
0: เดโก้ก็เป็นผู้บริหารของบาซ่าไงเบียร
1: ์
0: เดโก้ซูซ่าอยู่สายสุดนะเมื่อสักครู่นะครับภาพตัดไปครับบนอัธจันทร์เอาลุกขึ้นมาครับของโปรตุเกสครับบอลทางขวาโชว์กาเซโลจะพักออกเล่นต่อโดนคุคุริยาดักได้ครับบอลตรงกลางครับวงกลมกลางสนามที่โรดี้ออกซ้ายมาใบหน้า

0: ใบหน้าจ่ายตรงๆขึ้นหน้าให้คูๆเลยย่านถึงเส้นหลักตกกระบาดตกกลางโดนสไลด์ทิ้งไปก่อนครับโรยทาดิอาสแล้วเฮโดเนโต้เดี๋ยวโดนใบหน้าครับสกัดจังหวะนี้ตัวลอยนะครับยกบอลหนีไปแล้วครับเนโต้โดนใบหน้าจิ้มลูกนี้ก็ทำฟาวยุ่มยิ้มนะจังหวะนี้ครับตัดฟาวไว้ก่อน
1: ส่งเดียวกันครับลูกนี้เข้ามาสกัดได้ดีครับดูเป็นดิอาสนี่ครับมีนักแรกนั่นแหละครับที่เป็นตัวสำรองนะครับดูเป็นดิอาสนั้นก็กลับมาเป็นตัวจริงหมดนะครับเอ๊ผมเอเมทสมิธNFL นะครับ
0: ก็ดาวดังของ NFL นะพี่นะ
1: พูดนี่เราก็ไม่ทันนะครับแต่ว่าเราก็ฟังเสียงเราครับครับเปเด้ครับบอลมาครับแหมลากมาคนเดียวครับส่วนรุมแต่ว่าปล่อยบอลมาแต่ไม่แม่นเลยครับเวก้ามาตัดเอาไว้ได้ครับคาเซโล
0: เอ็มมิสมิธเบิร์นสกูลพี่เรนนิ่งแบ็กครับของดัลลัสคาวบอยในก่อนแล้วก
1: ็
0: อยู่คานินาวด้วยพี
1: ่ครับผม
0: อดีตแชมป์ซูเปอร์โบว์สามสมัยนะ
1: เนี่ยครับก็น่าจะมีบริการเกมเนี่ยก็มาดูเยอะ
0: มาเยอะนะ
1: เพราะอย่างคนบริการก็ชอบดูกีฬาอยู่แล
0: ้
1: ว
0: ใช่ดัลลัสคาวบอยนะ
1: ทีนี้มาดูเป็นช่วงของโปรตุเกสบ้างผัดกันบุกคนละประมาณ5นาที
0: บอลทางซ้ายครับพองโปรตุเกสครับขึ้นมาชัวเนเวสคือหลังกลับมาครับให้กับดูโดเมนเดสบอลตรงกลางเรโตเวก้าอย่าบอกนะว่าเจอริโจนจะมาเนี่ยเจอริโจนเจ้าของทีมนะฮะดัลลัสคาร์บอยแต่ยุ่ยยันเจอริโจนนะครับมาดูภาพตัดไปหรือเปล่าบอลทางขวาครับขอบุกเกต
1: สวย
0: ให
1: ้
0: เอาตบกลับมาจานิดชอคาเซโลครับแอนจะว่าจะให้เพื่อนเนี่ยล้ำหน้าไปแล้วครับแล้วเพื่อนคัมแบ็กกลับมายิงด้วยซ้ายตรงนี้ข้ามคานไป
1: โอ้ตรงนี้เล่นสวยเลยนะครับทางขวานะครับชอคาเซโลเล่นจังหวะเดียวกับบูโน่เล่นแบบเข้าขารู้ใจกันเลยนะครับแต่ล้ำหน้าไปแล้วนะครับ20นาทีครับอีกสักครู่หนึ่งก็เดี๋ยวพักดื่มน้ำดื่มท่าครับยังก็น่าจะสนุกแบบนี้แหละนะครับทั้งเกมนะครับน่าจะคาดเดาได้นะครับ
0: โรดี้ครับได้บอลเล่นใกล้ๆกับเปดี้โอโมให้ใบหน้าก็จะเป็นตัวรุกนะครับใบหน้ากับโอโมครับและเปดี้โรดี้จะอยู่ตรงกลางนะครับโอโมจ่ายยัดมาให้กับอเล็กซ์ไบร่าไบร่าตรงกลางไบร่าก็เล่นได้อยู่แล้วนะครับล่าสุดไปอยู่กับแอดมาดริดเรียบร้อยจากบิลเลียลนะ
1: ครับผมเป็นคนที่เล่นทีมชาติดีนะครับไบร่าตั้งแต่ชุดเล็กขึ้นมา
0: เอมิเลียกลับบ็อกได้บอลขึ้นมาอ้าวล้มไปแล้วอย่างนี้บริสินเนี่ยแอนโทนีเทเลอร์ให้ฟาวกับสเปนครับใบหน้ากำลังจะวิ่งไปโดนชอคาสโลดึงหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นชอคาสโลไปดึง
1: มากอดไว้เลยครับชอคาสโลยังไม่มีใบเหลืองนะรันเอาไว้ชัดเจนนะครับปล่อยไปไม่ได้นะครับโอ้โหมีสร้อยทองเส้นบนเริ่มเลยครับมันจะเป็นล้านนะเส้นนี
0: ้ทองปลอมนะพี่บัลเลอร์นะฮะอ้าวฟรีคิกครับของสเปนอเล็กซ์ไบน่าครับจะเปิดเข้าไปครับยืนคำเอลอยู่นะครับข้างในมีเปากูบาซี่ลาป็อกโรดี้ครับอยู่ที่บอลเป็นไบน่าครับแอนดี้เทเลอร์บอกอย่าเพิ่งเปิดนะเคลียร์ในกรอบเขตโทษก่อนนะครับไบน่าเปิดเร็วเข้ามาตรงข้างในครับที่เสาแรกบ่งทิ้งไปก่อนโดยบูโดแฟนเดลยิงสวนทันทีของกูบาซี่ครับยิงตัวนี้ก็ฉลับออกหลัง
1: ไ
0: ปโดนหรือเปล่า
1: ไปโดนกูกูเลย่าออกเลยคร
0: ับ อ้าวโดนพูดเดียวกันนะครับอ้าวไฮไลท์ชั้นเบรกครับพี่
1: ครับผม
0: ครับ
1: นะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมไปแล้วนะครับฟุตบอลสมัยนี้นะครับขอขอบคุณแจ๊สครับเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็เชียร์ครบทุกหนักที่แอปโบโนแม็กซ์นะครับให้เราได้มาดูแล้วก็บรรยายให้กับทุกท่านได้ฟังกันนะครับสำหรับบอลโลกครั้งนี้นะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์นิดนึงแล้วกันนะครับในช่วงที่ฟุตบอลพักกันอยู่นะครับ

0: ก็ไม่ต้องรอผลการแข่งขันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับสมท.นะครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเชียร์และโหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านนะครับก็เพียงแค่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมนะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับตรงๆเลยนะครับ cheer.mcot.net ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เลือกซื้อแพ็กเกจบัตร Mcot Superfan ที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดแพ็กเกจบัตร Mcot Superfan เนี่ยถูกสุดราคา20บาทนะครับได้รับ10โหวตก็ได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้านทันทีนะครับรางวัลนี่รางวัลใหญ่นี่เป็นรถตู้ไฟฟ้าเดชประสงค์Farizon MPV EV Superwam 1รางวัลนะครับรางวัลที่2นี่เป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 5รางวัลนะครับแล้วก็ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศนะครับ24รางวัลรวมถึงGold Gift Voucher อีก5รางวัลนะครับมูลค่ารวมทั้งหมดเนี่ยกว่า 2,600,000 บาทนะครับสามารถติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมนะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับก็ cheer.mcot.net นะครับ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 1:45 นะของวันที่20กรกฎาคม2569นะครับก็ก่อนเกมนัดชิงชนะเลิศนั่นแหละครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับไม่ต้องรอนัดชิงโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้นะครับ
1: ครับก็เข้าไปได้นะครับก่อนนัดชิงนะครับนัดชิงเตะตี2ตามเวลาบ้านเรานะครับก็ปิดโหวตกันประมาณสัก15นาที
0: ใช่
1: นะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับ cheer.mcot.net นะครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็วันนี้ทางโมโนเนี่ยคู่ของเราจะต้องดูทางแอปนะครับลองสมัครกันได้นะครับไปสมัครกันได้นะดูแบบคมชัดนะครับ Full HD นะแต่ใครที่แบบอยากจะดูฟรีทีวีนะครับวันนี้เขาก็มีส่วนด้วยนะทางช่อง29นะครับทั่วอเมริกาจะกับเบลเยียมตอน7โมงเช้านะครับ
0: 7โมงเช้า
1: แต่ใครที่อาจจะขับรถอยู่ทำงานอยู่นะฮะก็7โมงเช้าฝั่งกัสปาของเราวันนี้พี่บีและพี่เต้แม่กรองนะครับจะมาให้เสียงภาษาไทยตอน7โมงเช้าเข้ารายการตอน6โมงครึ่งนะครับ
0: ครับผมนะครับเรียกว่าไม่ตกกระบวนแน่ๆนะฮะพักไข่น้ำให้ท่ากันครับ
1: ครับ
0: ก็ถือว่ามีโอกาสกันทั้ง2ทีมนะครับช่วงประมาณสัก20กว่านาทีที่ผ่านมานะครับผู้สำประตูก็ได้ออกแรงเซฟได้โชว์กันไป
1: บอกว่าจบควอเตอร์ที่1ครับผมเขาบอกมานะฮะเขาบอกใบหน้าเล่นดีใช่ใบหน้าเล่นดีเลยดีกว่านิโก้ไปเรียกอีกนะนิโก้ไปเรียกเนี่ยคือสภาพร่างกายไม่ฟิตด้วยนะฮะ
0: ก็จะเข้ากับระบบนะ
1: ครับ
0: นะครับพองบอลได้นะครับเลี้ยงกินตัวนะครับแล้วก็เรื่องของทีมเวิร์คนะครับการจ่ายบอลทะลุช่องต่างๆนานานะครับ
1: และเล่นฉลาดด้วยนะอเล็กซ์ไบหน้าครับ
0: นะครับช่วงที่ฟอร์มอาจจะตกๆไปบ้างก็ติดทีมชาติอยู่คนก็คางแคลงนะแต่บางคนเล่นทีมชาติดีนะครับเข้ากับระบบ
1: ก็ดูอย่างมิเกลยาซาบาลหลายคนก็เอ๊ช้าเหลือเกินแต่ยิงไปแล้ว4ประตูนะ
0: ใช่ก็เป็นคนที่เล่นทีมชาติดี
1: ใช่นัดแรกอาจจะฝืดอยู่บ้างนะฮะเพราะว่าสัมผัสบอลไม่ได้สัมผัสบอลเลยนะในช่วงมันครึ่งชั่วโมงแรกในเกมเจอเคปบอร์ดไง
0: เป็นสถิติเลยนะครับแต่ที่บอกนะเป็นคนที่เล่นทีมชาติได้ดีนะครับแล้วก็ผมนั่งอ่านสถิติมาเนี่ย16นัดหลังสุดที่เป็นตัวจริงนะของทางโอยาซาบาลเนี่ยมีส่วนร่วมกับประตูของสเปน23ลูกนะครับทั้งยิงทั้งจ่ายมันจะเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมบางทีมันก็ต้องดูที่ความไว้ใจนะ
1: ครับ
0: ก็เหมือนกับที่ทูเคอร์เขาบอกนะครับก็เลือกคนที่ทำงานด้วยกันมาจะรอบคัดเลือกนะครับหลายคนก็อาจจะไม่ติดทีมชาติมากับทีมชาติอังกฤษ
1: โปรตุเกสไหวไหมนะครับสูสีครับตอนนี้ครับอยู่ที่0ต่อ0ครับ
0: พักไม่ได้เป็นรองนะ
1: ดื่มน้ำดื่มท่ากันนะครับในช่วงครึ่งแรกก่อนเลย0ต่อ0นะครับดูก็ยังไม่ได้เปิดฉากบุกเข้าใส่กันแบบเต็มอัตราศึกนะแบบใส่เกียร์5เข้าใส่กันนะครับก็มีจังหวะก็ค่อยๆเติบโตขึ้นไปกับทั้ง2ฝั่ง
0: เกมทันกันนะครับแล้วก็ต่างฝ่ายต่างมีโอกาสนะครับใครอาจจะมองว่าสเปนดูดีกว่าเนาะเรื่องของตัวผู้เล่นนะเรื่องของทีมเวิร์คแต่ว่าโปรตุเกสไม่เป็นรองนะครับ
1: สเปนขึ้นมาครับที่วิตินญาวางออกทางขวาครับให้ชัวคาเซโลโรนัลโดยิงจุดโทษในเกมชนะโครเอเชีย 2-1 ครับและโรนัลโดนะครับยิงประตูในบอลโลกรอบน็อกเอาท์ครั้งแรกเลยนะ
0: เป็นน่าเชื่อ
1: ใช
0: ่ก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับก็เหมือนสเปนนะครับที่เขาบอกว่าเกมที่ยิงออสเตรีย3ลูกเป็นการยิงในรอบน็อกเอาท์เกิน

0: 1รูปเนี่ยตั้งแต่ปีไหนนะผมจำไม่ได้ละคือแม้แต่ปีที่พวกเขาได้แชมป์โลกอ่ะตั้งแต่รอบน็อกเอาท์มาที่ชนะมาชนะ 1-0 ทุกนัด
1: ครับ
0: เออนะก็แปลกเหมือนกันนะครับทีมบุกอย่างสเปนนะครับ
1: บอนะย้อนหลังนะกราบ้าครับขอโปรตุเกสครับบอกว่าฟังอยู่ครับจาก8เร็วนะครับบรรยายได้อรรถรสมากขอบคุณมากนะครับมีหวานมันเค็มเดินโดดโอ้โมจะจ่ายทะลุช่องโอ้โหยังเกี่ยวได้ครับแม่ขายาวครับเลโทเวก้าโอ้เลมินยา

0: ต้องถามแฟนๆว่าเคยเห็นหรือเปล่า
1: ไม่ใช่นะเดนเจลานะไปโตที่สเปนไม่ใช่ก็เป็นคนสเปนนะฮะแล้วเมนยาเมาจังหวะนี้วางยาวมาทางฝั่งขวาแล้วเอามือพักบอลนะครับเปโดเดโตผู้สินบอกไอเห็นยูมาตลอด
0: ครับ
1: ตั้งแต่ยูอยู่เชลซีแล้วเนโต้บอกผม
0: เหมือนจะไม่ค่อยโดนเหมือนกันนะ
1: โดนไหมพี
0: ่
1: พักอกแล้วเหมือนโดนบริเวณก็ได้บริเวณซอกคอสบริเวณในบริเวณหน้าอกเนาะ
0: นิดนึง
1: เป็นตะมันเยอะมาทางฝั่งซ้ายเอาสเปนขึ้นมาครับโอโมโอโมจะอยู่ตรงกลางคอยออกบอลซ้ายขวาเลยครับแล้วมียาบ้าให้ปอโร่แล้วเปิดเข้าม
0: า
1: ต้องชมครับขายาวเหมือนกันโดนัวเมนเดสแค่ยาวทุกส่วนนะครับขาก็ยาวครับเกี่ยวลูกนี้ออกข้างไปครับจังหวะโอ้โหบังดีครับ
0: นิดเดียว
1: ออกหลังนะครับเตะมุมครับของสเปน
0: คือดูจากจังหวะที่แทงทะลุมาเนี่ยนึกว่าจะหลุดแล้วนะครับแต่จังหวะเขาเรียกว่าจังหวะตัดสินใจพุ่งสไลด์เนี่ยทำได้ดีนะครับลูเมนเดสบล็อกทันเวลา
1: บอกว่านี่ก็วิลเลียนเนี่ยเล่นกับบีเบาเล่นไปเจ็บไปครับฟอร์มตกด้วยเร็กซ์เบย์หน้าดีกว่าครับอ่ะก็ใบหน้าก็ดีจริง
0: เล่นดี
1: เล่นดีเลยสเปนนะครับเล่นบอลสั้นๆครับเตะคอร์เนอร์สั้นมาบอลจากขวาไปซ้ายครับแล้วไปที่จอเข้ามาที่เสาแรกแล้วได้บอลมาดิโอ้โหดานิโอโมครับบงจอพุ่งตรงไปโดนบงแต่ว่าไม่เข้าครับแอบจะมาที่เปิดโดยรอยมาของเปเดรี่แล้วดิโก้คอสตาเนี่ยผวามาเพราะมีผู้เล่นของสเปนเนี่ยมาอู
0: ๋แต่โอโมนี่อาจจะล้ำหรือเปล่า
1: คือกูโบซี่เนี่ย
0: ไม่ล้ำแน่ๆ
1: ไม่ล้ำแน่ๆครับจังหวะที่วิ่งขึ้นไปครับแล้วมือไปเหมือนบางทางครับดิโก้คอสตาเนี่ยใช้ขาซ้ายสกัดมาและเข้าทางของดานิเอลโมมงจอรุ่นนี้แล้วไม่เข้า
0: ใช
1: ่โอ้โหไม่มีธงขึ้นมาด้วย
0: คือจังหวะมงจังหวะ2ของดานิเอลโมก็น่าจะหลุดจากจังหวะล้ำหน้าไปแล้วนะแต่ถ้าหากมงแล้วไปโดนกูโบซี่ก็จะล้ำอยู่ดี
1: แต่ว่ากูโบซี่ก็หลบให้แล้วแต่ว่าโอโมนี่ครับพุ่งตบไปโดนมง
0: มันใกล้ไป
1: ใช่ครับแล้วดีโก้คอสตาในการประตูของโปรตุเกสยังลุกไม่ขึ้นเลยครับ
0: ใกล้ไปนะครับแต่ต้องชมปฏิกิริยาของทางคอสตาเลยนะครับที่ใช้ขานะครับบล็อกลูกเอาไว้นะครับแม้ว่าจะโดนกูบาซี่เนี่ยมาแบบเหมือนบังวิสัยทัศน์อ่ะนะ
1: ครึ่งชั่วโมงผ่านครับอยู่ที่0-0โอ้โหสเปนลูกนี้ถ้าเข้าไปเนี่ยไม่น่าล้ำนะพี่เนาะ
0: ไม่ล้ำแน่ๆ
1: เพราะว่าเดนิโอโมเนี่ยยังอยู่ในแนวอยู่นะครับยังอยู่ในลายอยู่ครับโอ้โห
0: โอกาสวาเสียวเยอะกว่า
1: คือประตูของโปรตุเกสดิโก้คอสตาเนี่ยสกัดลูกเปิดมาแล้วเหมือนยกตั้งให้เลยครับสกัดด้วยเท้าซ้าย
0: มาอีกแล้ว
1: แล้วมาอีกแล้วโรดี้ชิงเบียดไหลต่อไหลกับบรูโน่เฟร์นันด์แมนซิตี้เจอแมนยูครับอ้าวจังหวะนี้เอเมริกลาป๊อกเตะแฉงครับเหมือนกอล์ฟเลยครับเตะแฉงลึกไปถึงอุนาซิมอนรับได้ครับโปรตุเกสโวยไหมไม่โวยครับส่งขึ้นหลังหรือเปล่าใช้เท้าส่งขึ้นหลังไม่มีครับอุนาซิมอนวางบอลมาตรงกลางสนามให้เปเดรี่ปาวกูบาซี่กับจ่ายยัดมาตอนนี้พยายามที่จะจ่ายแนวลึกนะสเปนที่
0: ใช่นะครับก็เห็นหลายจังหวะแล้วนะครับแล้วก็ทำให้ทีมเนี่ยได้ลุ้นด้วยนะครับหรือใจดีครับทีละพาส
1: สเปนจะมีโตเปโดบกนะฮะใช่ฮะนันนี่โอโมโตเปโดบกรุ่นนี้โอ้มงจ่อไม่เข้าครับระยะประมาณ6หลาในกรอบเขตโทษเส้นเขตโทษ6หลามงไม่เข้าครับจะมงไปที่เสาไกลกูเบอร์ซี่ก็เบี่ยงตัวหลบให้แล้วครับโอ้นักเตะสเปนงงอยู่ในดงกระทิงดุเลยครับไม่เข้าได้ไง
0: มันเหมือนบังคับทิศทางไม่ได้นะครับเดนิโอโม
1: สเปนหมดยุคบีญ่าตอเลสก็ไม่มีแล้วนะครับส่วนนักคมใช่ไหมสูยูนันก็ไล่เทียมทานเนาะ
0: จับทุกตัว
1: ยูโร2008แล้วก็แชมป์2012ได้แชมป์โลกปี
0: 2014ถือว่าเป็นยุคทอง
1: สามในการเมเจอร์ยุคทองนะของลาโรคาโอสเปนตอนนี้ขอบอลมากกว่าครับโปรตุเกสบุกไม่ขึ้นกับบอลทางขวาที่แล้วเมนยาเมาเจอกับดูโรเมเนสเมเนสไหลเข้ามาตกกลางจังหวะนี้แล้วตกเข้ามาตรงแม่ให้ฉลาดมากครับเลยเมนยาเมาครับโอโมเดลวิ่งทะลุช่องเข้าไปบริเวณสุดสุดหลังครับตรงเสาแรกแล้วตกเข้ามาข้างในโอยาสปาเข้าชาร์จไม่ถึงครับโดนแต่ที่มาก่อนอ่าครับนาทีทอครับของสเปนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งที่เปเดรี่ดันขึ้นมาสู่ครับตอนนี้คุสเตแบกครับเปากูเบอร์ซี่ครับลาป็อกจะง้างมายิงแต่จ่ายให้ใบหน้าดีกว่าครับบริเวณเส้นกรอบเขตโทษทางฝั่งซ้ายโดนล้อมกรอบก่อนคือหลังกระบาดที่คุโคเดย่าให้ลาป็อกออกซ้ายมาใบหน้าใบหน้าเนี่ยดึงเข้าขวาได้เปิดแน่นอนครับหยอดเข้ามาตรงกลางมงที่ไปครับเวก้าเก็บได้ที่เปโดปอโร่ครับหุบเข้าไปเล่นข้างในครับ

0: โอ้ตอนนี้มองหน้ากันแล้วนักเตะของโปรตุเกสและใจยัดมาโตโมเรนหัวกระโดดครับโอยัสเบาโรดี้โรดี้เข้าขวาหงางไม่ยิงครับให้ปอโรออกขวามาแล้วมินยาเบาจ่ายขวาสนามมาที่เปดรี่จ่ายให้ครับแล้วมินยาเบาอย่ามาเข้าซ้ายจะแหวก2ไม่ไหวครับโจเฟดิกโอ้ยโดนเสียบคว่ำครับเลยมินยาไปเสียบเสียฟาครับเลยมินยาเมาดัดฟันด้วย
1: สำคัญนะตรงนี้คือจะแหวกเข้าไปนะครับแต่ว่าโชเฟลิกจะมาช่วยนะครับสกัดโดนบอลก็จริงนะครับแต่ว่ามันแหมเหมือนกับฟาวดักไปนิดนึงนะครับจังหวะเข้าเสียบมุมอะไรครับเมื่อสักครู
0: ่โอ้ดูโดนไปเดฟจ่ายขวาสนาม
1: อันตรายนะครับ
0: อันตรายครับโอ้โหจ่ายลูกนี้ข้ามฟ้าครับ
1: ดี
0: ครับที่มั่นให้โชเฟลิกโอ้โดนไล่ล่ามาครับเลโตเวก้าสเปซบีบสู่ครับโอโมบีบหน้าเขียวนะครับแล้วเวก้าก็ต้องเตะที่ออกข้างไปโอ้โหบิ้วเกมขึ้นมาไม่ได้ครับฝั่งของโปรตุเกสครับตอนนี้
1: โอ้โหก็ได้บอลแป๊บเดียวนะครับเนี่ยครับกลับมาใหม่ครับกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยตรงกลางโปรตุเกสก็สู้ไม่ได้แล้วนะครับก็อาจจะต้องทีมด้วยนะครับเรื่องการคองบอล
0: บอลนะย้อนหลังกลับมาครับให้ตรงกลางครับสเปนโรดี้โอ้โหหาบอลไม่เจอครับผู้เล่นของโปรตุเกสแล้ว
1: นี่ครับ
0: จะหยอดขึ้นมาครับบอลเลือกเกินไปครับให้โอยาซาบาลเลือกไปถึงเดโก้คอสตาต้องหนึ่งช้าๆครับแล้วก็หลายบอลให้เวก้าต้องลงมารับบอลตับโอ้โหบอลกระเด็นกระดอยควินติญ่าจับบอลยังไม่ติดเท้าครับบอลมันติดตะแคงกันต้องขึ้นหลังกับให้คอสตาและดูจังหวะนี้บีบสูงขึ้นมาจ่ายไม่เจอบอลนะครับโรนัลโดตัวนี้นี่ครับเริ่มผายมือใส่กันเลยครับผู้เล่นของโปรตุเกส
1: ก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับเพราะว่าตรงกลางโปรตุเกสก็ไม่ใช่ขี้ไก่นะครับควินติญ่าชัวร์เดเวนแล้วก็บรูโน่นะครับ
0: บอกว่ากองหลังของโปรตุเกสไม่มีดีแล้วนะครับเวก้าก็ขยับเหมือนเซ็นเตอร์ก็ได้แม็กซ้ายก็ได้เนาะอาจจะดูจังหวะของสเปนก่อนขึ้นมาแล้วจะสัวอาโต้กลับมาได้ไหมอ้าวบุนเซนที่จะเริ่มไปสนุกเกอร์ซะนั้นฮะไปว่าสนุกใส่ผู้เล่นของโปรตุเกสจ่ายขึ้นหน้าไม่ได้
1: สวยครับ
0: เอาแต่ยกมาสวยครับให้วิเดียไหลมาให้โรนัลโดรับบอลต่ำครับโดเนี่ยต้องลงมารับบอลต่ำครับโรนัลโดเอาทางซ้ายมีพื้นที่ว่างแต่โด41แล้วนะครับไหลมาให้ชอฟฟลิกมาได้สวยโอ้ยคว้าไปแล้วครับชอฟฟลิกบอลตรงกลางของโปรตุเกสครับผู้สินให้เล่นต่อไปเป็นบอลจะได้เปรียบนะครับของทีมลูกหนังแดนไฟทองบุโน่ฟานานได้บอลบอลข้างในเหมือนจะเปิดดึงจังหวะก่อนนะครับทางขวาไหลให้เนโต้เนโต้เกี่ยวเข้าสายแล้วหยอดเข้ามาตรงกลางที่เซาโซได้บอลลูกนี้แล้วก็โอ้ยแล้วโดนโดนโอ้โหคันหลังยิงตรงนี้แต่ว่าไม่ผ่านอุไนซีมอนแม่ตัวโฉมที่เสาสองเป็นชอฟลิกครับที่ได้มงแต่ว่าจังหวะนี้อุไนซีมอนปัดทิ้งออกไปได้และโดจะซ้ำลูกนี้ก็อุไนซีมอนก็ยังผวาโอ้โหลูกนี
1: ้มงช
0: มติดหัวไหล่ของอุไนซีมอนครับ
1: แม่แล้วจังหวะโรนัลโดเล่นยากนะครับแต่ยังทำได้นะนี่ครับจังหวะตวัดบอลกับหลังลูกนี้ครับของโรนัลโดครับโอ้โหคือถ้าประตูต้องโล่เนี่ยเข้าครับลูกนี้แต่ว่าแม่ลูกยากก็ยังทำได้ลูกขึ้นมาได้ครับเฟลิก
0: เหมือนเฟลิกจะไม่ไหวครับพี่เหมือนจะบอกกับทีมงานว่าเขาไม่ไหวครับ
1: หัวไหล่
0: เจ็บไหล่เปล่าหรือว่าไงมีอะไรเกิดขึ้นหรือว่ามีท็อปเลทหรือว่ามีพวกสติ๊กเกอร์ลงมาว่าพี
1: ่
0: พวกจอมปวดลงมาหรือเปล่าหรือว่าใครอ๋อเนโต้ถอดรองเท้าอยู่เจ็บครับถอด
1: เจ็บ
0: รองเท้าฝั่งขวาออกครับเจ็บโอ้โหนี่ตัวหลักของโปรตุเกสนะเปโดเนโต้ลากเรือทางฝั่งขวานาทีที่38นะครับโปรตุเกส0สเปน0เฟลิกในเจ็บหัวไหล่ซ้ายโดนอะไรเข้าไปน่าจะโดนปลายสตาร์ทหรือเปล่าพี
1: ่มาดูอีกทีนึงนะครับบอลแรงมาเสาสองนะครับโอ้โหเป็นกระแทกนั่นแหละครับกับป้ายสปอนเซอร์ข้างหลังโกครับชอว์เฟลิกแล้วก็เปโดเนโต้ก็ลุกขึ้นมาได้ครับ
0: ถือรองเท้าข้างหนึ่งนะฮะแล้วก็ใส่รองเท้าข้างหนึ่งถือรองเท้าข้างถือเนี่ยรองเท้าขวาของแกนะก็ยี่ห้อดังนะครับรองเท้าสีชมพูครับฟังอยู่นะครับจากคุณเทนลงทุนนะครับฟังไปตั้งรูปไปครับเชียร์ทีมนาโดครับอยากให้นาโดไปถึงแชมป์โลกจะได้จบสวยๆค่ะจากคุณเทน

0: กทุนแฟนดอล่าสุดโด้ก็ยืนยันว่าบอลโลกคราวนี้เป็นครั้งสุดท้ายของเขาแล้วนะเหมือนกับเนย์มาร์นะครับ
1: เขาบอกว่าโดสลิงแตกแต่ผมว่าก็ไม่สลิงแตกนะพี่เพทาผู้ตัดสินเอ้ยนักข่าวนะให้สัมภาษณ์นะ
0: แต่เขาก็ยังใจเย็นนะเขาบอกว่าในงานแถลงข่าวว่านักข่าวคนนี้เนี่ยไม่เคยชม
1: ม
0: าเลยฮะแต่ผมจะคุยดีกับเขา
1: เป็นบราซิล
0: คุณถามมา
1: ผมว่าไม่สลิงแตกเลยเพราะว่าเขามีสตินะ
0: ใช่เขาก็ในงานแถลงข่าวเขามีสติแล้วก็คือบางตัวดีอะโดอะในงานแถลงข่าวแต่ว่าที่หลังจากจบเกมเมื่อวานนี้ไงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาอังกฤษชนะเม็กซิโก 3-2 ครับเสียงของแฮร์รี่เคนหายไปไหนเนี่ย
1: ไม่รู้ว่าไม่รู้เสียงว่าเฮ้ยครับ
0: เฮ้ยก็บอกเฮ้ยทำไมเสียงพ่อแบบนี
1: ้คือผม
0: เสียงเล็กเลยนะ
1: เออพี่นั่งดูนี่คือแบบถามตลอดอะ
0: เสียงของแฮร์รี่เคนครับ
1: เออสัมภาษณ์ไม่เลิกกันทีด้วยนะ
0: โมโนยังเอาไปตัดเป็นเป็นคลิปนะฮะ
1: ใครที่ไม่รู้ว่ามันมีเรื่องอย่างเงี้ยลองไปหาดูนะครับ
0: ลองฟังว่าเคนว่าแฮร์รี่เคนอินเทอร์วิวนะครับเสียงหลงเลยอ่ะ
1: มันหมด
0: ขนาดเคนยังบอกว่าขออภัยครับเสียงผมเป็นอย่างนี้ฮะเฮ้เอาน้ำเจ๊ควยให้แกหน่อยนะพี่น้ำเจ๊ควยร้อนๆพี่
1: คือมันตลกจริง
0: เพราะอากาศเบาบางอากาศมันหนาวด้วยฝนตกด้วยไงอากาศเบาบางด้วยเสียงแหบเสียงหมดเลยนะคือผู้สื่อข่าวผู้หญิงเนี่ยของอังกฤษเขาจะถามว่าเฮเดอร์สันไปฉลองแล้วเจ็บเป็นยังไงบ้าง
1: โอ้ยผมก็ไม่เห็นเลยครับ
0: เห็นแล้วเห็นเสียงหลงเลยอ่ะ
1: เฮเดอร์สันก็ตลกอีกเดี๋ยวดูเต็มมุมก่อน
0: ดูเต็มมุมก่อนครับบอกว่าโดไม่สลิงแตกหรอกครับเพราะว่าอายุเยอะแล้วเนาะบางตัวดีอยู่แล้วโดฮะแต่เหมือนเปโดเนโตจะเป็นปัญหาเรื่องเท้าโอ้ยรองเท้าขาดพี่บริเวณเอ็นร้อยหวาย
1: เอ็นร้อยหวายของรองเท้า
0: เอ็นร้อยหวายของรองเท้าพี่
1: เป็นรูเลยอ่ะ
0: เป็นรูฮะ
1: โด
0: แกไม่ได้ตัดเหมือนถุงเท้าไงไม่ใช่ไหมเอาเตะมุมสั้นนะครับของโปรตุเกสครับชอฟริกเล่นกับดูโนเบเดสมีมุมเปิดมากขึ้นดูโนเบเดสขอเข้าสายแล้วปั่นดูเนี่ยแล้วก็ชนคาน
1: บ
0: อลฉลามและชนคานโอ้โหดูโนเบเดสครับแม่เคยยิงใส่อุสเปย์มาแล้วนะที่โดบอกน้องยิงเลยพี่ไม่ยิงครับฟรีคิกแล้วยิงเข้ามาเลยนะครับโดนเบเดสโอ้คือจังหวะนี้เล่นเตะมุมสั้นโดนเบเดสเป็นคนจุดเริ่มสารตั้งต้นนะเตะมุมทางฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ไหลให้ชอฟลิกฟลิกเนี่ยแตกตัวก่อนนะครับแล้วเปิดมุมครับให้โดนเบเดสได้ซัดโดนที่บอลฉลับศีรษะแล้วชนคานเต็มครับโปรตุเกสเกือบขึ้นนำ1-0
1: ไปโดนหัวของเปโดปอโร่นะครับอาจจะดีที่มันไม่เข้านะครับมันไม่เสียบใต้คานเนี่ยมันไปชนคาน
0: ฉลับน่าจะเป็นนะไปดูปอโร่เมื่อกี้
1: ใช่
0: ฉลับศีรษะสกินเฮดของเปเดโปโร่นะครับบอลนะชนคานเต็มๆแม่ถ้ารูนี้ถ้าเปเดโปโร่ไว้ผมยาวบอลหน้าจะลดทอนความเร็วนี่ไปใช้บรรเทาความเร็วเดี๋ยวจะมีคนแซวพวกนี
1: ้
0: ลดทอนความเร็วดีกว่าบอกว่าฟังจากแล้วพูดนะครับสวัสดีคนเหนือด้วยนะเจ้าเอาเตะมุมนะครับเอ้ยไม่ใช่ทุบทางฝั่งซ้ายดูโดนเบเดสเปิดเข้ามาตรงกลางแล้วชิงกันจอฟลิกบอลนะจังหวะสอเป็นของลาเมียาเอ้าหนีตัวมาสวยครับลาเมียาเอ้าหนีมาแล้วโปรตุเกสก็พยายามจะไล่ล่าไปออกซ้ายมาก่อนให้ใบหน้าแต่บอลมันย้อนหลังครับใบหน้าจะไปจะดิ้นหนีไปแล้วไม่ยอมครับไม่ยอมครับทางโมโนเฟร์นันขึ้นแล้วกลับมาได้ครับใบหน้าไหลเข้ามาตรงกลางโรดี้ไหลมาลาเมียาเมาแต่เข้าขวาจะไปโอ้โห
1: โด
0: นก่อนแม่โจฟลิกเนี่ยจิ้มจากด้านหลังแล้วก็เข้ามือนะครับของเดียโก้คอสตาเลยครับ
1: โอ้โหคือยามาลากมาเนี่ยน่าจะหาช่องเพื่อที่จะเล่นเองแล้วนะครับแต่วันนี้ครับเลยไม่ทันดูนะครับว่าโจฟลิกเนี่ยมาจากข้างหลังนะครับแล้วก็ลูกนี้สกัดได้ดีด้วยครับคือถ้าสกัดพลาดไปนิดเดียวเนี่ยก็ฟรีคิกระยะอันตรายแน่ๆครับ
0: เคนเขาชอบร้องเพลง Wonderwall ของ Oasis หรือเปล่าใช่ฮะพอจบเกมเขาร้องเพลง Wonderwall ใช่ไหมพี่ของ Oasis ไง
1: ถูกครับ
0: กับแฟนบอลอังกฤษนะครับ
1: แล้วคืออะไรโคศกสนามเพื่อจัดให้อย่าง
0: นี้เออรู้งานเน
1: า
0: ะ
1: รู้งานนะครั้งที่เพิ่งชนะทีมของตัวเอง
0: แต่ว่าจบเกมเนี่ยบรรยากาศดีมากนะครับที่ Azteca Stadium ชุดเบลลิงแฮมนะครับที่เล่นได้อย่างโดดเด่นนะครับเจ้าตัวก็ไปแลกเสื้อกับเจ้าคิมเบอร์ตัวโมร่านะไอ้ดาวรุ่งของโปรตุเกสวัย18ปีพี
1: ่ครับ
0: ยังเป็นนักเรียนอยู่เลยอ่ะไอ้โมร่าแลกเสื้อกันนะอ่ะนาทีที่44ครับ44ครับอยู่ที่0-0ครับคูเบนดิอาสนี่มันไงหาเรื่องโดนด่าซะแล้ว
1: เอาคูเลยนะ
0: คูเบนดิอาสครับไหลมาทางขวาเนโต้กันนั้นยังไม่เปลี่ยนรองเท้าเลยพี่รองเท้าขาดนะครับบริเวณเอ็นร้อยวายครับรองเท้าขวาแกเอ้ยแกเปลี่ยนแล้วเนี่ยเมื่อกี้เอาโปรตุเกสขึ้นมาครับบูโน่ฟานดันไหลให้เวก

0: าที่ขึ้นมาสู่ครับเวก้าหนีกินตัวมาสวยครับไหลออกซ้ายมาให้นูโน่เมเดสเมเดสพยายามที่จะไปโดนเกี่ยวไว้แล้วเมนยามามาช่วยเอาจิ้มลูกนี้ติดเวก้าหลอกเลยเมนยามาสวยครับ
1: ไม่ขยับ
0: เพื่อนไม่มีครับเมเดสเลี้ยงเส้นทางฝั่งซ้ายเปิดเร็วเข้ามาตรงกลางจะให้โรนัลโดครับอุนาซีมอนรับติดมือครับเปิดลึกเกินไปครับลูกเปิดของนูโน่เมเดส
1: ก็รออยู่แล้วนะครับแต่ถือว่าเปิดไปได้ลุ้นเหมือนกันนะครับโรนัลโดนี่ก็มาตามจุดนัดพบละวิ่งย่อๆมาโรนัลโด
0: โอ้ถ้าย้อนกลับไปเล็ก 4-5 ปีน่าจะโดดสูงกว่านี้นะโรนัลโดอ
1: าจจะเข้าอาจจะ
0: หลักสี่แล้วฮะหลักสี่แกจะเข้าสะพานใหม่แล้วฮะ
1: อาจจะตัดหน้าซีมอนได้
0: โอ้โหลูกนี้แกเดินเดินเหมือนเดินไปหาลูกบอลเลยโรนัลโด
1: ต้องให้บอลในกรอบแกโทษแกเยอะๆ
0: ใช่
1: แต่ตอนนี้เนี่ยคือประเด็นคือโปรตุเกสมันไม่ได้ครองบอลนวดแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะครับมันมาเป็นช่วงๆนะครับอย่างนี้โรนัลโดก็ไม่ค่อยเข้าทางเท่าไหร่นะ
0: บอกว่านี้โซมันนี้สูงๆนะครับมีโอกาสนะอ่ะดูกันครับนาทีสุดท้ายครับอยู่ที่ทศกิณฑีจ่ายยัดมาตรงกับโอโม่ไหลให้โอยาสบาเข้าซ้ายไหมโตเกียวเข้าซ้ายโอ้โหคือบอลมันเข้าขวาเกียวเข้าซ้ายก็เลยโดนดักได้และยิงทันทีครับบอลทะลักมาเป็นโรดี้ครับได้กดลูกนี้ข้ามคาน
1: แล้วก็ทศเจ็บครึ่งแรกนะครับ6นาที
0: อ้าวเข้าหาราอูมาเลยได้หรือเปล่าฮะไม่ใช่นะ
1: บอลเนี่ยครับแถวสอนนะครับโรดี้ครับแต่จะบอลยิงนี่โอ้โหเตะเปลี่ยนเลยลูกนี้
0: เตะเปลี่ยนเห็นเป็นสนามอเมริกันฟุตบอลไม่ได้ครับ
1: แต่ว่า
0: เปลี่ยนเลย
1: สเปนนี่เล่นพื้นที่แคบๆดีนะครับจังหวะไฮไหลบอลกันนะครับหลุดไปนี่คือสร้างอันตรายได้นะครับเป็นจุดที่โปรตุเกสต้องดูหน่อย
0: ดูบอลอ๋อดูทางโมโนแม็กนะครับโมโนแม็กถ่ายทอดสดอยู่นะครับตั้งใจฟังมากครับผมเชียร์ฝอยทองครับอยู่พิจิตรครับน้องกระทิงอยู่สุราษฎร์ภาคสูงมากครับขอบคุณมากนะครับเอาขอบคุณมากนะครับมาทักทายกันได้นะบอลของโปรตุเกสครับที่ชอเดเวสมีตัววิเศษไปโรนัลโด
1: มา
0: โดบอกอยากจะย้อนเวลาสัก 4-5 ปีลูกนี้วิ่งเล่นกับลายแนวรับของสเปย์ครับแต่ว่าบอลลึกเกินไปครับจะว่าจ่ายข้ามแนวมาเข้ามือของนาซิมอนแล้วสเปย์จะย้อนทางมาที่อเล็กซ์ไบน่าไบน่ามีคูคุริยาวิ่งอ้อมให้แต่ว่าไม่จ่ายครับอ่ะจ่ายแล้วให้คูคุริยาอ้าวคูคุริยาจ่ายโดนคาเซโลแม่มีผักที่หนึ่งครับจากซ้ายมาขวาโปโรหยอดให้ลามินยาเมาเข้าซ้ายแล้วยิงโอ
1: ้
0: โหลามินยาเมาแม่เอาบอลลงพื้นสวยแล้วพยายามที่จะยิงด้วยซ้ายลูกนี้แต่ว่าบอลโอ้โหหลุดไปไกลยิงเข้าก็ไม่ได้ล้ำหน้าไปแล้ว
1: ล้ำหน้าครับนี่ครับคือเป็นบอลที่สเปนเล่นเยอะมากครับจังหวะแบบนี้ครับคือก่ายข้ามแนวรับไปเลยครับแล้วจังหวะโอ้โหบอลแรกสวยมากนะครับยาเมาแต่ยิงไม่ดี
0: บอกว่าเชียร์โปรตุเกสนะครับชลบุรีโอ้โหฟังจากชลบุรีนะพี่ฝนตกหรือเปล่าชลบุรีช่วงนี้ฮะ
1: หลุดไปอีกแล้วครับได้ฟาวครับแต่ตัวนี้เทเลอร์เลยครับเป่าย้อนหลังให้นี่ครับบอลสั้นบอลตามช่องของสเปนครับ
0: โอ้โหหลุดเข้าจากข้างหลังครับดานิโอโม
1: ถึงกับต้องหันมาดูเลย
0: ว่าใครเสียบ
1: ใครเข้า
0: แกตัดผมทองแล้วแกไฮไลท์ผมทองดานิโอโม่อะเลือกแกผมทองอยู่แล
1: ้
0: ว
1: แต่แกชอบนะ
0: เออ
1: มันคุ้นกับแกผมทองมาตลอดเขาเนี่ยครับเดอะลีเจนต์เดอะฟิวเจอร
0: ์ลีเจนต์คือโรนัลโดครับ
1: ครับ
0: เดอะฟิวเจอร์คือคนที่จะยิงฟรีคิกครับลามินยาเมา
1: ระยะก็ยิงได้นะครับลูกอย่างนี้ครับ
0: ระยะค่อนข้างไกลครับใบหน้าเป็นจอมปั่นฟรีคิกอยู่แล้วครับเป็นเจ้าพ่อลูนี่อยู่แล้วครับอเล็กซ์ใบหน้ายาเมาถอนตัวครับถอนตัวให้ใบหน้าเป็นคนเปิดฟรีคิกระยะไกลครับประมาณ40ลาน่าจะเปิดเข้าไปหยอดมาที่เสาไกลครับให้กับทางล้ำหน้าไปแล้วครับโรดี้ครับวิ่งไปลูกนี
1: ้ไล่เลยครับอันนี้คือเทเลอร
0: ์โอ้ล้ำหน้า
1: ครับ
0: ล้ำหน้าโรดี
1: ้คนที่ตามไปเก็บจังหวะ2นั่นแหละครับตรงเสา2ก็ทดเจ็บแล้วนะครับตอนนี้ครับอีกครึ่งทางนะครับผ่านมา3นาทีเศษนะครับทดเจ็บ6นาทีก็จบครึ่งแรก 0-0 ก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับทั้ง2ทีมเลยแต่โปรตุเกสจะต้องไปทำกันบ้านหน่อยนะครับเพราะว่าบอลเกมบุกค่อนข้างจะน้อยนะครับบางครั้งนี่ได้บอลก็

0: จริงนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เข้าพื้นที่อันตรายครับแล้วก็เสียบอลง่ายด้วย
1: ส่งเข้ามากันเยอะนะครับเก่ากว่าครับทุกสถิติ 3-3 หน่อยไหมครับโอ้โหแต่0-0อยู่ตอนนี้นะเจอกันบอลโลกครั้งล่าสุด 3-3 ครั้งนี้ยัง0-0อยู่นะครับวางยาวขึ้นหน้ามาครับสเปนกาเซโลดักไว้ได้ครับดิอาสให้กับโดโดเมเนสบอลทางซ้ายครับหลุยขึ้นมาครับจอร์เนเวสส่งคล้ายๆกับวิเดียนะจอร์เนเวสกับวิเดียตัวเล็กเหมือนกันนะครับ
0: 170กว่า
1: จอฟริกโอ้โหยอดออกซ้ายจะให้วันนี้บรูโน่เนี่ย
0: ใช่บรูโน่เงียบถูกครับเป็นครึ่งแรกที่เงียบเลยครับของบรูโน่ครับแทบไม่ได้บอลเลยครับ
1: บอลนะตรงกลางครับที่โอยาซาบ่าวลงมารับบอลต่ำคุคุริยายืนไล่เส้นอยู่ครับจ่ายออกซ้ายมาร์คคุคุริยาโอยาซาบ่าวคืนกลับมาอ้าวเอเมริกลาป๊อกครับจะโดนเล่งมาแกก็เลยเหมือนเตะทิ้งออกข้างเลยครับอาเซียนเรามีโอกาสจัดบอลโลกหรือเปล่าครับก็ลำบากครับ
0: เหนื่อยนะ
1: เอเชียนะพอไหวญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เคยจัดมาแล้วครับร่วมกันปี2002ถ้าชาติที่จัดได้นะโพจีนนี่อนาคต
0: ก็ได
1: ้
0: คือมีความพร้อมทุกอย่าง
1: ถูก
0: ยกเว้นทีมที่อาจจะยังไม่ดีมาก
1: ไม่ถึงเอเชียตะวันออกนะแต่ถ้าตะวันออกกลางก็ซาอุก็ได้จัดบอลโลกเลยใน2ครั้งถัดไปทดเวลา6นาทีนะครับทดมาแล้วนาทีสุดท้ายอุนายซีมอนครับจะเปิดเข้าไปBut he's talented. He's a very talented boy, and he can play in a number of positions. He can play as a ten. He's playing off one side. It's not ideal for him. บอลวางยาวข้างหน้ามาครับโอนาซิมอนวางมาทางฝั่งซ้ายเอาแล้วบอลไม่ออกนะครับใบหน้าบอลอยู่ริเซทางฝั่งซ้ายและไหลโหจะไหลตัดไหนเข้ามาให้โอยาซาบาวไปติดโรเบนดิอาสบุษินเอทิเทเลอร์กระเป๋าจบเกมในครึ่งแรกครับที่ดัลลัสสเตเดียมโปรตุเกสกับสเปนยังเสมอกันอยู่ที่สูงต่อศูนย์ภาพแต่ที่ดูโนเมเดสครับ
0: ใช่นะครับมีจังหวะที่ลูกแต่มุมสั้นแล้วก็โนเมเดสนี่รับมานะครับแล้วกดด้วยซ้ายนะครับบอลไปฉลับศีรษะของปิโดโปโรชนคานน่าจะเป็นจังหวะที่ใกล้เคียงที่สุดนะของโปรตุเกสนะครับเดียโก้คอสตาก็งานหนักนะครับผู้สัมประตูของโปรตุเกสเซฟลูกยากไปหลายลูกเหมือนกันนะบางทีต้องเซฟ2จังหวะติดด้วยนะครับโรนัลโดก็มีจังหวะยิงนะครับในช่วงต้นเกมนะนะครับลูกหลุดไปทางขวาแล้วก็ยิงยัดเข้าไปตรงเสาแรกนะครับแต่ว่าอูไนซีมอนนี่ยืนคุมเสาอยู่แล้วนะครับถือว่าเป็นครึ่งแรกที่สนุกนะครับไม่ว่าจะยิงไม่ได้กันก็ตามนะฮะ
1: ใช่ฮะก็ศูนย์ศูนย์นะครับโอกาสครองบอลของสเปนเนี่ยมีมากกว่านะครับในครึ่งแรกแต่ว่าเจาะไม่ได้เท่านั้นเองนะครับ
0: มีจังหวะหวาดเสียวคือมีจังหวะยิงแหละนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ประตูกัน
1: ก็สเปนค่าเอ็กโกในปีหน้าหรือว่าคาดการณ์ที่จะเป็นประตูนะครับถึง 0.98 นะเกือบ1ลูกนะครับส่วนโปรตุเกส 0.26 ครับครองบอลก็มากกว่าเล็กน้อยครับ 55% โอกาสยิง8ครั้งครับตรงกรอบไป3ส่วนโปรตุเกสโอกาสยิง5ตรงกรอบไป2ครับ
0: สูสีเลย
1: ครับ
0: สูสีเลยนะครับโอ้โหมันนะ
1: ก็โอ้โหเป็นไงพี่ครึ่งแรก
0: ก็สมมุติถ้าหากเราต้องตื่นมาดูก็ถือว่าไม่เสียดายนะ
1: อาจารย์สูสีกุจิแต่ว่าเกมคุณภาพคุณภาพดีกว่านะครับสู้กันตรงกลางสู้กันในประเด็นสุดท้ายนะครับก
0: ็คุณภาพ
1: กันบุกช่วงต้นก็เป็นฝั่งสเปนก่อนเนาะแล้วก็โปรตุเกสนะครับก็มีโอกาสนะครับโดยเฉพาะลูกยิงไกลของโดนัลด์เมนเดสครับยิงด้วยสายด้วยนั้นโอ้ถ้าว่าโดนหนากว่านี้นะเหมือนว่าศีรษะของเปโดรปอโรนะโดนหนาคนนี้บอลมีสิทธิ์ที่จะพุ่งเข้าหาประตูได้เลยนะ
0: ก็ไม่แน่เหมือนกัน
1: พอมันโดนบางเนาะ
0: มันก็เลย
1: โดนบางก็เลยฉลับ
0: ครับ
1: ชนคานเต็ม
0: มันเจิดขึ้นไปเหินไป
1: ครับ
0: นะครับ
1: สวัสดีนะครับพลาดคนเดียวหรือเปล่าครับผมแหมมีพี่แป๊กมาด้วยนะนะครับแล้วดูเอสเอ็นไอพี
0: ่ครับ
1: ฟังอยู่ฟังไปแล้วนะครับนั่งฟังไปกินกาแฟไปครับฟังเสียงบางแล้วอร่อยครับเต็มๆมันๆดีฮะ FC เจมส์เขียงหมูสนวันนี้วิจิตและจุนคิมสกุลพริบไหวโอ้โหครับผม
0: รวมหมดเลย
1: รวมหมดเลยนะ
0: รวมหมดเลย
1: ขอบคุณมากครับ
0: ด 3:00
2: แล้ว3:00แล้วนะ

0: นะครับก็สวัสดีแฟนรายการทุกท่านนะที่รับฟังนะครับผ่านวิทยุของสปท.นะทั้ง40สถานีด้วย
1: ครับผม
0: ทั่วประเทศไทยนะภาคเหนือภาคกลางภาคกลางก็รวมตอนออกด้วยนะตอนตกด้วยนะฮะแล้วก็ภาคใต้ด้วยแล้วก็ภาคอีสานนะครับ
1: ครับผม
0: ศูนย์ศูนย์ครับพี่20ใช่ฮะ20เรียบร้อยพี่โดยืนค้ำด้านหน้าคนเดียวนะครับเหมือนทุกครั้งหรือเปล่าครับเป็นไงพี
1: ่ก็เหมือนเดิม
0: เหมือนเดิมนะ
1: นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าโปรตุเกสนั่นแหละนะครับว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะคือมันก็ต้องป้อนให้โรนัลโดเนาะนะครับจะบอกว่าโรนัลโดแบบต้องให้ทีมแบกมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะ
0: ครับ
1: นะครับเพียงแต่ว่าก็ต้องสนับสนุนโรนัลโดด้วยครับไม่งั้นเนี่ยพี่แกก็เล่นยาก
0: แต่ว่าก็ต้องยอมราวโดเนี่ยตอนนัดล่าสุดเจอโครเอเชียเจ้าตัวก็ยอมรับการเปลี่ยนตัวนะถอดเขาออกแล้วก็
1: ท้ายเกม
0: ยังให้ราฟาเอลนะครับอยู่ในสนามเหมือนเดิ
1: ม
0: แล้วเรียลก็เป็นคนที่เปิดบอลให้
1: ตัวสำรองที่
0: โรนัลโดลาบอสมงประตูชัยไงเพราะมันกองหน้าเล่น2คนไม่ได้ไงสไตล์ของโปรตุเกสต้องหน้าเดียวนะฮะ
1: พอมันก็เรียกว่าท้ายเกมก็ต้องเอาตัวสดลงไปอ่ะนะยิ่งโครเอเชียท้ายเกมวันนั้นเนี่ยก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆด้วยนะ
0: ใช่ฮะบอกว่าปีกไม่ดีครับต้องเปลี่ยนครับชอฟริกกับเปโดเนโตเมนเดสแบกมานี้เนาะแต่ฟิลิปก็วันนี้ก็ดรอปนะเดี๋ยวเลยเอาคนลงมาลากเหนือแล้วน่าจะมีจังหวะกระชากลากเลยเพราะสปีดต้นของเลอเอาดีกว่าชอฟริกแต่ผมมองว่าเออเรเบโต้มาเดเน่น่าจะมองว่าฟิลิปเนี่ยเขามีประสบการณ์เล่นกับแอตแลนติกไงพี
1: ่กับสเปน
0: สเปนไงตอนนี้ไปเล่นในลีกซาอุกับโดไงเอาเนเซอร์ฮะก็อาจจะประสบการณ์ในการเล่นกับผู้เล่นของสเปนมีวิธีที่การเจาะยังไงเนี่ยอ
1: าจจะคุ้นเคย
0: ส่งฟิลิปลงก่อน
1: ครับใช่นะครับแต่ปัญหาคือโปรตุเกสมันคลองบอลแล้วก็คลองเกมสู้ไม่ได
0: ้
1: นะครับฟิลิปก็เลยอาจจะยังไม่ได้ทำอะไรมากด้วยนะแต่ถ้าหากเป็นเลย์เอาท์นี่อาจจะทะลุทะลวง
0: ใบแดงในบอลโลกรอบนี้ไร้ค่าค่าผมเอาดูกันอเมริกาเขาก็บอกว่าเป็นกฎที่สามารถทำได้เขาบอกมาตราอะไรของเขาอ่ะ
1: คือมันดราม่าก็เพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์ออกมา
0: พูดโดนัลด์ทรัมป์ทำไมทวิตเนี่ยก็ไม่รู้หรอกฮะครับ
1: นะครับแล้วมันมีบทสัมภาษณ์ของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยที่บอกว่าเขาโทรไปหาอินฟานติโน่จริง
0: ๆแล้วโดนัลด์ทรัมป์ก็ไปทวิตเตอร์ไปทวิตลงใน X ไง
1: พอผลตัดสินออกมาก็ไปทวิตอีกที่บอกว่าแบบทำถูกต้องแล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: แต่ว่าโดเนี่ยก็เคยมีกฎแบบนี้นะพี่นะ
1: ก็มีเหมือนกัน
0: ที่สามารถที่จะให้คณะกรรมการพิจารณาวินัยโทษเนี่ยสามารถที่จะฆ่าโทษได้
1: ฆ่าโทษไว
0: ้โดเนี่ยไปชักศอกใส่ผู้เล่นไอร์แลนด์จำได้ไหมพ
1: ี
0: ่แล้วโดนใบแดงในเกมนั้น
1: ครับผม
0: ใบแดงใน3ใบไอ้3นัดนะพี่นะ
1: โดนใบ3นัด
0: โดนใบ3นัดในรอบแรกของบอลโลกครั้งนี้ฮะแต่ว่าเขาฆ่าโทษไว้1ปีโดก็เลยสามารถเล่นฟุตบอลโลกในนัดแรกได้พี
1: ่ได้แต่เขาโดนใบไปนัดหนึ่งก่อน
0: โดนไปแล้ว1นัดเนี่ย
1: โดนไปแล้ว1นัด
0: ในอุ่นเครื่องมั้ย
1: ใช่ก็เลยมาเล่นในรอบสุดท้ายนี่ไม่มีปัญหา
0: อันนี้ก็เราพูดในเรื่องของข้อมูลนะโดก็มีกฎแบบนี้เหมือนกัน
1: ก็มีนะครับแต่โรนัลโดคนเขาบอกว่าโรนัลโดเขาเพิ่งโดนใบแดงอ่ะเล่นมาแบบทีมชาติทั้งชีวิตเขาอ่ะ
0: ใช่ใช
1: ่นะครับส่วนบอลลูการ์เนี่ยเขาก็ออกแนวเห็นอกเห็นใจ
0: บอลลูการ์ก็เหมือน
1: ใบแดงแบบ
0: เท้าไป
1: ย่ำลงไปโดยที่ไม่รู้ตัว
0: แล้วไปครูดในกันได้ไหมเนาะไปครูดบริเวณน่องของบอสเนียไงมันก็เลยเหมือนหนุนแรงอะเนาะ
1: ใช่นะครับแต่ประเด็นก็คือเดี๋ยวอเมริกาจะลงเจอเบลเยียมตอน7โมง
0: เบลเยียมก็ไม่พอใจแน่นอนฮะ
1: ใช่
0: ครับแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือตอนนี้เขาบอกว่าฟีฟ่ามีกฎที่ระบุไว้ว่าไม่ให้คนในประเทศนะครับหรือว่ารัฐบาลเนี่ยมาแทรกแซงการทำงานของฟีฟ่าได
1: ้แต่นี่อันนี้เหมือนจะโดนอยู
0: ่แบนอินโดนีเซียแบนหลายประเทศ
1: หลายประเทศในแอฟริกาก็โดน
0: แอฟริกาโดนหลายประเทศเลยเดี๋ยวพออเมริกาครับมาแทรกแซงแบบนี้พี่
1: ใช่ไหม
0: เป็นไงมันก็ทำให้ฟีฟ่าโดนลดทอนความน่าเชื่อไป
1: ใช่คือโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาให้สัมภาษณ์คือนอกจากทวิตเนี่ยที่เขาให้สัมภาษณ์อ่ะไม่รู้ว่าเจ๋งได้ดูหรือยังที่เขาบอกว่าเขาก็รู้เรื่องกีฬานะครับแต่ตอนดูฟุตบอลเนี่ยที่เห็นใบแดงเนี่ยเขายอมรับว่าเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับแต่พอมารู้ว่าใบแดงนี่คือโดนแบนโดนซัสเพนชั่นเขาเขียนว่ามันไม่ถูกต้อง
0: ครับ
1: เขาก็เลยโทรหาอินฟานติโน่คือเขาพูดอย่างนี้ไงประเด็นอินฟานติโน่ก็เลยต้องผมไม่แน่ใจว่าไทม์ไลน์เป็นยังไงแต่อินฟานติโน่ก็ยอมรับ
0: ครับ
1: คุยกับโดนัลด์ทรัมป์จริงๆแต่ว่าคณะกรรมการวินัยของฟีฟ่าเนี่ยเป็นองค์กรอิสระไม่สามารถควบคุมได้
0: ใช
1: ่นะครับเขาไม่สามารถไปมีส่วนนะครับต่อการตัดสินของคณะกรรมการวินัยแต่ว่าร้อยวันพันปีมันไม่เคยเห็น

0: การมาฆ่าโทษใบแดงอะเนาะนะครับส่วนใหญ่มันต้องโดนแบนหนึ่งนัดนะอัตโนมัติอะนะครับแล้วอยู่ๆมามีอะไรอยู่ๆกันแล้วกรรมการวินัยดันมาแบบดันมาฟรีดอมเอาตอนเนี้ย
1: แล้วมาก่อนเกมเจอ
0: เบลเยียม
1: เจอเบลเยียมไม่กี่วันวันเดียวด้วยและ US Today เนี่ยพี่ซึ่งเป็นสื่อชื่อดังของอเมริการายงานข่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยโทรหาอินฟันติโนจริงครับ
0: ก็ใช่
1: ก็ผมงงตั้งแต่ตอนที่ให้เรารางวัลโนเบลสันติภาพกับโดนัลด์ทรัมป์แล้ว
0: Peace Prize Peace Prize
1: แกยิ้มเลยฮะ
0: ยิ้ม
1: โดนัลด์ทรัมป์ยิ้มเลย
0: ครับ
1: สันติภาพมากเลยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ย
0: ก็นั่นแหละก็เลยเป็นว่าอ้าวฟีฟ่าโดนการเมืองมาครอบงำหรือเปล่านะครับยูฟ่าก็แถลงว่าไปแล้วนะครับแล้วก็ไปต้องรวมถึงพวกคนในวงการและหลายคนนะครับก็ด่าฟีฟ่าไปจบ
1: ครับ
0: มันหมดความน่าเชื่อถือเนาะ
1: น่าหน่ะสินะ
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
7: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
8: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
11: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
12: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
5: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
6: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
7: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
13: คุณซื้อแชมป์เก่าจากปี2022ที่กำลังพาทัพฟ้าขาวลงเล่นเพื่อป้องกันแชมป์โลกสคาโลนี่ถูกพิสูจน์แล้วว่าเขามีทั้งจิตวิทยาที่ยอดเยี่ยมในการบริหารจัดการทีมที่ดีเลียเมซี่และแท็กติกที่ยืดหยุ่นการมาเยือนอเมริกาเหนือคนนี้เขาต้องการตอกย้ำการเป็นหนึ่งในกุนซือที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์อาร์เจนตินาผลงานเด่นที่ผ่านมาเขาคือกุนซือที่พาอาร์เจนตินาคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี2022และโคปาอเมริกา2สมัยติดต่อกันคือในปี2021และ2024นอกจากนั้นยังเคยทำสถิตินำทีมชาติอาร์เจนตินาไร้พ่ายติดต่อกันยาวนานถึง36นัดซึ่งถือเป็นสถิติสูงที่สุดเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์ฟุตบอลระดับทีมชาติ
14: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: ่สิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร 02-201-6569

0: Creative Radio SMS 4689899
1: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: กลับมาครับ3:05 นครับเข้าสู่บรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายครับระหว่างโปรตุเกสกับทีมชาติสเปนครับก็ครึ่งแรกยังอยู่ที่0-0น
5: ะ
4: เกมที่สนามดัลลัสสเตเดียมครับในรัฐเท็กซัสของประเทศสหรัฐครับเมื่อกี้ก็ช่วงพักครึ่งมีกิจกรรมนะพี่เนาะ
5: ครับผม
4: ในช่วงฮาล์ฟไทม์นะครับฉลองให้กับแฟนบอลที่มาชมเกมฟุตบอลโลกคนที่50ล้านเลยถึงไหม
5: จะถึง
4: เออ
5: ถึงก็ได
4: ้เออเมื่อกี้ก็ดีใจใหญ่นะฮะ
5: เออ
4: 50ล้านแล้วนะแลนด์มาร์ค50ล้านเลยก็บอก
5: ก็จัดดี
4: จัดดีนะ
5: นะครับบรรยากาศก็โอเค
4: ครับ
5: นะครับเกมประเด็นคือเกมสนุกมันเยอะด้วยนะครับหลายคนบอกเฮ้ยเกมทีมลงทีมเล็กก็ดันเตะสนุกอีก
4: เกมนี้เป็นเกมที่93นะจากทั้งหมด104นัดครับก็เหลือเท่าไหร่พี่เหลือ11นัด
5: 11นัด
4: เหลือ11นัดแล้วนะ
5: ดูมาไกลเหมือนกันนะ
4: โอ้ฟุตบอลโลกเร็วจังเลยอ่ะเอาอยู่กันยาวๆขอบคุณแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดก็ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านนะที่ติดตามของเรานะครับทางบ้านแดงบ้านฟ้านะ
5: ครับทุกส
4: ีบ้านดำด้วยแล้วก็ทางแอป Mcot Connect ของเรานะครับ
5: ครับผม
4: แล้วก็แฟนรายการที่อยู่ทั่วประเทศด้วยนะครับตอนนี้เรายังออกอากาศนะครับผ่านทาง FM 99นะครับ
5: ครับ
4: ที่กรุงเทพมหานครนะครับทักทายไปยังทุกภาคเลยที่รับฟังนะครับผ่านทางวิทยุอสมททั้ง40สถานีครับบรรยากาศที่รัสเซียมครับหรือว่า AT&T Stadium ตอนนี้นักเตะทั้ง2ทีมเดินลงสู่สนามนะครับสเปนเดินลงมาก่อนครับนักเตะโปรตุเกสเพิ่งจะลงมาครับ
5: ต้องดูว่าโปรตุเกสจะแก้ได้ขนาดไหนนะครับ อย่างที่เราเห็นกันอยู่แล้วนะครับเรื่องของการครองบอลครองเกมทำเกมเนี่ยเป็นรองสเปนนะครับแต่ว่าก็ยังพอที่จะมีจังหวะโต้กลับจังหวะฉาบฉวยนะครับก็ยังสร้างโอกาสได้นะครับสำหรับทางโปรตุเกสนะครับก็เลยทำให้เกมนี้มันยังดูแบบออกได้ทุกหน้าอยู
4: ่ครับ
5: นะครับแต่อย่างที่เราคุยกันว่าบูโน่ได้บอลน้อยมากนะครับ
4: ใน
5: คร
4: ึ่
5: งแรก
4: บูโน่แทบจะไม่ได้บอลเลยเอาเปิดฉากมานะครับเริ่มเขี่ยมาบูโน่ก็เลยสาดโดดขึ้นหน้าไปเลยครับติดทั้งฝั่งสเปนครับสเปนจะบุกจากขวาไปซ้ายครับในชุดเสื้อสีไข่เนาะมันเด็กกับสีขาวเนาะ
5: แนวนั้น
4: แนวนั้นนะฮะส่วนโปรตุเกสนี่ก็มีถามว่าใส่ชุดสีเขียวหรือสีแดงสีแดงนะสีแดงน่าจะก็สีแดงนะพี่เนาะ
5: สีแดงแหละ
4: แดงทั้งชุดเลยนะครับทางฮะเสื้อกางเกงและถุงเท้าเอาโอกาสของโปรตุเกสครับไปเดลเนโต้เปลี่ยนรองเท้ามาแล้วครับรองเท้าขาดในครึ่งแรกเนโต้หาเพื่อนอยู่ไหลเข้ามาตัดในมาตรงกลางให้วิทยาบูโน่ได้บอลครับหยอดออกขวามาคุกุเรย่าลูกนี้ปล่อยบอลตกแล้วออกหลังไปครับ
5: ลูกนี้จ่ายไม่ดีนะครับบูโน่นะครับคือถ้าจะจ่ายให้โดนัลโด้เนี่ยแรงไปนะครับหรือว่าจะจ่ายตัวออกริมเส้นเนี่ยก็ไม่ได้นะครับกลายเป็นลึกไปอีกก็ต้องให้ได้บอลเยอะๆหน่อยนะครับตัวสร้างสรรค์เกมนะครับบูโน่นะครับเพราะว่าวิตินญากับชัวเนเวสก็จะเป็นพวกตัวห้องเครื่องอยู่แล้วนะ
4: ยังไม่มีการเปลี่ยนตัวเนาะ

0: ยังไม่มีแรงม
1: าขอบคุณทุกคนนะครับบอกว่ารับฟังจากหลายที่นะครับขอบคุณมากทั่วสารทิศเลยนะนะครับก็คนไทยนะครับอยู่ที่ไหนก็เป็นคนไทยเนาะฟังของเรานะครับการสื่อสารของเรานะครับอย่าลืมกด Subscribe หน่อยนะกดติดตามกันหน่อยนะครับทุกช่องทางของการสื่อสารของเราครับอ้าวมาชมกันต่อครับยังอยู่ที่0ต่อ0จบจากคู่เราก็พักแป๊บนึงนะฟังรายการนะรอบโลกกีฬาดีครับวงเล็บเวอร์ชันไลท์ในทีมไลท์บอลโลกนะแล้วก็หมวกตื้นนะครับฟังกันต่อนะครับคู่อเมริกากับทีมชาติเบลเยียมครับ
0: ครับผม
1: ในรอบ16ทีมสุดท้ายในคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับแต่ค่ำคืนนี้ไม่ใช่นะช่วงเช้าเนาะ
0: เช้าแล้ว
1: เช้าแล้ว
0: มีสถิติน่าสนใจของอูไนซีมอนด้วยนะก่อนลงสนามวันนี้เนี่ยทำสถิติไม่เสียประตูในฟุตบอลโลกใน519นาทีทำลายสถิติตลอดกาลนะครับของวอลเตอร์เซงก้านะครับ517นาทีในปี1990
1: วอลเตอร์เซงก้าก็อดีตผู้เล่นประตูชื่อดังของทีมชาติอิตาลีแต่ก่อนหล่อมากไว้ผมทรงบ๊อบเทนะ
0: ครับ
1: ตอนนี้ตายหมดแล้วนะวอลเตอร์เซงก้าอดีตนักทวารชื่อดังของอิตาลีและอินเตอร์มิลาน
0: ที่เป็นออลไทม์เรคคอร์ดเลยครับแล้วก็นี่คือนับยาวมาจนถึงตอนนี้ด้วยนะครับจาก519นาทีนะครับก่อนเริ่มเกม
1: เพราะว่าสเปนก็ไม่เสียประตูนะบอลโลกครั้งนี้ทั้ง4แมตช์ที่ผ่านมา
0: ครับ
1: พาทางมาที่โรนัลโดครับได้ฟาวจังหวะที่เลี้ยงออกมาด้านนอกครับเจอเดนิโอโม่ไปผลักโดบอกอย่าผลักพี่พี่อายุเยอะแล้วโอโม่เอ้ย
0: ก็เหนื่อยนะคือร่างกายเนี่ยสู้เด็กไม่ได้แน่ๆนะครับคือเวลาแบบปะทะกันแต่ละครั้งเนี่ยรู้ว่าแกพยายามจริงๆนี่ครับคาเวียร์บาเดมครับ
1: โอ้แฟนสเปนนะ
0: ดาราออสการ์นะครับใครดูไอ้โนคาทรีฟอร์โอโอเมนหรือโอแมนนี่แหละโอ้โหน่าจะตราตรึงนะครับกับบทเขาเรียกว่าเป็นวายร้ายที่แบบน่ากลัวที่สุดนะครับของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์นะ
1: เป็นซีรีส
0: ์เป็นหนังที่เขาหิ้วไอ้ถังเป็นเครื่องยิงปั๊มน้ำเครื่องปั๊มลม
1: อ่
0: ะครับต่อครับ
1: ผมต้องไปดูแล้วครับเรื่องอะไรครับเนี่ยพี
0: ่ No Country for
1: ที่ถือนะใช่ไหม
0: ที่เขาถือเครื่องปั๊มลมไปไล่ยิงชาวบ้านเขานั่นแหละ
1: ดูจังหวะนี้โอ้โจคาสโนไม่ยิงพวกคุณเลยไปชิป
0: จะยก
1: โอ้ยจะชิปไปที่เสาไกลครับโรนี้เพื่อนไม่เข้าจุดครับบอลหลุดออกหลังไปเลย
0: คือทุกคนยืนอยู่แถวจุดโทษนะครับแต่ว่าลูกยกของคาสโนเนี่ยแหมยกแรงเกินไปครับก็เริ่มเกมมาดีอีกแล้วนะครับสำหรับทางโปรตุเกสคือเป็นฝ่ายที่บุกเข้าใส่โปรตุเกสสเปนก่อน
1: โอ้ตัวหนังเก่าแล้วนะพี่
0: เก่าครับหลายปีไปดูดิก็ได้รับโบว์เลยนะเป็นผู้ร้ายเป็นแวร์ไลท์ที่แบบว่าน่ากลัวที่สุดอะเพราะว่าเขาหน้านิ่งๆมาแล้วเขาแบบโดนฆ่าได้อย่างเลือดเย็น
1: เน
0: ี่ย
1: คาเบียบาเดม
0: โอ้คาเบียบาเดมครับโอ้โหดูที่โตขึ้นมาครับเบรดี้ทางซ้ายแหมวยาตาบาวิ่งฉีกไปแต่ออกขวาครับยาเมาเลี้ยงจี้เข้ามาเข้าซ้ายโอ้ลูกนี้ล็อกดีมากครับนูเมนเดส
1: เมนเดสแม่จะเก็บกวาดเหมือนเก็บใส่กระเป๋าเหมือนซาร่าหรือเปล่าฮะตอนซาร่าเจอนูเดอร์เมเดสก็เก็บซาร่าเก็บใส่กระเป๋าเลยนะนัดนี้ก็เล่นดีครับเก็บลามินยาเมาได้หลายครั้งครับ
0: ครับคือไม่หลงไปกับเท้าแล้วก็เทคนิคของยาเมาเนี่ยครับก็มองไปตรงบอลนั่นเลยครับ
1: วิหารแดงสระบุรีฝนตกหนักนะครับพี่ยังฟังอยู่ขอบคุณมากนะครับวิหารแดงสระบุรีเหรอเอาเหรอ
0: ผมก็ไม่ร
1: ู้ไม่รู้
0: เออนะ
1: เอามาชมกันนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับในช่วงดึกๆแบบนี้ครับดึกก็ไม่ใช่แล้วจากเช้าอยู่แล้วนะเอ้าสเปนครับเลยมาทางซ้ายอเล็กซ์ไบน่าไหลเข้ามาตรงกลางไปติดวินิญาวินิญาจิ้มขึ้นหน้ามาเอ้าทางขวาไปโดเนโต้ครับมากัน3ต่อ4ครับเนโต้สับหลอกมาออกด้านนอกแล้วเปิดเข้ามาตรงกลางเลยโอ้โหโดบอกพี่41แล้วน้องเอ้ยจ่ายแรงเกินไปครับดูแฟนบอลของโปรตุเกสบอกคัมออน
0: คัมออนคัมออนลูกนี้สวยครับจังหวะหลุดขึ้นไปทางขวานะครับวิทยานะครับจัดตัดบอล นะครับจากในแดนตัวเองแล้วก็แทงยาวหลุดมาให้ไปโดเนโต้นะครับตรงกลางสนามเลี้ยงจี้มาเรื่อยๆนะครับตัดเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วก็ปาดไปหน้าประตูแต่ว่ามันลึกเกินไปครับสปีดตามมาแล้วนะครับโรนัลโดนะครับไปรอตรงเสา2แต่ว่าบอลมันลึกเยอะนะครับลูกนี้ยังไงก็ไม่ทัน
1: ถ้าภาษาฟุตบอลก็คือจะearly cross
0: เออ
1: early pass
0: แต่ก็ต้องรีบอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: จะจ่ายเร็วไง
0: ไม่งั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เปิด
1: ใช่เปิดเร็วเกินไปครับโดยังไม่เข้าจุดเลยครับ ดูสเปรย์ขึ้นมาแล้วเป็นยาบ้าให้ดานิเอลโมโอ้โหโดนเมเดสออกตัวหลัง

0: ดานี่ออโม่หรือว่าแซงเฉยแล้วก็บังให้ออกข้างไปเลยเอาบอลออกข้างไปแล้วครับโอ้โหดูโนเมเดสแกแข็งแกร่งมากครับวันนี้ครับ
1: สุดยอดนะสุดยอดสุดยอดนะครับโนเมเดส
0: คริสเตียนบาโบวิเอรี
1: ่ไม่เห็นหน้าต้องนึกวิเอรี่ครับ
0: มาเดียไทยแล้วก็นึกอยู่นะเพราะว่าโหแบบหงอกหมดแล้วแล้วผมไปหมดแล้วหนวดเดือดเนาะ
1: โดไม่ทันอีกแม่
0: วินเดนยาจะให้โดโดก็กำลังวิ่งอ่ะเข้าลายให้ครับจ่ายมาโดไม่เห็นครับบอลย้อนหลังเสียบอลให้สเปนครับบอลออกขวามาเลยไม่ใช่เมายืนไล่เส้นอยู่เอาหนีโดไม่ได้จะหนีหนีไปได้ครับหนีได้ครั้งแรกแล้วเข้าขวาตรงมาตรงกลางไม่มีใครครับโจกาเซโลครับหกมาเล่นตรงกลางครับบริเวณจุดโทษแต่ทิ้งออกข้างไปนี่คือครั้งแรกที่เห็นนะเลมิยาเมาครับกับชากหนีโดไม่ได้
1: ใช่ก็คือมีพื้นที่ให้เลี้ยงให้เลี้ยงจี้เข้าใส่แล้วก็ใช้ความเร็วนะครับนะครับแล้วก็ความเร็วนะครับสปีดต้นแล้วก็ได้เปรียบในรูปเป็นเดฟนี่ลงไปนอนนี่ว่าจะเจ็บนะครับเป็นเดฟในลุกขึ้นมาได
0: ้บอลทุ่มครับทางขวาของสเปนครับเปโดปอร์โรย้อนหลังกลับมาครับตั้งกันใหม่ที่เปาคูบาซี่เปเดริสเปนลุกขึ้นมาในฝั่งของโปรตุเกสครับข้ามแดนมาดานิเอลโมตบเร็วมามิเกลโอยาซาบาลโรดี้มีเพื่อนวิ่งทะลุแนวไปครับแต่ว่าย้อนหลังกลับมาก่อนครับทีมกระทิงดุอเล็กซ์ไบน่าโรดี้ขวาสนามไปครับเปากูบาซี่ขึ้นมาครับล้ำมาในแดนของโปรตุเกสครับกูบาซี่ทีมออกขวามาเปเดโรปอโรปอโรเล่นคอลิโซ
1: เอ้า
0: โอ้เลยมันยาเบาให้แรงเกินไปครับแล้วไปติดเท้าของเปเดโรปอโรและปอโรเสียตำแหน่งไปแล้วโปรตุเกสขึ้นมาบูโน่แฟดันให้กับโรนัลโดโรโดต้องเหลียงแหวกหนีไปก่อนโดจะแหวกไปจะแหวก 2-3 ลืมอายุตัวเองครับโดโดนเสียบข้อมือนี้ผู้เสียนไม่ให้ฟาวโอ้โหไปโดปอโรครับไปเสียบตัวนี้โอ้เป็นโอยาซาบาพี่ไปเสียบขออภัย
1: วิ่งตามลงมา
0: วิ่งตามลงมาครับแล้วมีผู้เล่นของสเปโอ้ดูโน่เป็นเด็ก
1: เจ็บจริงด้วยแม่คือจังหวะลุกขึ้นมาเนี่ยตอนที่บอลตายไปแล้วที่โดนยาเมาสลัดไปอ่ะนะแกไปกลุ่มตรงกล้ามเนื้อหลังเข่าเลยนะ
0: โอ้ถ้าเสียโนโดเมเดสเสียหายนะ
1: เรียกว่าเล่นได้ครับลุกขึ้นใหม
0: ่โอ้จังหวะกระโอ้โดนกระชากหนีแล้วโอ้ไปขวางลูกเปิดของลาเมนยาเมา
1: ตามมาสไลด์ได้จังหวะสุดท้ายแล้วก็ลุกขึ้นมาเจ็บ
0: ตอนแรกโดนยาเมากระชากหนีก่อนเนาะ
1: ใช่ลุกมาเรียกว่าเล่นได้นะครับแต่ลุกมานี่เจ็บนะครับอาจจะเป็นสปรินต์มาเลยครับแล้วก็สุดท้ายนี่คือต้องเหยียดขาสกัดลูกเปิดของยามาด้วยนะครับเจ็บก็อาจจะถึงเวลาของลูกโล
0: ่แบ็ค5แผ่นดิน
1: เจ็ดครับ
0: แบ็ค7แผ่นดิน
1: รวมทุกโค้ชนะฮะ
0: โค้ชแมนยูใครจะมาใครจะอยู่ใครจะไปใครจะโดนเด้งใครจะมานะฮะแต่เขาก็ยังอยู
1: ่ลูกโล
0: ่แบ็ก7แผ่นดินใช่ไหม
1: ครับครับแบ็ก7แผ่นดินแล้วก็ซุปเปอร์บอดี้การ์ดของโรนัลโดไหวหรือเปล่าครับเนี่ยเมนเดส
0: เดินออก
1: ไม่ไหวแล้วครับ
0: นอกสนามไม่น่าไหวครับแบบนี้ก็จะเตรียมตัวครับ
1: คือมันไม่ใช่แค่เกมรับนะครับเกมบุกก็ดูอีกก็เอาด้วยเลยครับเมนเดสเนี่ย
0: เนลสันเซเบโดเปล่าเนลสันเซเบโด
1: คุณมองข้ามลูกโล่ได้ยังไง
0: เฮ้ยมองข้าม แบ็กเจฟเฟนดินของผมได้ไงดิโก้ดาโล่นะ
1: โอ้จริงดิโอ้โห
0: น่าจะเอาไอ้ชอร์กาสโลไปเล่นฝั่งซ้ายแล้วก็ให้เนซ่าเซเบโดครับไปเล่นฝั่งขวาเอ๊ะหรือว่าเซเบโดเล่นฝั่งซ้ายเลย อ๋อน่าจะสลับได้เหรอพี
1: ่ครับเปลี่ยนตัวครับ
0: โอ้ได้วอลหรือเปล่าเนี่ยเซเบโด
1: ค่อนข้างกระตันหันนะครับลงมาครับเซเบโดครับไปยืนทางซ้ายเลยครับเซโลอยู่ขวาเหมือนเดิมไม่ได้ให้ดูภาพช้าโรนัลโดเลี้ยงตะลุยกันไปหน่อยก็ยังเรียกว่ายังมีของอยู่ครับโรนัลโด
0: มีว่าสู้ฮะโรนัลโดยังไม่สู้นะทียังไม่มีท่ากระโดดสู้เซเบโดไปยืนฝั่งซ้ายเลยนะพี
1: ่ไม่ต้องสลับตำแหน่งครับ
0: ไม่ต้องสลับนะแต่คาสโลก็เล่นซ้ายได้นะครับบอลนะย้อนหลังกลับมาครับขอบคุณทุกท่านครับ

0: เดียโก้คอสต้าวางยาขึ้นหน้าไปเปโดปอโร่ขึ้นหม่งแล้วออกข้างไปครับโอ้นูโน่เมเนสก็ต้องเดินวนจากอีกฝ้านี่ครับอ้อมหลังประตูของโปรตุเกสมาเบรโดซีวาครับต้องปลอบน่าจะเป็นกล้ามเนื้อหลังเข่านะพี่เนาะ
1: มีสิทธ
0: ิ์แฮมสตริง
1: แต่ดีก็คือยังเดินดูเดินได้ต่อฮะเกมเริ่มเหนื่อยลงไปนิดนึงนะครับนี่ครับเซเมโดครับน่าจะยังไม่ได้วอร์มเลยนะต้องมาเช็คดูนะครับเนี่ยเซเมเดย์เป็นยังไงนะครับโดยเฉพาะทหารโปรตุเกสที่ผ่านไปได้ตั้งหลักที่เดียโก้คอสต้าครับโปรตุเกส
0: บอกว่าโดเนี่ยพอเข้ากรอบเขตโทษพุ่งล้มเลยนะยังไม่เข้ากรอบเขตโทษนะเมื่อกี้ฮะ
1: ล้ำหน้า
0: ล้ำหน้าโรนัลโดอีกครับดูแล้วถ้าผ่านสัก 60-70 นาทีเนี่ยโดอาจจะโดนเปลี่ยน
1: ต้องเปลี่ยน
0: ลามอสจะมาแทนแล้วล่ะ
1: ใช่
0: เปเดรี่จะทิ้งยาวข้างหน้าให้แดนนี่อัลโม่ครับที่วิ่งทะลุกันไปจะวางแนวลึกครับบอลหลุดข้ามือของเดโก้คอสตาวันนี้แฟนบอลทั้งสองฝั่งก็มาเยอะนะที่น
1: ะ
0: ที่สนาม AT&T หรือว่าสนามของดัลลัสคาร์บอยครับ
1: ก็ความจุระดับ 70,000 ที่นั่งอะนะ
0: ก็เป็นสนามที่เหมือนสปอร์ตคอมเพล็กซ์
1: ครับ
0: สปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์เหมือนกันด้วยเน
1: า
0: ะ
1: รวมทุก
0: จัดคอนเสิร์ต
1: จัดอีเวนต์นะ
0: จัดอีเวนต์ต่างๆฮะดัลลัสคาร์บอยเป็นทีมที่มูลค่ามากสุดนะในเรื่องของมูลค่าทางการกีฬานะครับเอาโบโดแฟนนาร์ดเอาจิ้มหนีเปโดปอโร่มาครับบรูโน่ย้อนหลังกลับมาครับกระชากหนีมาแล้วไม่ไหวฮะหอบนิดนึงฮะ
1: ไม่มีตัวมาช่วยด้วย
0: ใช่ต้องดึงออกมาให้เซมิโอเซมิโดก็ไปยืนฝั่งซ้ายจริงนะเบอร์สองเดี๋ยวเล่นแบ็กซ้ายเลยครับบอลนะคือนักกระบาก่อนครับโปรตุเกสครับโรเบนดิอัสตรงกลางสนามให้กับวิทยาสเปนก็ถอยลงไปตั้งรับหมดเลยนะครับบรูโน่ปล่อยให้ชวาเนเวสจ่ายทะลุช่องมาทางซ้ายชอฟริกซ์สองชวาเล่นกันหันหลังอยู่นะครับชอฟเฟลิกแล้วหยอดเข้ามาตรงกลางให้โรนัลโดยิงอยู่เนี่ยบอลมันยาวเกินไปครับพยาวที่จะวิ่งไปตวัดกลับมาแล้วนี้บอลเบาเกินไปครับเข้ามือของอุนาซิมอนน่ะ
1: ก็ยังเล่นได้นะครับลูกนี้ครับโรนัลโดครับลูกเปิดของชอเดเวสนะครับบอลเนี่ยมันเลยไปไกลแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังกระโดดไปตวัดยิงตามน้ำได้นะครับคือมันอย่างน้อยเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าขอให้บอลถึงตัวนะครับโรนัลโดนะครับต้องพยายามสวิตหน่อยคือจะบอกว่าแบกก็ได้อะนะครับแต่ถ้าคุณต้องการประตูนะครับต้องพยายามเอาบอลเขากรอบเขตโทษแล้วก็พยายามหาโรโดให้เจอนะคร
0: ับ มาคูคูเดย่าได้บอลของสเปนโอ้โหครึ่งหลังดูเหมือนโปรตุเกสจะวางเกมมาดีนะดูเกมนั่นขึ้นแล้วมีโอกาสบุกเข้าใส่สเปนมากคือสเปนเนี่ยเจาะไม่ได้นะครับตอนนี้ครับ
1: คือเกมเนี่ยไม่ทะลุทะลวงเหมือนในครึ่งแรกนะครับครึ่งแรกนี่มีจังหวะแบบโอ้ยกข้ามนะครับทะลุตามช่องนะครับแทงตรงยาวๆสวยๆหลายครั้ง
0: เรายังไม่เห็นแนวลึกจ่ายแนวลึกของสเปนที่เห็นในครึ่งแรกบ่อยครั้งในครึ่งหลังหายไปเลยนะ
1: มาช้าลงอ่ะเกมช้าลงนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเพรสไม่ค่อยอะไรเท่าไหร
0: ่กุมบุซี่ครับออกขวามาให้เลวินยาเมาตบในเข้ามาให้เปโดปอโร่ย่อหลังกลับมาครับเปากุมบุซี่ขอแก้ได้เปเดรี่กุมบุซี่ดันเข้ามาสู่นะครับไหลออกขวามาเลวินยาเมาเจอกับเซเมโดโดนดัก2จะจ่ายเข้ามาตรงกลางติดกรอบไปแล้วลาบินยามาพยายามฟาวชอฟลิกซ์แม่เวลายามาได้บอลเนี่ยซ้อนสอตลอดครับผู้เล่นของโปรตุเกส
1: ก็ถือว่าเป็นแทคติกที่ได้ผลนะครับนี่ครับลูกนี้ชอฟลิกซ์นี่มาช่วยซ้อนเซเมโดนะครับแล้วก็แย่งบอลไปได
0: ้ก็ยังพลิ้วไม่ออกครับลาบินยามาในช่วงครึ่งหลังบอลจิ้มกันตรงกลางแล้วโรดี้ทิมให้กับแดนนี่โอโมแต่งเข้าขวาไหลมาให้กับทางไปนี่ได้สักโอ้โหแม่บริเวณหัวกะโหลกครับเจ้าตัวเสียดายครับจอที่โปรตุเกสเสียบอลกลางทางไปนี่สักลูกนี
1: ้ฉลับไหม
0: เวก้าออกกลางไปครับในมุมของสเปน
1: ดูครับโอโม่ครับเลี้ยงมาแล้วก็ไหลคืนมาให้ไปนี่ครับแหมตรงเนี่ยครับหน้ากรอบเขตโทษแต่ว่ายิงไปฉลับเวก้าเหน่งๆเลยนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยแต่มุมครับของสเปน
0: ใบหน้าหยอดเข้ามาที่เสาแรกโดนมงเทมิกอนแล้ววิเดย่าแต่เธอมาแต่ไม่พอและยิง

0: วนอันนี้บอลฉลับเมื่อไรเป็นยามาครับยิงไปฉลับชอฟลิกแอบฉลับบอททอมของฟลิกออกหลังนะครับ
1: ทอมเอาอย่างนั้นเลยนะ
0: สเปนไม่มาหนูกินมาม่านะฮะกินจำๆได้เลยกันนะฮะ
1: เตะมุมอีกครั้งนึงครับติดกันเลย
0: ใบหน้าครับแต่มุมทางซ้ายอีกครั้งนึงยอดเข้ามา
1: โอ้โหสวย
0: รับเข้าเมืองครับของเดียโก้คอสตาเหนียวเหมือนกันครับเดียโก้คอสตา
1: วันนี้ยังไม่มีความผิดพลาดนะครับ
0: ฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็เป็นเวทีแจ้งเกิดของตำแหน่งผู้เล่นประตูหลายคนนะโวซินยาโวกาบายาชิด้วยนะฮะของเคปเวิร์ดเคปเวิร์ดล่าสุดกลับบ้านแล้วนะครับได้รับการต้อนรับเยี่ยงฮีโร่เลย
1: ใช่นะครับมีแฟนๆมารอต้อนรับนะ
0: ต้อนรับบริเวณแค่บริเวณริมทะเลเนาะ
1: ครับเป็นเกาะเนาะ
0: เป็นเกาะนะก็ริมทะเลมีคนขับมอเตอร์ไซค์มาเพียบนะชาวเคปเวิร์ดครับมาต้อนรับฮีโร
1: ่ฮีโร
0: ่บรูโน่ข้าฟากขวาโอ้โหยอดมาน้ำหนักไปเลยครับช่างมาเมื่อตอนเกือบตีสี่เลยไหลให้จอคาเซโลจอเนเวสให้กับเนโต้พื้นที่กับแคบจับไปดูนี้คุคุเดย่าดักไว้ได้ครับของสเปนโอมเอาบอลลงพื้นเอ้าเสียบอลโยนหน้าว่าตัวเองครับแล้วทิ้งเข้ามาตรงกลางครับบรูโน่เคาะใครก็ได้ครับวิตินญาบรูโน่เดินช้าๆเอ้าโดนเตะจากข้างหลังได้ฟาวเปตรีบอกผมแล้วเปตรีบอก
1: อะไรอุตส่าห์จะไปย่องตอดออกมาเสียฟาวครับไปดึงพี่ขึ้นมาเลยครับเปตรีไปดึงบรูโน่ขึ้นมาถือว่าเป็นช่วงที่ดีนะครับโปรตุเกสที่ครึ่งหลังมาเรียกว่าปรับเกมมาดีด้วยแหละนะครับแล้วก็ส่วนนึงเนี่ยอย่างที่เราคุยกันก็คือสเปนเนี่ยไม่ดุเหมือนครึ่งแรกครับก็เลยทำให้เล่นง่ายขึ้น
0: หมอพี่แป๊กทำไมสปายอฟโดเยอะจังครับพี่แป๊กเนี่ยแฟนแมนยูนะ
1: ผมชอบเชียร์โรนัลโด
0: ใช่คร
1: ับผมเชียร์โรนัลโด
0: บอลหน้าเบื่อก็ไม่ถึงกับหน้าเบื่อนี่มีเนาะมันแค่0-4เท่านั้นเอง0-0
1: มันทันกัน
0: อ่
1: ะ
0: ใช่
1: นะครับแต่ครึ่งหลังเนี่ยโอเคจังหวะยิงประตูอะไรจะน้อยกว่าครึ่งแรก
0: 0-0 นะครับที่ถามมานะครับ0-0นะครับสเปนกับโปรตุเกสไม่มีอะไรฮะนี่แฟนบอลสเปน
1: คือครึ่งหลังนี้อาจจะมีเกรงๆบ้างแหละนะครับยิ่งเวลาน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับดูทรงแล้วลูกเดียวอาจจะพอ
0: เนาะทีมไหนได้1ประตูน่าจะเพียงพอในการที่จะเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างอเมริกากับเบลเยียมต่อไปโรเบเดโอ้เป็นรูเบนดีอาสครับแม่ชิปลูนี้ขึ้นหน้าไปติดเปดรี่ได้บอลคอกับโรดี้ดูเปดรี่หนีเอาตัวรอดได้ดีเลยนะคร
1: ับ
0: คืออย่าไปแย่งบอลนะครับกับผู้เล่นที่ผลิตมาจากแคมป์ลามาเซียนะ
1: ฮะคือเลี้ยงบอลหนีวิเทนยาในเสียงปรบมือดัง
0: ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งในเจอราดนะครับบอกว่าเขาเคยจะคิดแย่งบอลจากเซอร์จิบุสเกตยุ
1: ค
0: และเทมทานะคร
1: ับ
0: โดนบุสเกตหักหลบแล้วก็เลี้ยงหนีเนี่ยหลังจากนั้นเจลาดบอกไม่หนีไม่ไปแล้วพอแล้วตั้งรับดีกว่าเอาสเปนขึ้นมาครับไหลออกมาทางซ้ายให้ไบเอน่าได้กรอบเขตโทษจะจ่ายเข้าไปข้างในติดชอคาสโลแล้วเอาได้ครับที่ไบเอน่าไบเอน่าเข้าซ้ายแล้วยิงลูกนี้โอ้โหบดเกินไปครับแกเซโลไปเล่นไม่เข้าใจกับเพื่อนกันแล้วโดนตัดใต้ครับบอลทะลักมาหาอเล็กซ์ไบเอน่าม้วนตัวแล้วยิงลูกนี้ด้วยสายบอลบดเกินไปครับข้อมือของดิโก้คอสตาย
1: ิงไม่เต็มนะครับแต่ก็ถือว่าเป่าปากลงอกไปนะครับกาซาโร่เล่นยากนะครับตัดบอลได้แต่มันเลี้ยงเข้าหาหน้ากรอบเขตโทษตัวเองนะครับไม่เสียบอลไปปลุกสเปนขึ้นมาหรือเปล่า
0: เหมือนสเปนจะเริ่มเปิดก๊อก2ครับเกมรุกมีชุดชวายครั้งนะครับเปดี้ครับเลี้ยงขวาสามมาออกขวาเลยเป็นยาเบ้าเจอเซเมโดเฟลิกก็เข้ามาช่วยครับซ้อนสองแล้วยาเมาทิมให้กับปอโรตบได้เข้ามาข้างใน
1: โอ้โห
0: แม่คัดแบ็กกลับมาข้างในครับแต่ว่าไม่มีผู้เล่นของสเปนนะครับมีแค่โชกาสโนครับที่วันนี้คาสโนเนี่ยหุบมาเล่นตรงกลางบ่อยครั้งแล้วก็สกัดได้เยี่ยมเลยนะ
1: ครับนี่ก็มาช่วยรองเนี่ยแหละครับนี่ครับขาดแค่คนเข้ามาเข้าฮอตแค่นั้นเองโอ้เล่นเข้าขากันมากนะครับปอโรแล้วก็เราเป็นยาเมาเนี่ยครับแต่คือถ้าหากสเปนเริ่มเล่นแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มเหนื่อยนะครับโปรตุเกสเกมรับ
0: คือทีมตั้งรับบ่อยๆนานๆพลังที่ใช้มันก็หมดไปแล้วนะ
1: แล้วก็

0: พร้อมๆกับสมาธิโฟกัสนะครับมันจะเริ่มล้านะครับ
1: สบายขึ้นมาครับตอนนี้ลาป๊อกกับกูบาซี่ขยับขึ้นมาเหมือนเป็นมิดฟิลด์นะครับคอยจ่ายบอลออกซ้ายขวาไหลออกขวามากครับสเปนและเมียมาเจอกับเซเบโดจ่า

0: ป็นหนักขวาแต่ยามาได้บอลเนี่ยฟลิกกับเซเบโดก็เข้าคู่ด้วยกันตลอดนะครับหรือว่าเข้าแซนด์วิชอัดใส่เลยต้องคืนหลังกลับมาก่อนก็สเปนกูเบอร์ซี่ไหลออกขวามาสเปนขึ้นสูงมาหมดเลยครับยกเว้นแค่ในซีมอนโรดี้ตรงกลางสนามครับขวาสนามไปกูคูเลย่าออกซ้ายมาพลิกไม่ได้ก็กลับมาที่ลาป็อกโรดี
1: ้ของบอลไปครับสเปนหาช่องไปเรื่อย
0: ๆใบหน้าครับมาสอดอยู่ข้างในครับใบหน้าเลี้ยงแหวกมาแล้วไหลมาจังหวะนี้บอลกิกกักมาเลยครับกระเด็นกระดอนมาเข้าทางของโปรตุเกสชอเนเวสจ่ายเรื่องนี้หักหลังฮะชอฟริกครับ
1: มีเปลี่ยนตัวไหมนี่แฟนโปรตุเกสโรนัลโด
0: ผมพักเบรก
1: อ๋อพักเบรกแม่นะก็ถือว่า
0: สักครู่ครับ
1: พักถูกช่วงด้วยนะครับสเปนนี่กำลังบดเลย
0: จบที่3ครับผม
1: นะครับนะครับย้ำอีกทีนึงนะครับขอบคุณแจ๊สนะครับเจ้าของลิขสิทธิ์และเชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กซ์นะครับนะฮะดูบอลโลกกันให้จุใจนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับฝากประชาสัมพันธ์นะครับกิจกรรมของทางอสมทนะครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์และโหวตทีมที่ชอบนะครับเริ่มต้นที่20บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านนะครับก่อขั้นตอนนะครับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับจากนั้นเลือกซื้อแพ็กเกจ mcot super fan นะครับที่ตัวเราชอบนะครับในการโหวตทีมโปรดแพ็กเกจบัตร mcot super fan นี่มีถูกสุดราคา20บาทเท่านั้นนะครับได้รับ10โหวตก็เรียกว่าได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้านทันทีนะครับส่วนของรางวัลของเรานะครับรางวัลใหญ่นี่เป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาดิซอน MPV EV Superwagon นะครับ1รางวัลนะครับจากนั้นก็มีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น U435 รางวัลนะครับตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ24รางวัลนะครับแล้วก็มี Gold Gift Voucher 5รางวัลมูลค่ารวมทั้งหมดมีกว่า 2,600,000 บาทนะครับติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569นะครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านไม่ต้องรอนัดชิงนะครับโหวตมากมีสิทธิ์มากนะครับโหวตวันนี้เลยยิ่งดีนะครับ
0: ครับก็ฝากด้วยนะนะครับกิจกรรมดีๆของเอ็มคอร์ดของเรานะครับก็เข้าไปหรือว่าเข้าไปในเว็บไซต์นะ
1: ครับผม
0: ของเอ็มคอร์ดของเรานะครับ cheer.mcord.net ครับเกมก็พักดื่มน้ำดื่มท่ากันนะครับไฮเดชันเบรกประมาณ3นาทีครับ
1: ครับ
0: ในระหว่างพักโรเบโต้มาร์ติเนสครับก็จบจากทัวร์นาเมนต์นี้ก็จะอำลาทีมนะมีข่าวว่าเจ้าตัวอาจจะกลับไปคุมระดับสโมสรนะโรเบโต้มาร์ติเนสหลังจากที่มาริมรถงานคุมทีมชาติเนาะ
1: ตั้งแต่เบลเยียม
0: เบลเยียมแล้วมาโปรตุเกสคุมโปรตุเกสตั้งแต่ปี2023นะ
1: ใช่
0: กุนซือชาวสเปน
1: ครับยุคทองทั้งสองทีมทั้งเบลเยียมแล้วก็โปรตุเกสไม่รู้ทำบุญมาด้วยอะไรนะครับโรเบโต้มาร์ติเนสนี่ครับต้องดูหน่อยนะครับที่เข้านาที70แล้วนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนตัวอะไรนะครับแนวรุกนี่ยังดูตื้อๆตันๆอยู่นะครับมีตัวที่พอจะลงมาเปลี่ยนเกมได้อย่างลาเวลเรอัลนะครับรวมถึงกองหน้าอย่างกาสโซโรรามอสนี่ครับพูดถึงมาเลยครับเอาดาโลมาแล้วครับนี่ครับกาสโซโรนะครับแหมแวบเดียวที่ผมเห็นนี่เหมือนเขาเจ็บนะครับมีจังหวะหนึ่งนะครับก่อนพักเบรกเนี่ยแหละครับ
0: เปลี่ยนสองครับ
1: ใช่ครับฟูลแบ็กทั้งสองข้างแล้วนะครับคนแรกนี่ทางนูโน่เมนเดสนี่ออกไปนะครับแล้วส่งเดลสันเซเมนโดลงมานะครับแล้วก็ทางกาสโซโร่ก็ไม่ไหวนะครับเป็นดิโอโกดาโล่ลง
0: ลาเฟเลอนะครับลงมาเล่นแทนชอฟลิกด้วยนะครับเปลี่ยนสองครับโปรตุเกสครับ
1: ก็รูปแบบเกมบุกก็จะแตกต่างไปเลยครับทีนี้พอเรียลลงมานะครับความเร็วแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นพวกปีกตัวทะลุทะลวงนะครับอาจจะเข้าทางโรนัลโดก็ได
0: ้
1: นะครับแล้วก็ทางเลือกสุดท้ายถ้ายังศูนย์ศูนย์อยู่ก็ไม่แน่นะครับรามอสอาจจะได้เล่น
0: จะได้ลงแต่ประมาณ15นาทีสุดท้ายนะก็น่าจะเป็นเกมของมาร์ติเนสครับที่ให้เลเอาลงมาในช่วงนี้ครับคอยกระชากลากเลยในช่วงที่ผู้เล่นสเปนเริ่มอ่อนล้าก็เป็นผู้เล่นที่สปีดต้นดีนะครับจิ้มแล้ววิ่งแข่งนะครับเลเฟเลอแต่ดูจังหวะนี้ครับเซเบโดไปดึงใส่แล้วเป็นยามาโอ้ยเกือบหลุดเข้า
1: ครอบเขตโทษเหลือง ฟรีคิกระยะ

0: อันตรายครับตรงมุมกรอบเขตโทษทางขวา
1: ก็ยัง0ต่อ0นะครับถามมานะครับบางคนเพิ่งตื่นนะ0ต่อ0อยู่นะครับผ่านมา72นาทีครับโปรตุเกสกับสเปน
0: ครับ
1: ที่ดัลลัสสเตเดียมครับผู้ชนะของคู่นี้จะไปเจออเมริกาหรือเบลเยียมที่จะลงเตะตอน 7:00 นในเวลาบ้านเราครับในเช้าวันนี้ครับ
0: ครับผม
1: ฟรีคิกไปไงพี่ช็อตนี้ฮะ
0: ยิงได
1: ้
0: ไม่แน่นะลูกนี้ละไก่ยิงได้นะครับตรงมุมเลยนะครับกรอบเขตโทษทางขวาครับยามาครับเหลือคนเดียวแล้วครับตอนนี้ครับ
1: โอ้ยิงได้นะครับ
0: คือโอกาสน้อยเนี่ยอาจจะยิงเลยก็ได้นะครับ
1: ยิงจริงๆด้วยโอ้โหเดี๋ยวก็คอสตายิงดีครับยิงตรงตัวนะครับของคอสตาต้องใช้มือขวานะครับปัดทิศออกหลังไป
0: ยืนตำแหน่งดีนะครับมุมเนี่ยอย่างที่บอกเลยครับคือมันเป็นมุมกรอบเขตโทษพอดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาปั่นมาเนี่ยพื้นที่มันเยอะนะครับเป้าใหญ่พอสมควรแล้วก็ยิงได้ดีด้วยครับเท้าซ้ายของยามาแต่มุมครับอเล็กซ์ไบเอน่าเปิดด้วยขวาเข้าไปครับตัดออกมาก่อนครับคอสตาเซมโดครับไปเล่นคูกุระยะตามมาประกบครับสาดออกมาก่อน
1: แม่ผมเลยจะบอกว่ายิงเหมือนในซิดนีย์โลเปสกาบาแบ็กซ้ายของแคปเวิร์ดที่ยิงใส่เจติน่าคล้ายกันเลย
0: โอ้ได้ยิงกันสวยนะ
1: ยิงคล้ายกันเลยฮะยิงเหมือนอเดสเบเม่ที่ยิงใส่เนเธอร์แลนด์นะครับบอลโลกปี90รอบ2แต่ว่ายิงดูนี้ก็คอสตายืนถูกตำแหน่งครับยืนตรงกลางพอดีแล้วก็ปัดไม่ถึงกับต้องกระโดดเนาะก็ใช้มือปัดทิ้งออกไปนะครับเฟเลตโตเรสครับของสเปนจะถูกส่งลงมา
0: ครับผมจะลงมาแทนใครโอโม่ไม่เงียบเหลือเกิน
1: ใช่น่าจะเป็นโอโม่นะ
0: ครับบอลอยู่กับฟองโปรตุเกสนะครับฝ่าตั้งหลักที่คอสตาครับมองไกลแล้วก็หัวออกไปทางซ้ายแม่แต่ไม่แม่นเลยครับเหมือนส่งคืนไปให้สเปนบุกใหม
1: ่ดูแล้วน่าจะต่อเวลาพี่เลยโอ้ยดีแล้วนอนมาเต็มฮะครับนอนมามากถ้าไม่นอนเรียบร้อยถ้ามันหยองเรียบร้อย
0: ไม่นอนอ่ะ
1: หยองไม่นอน
0: เหรอแต่เขาเป็นพวกข้างข่าวแล้ว
1: ข้างข่าวมนุษย์ข้างข่าวนะพี่โตชิลิกติชิโร่ก็มาอ้าวลามิญาบาวครับรับบอลจากโอโม่บอลทางขวาครับมีเพื่อนข้างใน2คนไหลมาให้ใบหน้าโอ้โหจากขวาสนามมาติดแบ็ค7พันดินนะครับอย่างดิโก้ดาโล่เป็นไงให้ผมสำรองเหรอผมดักได้นะดิโก้ดาโล
0: ่จริงของจริง
1: ของแท้ของแท้อันนี้พี่แป้งในสับปะยอกดาโล่แล้วอันนี้ของแท้แล้วใครจะมาใครจะอยู่เขาก็ยังอยู่ต่อไปกับแมนยูอ่ะบอลทางขวาของทางนิโก้ดาโล่ครับแม่แกจะสลับขาและไขว้ลูกนี้ผมนึกว่าโรนัลโดแม่ดิโก้ดาโล่โดนจับหน้าไปก่อน
0: แม่แต่ว่าดอกขึ้นไปสวยนะครับดาโล่ครับย่องขึ้นไปครับเปลี่ยนตัวครับสเปนเฟรานโตเรสครับลงมาแทนอเล็กซ์บาเอน่าครับ
1: ก็ตามตำแหน่ง
0: ใช
1: ่ก็เฟรานรอบนัดแรกเนี่ยเป็นตั
0: วจริง
1: พอฟอร์มไม่ค่อยยิงจ่อๆไม่เข้าไงเกมเจอแคปเวิร์ดเลยหลุดเลยฮะให้ใบหน้าลงมาเล่นแทนบอลของโปรตุเกสครับวินิจญาครบยิงตรงนี้ติดชาโรนี่ลึกมาที่โบโดนได้ยิงตรงนี้โอ้โหเข้าข้างตะข่าย
0: ไม่น่าจะมีธงด้วยนะครับ
1: มีธง
0: มีไหมแม่จะดูความเก่าของบรูโน่นะครับคือแกเอาคือบอลเนี่ยกระเด้งมายิงไม่ได้เล่นไม่ได้นะครับแต่ว่าแกเบียดบังกุกุริยาก่อนนะครับรอจนกระทั่งบอลตกมาแล้วก็หวดขวาเข้าข้างตะข่ายภาพช้านี่ตัดมาเราไม่เห็นนะครับว่าจังหวะของบูโน่มันล้ำหน้าอะไรยังไงหรือเปล่านะครับ
1: ดาโล่ผมชอบมาร์ติเนสไม่ยอมส่งได้ไง
0: เห็นไหม
1: เดลิซ่าเล่นดีนะเกมเจอแคปเวิร์ดยิงหนึ่งจ่ายหนึ่งนะ
0: ดิซ่าน
1: ี่โอโม่จะจ่ายยัดลูกนี้ในกรอบเขตโทษเลยครับไม่ถึงครับยังได้ครับมาเข้าด้านบ้านของโปรตุเกสครับทีมชาติสเปนโรดี้เล่นกับเปดรีเปดีบนไหลใกล้ๆให้โรดี้โอโม่จ่ายกันเป็นพื้นที่ซีเลียมแล้ว
0: โปรตุเกสก็คุมแน่นเลยครับคือสเปนยังหาช่องจ่อไม่เข้าอ่ะ
1: คือตรงกลางเนี่ยแน่นมากครับจะเข้ายังไงครับหนาเนี่ย 4-5 ชั้นในกำแพงของโปรตุเกสโอ้แล้วเดินเนี่ยคือขยับเข้าหาบอลทุกคนนะครับ
0: เป็นสเต็ปนะ
1: ใช่และหยอดมา

0: ให้เฟร์นันโดเรสวิ่งเสียไปถึงเส้นหลังแล้วบอลมันจวนตัวไปได้ครับตวัดกลับมาก็เข้าข้างตาข่ายครับพยายามจะเล่นแนวลึกครับสเปนช็อตนี้
1: คือเฟร์นันโดเรสก็อาจจะมีความเป็นกองหน้ามากกว่าเล็กใบหน้านะครับลูกนี้หาพื้นที่ดีแล้วนะครับบอลไม่ออกนะจังหวะที่เฟร์นันโดเรสเนี่ยได้ถึงบอลนะครับแต่ว่ามันสุดปลายเท้านะครับตวัดมาก็ออกไป
0: เล่นสั้นๆครับเวก้าให้ดาให้ดีโก้คอสตา
1: ทำอะไรอ่ะ
0: โอ้จ่ายหาอิราชิมอนเลยครับ
1: ไม่มีใครเลยนะครับในแดนของสเปนเลยครับลูกเปิดของดีโก้คอสตา
0: เซ็งๆเลยฮะ
1: โอ
0: ้โหอ่ะ0-0ครับนาที78แหมส่งนี้น่าจะต่อเวลาเลยพี่ส่งนี้ฮะกูเบอร์ซี่ครับไหลมาตรงกลางให้อยาสบาโอ้อยาสบาแทบไม่ได้เชื่อนะครับในครึ่งหลังเฟรานตอเลสไตบอลครับไหลออกซ้ายมากูกูเดียเปนรี่ให้โรดี้ที่มาสวยครับโอยาสบาโอยาสบาถอนเลยมาตามเข้าซ้ายด้วยและไหลมาโอโมพลิกมาเข้าขวาแล้วยิงลูกนี้โอ้มีหน่วยกล้าตายมาโรเบนดีอาสครับ
1: สุดยอด
0: แม่มาขวางเอาไว้ลูกนี้หลุดออกหลัง
1: ครับโรเบนดีอาสก็ถือว่าเกมนี้นี่เด่นนะครับจังหวะแบบนี้นี่สกัดได้หลายครั้งนะครับไม่ยิงจังหวะแรกนะครับพลิกมาเข้าขวาแล้วยิงจังหวะ2แล้วก็ดูเบียร์ได้ตามมาบล็อกเอาไว้ได้แต่มุมอีกแล้วครับ
0: นาทีที่78ครับเหลเบนเยมาครับจะเปิดด้วยเท้าซ้ายบอลจะโค้งเข้าหาประตูครับยกมือ2มือขึ้นมาครับยอมมาที่เสา2คอสตาเอาขวาปัดเที่ยวไปบอลเข้าทางของโรดี้โรดี้หามุมอยู่แล้วหยอดมาอีกครั้งนึงจังหวะนี้โอ้โหชกทิ้งไปครับดิโก้คอสตาไม่มีใครครับแถว2เป็นของสเปนโอโม่ทีมให้เลยไม่ยามเมาอย่าเมาไม่เปิดหามุมเปิดอยู่มุมยังไม่เปิดนะครับโรนัลโดชี้บอกว่าให้เพื่อนขยับให้แล้วเฟร์นันโดเรสตบมาข้างในโอ้โหแล้วบอลไม่ล้ำครับจังหวะที่จ่ายของเลยไม่ยามเมาเข้าไปในกรอบเขตโทษให้เฟร์นันโดเรสถึงเส้นหลังและตบมาตรงกลางคัดได้กลับมาแล้วตรงนั้นไม่มีใครครับ
1: ครับจะเอาแฮนด์บอลนะครับบอลอาจจะไปโดนมือของเรโตเวก้าหรือเปล่าครับจังหวะที่สไลด์ขวาง
0: ไม่โดน
1: ไม่โดนลอดแขนไปเลยครับแต่ว่าเซเบนโดเนี่ยบอลมาทางไหนไปทางนั้นนะครับโอ้โห
0: แต่ทีไปก
1: ่
0: อน
1: ยังดีที่ไม่โดน
0: ไปทันเอาเตะมุกอีกครั้งนึงสเปนบุกหนักแล้วครับตอนนี้ใส่เกียร์5แล้วเตะมุกอีกครั้งของเลเมนยามาครับทางขวาโอ้เมื่อกี้เนี่ยเปิดมาเนี่ยคอสตาต้องผวาปัดทิ้งออกไปครับส่งสัญญาณยก2มืออีกมาอีกแล้วนี่ก็เปิดเข้ามาฉลับมาเข้าทางของโรดี
1: ้
0: โดนจับแฮนด์บอลแอนนี่เทเลอร์บอกหัวเห็นเองหลายครั้งแล้ว เล่นในพรีเมียร์ลีกเจอกันบ่อย
1: บอลเด้งพื้นเลยมันแหมกระดอนตามตัวขึ้นมาโดนแขนนะครับโรดี้ถ้าดีก็คอต้าวันนี้เยี่ยมนะครับลูกเซฟก็ดีนะครับลูกกลางอากาศก็ดีครับ
0: จะเปลี่ยนตัวลูกสองคนลงมาครับโปรตุเกสครับแมดูซิวากับฟาซิโกคอนเซซา
1: ครับช่วง10นาทีสุดท้ายนะครับเตรียมลงมาอีก2คนครับก็ตัวรุกทั้งคู่ครับทั้งแมดูซิวาแล้วก็ฟาบิโอคอนเซซาฟานซิสโกนะครับไม่ใช่ฟาบิโ
0: อลูกชายของเซเจโอคอนเซซาครับก็ทั้งคู่จะได้บอลกับลูกสนามในช่วงประมาณนี้นะครับคอนเซซากับแมดูแต่สเปนขึ้นมาครับโอ้โหเกมตอนนี้เป็นของสเปนครับเลมินยาเมาไหลเข้ามาตรงกลางให้เฟรนตันจะเคาะ1 2 3 4จะให้เลมินยาเมาอีกครั้งนึงโดนดักได้แล้วโปรตุเกสจะสวนมาเปโดเนโตไหลให้โรนัลโดโรนัลโดบอลมันชะลอนิดนึงครับโรนัลโดดึงจังหวะก่อนไม่เร่งครับขึ้นหลังกลับมาก่อนตามกันใหม่ที่ดาโลไหลมาที่วิดินยาตรงกลางโหพอทำเร็วไม่ได้ก็ต้องขึ้นกลับมาครับโปรตุเกส
1: คือโรนัลโดไม่ได้อยู่ในจุดได้เปรียบเลยครับแล้วพอเขาทำเองไม่ได้ก็ต้องคืนหลัง
0: ดูเลยเอาเนี่ยท้าทายเข้าหาเลยครับสปีดต้นดีอยู่แล้วครับหนีมากินตัวได้สวยแล้วโอ้โหหนีไปโดนบอลโร่มาเลยครับแต่ว่าจังหวะเปิดเนี่ยบอลมันจวนตัวครับจะจ่ายวันนี้ล้มไปก่อนแล้วเข้าทางของเปโดบอลโร่ครับบอลแฉลบเข้ามือของนายซีบอนครับสเปนขึ้นมาทางซ้ายที่เฟรันไม่เร่งครับขึ้นกลับมาที่เปโดรี
1: เอา
0: โอโม
1: ่ไม่มีใครเข้ามาบีบอะไรเลยครับได้บอลสบายๆเลยโอโม่
0: เปเดรี่คืนกลับมาครับโรดี้โอยาสบาลไหลออกขวามาครับให้เลยไม่ยามเอากระชากเข้าหาเซเบโดเล่นกับทางโอยาสบาลจะเคาะลูกนี้ติดเวก้า โมโน่ไหลให้ลาฟิเลอนีปอโร่หลุดตำแหน่งไปแล้วครับแล้วให้กับรู

0: โดทางขวามีแล้วเปิดโอ้โหต้องชมกูเบอร์ซี่ครับที่บีบมาเร็วครับแม่โบโน่กำลังจะข้ามฟากให้โรนัลโดอยู่ทางฝั่งขวาไปติดกูเบอร์ซี่ก่อนนะครับบอลออกข้างไป
1: ก็เป็นลูกเก่งเลยนะครับของโบโน่นะครับคือรู้อยู่แล้วนะครับว่าเดี๋ยวพี่โดเนี่ยไปรอตรงจุดนัดพบแน่ๆนะครับจะเล่นจังหวะเดียวครับจังหวะแรกแต่ว่ายังไปติดบล็อกของสเปนเปลี่ยนตัวครับไปโดเรโต้ครับออกมาแล้วก็คอไซซาครับลงมาเล่นแทนส่วนตำแหน่งของเบรโดซิลวาครับโอ้เอาวีตินญาออกครับเองจะออกครับเองจะออกไปทีหรือเปล่าแอนโทนีเทเลอร์เลยครับเดินมากระซิบบอกวีตินญา
0: ก็ปิดฉากกับแมสตี้นะพี่นะตำแหน่งนักเตะของแมสตี้นะครับเบรโดซิลวา
1: ก็ไปอยู่กับเรอัลมาดริดเลยครับกับมูรินโญ่มีเวลาประมาณสัก10นาทีนะครับนี่เดี๋ยวมีทดเวลาบาดเจ็บอีกนะครับอีกนานแน่ๆเหมือนกันเปลี่ยน2คนนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าเกมจะเป็นยังไง
0: ดูแล้วน่าจะสีตัวนำโชคพี่ ต่อเวลาได้ไหม อย่าปล่อยให้ฉันอะไรสักอย่างอ่ะเพลงเขาอ่ะ
1: อะไม่แน่นะครับยังไม่แน่
0: จอร์ดิเซเมโดจ่ายแล้วโดนเตะนะครับได้ฟาว
1: สเปนก็เตรียมส่งเหมือนกันครับเบรโน่ครับเกเบรโน
0: ่มีเกเบรโน่ก็ติดมาก็โดนวิจารณ์นิดนึงนะพี่เพราะว่าเจ็บไงเจ็บกับอาร์เซนอลนะไม่ค่อยได้ลงแต่ว่าเดลาฟอนเต้ก็ยังเชื่อใจเนาะบอลทุ่มทางซ้ายครับนาทีที่84ครับบรูโน่วางลึกมาโอ้โหเสา3เลยครับหลุดออกข้างไปเลยโอ้เปลี่ยน2นะพี่
1: ครับฟาเบียนรูอิสอีกคนหนึ่งครับ
0: โอ้เปลี่ยนกลางครับสเปนเตดี้ออกไหมอ่ะตัวแบบนี้ครับเพราะว่าฟาเบียนลุยลงมา
1: ครับก็อาจจะต้องคิดเผื่อด้วยนะครับยาวไปถึงช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับแต่ทั้งสองทีมนี่ผมว่าเริ่มมีเกรงอ่ะนะ
0: ก็ไม่อยาก
1: บุกก็อาจจะไม่สุด
0: ใช่บุกแบบไม่สุดๆไปเลยนะพี่เนาะไม่นูโวเลยอ่ะสุดๆไปเลย
1: สุดๆไปเลย
0: บุกแบบเหมือนมีกั๊กเน
1: า
0: ะ
1: มีไหมมีเพลงไหมไม่มี
0: มีมีพี่เสกโลโซพี่
1: อะไรฮะ
0: อ๋อวินมอเตอร์ไซค์ไงคนเสนับจ้างไงมีกั๊ก
1: มีกั๊ก
0: เสื้อบิน
1: เดนนี่ทิ้งไว้พี่เดนนี่ออกครับก็ฟาบินรูสก็อาจจะบุกมากกว่านะแล้วก็เรื่องของลูกสอดเข้าไปยิงด้วยนะครับอีกคนนึงเป็นแดนนี่โอโม่ครับออกมาเกียวเวเดโน่ครับลงมาเล่นแทนตามตำแหน่งเหมือนกันครับกำลังจะเข้าช่วง5นาทีสุดท้ายนะครับของเวลาปกตินะครับเป็นบอลทุ่มของโปรตุเกสนะครับดาโ
0: ล่ไม่ใช่ดาโล่และพี่ยิ้มอะดาโล่เนี่ยเอ้ยเขาเล่นดีนี่เขามีม้วนมีอะไร
1: เ
0: นี่ยแต่ลีลาการเล่นเขาคล้ายโรนัลโด้ไว้กันนะพี่
1: เขาชอบสเต็ปโอเวอร
0: ์ลามินยาวมากระชากหนีมาครับโดนโรเบนเนเวสโดนเป็นจอร์เนเวสนะทำไมบอกว่าสับสนกับโรเบนเนเวสยังไม่ได้ลงนะเอาบอลทางซ้ายครับฟาเบนลุยเข้าซ้ายด้วยหยอดมาจังหวะนี้ไม่ยิงครับเปิดตรงนี้ฉลับบอลก็บรรเทาความเร็ว
1: อีกแล้วบรรเทาความเร็ว
0: นักสอดความเร็ว
1: มีคนใช้ใช่ไหมครับเ
0: ข้ามือของดิโก้คอสตา
1: คอสตาเล่นดีมากนะครับแหมทั้งลูกเซฟแล้วก็การตัดสินใจ
0: อ่ะมาโมเมนตัมยังไงพี่โอ้ดูสเปนในช่วงนี้ครับ
1: สเปนก็จะคือมันก็สลับกันอ่ะนะแต่ว่าสเปนจะเยอะกว่านะครับจะมาเป็นชุดที่แบบทีกว่าของฝั่งโปรตุเกสนะครับที่จะมาเป็นช่วง
0: ๆเขาบอกยิงไม่ได้แน่นอนครับพี่เสมอกันแน่นอนมีโอกาสต่อเวลาเลยครับดูพวกดูทรงก็ไม่กล้าบุกเนาะ
1: ไม่เต็มตัว
0: อ้าวแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็ลุยขึ้นมาครับสเปนทางซ้ายมาร์คคูเรียไหลมาที่ฟาเบนลุยส์ให้โอยาซาบาครับโอยาซาบาบอลมันใกล้ตัวเกินไปครับต้องทิ้มกลับมาให้เปโดโปโรกูบาซี่ออกสายมาครับลาป็อกเทลานตอร์เรสขนาดกลับมาโอ้ขึ้นไม่ได้ก็ตากันใหม่ที่อยู่ในซิมอนครับสเปนโปรตุเกสก็เวลาขึ้นก็จะขึ้นทั้งหมดเลยครับไปมีโดครับคอยนำทางโอเดซิมอนจ่ายตัดหน้าโดนโดออกมาให้

0: โรดี้วางยาวขึ้นหน้าไปติดเซเมโดทิมเข้ามาเอาฟาเบลุยดักได้ตรงกลางไหลให้มิเกลเมเดโนได้บอลขวาตัวไกลมีลาเมนยามาลครับไม่มีใครประกบด้วยแต่ว่าไม่จ่ายให้ครับคือหลังกลับมาก่อนที่ฟาเบลุยโรดี้คืนกลับมาครับที่เปโดโปโรลาเมนยามาลจ่ายตัดมาเฟลาโตเลสพลิกหนีมาสวยครับแล้วแต่งเข้าซ้ายตรงกลางมีแต่หาลาเมนยามาล
1: โอ้โหเล่นยาก
0: เล่นยากครับแหมจะตัดหลังตรงนี้เลยมันยามาไม่ได้วิ่งไปครับบอลไปเข้ามือของดิโก้คอสตา
1: แต่เกมทางขวานี่เล่นอย่างนี้หลายครั้งแล้วนะครับจังหวะที่ยามาเนี่ยฝากไปตรงพื้นที่ว่างแล้วก็เปลี่ยนโทษแล้วให้เพื่อนเนี่ยโฉบขึ้นไปรับแต่ยังหาจังหวะแบบจังหวะสุดท้ายไม่ได
0: ้0ต่อ0ครับนาทีที่88ครับโปรตุเกสกับสเปน
1: นี่ลงมาเอาบอลเองเลยครับเปโดรซิลวาครับในกรอบเขตโทษ
0: ต่อเวลาแล้วพี่ดูทรงไม่เป็นไรเราอยู่ถึงที่ห้าอยู่แล้วพร้อม
1: พร้อมอ
0: ยู่กับแฟนๆรายการนะครับทุกท่านเลยรวมทั้งแฟนรายการที่ฟังผ่านอสมทนะครับเครือข่ายวิทยุ41สถานีนะเดโก้ดาโลหักในเข้ามาโอ้จะให้คอนไซเซาแม่ถลามไปแล้วครับแล้วสเปน
1: โอ้โห
0: เปเรโรซิวา
1: แม่
0: เปเรโรโบดิเช็คโบดิเช็คใช่ไหมอ้าวเหลืองแรกออกครับ
1: โดนครับโบดิเช็
0: ค
1: คือ
0: ซิวาม
1: ีแขนด้วยนะครับซิวาเข้าลูกนี้ดูครับนี่ครับปากเต็มๆเลยครับแหมเข้าไปพร้อมท่อนแขนซ้ายครับอัดเข้าไปที่สี่ข้างครับของมิเกลเวดิโน่นี่ครับแบบแหมไม่ได้ทำอะไรเลยครับซิวาก็บ่นไป
0: คือเมดิโน่เนี่ยออกบอลไปแล้วนะครับแล้วเมดิโน่ซิวา
1: เขาช้าเยอะ
0: ไปกระแทกใส่เมดิโน่ครับ
1: ก็เป็นคนที่อายุเลขสามแต่ว่ากำลังดีนะครับพลังดีenergy เยอะนะครับเปโดซิวา
0: แต่แฟนบอลลิเวอร์พูลไม่ยอมตอนนี้เอาลิเวอร์พูลได้แชมป์ไงเขาตั้งแถวเปโดซิวาไปกราดเอาออนเนอร์ไปพี่ไปตั้งแถวเหมือนไม่ตั้งใจตั้งให้ฮะปบมือแล้วก็หนีไปเลยโอ้โหจังหวะนี้บอลขึ้นกลับมาของสเปนโรโดแม่เกือบตัดหน้าได้ครับดีครับลาป็อกมงน้ำหนักเป๊ะครับกลับไปให้โอนาซิมอนได้
1: อาจจะไม่รู้ว่าโรนัลโดมาด้วยนะครับลาป็อกเนี่ย
0: นาที่89แล้วครับโอกาสต่อเวลาสูงแต่สเปนจะขอมีหมัดน็อกไหมเหมือนนะสมานะสอจะตโดนนะครับที่ น็อกใส่อุบโตกอร์ซาเลสครับ
1: ไปถึงนู่นได้
0: ไปถึงโน่นแล้วไปถึงมวยแล้วผมเอาเลยไม่ยอมมาทางขวาเจอกับเนเซเซเบโดมีเลยเอามาสอดซ้อนอยู่นะครับจะยึกยักอยู่ดึงเข้าซ้ายไหลฝากให้เฟรันเล่นสามเหลี่ยมพื้นที่แคบๆตรงทางขวาขึ้นมานะครับเปโดโบโรกลับมาที่ปาวกูเบซี่ดีนะวันนี้มาดูดูเนสไม่ได้ลงนะพี่หน้าตาเหมือนเปโดโบโรนะ
1: ครับ8นาทีโอ้ย6นาทีครับแหมขออภัย
0: เฟลแล้วไล่มาสวยเน็ตยิงดูนิด1ต่อ0ครับโอ้โหมิเกลเมเดโนครับยิงให้สเปนขึ้นนํา1ต่อ0และไม่รับหน้าด้วยครับ
1: แม่เดินไปเก็บบอลแล้วนะครับลูกนี้ไม่ล้ำหน้าครับโอ้โหนี่ครับบอลทะลุช่องของสเปนแล้วมาอีกแล้วครับนาทีบาปครับโอ้เกมเนี่ยครับที่เราคาดการว่าอาจจะต้องต่อเวลาครับตอนนี้นี่สเปนนำแล้วนะครับทดเวลาบาดเจ็บไปได้ยังไม่ถึงครึ่งนาทีเลยนะครับไม่ถึง30วินาทีเลย
0: นักเตะโปรตุเกสยอมรับโรนัลโดเนี่ยเดินต้องไปม้วนหมุนรอบธงก่อนนะครับมิเกลเมเดโดนักเตะโปรตุเกสยอมรับเลยนะครับว่าลูกนี้ไม่ล้ำครับ
1: เดี๋ยวดูครับนี่ครับไปฟาวนะครับอาจจะเสียสมาธิไปเล็กน้อยนะครับจังหวะฟาวของเปโดซิวาครับสเปนนี่เล่นเร็วครับโรนี่ครับแทงมาให้เฟรานแล้วก็โอ้โหเฟรานก็แหมเข้าขารู้ใจนะได้บอลปุ๊บพลิกไหลตามช่องทะลุให้เมเดโดเลยครับโอ้คอสตาครับแม่น่าสงสารนะคอสตาเนี่ย
0: โดนโอ้โดนยิงที่เสาแรก
1: โอ้โหโดนแบบนี้แม่ยิงดีมากนะครับมิเกลเมเดโน่ครับซุปเปอร์ซับสุดๆ
0: คือจังหวะนี้สเปนได้ฟาวพอได้ฟาวแล้วเมเดโน่เป็นจุดเริ่มต้นด้วยครับเขาเอาบอลกดลงพื้นแล้วเล่นต่อนาที
1: เล่นเร็ว
0: เพราะสั้นๆเล่นเร็วผู้เล่นของโปรตุเกสยังหลงอยู่เลยนะครับหลงตำแหน่งอยู่เลยครับยังจัดกระบวนทัพไม่ดีครับแล้วเมเดโน่ครับให้กับเฟรานเฟรานก็เลยจ่ายตัดนะครับทะลุช่องไปเลยครับเมเดโน่เนี่ยอยู่ในแนวนะครับไม่ล้ำครับโหเหลือชัดเจนเลยแล้วยิงสวนตัวนะครับของเดโก้คอสตาเข้าไปครับยิงเบียดเสาแรกเข้าไป โอ้โหนาทีบาปครับ

0: สเปนครับขึ้นนำ1-0เหลือเวลาอีก4นาที
1: ครับผมโอ้โหแล้วแหมเล่นมาดิโอกาสยิงก็น้อยมากนะครับโปรตุเกสนี่
0: ใช่
1: แล้วจะมายิงได้ไหมครับเนี่ยครับในช่วงกดดันแบบนี้ครับต้นเวลา
0: ซุปเปอร์ซับครับมิเกลเมเรโดโอ้โหแล้วมันจะมาบุกตอนนี้ครับโปรตุเกสแล้วจะโดนส่วนนะครับเฟรราตอเรสได้บอลมาอ้าวโอ้จิ้มได้สวยครับโอ้โหดีโก้ดาโลครับเสียบแม่นเลยแล้วโปรตุเกสจะสวนมาที่ดิอาสออกขวาให้กับคอนเซซาไหลเข้ามาตรงกลางครับรูโดมูโนแฟนันให้ลาเฟลเลยเอา
1: เอา
0: โอ้ยโดนนะเปเดโรปโรครับมองสมัติทิ้งออกข้างไปก่อนทดมาแล้วครึ่งทางนะครับ3นาทีครับจากทั้งหมด6นาทีโปรตุเกสจะเร่งแล้วครับบอลนะของโปรตุเกสต้องเร่งนะครับตอนนี้ครับเซเมโด
1: โรนัลโดไปอยู่ในกรอบเขตโทษดีกว่าไหมครับแหมจะลงมาขอบอล
0: เอาบอลคลุกคลิกมาแล้วสเปนได้บอลเลเมญญามาเอาหนี
1: ดึง
0: โอเวก้าไปดึงลูกนี้เหลืองนะครับเหลืองอ่อนนะครับ
1: ก็ใบเหลืองที่สองนะครับของเกมแล้วก็ของโปรตุเกสทั้งสองคนนะครับไม่ไหวแล้วครับเร็วกว่ากันเยอะนะครับยาบาครับปู่เวกาเนี่ยต้องดึงเสื้อไปเลย
0: ดึงคอเสื้อครับเสื้อแทบขาดเสื้อหลายๆตัวนะเขาก็ทางผู้ผลิตเขาก็เหมือนให้แบบสามารถที่จะมันขาดได้ง่ายนะเพราะว่าถ้าเหนียวเกินไปมันมีผลต่อนักเตะนะพี่เนาะมันอันตรายต่อนักเตะไง
1: ไปล้างเอาไว้อย่าง
0: น
1: ี้ใช่ไหม
0: ล้างไว้แล้วมันล้างตัวด้วยนะ4นาทีครับเหลืออีก2นาทีโปรตุเกสเร่งนะครับจะทันไหมลาเฟลแล้วโดทำทางให้แต่ว่าล้ำหน้าไปก่อนลาเฟลเลยเอาทิปออกซ้ายมาบอลยังไม่ออกครับเจอกับเปโดโบโรถึงบริสุทธิ์สลังลาเฟลแล้วจะมีเอทิทิอะไรหรือเปล่าครับเลยเอาคือหลังกลับมาย้อนหลังกลับมา
1: ครับเสร็จ
0: แล้วเปิดเข้ามาตรงกลางโดนมุกที่ไปก่อนแล้วยังได้ครับที่บันโดซีว่า4นาทีแล้วนะครับไหลให้คอนเซเซาเจอคูคุเรย่าคอนเซเซาตบกลับมาที่บรูโน่แฟนนันยอดมาที่เสาสองแรงเกินไปครับลึกไปถึงราเฟเดลบริเวณมุมทงครับเจอกับเปโดโบโรพยายามที่จะดิ้นหนีมาราเฟเดลโดนดักอยู่นะครับเซเมโดโดนดักได้อย่างได้ครับเซเมโดไหลให้เดียสสายมีราเฟเดลให้ใครครับโอ้โหไปเลือกเลยเอาเลยเอาต้องรีบเปิดครับเปิดเข้ามาตรงกลางโดนมงทิ้งไปก่อนครับกูบาซี่แล้วฟาเบียตรุยเตะด้วยเท้าขวาข้ามไม่ถนัดเตะจุดพลุข้างหน้ามานาทีครึ่งครับตอนนี้ครับโปรตุเกสคอสตาไหลให้กับเวก้าบูโน่ฟาดันให้กับดิอาสไหลออกขวามาครับที่คอนเทซาคอนเทซาหักเข้ามาตรงกลางครับบรูโน่บูโน่กระชากมาตรงกลางไหลให้เซเมโดเปิดไม่ได้ครับนาทีสุดท้ายแล้วครับของการทดเวลาดิอาสให้เวก้าหยอดออกมา
1: อ้าวไม่มีใครเล่น
0: แล้วโอ้ออกข้างไปเลยครับเวก้าตัวนี
1: ้คือบอลมันแรงเยอะเลยครับบูโน่ก็เล่นไม่ได้เลยเอาก็เล่นไม่ได้นะครับไม่คงไม่ได้แล้วแหละ
0: บอกครับเกเรเซียส่งกองหน้าลงมาครับสเปน
1: แล้วลงมาฆ่าเวลาอีกคนนึงครับแต่ก็อาจจะมีทดเพิ่มให้นิดนึงนะครับมันมีประตู
0: นาทีสุดท้ายแล้วครับเหลืออีก40วินาทีโอ้เหลืออีก20วินาทีนะพี
1: ่ครับ
0: น่าจะมีเพิ่มให้ครับแอนโทนีเทเลอร์
1: ก็อาจจะจังหวะสุดท้ายนะ
0: บรูโน่ไหลให้กับชอนเนลเวสบรูโน่ไดบอลตบบริเวณ
1: เปิดแล้วครับ
0: ไฟนอลเติร์ดหยอดออกขวามาครับให้คอนเทซาเจอกับคูเรย่าฟาซิโก้คอนเดเซาแล้วหยอดเข้ามาตรงกลางได้ได้บอลเลยเนี่ยโอ้โห
1: ข้ามคาเบโนโด
0: เบโนซิวาได้บอลแต่ว่าข้ามคาโปรตุเกสตีเสมอไม่ได
1: ้โอ้โหเอามีเรื่องกันครับแม่โรดแม่โรดี้กับเบโนซิวาเพื่อนกันว้าดูครับลูกเปิดของฟาซิโก้คอนเดเซานะครับแล้วโรดี้เบโนโดนะครับสะบัดโมงตัวเล็กนะครับแต่บอลได้ข้ามหัวโรดี้มา
0: โอ้ไม่บ่งลูกนี่บ่งสะบัดข้ามคันนิดเดียว
1: นิดเดียวแล้วข้ามหัวลาป๊อกมา
0: ในกรอบเขตโทษ6ลาครับโอ้มาเดเนสเสียดายครับ
1: โอ
0: ้โปรตุเกสตีเสมอไม่ได
1: ้โอ้โห
0: ทดเวลาครบแล้วนะครับเกินมาแล้วครับ6นาที
1: นิดเดียวเท่านั้นเอง

0: ก็เปลี่ยนตัวครับส่งทางบอคาอิกเกเซียสครับลงไปแทนมิเกลยาซาบาลก็ปอหมดเวลาได้ทุกนาทีครับทุกเมื่อครับแอนโทนีเทเลอร์
1: 7นาทีเลยครับภาพตามที่โรนัลโดครับจะได้เห็นเขาครั้งสุดท้ายในฟุตบอลโลกหรือเปล่าครับเอาเปิดออกมาโอนาซิมอนครับบอกกับอิเกเรเซสเล่นไม่ได้บอลออกข้างไปบอลทุ่มครับตรงกลางสนามเอาผู้สินดูเวลาแล้วนะครับเทเลอร์ดูเวลาแล้วเบเดโดไหลให้ดิอาสเบเดโดต้องไปเลยครับ
0: เปิด
1: ยังอยู่ฝั่งของโปรตุเกสครับต้องไปแล้วบอลเป็นกลางสนามบอลกลางสนามเบเดโดโอ้ไม่เปิดผู้สินดูแล้วนะครับดูเวลาแล้วครับอันนี้เทเลอร์เบเดโดซิว่ากระชากมายังเปิดไม่ได้ครับเอาเห็นเลยเอาไหมเอาเลยเอาโอ้โหจ่ายตรงนี้ติดแล้วพุทธเสนยังไงครับพุทธเสนเอายังไม่เป่าครับยังไม่เป่าแต่ยังไม่เปิด
0: แต่ก็ยังไม่เปิดนะ
1: เปิดออกขวามาแม่นครับให้คอนเดเซลคอนเดเซลโอ้โห
0: เอาแล้วคร
1: ับ ครับ
0: จริงเลยครับทีนี
1: ้เฟร่าโตเรสเป็นดาวฟาวคอนเดเซลฟรีคิกน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายโอ้โหเฟร่าโตเรสโดนใบเหลืองไปด้วย
0: ครับก็ทดเจ็บมาในเข้านาทีที่8แล้วนะครับก็น่าจะเป็นจังหวะสุดท้ายของเกมจริงๆเลยครับลูกเปิดฟรีคิกลูกนี้นะครับของโปรตุเกสได้ก็ได้ครับไม่ได้ก็กลับบ้านครับ
1: 8นาทีแล้วครับทด6นาทีเท่านั้นนะครับตอนนี้เกินมาแล้วครับ2นาทีอ้าวเดโกคอสตาขึ้นมาเลยครับประตูของโปรตุเกสครับเพราะว่านี่ลาสไรด์แล้วนะพี่
0: ใช่ครับ
1: ลาสไรด์นะครับครั้งสุดท้ายเลยครับ
0: คือจบจังหวะนี้ก็น่าจะเป่าแล้วครับแอนโทนีเทเลอร
1: ์ไปนะทางบรูโน่แฟนดันยอดเข้ามาตรงกันได้บอกชัด
0: เ
1: ล
0: ย
1: โอ้โหโอ้โหลุ้นเสาออกไปครับเป็นนัก
0: เตะ
1: ที่ตัวเล็กที่สุดนะครับชัวร์เดเวสบอกสมัครลุยและเป็นแอคชั่นสุดท้ายครับสเปนเฉยชนะโปรตุเกส1ต่อ0ครับ
0: แม่มิเกลเมริโน่นะครับเป็นซุปเปอร์ซับนะครับลงมายิงในช่วงทุกเวลาบาดเจ็บตั้งแต่นาทีแรกเลยครับสเปนครับเฉือน1สูตรนะครับเฉือนโปรตุเกสไปนะครับแล้วก็เข้ารอบควอเตอร์ไฟนอลได้สำเร็จครับกระทิงดุโอ้โห
1: โอ้คือเรามองในครึ่งหลังยังไงก็ต่อเวลา สเปนต่อไปต่อมาครับต่อบอลกิ๊กกักกิ๊กกักไปเรื่อยๆแล้วเมริโน่ครับลงมาเป็นซุปเปอร์ซับครับตัวสำรอง นาที90 1ครับส่งให้สเปนนะครับเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปและพาจะไปที่ซาเซเว่นครับคริสเตียโน่โรนัลโด
0: ก็อย่างที่เจ้าตัวให้สัมภาษณ์ไว้นะครับฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของเขานะครับก็ยิงไป3ลูกนะในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับของโรนัลโดกับเบียบาเดมครับถ่ายรูปกับแฟนๆครับทีมชาติตัวที่เขารอบชาติ
1: เบียบาเดมนะครับเขาเกิดที่สเปนนะพี่ที่ลาสปาลมาสนะ
0: ฮะ
1: ดาราฮอลลีวูดชื่อดัง
0: ครับลุยส์เดลฟูนเต้ครับได้ไปต่อครับในเกมที่สูสีอึดอัดแหละนะครับแต่ว่าถ้าเราดูเรื่องของจังหวะเรื่องอะไรต่างๆเรื่องโอกาสเนี่ยก็สเปนก็มีมากกว่านะครับ
1: แฟนบอลโปรตุเกส
0: ซึมเศร้าไป
1: เซ็งเลยครับโอ้โหเกมนี้เหมือนจะต่อเวลาก็ทั้งสองทีมก็ไม่กล้าบุกอย่างที่เราบอกไปนะ
0: ครับ
1: แต่บทจะได้ก็ไม่ได้จากจังหวะที่ได้ฟาวหน้ากรอบเขตโทษนะครับแล้วเคาะกันสั้นนะครับเอาบอลกดลงพื้นแล้วผู้เล่นของโปรตุเกสยังไม่พร้อมเล่นเลยครับ
0: ครับ
1: เมริโน่เอาบอลกดลงพื้นเล่นต่อทันทีแล้วบอลไปถึงเฟรานเฟรานก็จ่ายลอดขานักเตะโปรตุเกสมาทะลุช่องไปถึงเมริโน่ยิงสวนตัวของคอสตาเข้าไปครับที่เสาแรก
0: ก็ถือว่าเป็นประตูตามสไตล์ของบอลสเปนนี่แหละนะครับเป็นบอลจังหวะเดียวนะครับบอลไหลทะลุช่อง
1: มาเตอร์ฮุดโดเนสไปทักทายครับไปเดอปอร์โรหน้าตาเหมือนกันเด็ดเลยฮะสองคนนี้ฮะแต่คนละชาตินะ
0: ครับ
1: ครับโอ้โหแต่ว่าโอกาสของโปรตุเกสก็มีนะ
0: ก็มีมา
1: เมเรโรซิวาได้มงล่องล่วงลูนี้ข้ามคานและอีกครั้งหนึ่งที่ชอเนเวสได้มงสมัครที่เสาสองโอ้โหไม่เข้า
0: ใช่ก็คือพอเรามองแบบนี้เราก็จะบอกว่ามันก็เป็นแท็กติกที่โปรตุเกสก็ควรที่จะเล่นตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับก็คือการครอสบอลหรือทำยังไงก็ได้ครับให้บอลเข้าไปในกรอบเขตโทษนะครับเพื่อที่จะได้ลุ้นกันนะครับเพียงแต่ว่าคือระหว่างเกมอะเนาะเวลาบุกมันก็ไม่ได้โหมเต็มตัวนะครับเวลาเปิดเข้าไปก็อาจจะมีโรนัลโดอยู่คนเดียวบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับแต่คือช่วงทุกเวลาบาดเจ็บมันต้องโหมหมดแล้วอ่ะนะครับก็โถมตัวผู้เล่นก็เป็นประกอบเขตโทษก็ได้ลุ้นขึ้นมา
1: โอ้ตอนนี้แมนออฟเดอะโมเมนต์นะครับผม
0: มิเกลเมเรโน่
1: มิเกลเมเรโน่
0: สิ่งที่เขาทำกับอาร์เซนอลมาตลอดนะ
1: คริสเตียโน่โรนัลโดนี่คือเหตุผลว่าทำไมหลุยส์เดลาฟอนเต้ถึงยังเลือกใช้มิเกลเมเรโน่
0: ก็คนที่เชื่อใจได้
1: ใช่ฮะเมเรโน่เดินโดนวิจารณ์นะฮะว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาเขาเจ็บนะพี
0: ่

0: ลงสนามให้กับอาร์เซนอลไม่กี่นัดก็มีปัญหาเรื่องของการบาดเจ็บแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ครับแต่ลุยส์ดีอาเฟเต้ก็ยังไว้ใจแล้วก็เชื่อใจนักเตะที่เขายึดมานะครับ
1: ครับ
0: ที่ได้แชมป์ยูโรที่ผ่านมาและมาริโน่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะที
1: ่
0: เขาเลือกมาและยิงประตูชัยได้นะครับโอ้โหไอเราก็เลือกต่อเวลาผมนึกต่อเวลานะครับผมเออก็คิดเออต่อเวลาก็ตีห้าก็น่าจะคุยได้พอดี
1: กำลังดี
0: กำลังดีเลย
1: เดือดร้อนเลยทีนี้
0: เดือดร้อนเลยทีนี้จะคุยอะไรแล้วฮะเอออ่ะเป็นไงพี่มองว่ายังไงฮะเกมนี้ฮะ
1: ก็ถ้าดูจากสถิติเนาะถ้าเราดูจากคือถ้าเกิดเป็นคือตอนนี้มันเป็นสเปนมันชนะ 1-0 ไปแล้วแหละ
0: ครับ
1: แต่ถ้าดูจากสถิติต่างๆนานาการครองบอลนะครับเรื่องโอกาสการทำประตูต่างๆนานาการสร้างโอกาสอะไรพวกเนี้ยสเปนมันก็ดูเหนือกว่าแหละนะครับเพียงแต่ว่ามันก็ไม่ได้เหนือกว่าขนาดที่ว่าโอ้โหบทโปรตุเกสจะทำอะไรไม่ได้
0: ครับ
1: นะครับโดยเฉพาะครึ่งหลังนะครับอย่างที่เราคุยกันนะครับว่าเกมก็ค่อนข้างที่จะแบบเล่นแบบระมัดระวังนะครับกลัวที่จะมันก็ไม่ถึงกับกลัวว่าจะแพ้นะแต่ว่าเล่นระมัดระวัง
0: ครับ
1: นะครับเพียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยการเป็นบอลตามช่องนะครับบอลแบบคีลเลอร์พาสต่างๆนานาเวลาบุกขึ้นมาแต่ละครั้งของสเปนเวลาที่พวกเขาได้โอกาสเนี่ยก็ทำได้น่าหวาดเสียว
0: คือบอลของสเปนเนี่ยคือไม่เหมือนในยุคที่ได้แชมป์สามเมเจอร์ติดต่อกันนะเนา
1: ะ
0: ยูโร2สมัยแล้วก็บอลโลกปี2010ที่ได้ไปนะครับจะเป็นติกิตาก้าเนาะบอลสไตล์ทุ่มนาฬิกา
1: ครับ
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกจ่ายสั้นอันนี้จะบอลแบบคิลเลอร์พาสเยอะมากอย่างที่พี่แบบเป็นไปและลูกยิงลูกผ่านของแฟลตตัวนี้ก็คิลเลอร์พาสของแท
1: ้
0: จ่ายลอดขา
1: บอลตรงเข้าไปเลย
0: ของโปรตุเกสมาคือบอลทรูไปเลยนะพี่น้อง
1: คือตั้งแต่กดบอลอ่ะ
0: กดบอลปุ๊บเล่นต่อ
1: ตรงขึ้นไปเลยแล้วก็ตรงขึ้นไปเลยนะครับคือเวลาเข้าทำเนี่ยก็ทำเร็วก็เหมือนกับรู้ด้วยเนาะว่าเออจังหวะเนี้ยมันควรที่จะฉกฉวยโอกาสนะครับกดบอลปึ๊บเล่นเร็ว
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็พั่วนะคร
0: ับ
1: หลุดเข้าไปยิงเลย
0: โอ
1: ้แล้วก็ยิงดีย
0: ิงดีมากยิงคือเผชิญหน้ากับเดโอคอสตาหรือครับมิเกลมาริโน่และยิงด้วยเท้าซ้ายขาถนัดแล้วเบี่ยงตัวยิงด้วยนี่เบียดเสาแรกเข้าไป
1: สุด
0: ๆคอสตาว่าเหนียวๆนะครับไม่ไหวครับเพราะว่าลูกนี้ไม่ล้ำหน้าครับแล้วจังหวะนั้นก็ไม่ล้ำหน้าจริง
1: ไม่ล้ำครับ
0: ยังอยู่ในแนวแบบโหพื้นที่เหลือประมาณ2ช่วงตัว
1: ครับ
0: เหลือเฟือมากฮะเหลือเฟือจกมกด้วยนะ
1: ยืนซ้อนกันได้อีกหลายคนก็ไม่ล้ำหน้า 2-3 คนน่ะตรงนั้นนะครับจังหวะที่ทะลุขึ้นไปของมิเกลมาริโน่
0: ใช
1: ่โอ้โห
0: ก็นี่เขาส่งมาบอกว่าต่อเวลาแล้วครับพี่นี่ฮะแล้วก็สุดท้ายอ้าว
1: ไม่ทันแล้ว
0: เรียบร้อยฮะโดร้องไห้แล้วครับผมข่าวที่แล้วก็เดินเข้าโมงเลยใช่ไหมครับโรนโดใช่ไห
1: ม
0: อ๋อตอนนั้นโดเขาโดนปิดตัวออกไง
1: ครับ
0: ตอนนั้นก็เป็นเฟเดโดซานโตใช่ไหมพี่โค้ชเก่าอ่ะที่เอาลามอสลงเล่นแทนเน
1: ี่
0: ยไอ้กอชลาบอสลงเล่นแทนเนี่ยในรอบตัดเชือกอ่ะเอ้ยในรอบน็อกเอาท์อ่ะแล้วแกเป็นสำรอง
1: ครับ
0: แกก็หน้ามุ้ย
1: ก็สำรองเลย
0: แล้วก็แพ้เลย
1: อันนี้ก็นะ
0: นี่ก็มีคนบอกว่าต่อเวลาครับดูสิฮะผู้เล่นโปรตุเกสเนี่ยเดินคอตกกลับไปเลยครับ
1: ครับ
0: ตินเกาก็เซ็งครับไม่ได้ลงเลยส่วนที่ดัลลัสเนี่ยตอนนี้สเปนก็ยังฉลองความดีใจก
1: ับ
0: แฟนๆแล้วก็เพื่อนร่วมทีมอยู่นะครับนักเตะสเปน
1: สเปนก็ชุดนี้ก็ยังไปได้ต่อ
0: ครับ
1: ในการที่โปรตุเกสก็หลายคนก็ไปได้ต่อแต่ว่าแน่นอนนะครับก็จะเป็นบอลหลังจากยุคของโรนัลโดล่ะก็ต้องดูทิศทางว่าจะเป็นยังไงนะครับยิ่งถ้าหากมาร์ติเนสไม่อยู่แล้วด้วยนะครับ
0: ถูก
1: สถิติขึ้นมานะครับครองบอลเนี่ยครับใกล้เคียงกันนะครับโปรตุเกสที่ 41% สเปน 47 นะครับอันนี้คือเวลาที่ครองบอลเพียวๆนะครับโอกาสยิงประตูสเปน15เข้ากรอบ6โปรตุเกสยิง10เข้ากรอบ2นะครับเอ็กโกหรือว่าค่าควรที่ได้ประตูของสเปนที่ 1.35 นะครับโปรตุเกส 0.63 นะครับส่งบอลใกล้เคียงกันนะสเปน470กว่าโปรตุเกส360กว่านะครับคู่ขี้อะแหละ
0: เออ
1: มันคู่ขี้สูสี
0: มันต้องต่อเวลาฮะโอ้โหแม่ทำเอาเราเอ้าว1ชั่วโมงสุดท้ายยังไงฮะสงสัยต้องดู SMS แล้วก็ข้อความที่ส่งมาทาง489899เอาเส้นทางพี่รถทัวร์ไฟนอลเป็นยังไง
1: ใช่นะครับก็เดี๋ยวสเปนนะครับเดี๋ยวจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างอเมริกากับเบลเยียมนะครับที่เตะกันตอน 7:00 น.ส่วนคู่อื่นๆนะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายก็มีฝรั่งเศสที่เจอกับโมร็อกโกนะครับแล้วก็นอร์เวย์ที่เจอกับอังกฤษนะครับ
0: อันนี้คือทีมที่เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับส่วนสายล่านะครับในวันพรุ่งนี้ครับอาร์เจนตินาเตะกับอียิปต์เวลา 5:00 น.นะครับ
1: ครับ
0: และสวิตเซอร์แลนด์เจอกับโคลอมเบียครับอันนี้ก็เตะตอน 3:00
1: ครับ
0: นะครับก็ติดตามได้ทาง FM 98ของเราในงานสดเหมือนเดิมนะครับนั่นสายล่างนะ
1: ครับ
0: นะครับโอ้แม่นึกว่าจะต่อซะแล้วพี่นี่ไม่ได้คนบอกว่าต่อวันละเอ้าสัมภาษณ์โรดี้ไว้พี
1: ่โรดี
0: ้ก็โดดเด่นนะวันนี้นะโรดี้พี่ไม่รู้สัมภาษณ์เป็นภาษาสเป

0: นหรือภาษาอังกฤษฮะครับโอ้สเปนอะไรเนี่ยสเปนพี่ตาก็ได
1: ้เคยเรียน
0: อ๋อเคยเรียน
1: แต่ว่าขึ้นหมด
0: โอล่ะ
1: ครับได้แค่ Uno Dos Tres แค่
0: เ
1: นี้ยสี่ก็ไม่รู้แล้วได้แค่หนึ่งสองสาม
0: เอ้ติอาโมนี่คือภาษาอิตาลีอะไรเนี่ยติอาโมฉันและคุณอิตาลีใช่ไหมน่าจะใช่ละแต่โอล่าเนี่ยแน่นอน
1: น่าจะอิตาลี
0: โอล่าก็สวัสดี
1: ครับเฮลโล
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
5: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
7: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์ไทยจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์ไทยอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
10: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิตโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละเม็ด
11: เฮโมวิตโกกลมสีทอง
2: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
5: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
12: แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ถึง5สมัยและคว้าแชมป์ลีกสูงสุดครบทั้ง5ลีกใหญ่ของยุโรปประกอบด้วยพรีเมียร์ลีกลาลิก้าเกาโชเซเรียบุนเดสลีก้าและลีกเอิง
13: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: กลับเข้ามาครับในเบรกสุดท้ายแล้วกันนะพี่เนาะ
1: ครับผม
0: ชั่วโมงสุดท้ายตอนแรกจะเปิดเพลงแต่ว่าไม่เอาดีกว่านะครับกลับมาคุยกับแฟนๆดีกว่าตอนนี้บรรยากาศที่ Dallas Stadium นะครับก็พูดคุยกับโค้ชแล้วก็นักเตะเนาะ
1: ถูกต้อง
0: นัดสุดท้ายของ
1: บรูโน่ร้องไห้แล้วเนี่ยมาร์ติเนซเพิ่งไปเมื่อกี้
0: น
1: ี่บรูโน่นะตาแดงเลย
0: ครับ
1: นะครับเผื่อฟังออกรู้ภาษาอะไรเหมือนกัน
0: ฟังออกพี่มีฟังอังกฤษไหมหรือว่าโปรตุเกส
1: ไม่ใช่ครับเห็นมุนเดียวมุนเดียวอะไรประโยชน
0: ์ไม่ใช่นะ
1: ไม่ใช่อังกฤษ
0: ไม่ใช่อังกฤษนะ
1: โปรตุเกสเลย
0: น่าจะภาษาโปรตุเกสนะพี
1: ่ครับผมบรูโน่นี่ร้องไห้ชัดเจนเลยนะ
0: มันก็โหถ้าเป็นเราก็เจ็บปวดนะพี่แพ้ศูนย์หนึ่งกันแพ้นาทีบ่าวอีกแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: และฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยทีบ่าวหรือว่ายิงประตูนาทีท้ายๆเกมนะครับนาทีสุดท้ายหรือว่าทดเวลาบาดเจ็บเยอะมาก
1: เยอะเยอะเยอะ
0: ก็นึกต่อเวลาคือมาเร่งในช่วงท้ายพอโดนยิงนาที90บวก1ทดเวลาแค่6นาทีมันก็ไม่ทันแล้วล่ะ
1: ครับ
0: มาเปิดเกมบุกในช่วงเวลา5นาทีสุดท้ายก็ไม่ทันแล้วนะครับแล้วโปรตุเกสก็ไม่ได้เล่นเกมบุกอยู่แล้วในครึ่งหลัง
1: ครับ
0: ค
1: ือจากรูปเกมเนี่ยโอกาสยิงประตูก็ค่อนข้างจะน้อยนะในครึ่งหลังนะครับ
0: โปรตุเกสโอ้ไกลสุดน่าจะบอลโลกปี2006ไว้พี่ไปถึงรอบรองอ
1: ่
0: ะ
1: ได้ที่4
0: ใช่ไหมที่ชนะอังกฤษจุดโทษชนะอังกฤษอ่ะบอลโลกปี2006อ่ะ
1: อันนั้นน่ะคือไกลสุด
0: ของโปรตุเกสนะ
1: ครับจากนั้นมาก็ส่วนใหญ่ก็จะไปจอดรอบ16รอบ16ทีสุดท้ายอ
0: ่
1: ะนะครับครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่ง
0: ก็เข้ารอบมาตลอดนะโปรตุเกสนะครับตั้งแต่2022
1: รอบควอเตอร
0: ์ฮะ
1: ใช่ไหมครั้งที่แล้วควอเตอร์ป่ะ
0: 2022รอบ8ทีมสุดท้าย
1: ทีมสุดท้าย
0: ครับตอนนี้ก็สถิตินะครับโปรตุเกสกับสเปนนะครับไฟนอลเทิร์ดหรือว่าเข้าสู่พื้นที่สุดท้ายนะพี่โหดูสเปนเข้าสู่พื้นที่สุดท้าย69นาทีเลยพี่นะ
1: ค่ะ
0: โหเยอะมาก
1: แล้วก็หนักขวาด้วย
0: หนักขวาก็ทางเลยเป็นยามาไง
1: ยามากับปอโร
0: ครับ
1: เล่นเข้าขากันดีนะครับ
0: สเปนก็หนักขวาเลยพี
1: ่
0: เอ้ยไม่ใช่โปรตุเกส
1: โปรตุเกสก็เหมือนกัน
0: เข้าพื้นที่สุดท้ายเนี่ยถึง19ครั้งนะครับอ่ะก็จบไปนะพี่นะเฮ้ยนึกว่าจะต่อเวลาฮะอ้าวดูสถิติ
1: ใช่
0: นักเตะทั้ง2ทีมนะครับโรนัลโดกับมิเกลเมริโ
1: น่ได้เทียบกันเนาะ
0: ครับ
1: นะครับเมริโน่นี่ลงมายิง1ประตูนะครับจะเอาการยิงครั้งแรกครั้งเดียวตรงกรอบได้เป็นประตูเลยนะครับโรนัลโดนี่ยิงไป3ครั้งเนาะตรงกรอบไป2ครั้งนะครับแต่ได้บอล น้อยนะดูโหโรนัลโดครับพาสคอมพลีทเนี่ยส่งบอลสำเร็จนี่แค่10ครั้งเองนะครับแต่ว่าคัฟเวอร์เยอะนะครับวิ่งไป 9.2 กิโลมีจังหวะสเปนด้วยนะ29กิโล29กิโลเมตร
0: แต่โอกาสก็น้อยจริงครับโอ้โรนัลโดร้องไห้ครับบอลโลกครั้งสุดท้ายของเขานะครับเจ้าตัวยืนยันแล้วนะ41ปีครับ
1: ก็ไม่ไหวแล้วแหละนะ
0: ครับ
1: คือเรื่องของความเป็นมืออาชีพเนี่ยโอเครู้อยู่แล้วแหละนะครับโรนัลโดแต่ว่าเราก็เห็นนะเนาะค่อนข้างจะชัดเจนนะครับพูดง่ายคือโรนัลโดเนี่ยถ้าหากบอลไม่เข้าจริงๆไม่ถึงตัวจริงอ่ะแกเล่นยากนะ
0: คร
1: ับแกเล่นยากมากนะครับเวลาได้บอลก็พยายามที่จะครองบอลให้มันน้อยเวลานะก็พยายามที่จะหาเพื่อนส่งต่อให้อย่างเงี้ยนะครับ
0: แล้วบรรยากาศในสนามเนี่ยแตกต่างกันนะครับที่ Dallas Stadium ครับนักเตะสเปนก
1: ็มีความสุขกันนะ
0: หัวรอกันนะฮะนี่มิเกลเมริโน่ทำท่าเหมือนเป็นเจ้าถุยด้วยนะ
1: เจ้าถุย
0: มีเขาใช้มือเป็นเขานะฮะแล้วก็ทำท่าหยอกล้อกับดานี่โอโม่ครับ
1: น่ารักเลย
0: โปรตุเกสก็มีโอกาสนะพี่เนาะ
1: มี
0: ลูกยิงของโดโดเมเดสที่ฉลาดแล้วก็ชดคันเต็ม
1: ครึ่งแรกนะครึ่งแรกอะโอเคเลยนะครับแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยอาจจะรับเยอะไปนิดนึง
0: ครับ
1: นะครับมันก็ประจวบเหมือนกับที่สเปนก็ไม่ได้โหมแล้วก็ทะลุทะลวงเหมือนครึ่งแรกนะครับเพียงแต่ว่าด้วยสไตล์บอลสเปนอย่างที่เราคุยกันแหละนะครับพอเวลาเขามีจังหวะขึ้นมาเนี่ยมันแทงทะลุมันนู่นนั่นนี่มันสร้างอันตรายได
0: ้
1: นะครับผิดกับโปรตุเกสนะครับที่พอมันไม่พยายามที่จะบุก
0: แบบ
1: จริงจังอะเนาะโอกาสก็มันก็เลยน้อยลงไปอีกนะครับ
0: ครับสเปนชนะต่อเวลาไหมชนะในเวลาครับผมบางคนเพิ่งตื่นมาชนะ 1-0 ครับนาที90บวก1
1: ทดเวลาไปไม่ถึงครึ่งนาทีอะ
0: ถูก
1: นะครับ20กว่าวินาทีก็ยิงแล้วนะมิเกลเมริโน
0: ่
1: เลย90นาทีไป
0: ใช่เชื่อใจสเปนรับมั่นใจว่าจะชนะภายในเวลาปกติได้โอ้นี่เดาถูกนะพี่
1: ฮะ
0: เดามาตอน 3:22 บอยกำลังเตะอยู่นะครับในครึ่งหลังสวัสดีครับพี่บางพี่แป๊กครับยังไงก็เอาหน่อยโปรตุเกสพี่คุณบอยแข่งเข้มไม่ทันแล้วนะ

0: โปรตุเกสไปแล้วฮะตกรอบเรียบร้อยเวลาตีสามยี่สิบสองไม่ได้อ่านเราขออภัยพอดีเราก็บรรยายอยู่เนาะแล้วมาเก็บตกข้อความกันนะครับเอาทางเฟซมีในทักทายกันมาบ้างหรือเปล่าพี่เดี๋ยวดูหน่อยเป็นยังไงสเปนบานเจี๊ยบครับนาทีบาปอีกแล้วครับพี่นั่นน่ะสิฮะ
1: โปรตุเกสก็ยิงโคเอเชียนาทีบาปนะ
0: ใช่ก็ชั่วลามอสไงโดนเหมือนกันถ้าสเปนโดนก่อนน่าจะสนุกเนาะลูกยิงของนูโนเมเดสดันไปชนคานนะฮะสบายดีนะครับจากสปปลาวเขาบอกมาขอบคุณมากนะครับ FC อุดรอยู่อุดรธานีนะอุดรธานีไม่เคยไปนะอยากไปอยู่นะเพราะว่าเขาบอกว่าอาหารเวียดนามอร่อยพี
1: ่ชอบนะไม่ถึงว่าเจ๋งไงชอบนะอาหารเวียดนามเนี่ยหลายรอบ
0: เอาละ
1: เฟ้อๆอะไรเนี่ย
0: เฟ้อใช่ไหม
1: นะ
0: ใช่ผมชอบกินอาหารเวียดนามไงเพราะว่าแถวบ้านเกิดผมมุ่งอาหารก็คนเวียดนามอยู่เยอะแต่ว่าเป็นเจน4แล้วพี่เจน3เจน4แล้วเป็นคนไทยหมดแล้วตอนนี้สัญชาติไทยหมดแล้วคุณนี่ต่อเวลาจะถึงฟ้าจะถึงฟ้าสางนะครับโอ้ไม่ต่อเวลานะฮะน่าสงสารโดนะพี่เนาะร้องไห้อะเมื่อกี้โด
1: ก็อย่างที่บอกครั้งสุดท้ายแล้ว
0: กลับมาได้ไหมฮะเขาบอกมาฮะกลับมาได้ไหมพี่
1: ไม่ไหว
0: ไม่น่าไหว
1: ไม่ไหวแล้ว
0: เออ
1: นะครับไม่ไหวแล้วนะครับ
0: พลาดครั้งเดียวนะครับตั้งรับทั้งเกมเล่นดีทั้งคู่คือสเปนก็ไม่กล้าบุกเต็มตัวแต่ที่ได้ประตูคือเป็นจังหวะเขาเรียกว่าฉกฉวยประโยชน์
1: ฉกฉวย
0: ฉกฉวยประโยชน์จากจังหวะที่นักเตะโปรตุเกสกำลังหันหลังอยู่เลยเมเดโน่ได้ฟาวเอาบอลเขาได้ฟาวอีกนะได้ฟาวแล้วเอาบอลกดลงพื้นเล่นต่อทิมออกด้านข้างก่
1: อ
0: นแล้วบอลไปถึงไฟลานไฟลานก็เลยจ่ายบอลทรูพี
1: ่
0: บอลทะลุช่อง
1: จังหวะเดียว
0: ลอดขาแนวรับของโปรตุเกสแล้วไปถึงเมเดโน่ที่วิ่งเสียบไปในกรอบเขตโทษยิงเข้าไปโอ้โหเนาะ
1: ถูกครับ
0: มันเป็นอย่างที่เขาส่งมามันเหมือนรายละเอียดเล็กๆน้อยของเกมเท่านั้นเอง
1: พูดถึงรายละเอียดน้อยโรนโดให้สัมภาษณ์เหมือนกันคือเขาชื่นชมสเปนนู่นนี่แล้วก็บอกว่าเกมนี้มันจะตัดสินว่าใครจะฉกฉวยโอกาสจากความผิดพลาดจากรายละเอียดเล็กน้อยนี่แหละแล้วสุดท้ายก็เป็นทางสเปนนะไม่ใช่โปรตุเกสของโรนัลโดเอง
0: เนาะจบเกมนะครับโปรตุเกส0สเปน1ครับสเปนหวานเจี๊ยบนะครับแก๊งF4 Man เป็นคนหนึ่งนะครับโรนัลโดเขาบอกมา F4 Man คือใครพี่
1: ไม่รู
0: ้เอา
1: F4 Man
0: ปลุกผีกาหน้ามาเนี่ยครับบอกโปรตุเกสจะได้แชมป์ครับรู้อย่างฮะอ๋อหมอผีใช่ไหม4ปีที่แล้วก็ลูกบอลทำความเร็วครับพี่ลดทอนความเร็วแล้วกัน
1: ลูกบอลทำความ
0: เร็วบรรเทาหรือบรรเทาอาการเจ็บปวดหรือเปล่าฮะสหรัฐเบลเยียมชอบทีมอะไรพี่อ่ะอเมริกากับเบลเยียมผมยังชอบเบลเยียมนะตั้งแต่ดีกว่าว่าไหม
1: แต่อเมริกาก็มาดีก็เหมือน
0: เออ
1: แต่มันจะ
0: ก็เหมือนเม็กซิโกเจอกับอังกฤษก็สถิติของเม็กซิโกดีกว่าและในบ้านที่แอสเตกาแพ้แค่2เกมเท่านั้นเองบอลโลกไม่เคยแพ้เลยนะที่สนามแอสไตกา
1: ครับ
0: แต่พูดจริงเป็นไงพี
1: ่แต่มันมีความเป็นอังกฤษไง
0: เออ
1: มันมีความก็พูดตรงๆก็คือคลาสนักเตะ
0: อ
1: ่ะสุดท้ายมันก็วัดความแตกต่าง
0: เม็กซิโก4เกมที่ผ่านมาพวกเขา
1: ไม่เสียประตู
0: ไม่เสียประตูเลยนะ
1: โดนไป
0: บอลจะเสีย2ประตูภายในระยะเวลาห่างกันแค่2นาทีโดนจุดทะลวงตะข่ายไป2ลูกเลย
1: อเมริกากับเบลเยียมก็อาจจะคล้ายๆกัน
0: เนาะ
1: นะครับคืออเมริกาก็เล่นดี
0: ครับ
1: ก็เล่นดีขึ้นมาตลอดนะสกอร์ของพวกเขานะครับเป็นแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องรอดูความแตกต่างในระดับของนักเตะมันจะเป็นตัวชี้วัดได
0: ้
1: นะครับบางทีบุกเหมือนโปรตุเกสเอ้ยเหมือนเม็กซิโกอ่ะ
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าพอมันกดไปมันทำอะไรไม่ได
0: ้
1: นะครับ
0: พี่แป๊กเล่าประสบการณ์ตอนเจอบอกอโอ๊กที่มอกรุงเทพไหนครับ
1: ผมไม่เคยเจอพี่โอ๊กเลย
0: ก็เพราะเขาไม่ไปเรียนใช่ไหม
1: สายนั่นแหละผมไม่เคยเจอเฮียโอ๊กเลยครับที่มากรุงเทพทั้งที่ผมเนี่ยอยู่มากรุงเทพเนี่ยรูมเมทผม2คนเนี่ยเป็นนิเทศหมด
0: เ
1: ฮียโอ๊กก็เรียนนิเทศนะ
0: ครับ
1: แต่ผมเนี่ยเรียนบัญชีแต่ไม่เคยเจอเฮียโอ๊กเลยครับทั้งที่มันเอะอะโวยวายกันอยู่เต็มไปหมดเลยใน
0: เขาไร้ตัวตนใช่ไหมอ๋อเหรออ
1: ไม่เคยเจอเลย
0: เหรอ
1: ครับ
0: แล้วไม่อยากเจอด้วยเดี๋ยวคุณโอ๊กคงมาจัดรายการในช่วงตีห้าเนาะนะครับโดอีก 4-5 ปีก็มาบอลโลกได้ครับ
1: มาทำอะไร
0: มันถือกระติกน้ำร้อนครับพี่
1: โอ้โห
0: ถือ
1: สตาร์โค้ดไหม
0: ไม่เอาเซสตาร์โค้ดก็ได
1: ้
0: ก็โปรตุเกสเนี่ยทีมงานสตาร์โค้ดก็อดีตนักเตะหลายคนนะพี
1: ่
0: มี
1: ลิคาโดคาวันโยวะเห็น
0: ลิคาโดคาวันโยนะครับที่เป็นทีมงานสตาร์โค้ดแต่ลิคาโดคาวันโยเหมือนจะกลับไปโปรตุเกสคุณพ่อ

0: จากไปนั่นเองแล้วผมเห็นน่าจะเป็นก็มีหลายคนนะพี่ที่เป็นทีมงานสตาฟโค้ชของโรเบโต้มาร์ติเนสนะทีมงานสตาฟก็ไปอดีตนักเตะอ่ะหลายคนนะพี
1: ่ก็เป็นเส้นทางที่คาดเดาได้อ่ะเนาะอย่างโรนัลโดก็คงจบแล้วจบเลย
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่าเขาก็มีธุรกิจอะไรหลายอย่างนะครับมีโซเชียลมีเดียเขาก็มีนะครับแต่ก็ดูภาพไม่ออกนะโรนัลโดมายืนอยู่ข้างสนามไม่ได้
0: เน
1: า
0: ะ
1: มันไม่คือ
0: โดผมว่าอาจจะเหมือนเบ็คแฮมพี่มีเงินมาสายมันนี่จะเป็นเจ้าของทีม
1: เป็นแนวธุรกิจนะ
0: แนวเขาก็เป็นนักธุรกิจอยู่แล้วเขาทำน้ำหอมทำชุดชั้นในทำอะไรหลายอย่างนะโด
1: แล้วก็มี YouTube ก็แป๊บเดียวใช่ไหม
0: โอ้ใช่ฮะ
1: คนก็ตามก็เยอะเขาก็
0: เพิ่งทำ YouTube ด้วยแล้วมีคนแบบเป็นล้านใช่ไหมพี่
1: คนเขาทำอะไรได้หลายอย่าง
0: ใช่
1: แต่ว่าแกคงยังไม่เลิก
0: ครับ
1: หลังจากจบบอล
0: โลกว่าน่าจะเล่นในลีกในลีกซาอุต่อ
1: เลยมีให้ครบอีก20กว่าลูกเอง24ลูกเองมั้ง
0: ครับ
1: นะครับก็จะครบพันลูกละ
0: เนาะ
1: ฮะ
0: เฟรานเป็นลูกชายของเฟเดโดโมเรียนเตสหรือเปล่าครับ
1: เพราะว่าอะไรหน้าเหมือนหรือยังไง
0: เฟรานตอเลสเป็นลูกชายของเฟเดโดมาลิโมเรียนเตสตอเลสหรือเปล่าครับ
1: อ๋อ
0: ไม่ได้เป็นจ้ะอันนี้ก็มาสายฮานะฮะ
1: สายฮาสายฮา
0: โอ้โหส่งมาเยอะรอบรองโมร็อกโกฝรั่งเศสอ๋อรอบรองเฮ้ยเจอรอบ8ทีมนะโมร็อกโกฝรั่งเศส
1: รอบ8ทีมครับผม
0: รอบ8ทีมนะ
1: ไอ้คู่นี้เนี่ยน่าจะสนุก
0: จะมีแค่1ทีมที่สมหวังนะครับบ๊ายบายครับพี
1: ่พี่โด
0: โดตกรอบนะครับโปรตุเกสเล่น10ตัวครับ อาจจะเซลโดหรือเปล่า เขาบอกโรนัลโดเนี่ยตกรอบCR7เนี่ยตกรอบวันที่7เดือน7พี่วันนี้เข้าสู่วันที่7นะพี
1: ่
0: วันอังคารที่7เดือน7กรกฎาคม
1: ขนาดตกรอบยังเป็นไอคอนิก
0: วันนี้มีโปรอะไรหรือเปล่าฮะโปรของออนไลน์หรือเปล่าช้อปปิ้งอะไรมีอะไรหรือเปล่าพี
1: ่ขนาดตกรอบแกยังเลือกวันตกรอบเลย
0: เลือกวันตกรอบนะ
1: ใช่
0: ซาร์เซเว่น
1: ครับเพราะว่าถ้าไปไกลกว่านี้ทุกคนจะลืม
0: เสียดายโปรตุเกสครับนำหน้าบุกกดดันได้มากกว่านี้พลาดทีเดียวจบเลยต่อวันไปมาไม่มีบอลแนวลึกเลยรอบรองขอเป็นโมร็อกโกอเมริกานอร์เวย์อาร์เจนครับโอ้โหฟีฟ่าร้อนครับแบบนี้
1: จะมีอเมริกาไงลูกรัก
0: ลูกรักไงสเปนชนะ90นาทีหรือเปล่าครับพี่
1: 90นาที
0: บางคนบอก120นาทีหรือเปล่านิดเขายิงทดเจ็บนะ
1: ยิงทดเวลาบาดเจ็บ
0: 90บอก1ครับชนะในเวลานะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ไม่ใช่นาที91นะ
0: ไม่ใช่ฮะ
1: นาที90บอก
0: 90บอก1นะนาทีบาดนะครับลูกยิงของมิเกลเมเรโน่ครับเอ็มบัปเป้7เมสซี่7อาฮาลัน7นะฮะโรนัลโดตกรอบวันที่7ครับอ้าวเซลโดอีกแล้วเซลโดอีกแล้วไอโดนี่กี่ประตู2ป่ะ
1: 3
0: อ๋อ3
1: ก็นั้นเขายิง2ลูกไง
0: อุซเบย์2
1: แล้วก็จุดโทษกับโครเอเชีย
0: เจอโครเอเชียยิงไป3เพราะนั้นปิดฉากนะโดเนาะ
1: ปิดฉากแล้วไม่ไหวแล้ว
0: ไม่ไหวแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ไม่ไหวแล้วครับก็น่าจะเล่นได้ที่ซาอุที่เดียวอ่ะแต่พูดกันตรงๆอ่ะนะ
0: ตอนนี้นะหลังฟันดี้ทุกคนนะครับเขาบอกมาฮะอ่ะก็โดก็ร้องไห้จริงนะบูโน่ก็ร้องไห้เมื่อกี
1: ้ตาแดงเลย
0: ที่เราเห็นนะ
1: ถูกต้อง
0: ไอโชสปีดนะครับบอกว่าโปรตุเกสจะเป็นแชมป์นะครับผม
1: มันก็ยากอยู่แล้วนะโอกาสของโปรตุเกสมันยากอยู่แล้วยากจริง
0: ไอโชสปีดแกไปดูฟุตบอลคู่อาร์เจนตินากับแคปเวิร์ดแกเชียร์มุกกับแคปเวิร์ดไงแล้วก็มีน่าจะเป็นเพื่อนแกหรือว่ายูทูบเบอร์ของโปรตุเกสบ้างมานั่งอยู่ข้างมาเชียร์อยู่ข้างก็สนุกดีเหมือนกันนะแกเชียร์แคปเวิร์ดนะโอ้ยิง2ประตูใส่อาร์เจนตินาได้ก็ดีใจมาก
1: ไม่ได้ไปโวยวายใส่อะไรเมสซี่กลาง
0: แกเป็น
1: ไอ้แฟนบอลนะ
0: แฟนบอลตัวยงของโรนัลโดไงนะครับ พี่ลิมิงทุบไปกี่ร้อยครับวันนี้ครับพี่ลิมิงไปดำน้ำนะครับช่วงนี้วันนี้จะเป็นพีเตอร์และพี่บีมารายงานสดคู่อเมริกานะพี่แป๊กดูอะไรเลย
1: ผมดูสายคือโปรตุเกสเนี่ยเป็นพลาดอย่างหนึ่งก็คือที่พวกเขาเข้าไปอันดับ2ด้วยคือเข้าอันดับ2เนี่ยมันโหดหินอยู่แล้วสมมุติถ้าหากพวกเขาเข้าไปอันดับ1แทนโคลอมเบียเนาะรอบ32จะเจอกาน่าแล้วก็รอบนี้จะเจอสวิตเซอร์แลนด์หรือแอลจีเรียซึ่งก็คือสวิตเซอร์แลนด์มันก็จะเบากว่าเยอะนะครับดีกว่ามาเจอสเปนอ่ะ
0: ครับ
1: ดีกว่าเจอโคเอเชียต่อด้วยสเปน
0: ครับก็โดเนี่ยก่อนเกมบอกว่าสัญญาว่าจะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างแล้วจริงๆนะครับสัญญาถ้าผู้นี้หมายถึงว่าถ้าเกมนี้เราแพ้นะครับจะเดินออกจากสนามแบบเฮทไฮเลยพี่ก็คือชนะ
1: ก็ไม่มีอะไรต้องเสียใจ
0: ชนะเขาไว้อ่ะเพราะรู้ว่าเขาได้ทุ่มเททุกสิ่งทุก

0: กอย่างแล้วจริงๆนะครับ
1: ครับ
0: ไม่ได้ทุ่มเทแค่ 100% แต่ทุ่มไปมากกว่า 1,000% ต่างหากนะ
1: ก็เหมือนอย่างที่แถลงข่าวแล้วแหละที่เขาบอกว่าไม่มีอะไรเสียใจเลยนะครับทุกอย่างนี่ที่ยังเล่นอยู่ก็คือเพราะด้วยความรักเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรเสียใจเลยนะครับประสบความสำเร็จ

0: 43
1: ครับ
0: โอ้โหไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าพี
1: ่ด้วยสไตล์เขาอะนะแต่ก็ไม่รู้ร่างกายเป็นยังไงเหมือนกันเนาะ
0: ครับ
1: แต่ด้วยสไตล์เราเหมือนจะได
0: ้
1: นะครับแต่โรนัลโดเราเห็นชัดว่ามันไม่ไหวนะครับกับบอลที่แบบทีมันต้องใช้พละกำลัง
0: เนาะซูเปอร์ซับจริงนะฮะ
1: มิกิเมดิโน่นะ
0: ถูกต้องฮะ
1: อาจจะนอนส่งเข้าประกวด
0: ครับอ่ะมีข่าวอเมริกาเดลเตกับทางเบลเยียมยังไงพี
1: ่
0: ที่โดนัลด์ทรัมป์นะครับมีในงานข่าวแจ้งว่าเป็นคนที่โทรศัพท์หา
1: อินฟานติโน
0: ่อินฟานติโน่หรือว่าผู้บริหารของฟีฟ่านะก็หลังจากที่ทรัมป์นะครับเปิดเผยว่าเป็นคนโทรหาคนที่น่านับถือนะครับให้นายฟีฟ่าให้พิจารณาบทลงโทษของไอ้ฟลอรินบาโลการใช่ไหมฮะฟีฟ่าก็ออกสถานการณ์พี่และคนออกสถานการณ์คืออินฟานติโน่ฮะ
1: ยอมรับ
0: ก็บอกว่าได้เห็นความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับการตัดสินใจของคณะกรรมการวินัยอิสระของฟีฟ่าเกี่ยวข้องกับการระงับโทษของบาโลการนะ
1: ครับ
0: ขอเน้นย้ำว่าเราทำตามหลักการพื้นฐานของการทำงานที่กำกับดูแลของฟีฟ่าอย่างแท้จริง
1: เป็นกรรมจริง
0: พวกเขาดำเนินการอย่างอิสระนะครับหมายถึงองค์กรตุลาการของฟีฟ่านะบังคับใช้ระเบียบวินัยของฟีฟ่าและตัดสินกรณีต่างๆโดยอิงตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
1: ก็ไม่ผิดกฎไง
0: และข้อเท็จจริงเฉพาะที่อยู่ตรงหน้าเป็นไง
1: แต่มันเพิ่งเคยมีอ๋อแต่โอเคมีเคสโรนัลโด
0: เออแล้วก็ว่าเป็นไปตามความน่าเชื่อถือและความซื่อสัตย์ของฟุตบอลและสิ่งนี้จะได้รับการเคารพเสมอเขาบอกใช่ครับเขาหารือเกี่ยวข้องกับฟุตบอลโลกกับโดนัลด์ทรัมป์เขายอมเล่านะพี่เป็นประจำและได้รับโทรศัพท์จากโดนัลด์ทรัมป์เช่นเดียวกันเป็นไงพี
1: ่ครับก็ไม่ได้ก็คู่ใหญ่ก็พูดมาอย่างนั้นแล้ว
0: เออแต่เขาก็บอกว่าสิ่งที่เขาทำเสมอมาก็คือเคารพคำตัดสินเหล่านั้นและเอกสิทธิ์ของหน่วยงานที่ทำงาน
1: ก็นั่นแหละอย่างที่บอกก็คือเขาเป็นองค์กรอิสระ
0: ครับ
1: นะครับ
0: เขาบอกว่าเขาเคารพสถาบันอิสระและหลักนิติธรร
1: ม
0: และสิ่งที่ปกป้องความสมบูรณ์ของการแข่งขันฟุตบอลและความน่าเชื่อถือของฟีฟ่าอยู่ทุกครั้งเขาบอกมาเชื่อไ
1: ห
0: มเนี่ย
1: หมดแล้ว
0: หมดแล้ว
1: หมดแล้วนะครับคืออย่างเคสโรนัลโดอ่ะเขาก็โดนแบนถูกไหมเขาโดนแบน3นัด
0: ครับ
1: เขาโดนแบนนัดแรกไปแล้วนะครับแต่ก็โอเคเหตุผลเบื้องหลังในการที่ฆ่าโทษ2นัดหลังไว้เนี่ยอาจจะเพราะอะไรก็แล้วแต่แล้วกันนะครับแต่ว่าเขาก็โดนแบนอัตโนมัติ
0: ครับ
1: นะครับในนัดถัดมาแต่อันเนี้ยไม่เคยอันนี้ไม่โดนเลยนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกในบอลโลกด้วยนะมันไม่เคยเกิดขึ้นเนาะนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับแต่แกก็ยังยืนยัน
0: ว่าแต่มันคือมันเกิดของโดเนี่ยมันนานนะพี่กว่าจะไอ้คำในสินกว่าจะมาไงกว่าจะมาแล้วก็ลงโทษแบนหนึ่งนัดแล้วก็รอบแบ่งกลุ่มมันตั้งนานเนี่ยกว่าบทลงโทษจะมาพี่ใช่ไหมล่ะ
1: ปั๊บปั๊บ
0: แล้วมันชดใช้โทษไปแล้วไงแต่ว่านี่คือมันปั๊บเดียวมันใช้เวลาไม่กี่นาทีไม่กี่วัน
1: สมมติเราเป็นคณะกรรมการระเบียบวินัยของฟีฟ่าแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วบอลการก็ไม่ส่งคนโดนใบแดงเราไงเรายกเลิกเลยดีไหมค่าโทษเขา
0: เหมือนถ้าจะทำเนี่ยมันควรทำตั้งแต่บาโลการโดนใบแดงแล้วเกมเจอบอสเนียมันตั้งหลายวันแล้วแล้วมาทำตอนเนี่ยไม่กี่วันก่อนเกมเตะกับเบลเยียมเราส่งทีมันใช่ไหมล่ะ
1: เบลเยียมเขาก็เลยออกร่อนจดหมายมานะครับว่าขอเหตุผลหน่อยไม่ใช่มาอ้างหลักการอย่างเดียวนะขอเหตุผลนะครับซึ่งฟีฟ่าก็บอกว่าอะไรนะเบลเยียมอุทธรณ์แต่จริงๆเขาไม่ยังไม่ได้อุทธรณ
0: ์
1: เบลเยียมเขาขอเหตุผลนะครับแต่ข่าวออกมาเนี่ยล่าสุดเนี่ยฟีฟ่าบอกปฏิเสธครับอุทธรณ์ของเบลเยียมเขายังไม่ได้อุทธรณ์เลยนะครับเขาแค่ขอเหตุผลดีๆนะครับ
0: ออฟฟิฟ่าบอก
1: ปฏิเสธ
0: ครับเบลเยียมบอกให้ผมไม่ได้อุทธรณ์นะผมขอคำชี้แจงให
1: ้
0: เฉย
1: เออแค่นั้น
0: ร้อนตัวได้ไง
1: เวรกรรมจริง
0: ครับ
1: นะครับตอนนี้ก็วัดใจกันอยู่นะครับว่าพอชเนี่ยหรือโปเชติโน่จะส่งลงไห
0: ม
1: เพราะว่าพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยผมว่าการเตรียมทีมเนาะเขาไม่นับบอลการอยู่แล้วนะ
0: ครับ
1: ในเกมนี้นะฮะแต่ทีเนี้ยก็จะเป็นกระแสกดดันแล้วนะครับแต่ก็เชื่อว่าไม่พลาดบอลการนี้3ลูกแล้วนะคร
0: ับ
1: ในบอลโลกคราวนี้นะครับเรียกว่าเป็นกองหน้าตัวความหวังของสหรัฐเลยแหละในเมื่ออ้อยเข้าปากช้างขนาดนี
0: ้เรียบร้อย
1: ยังไงก็ต้องหม่ำแหละนะครับงับไป
0: เนาะก็อเมริกากับเบลเยียมจะลงเตะตอน 7:00 นนะครับโดยที่เกมนี้จะไปเตะที่เซียโตลนะในรัฐวอชิงตันนะครับที่

0: ลูเมนฟิลด์นะครับหรือว่าซีแอตเทิลสเตเดียมเจอกันล่าสุดปี2014นะพี่และเป็นเบลเยียมชนะไป 2-1 ครับในรอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งนักเตะเบลเยียมในชุดนั้นยังหลงเหลืออยู่ก็มีติบอร์คุกตัวครับยังอยู่
1: นะเข้าใจได
0: ้เดบรอยเนอร์ยังอยู่พี
1: ่ครับผม
0: ครับลูกากูยังอยู่ฮะ
1: เก่าๆยุคทองนะ
0: ยุคทอง
1: ยุคทองในยุคลุ่มร่วงตอนนี้
0: ยุคก่อนทอง
1: ตอนนี้คืออะไร
0: โอ้
1: โหวัยเริ่มที่จะใกล้เลิกกันแล้ว
0: ใช่อเมริกายุคนั้นก็อเมริกาเนี่ยแพ้นะแพ้1 2นะเบลเยียมได้ประตูจากเดบรอยแล้วก็ลูกากูครับในช่วงต่อเวลาพิเศษนะ
1: โอ้โหแล้วอยู่กันหมดด้วย
0: เออคือเสมอ0 0แล้วก็ต่อเวลานะครับเบลเยียมชนะไป 2-1 นะครับ
1: ครับผม
0: ส่วนอเมริกาไม่เหลือใครเลยพี
1: ่
0: ยุคนั้นก็มีพวกนี่ไงไมเคิลแบดลีย์พี
1: ่
0: ฟาเบียนจอห์นสันคริสเดมซี
1: ่
0: ทีมฮาวเวิร์ด
1: ประตูทีมฮาวเวิร์ด
0: นะครับนานแล้วเนาะ
1: ก็เฮดทูเฮดเนี่ยผมอ่านดูก็บอกเจอกันมา7ครั้ง
0: ครับ
1: เบลเยียมชนะไป6แล้วก็เป็น6ครั้งติดต่อกันด้วยนะ6ครั้งหลังสุดอ่ะชนะหมดนะครับล่าสุดนี่สดๆร้อนๆเลยอุ่นเครื่องแล้วมั้งนะครับมีนา2026นี่เองนะครับกดไป 5-2
0: เบลเยียมชนะ
1: ครับผมเบลเยียมตอนนี้ก็รูดี้กาเซียนะที่เป็นโค้ชอยู
0: ่ครับ
1: ก็ดูเหนือกว่านะ
0: รูดี้กาเซียที่ล่อนจดหมายไปโค้ชของเบลเยียมไงขอคำแถลงหน่อยนะฮะแต่ว่าปูเชเตโรก็บอกว่าเอ้าก็เป็นจังหวะฟาวแบบได้ใบแดงแบบไม่ยุติธรรมนะ
1: ไม่ยุติธรรม
0: เป็นบริการไงปูเชเตโรโค้ชของอเมริกาเขาบอกเหมือนกัน
1: โอ้อยู่เป็น
0: คนต่างคนก็ต่างเอ้าก
1: ็กันในเมื่อให้มาแล้ว
0: อ้อยข้าปากช้าคนตบโต๊ะอ่ะ
1: นะคือหลายๆคนเขาก็มองอย่างนั้นแหละนะครับมองว่าเออบางทีมันอาจจะไม่สมควรเป็นใบแดงอะเนาะแต
0: ่
1: ทีนี้มันเป็นใบแดงไปแล้วนะครับซึ่งตั้งแต่ดูบอลมาเนาะเราก็นับเลยคนเนี้ยสมมติถ้าเล่นเป็นตาสีก็ต้องเอาออกเพราะมันได้เล่นแน่ๆนัดหน้า
0: ครับ
1: นะครับมันต้องโดนแบนนะครับแต่นี่ก็เรียบร้อยนะฮะ
0: แล้วดูการแถลงของอินฟานติโน่เนี่ยเหมือนหลายๆคนก็เหมือนชนเอาที่สบายใจแล้วครับพี
1: ่ก็แถว่ากันง่าย
0: ๆเออแถบุญดำลงอ่ะ
1: มันไม่ใช่แถลงนะคือการแถลงแล้วก็ยืนยันว่าโดนการเมืองมาแทรกแซง
0: เออ
1: ถูกไหม
0: แล้วบอกว่าการเมืองห้ามแทรกแซงได้ดูตัวเองเนี่ยโดนการเมืองแทรกแซงกันเต็มเลย
1: อันนี้แทรกแซงแน่ๆครับเพราะว่าผมว่าไม่มีทางที่คณะกรรมการวินัยฟีฟ่าจะอยู่ๆมานั่งทบทวนใบแดงของอะไรแล้วก็มาระงับ
0: ทบทวนเนี่ยทบทวนตั้งแต่ไอ้บาลูการโดนใบแดงแรกๆแล้ว
1: อ
0: ุทธรณ์แล้ว
1: ไม่มีทาง
0: ก็สมมติว่าสมาคมฟุตบอลของอเมริกาต้องอุทธรณ์ทันทีเลย
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นั้นโอเคพอเข้าใจได
1: ้ถูกต้อง
0: อันนี้มาข่าวบอกว่าอ๋อมีเสียงตามสายเนี่ยผมโทรศัพท์เข้าไปแล้วเอาหน่อยสิ
1: มันไม่ใช่อ่ะม
0: าตานี้กดมาตาที่27เนี่ยได้นะพลิกคำตัดสินได้ได้เลยเงี้ยโหครับ
1: ก็นั่นแหละนะครับก็เรียกว่าโดนพ่อใหญ่ทรัมป์เนี่ยวางยาเลยก็พูดกันชัดเจนขนาดนั้นก็เก็บทำพูดชัดเจนขนาดนั้นเออนะของผมพอผมรู้ว่าใบแดงเลยไม่รู
0: ้ครับ
1: แต่พอรู้ว่าโดนแบนเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่ผมก็เลยโทรไปหาฟีฟ่า
0: ครับ
1: แม่พูดซะขนาดนั้นเท่าไหร่ของคุณ
0: น่าเสียตอนนี้โอ้โหภาพในหน้าเฟซก็
1: โรนัลโดนะ
0: โรนัลโดเนี่ยร้องไห้เลยครับลัสแน่จริงอะเนาะ
1: ครับผม
0: ครับ
1: ก็เหมือนกับเนมาร์ที่ร้องเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเนมาร์ก็น่าสงสารเหมือนกันเนาะมาแบบไม่พร้อมเลยแล้วก็โดนวิจารณ์เยอะมากนะครับแต่ก็นะครับลัสแน่ไปเรียบร้อยร้องไห้ไปเหมือนกับโรนัลโด
0: ก็เนาะ
1: ฮะ
0: ปลายชนะฮะเนาะแต่โดวันนี้ก็โชว์พร้อมจริงนะพี่เนาะช้าเห็นได้
1: ก็เหมือนเดิมนะครับคือตราบใดที่โปรตุเกสเล่นทรงเนี้ยเนาะโรนัลโดก็จะว่าเป็นแพ้ก็ได้อะ
0: ครับ
1: ก็ว่าเขาจะทำอะไรได้ไม่เยอะนะครับจะทำอะไรได้ไม่เยอะ
0: อย่างไรก็รักโดมาเดิมครับแน่นอนนะก็เนาะก็ยังเป็นสุดยอดนักเตะนะพี่เนาะแต่ว่าบอลโลกครั้งนี้ต้องยอมแล้วว่าเมสซี่เหนือกว่าเขาจริง
1: ก็ใช่นะครับด้วยสไตล์ของเมสซี่แหละ
0: ครับ
1: นะครับทำให้เขายังเล่นแล้วก็สร้างอิมแพคได้นะมันไม่เหมือนโรนัลโดที่แบบต้องมีคนมาคอยซัพพอร์ตเขา
0: ครับ
1: ว
0: ันไหนครับไม่มีเตะบอลครับบอลโลกเนี่ยจะพัก1วันนะพี่นะจะพัก1วันคือในรอบ8ทีมสุด
1: นี่แหละ
0: รอบ16ทีมไปรอบ8ไปรอบรอบ16ไปรอบ8ทีมนะพี
1: ่พักวันนึง
0: พัก1วันวันที่8
1: ครับ
0: วันที่8กรกฎาคมนะครับคือวันพุธนะ
1: พัก
0: จะพัก1วันแล้วจะนัดวันที่9กรกฎาคมนะครับจะกลับมาเตะฝรั่งเศสเจอโมร็อกโกสเปนนะครับจะรอพบผู้ชนะระหว่างอเมริกากับเบลเยียม
1: ครับ
0: และนอร์เวย์อังกฤษนอร์เวย์เกมเนี่ยเตะคือ

0: คืนวันเสาร์ต่อเช้าวันอาทิตย์ได้เวลาตีสี่แล้วก็คู่สุดท้ายนะครับของรอบ8ทีมในอาร์เจนตินา
1: แสเจนกับ
0: อียิปต์จะเจอสวิตเซอร์แลนด์เจอโคลอมเบียครับอันนี้แปดโมงเช้าของวันอาทิตย์เลยนะครับ
1: แล้วก็พัก3วัน
0: ก็รอบ8ทีมเนี่ยพักจบปั๊บก็พัก3วันนะพี่เนาะ
1: ครับ
0: ครับแล้วก็กลับมาเตะรอบรองวันที่14ครับและ15และพักอีก
1: 3วัน
0: 3วันเลยแล้วมารอบชิงอันดับ3
1: ครับ
0: แต่ยังไม่พักได้ใช่ไหมเนาะ
1: ใช่
0: 18 19ก็ซัดกันต่อเลยนะฮะ
1: ใกล้แล้ว
0: ครับ
1: เนี่ยเดี๋ยวก็จะเริ่มบทคิดถึงแล้วใช่ไ
0: หมบอลโลกเรามาอยู่ด้วยกันนานนะพี่เนาะเออ30กว่าวัน
1: นานนานจริงๆแต่ก็แป๊บเดียว
0: ครับ
1: นะครับบอลสนุกนะบอลสนุกหลายคู่เลยนะครับสนุกแล้วก็โอ้โหดราม่งดราม่าอะไรกันก็เยอะเลย
0: ครับ
1: นะครับ
0: บอกว่าอเมริกาแล้วดอลลาร์ลงหรือเปล่าครับ
1: อุ้ยไม่ได้แล้วตอนนี้เขาหล่อแล้วนะ
0: หล่อแล้ว
1: นะ
0: เหรอ
1: เราก็มี
0: เหรอ
1: เทคโนโลยีแล้ว
0: แล้วดอลลาร์
1: นว
0: ั
1: ตกรรมนวัตกรรม
0: หล่อแล้วทีนะ
1: หล่อ
0: โอ้ยสุดยอด
1: คือศีรษะไปก่อนไว้อะพูดกันง่ายๆนะ
0: ครับ
1: แต่ตอนนี้นี่ก็เรียบร้อยนะครับ
0: สเปนชนะหรือเปล่าครับเขาบอกมาเพิ่งเข้ามา
1: ชนะ 1-0 นะครับประตู
0: อาจจะตื่นไม่ทันมั้งบางคนนาที90บวก1เอ๊ะสรุปแล้วมันชนะต่อเวลาหรือว่าชนะในเวลา
1: ชนะในเวลา
0: สงสัยจะลุ้นได้แหละดูทรง
1: ชนะในเวลานะครับช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับนาทีแรกนะครับ
0: ไหนบอกว่าโค้ชบราซิลเก่งนะครับอัชริติใช่ไหม
1: อันเช่เหรอ
0: โอ้โห
1: คืออันเช่เนี่ยคนที่อยู่ข้างอันเช่ก็จะบอกว่าบราซิลยุคปัจจุบันมันไม่ได้เวิลด์คลาสนะครับแล้วก็การที่เอาเช่เอาเนย์มามาคนส่วนใหญ่ก็ยังเชื่อว่าเช่ไม่ได้อยากเอามาเขามองกันอย่างนั้นพูดง่ายคือต้องให้โอกาสเขาแบ
0: บ
1: มากกว่านี้แล้วก็ทำงานแบบเขาเรียกว่าเป็นองค์กรอิสระมากอย่าไปลุงลูก
0: ครับ
1: นะครับนี่ก็ออกมาด่า กันเยอะเลยนะตำนานเห็นปะตามข่าวมีใครอย่างโรมาริโอก็วิจารณ์เยอะก
0: ็
1: วิจารณ์ไปแล้วนะครับคือพวกอดีตนักเตะนะครับก็วิจารณ์เช่อยู่เหมือนกัน
0: โอ้แต่ว่าเจอฮาแลนด์เนาะ
1: โอ้โห
0: ครับ
1: ก็คมเกิน
0: เ
1: นาะแล้วก็โทษตัวเองด้วย
0: ครับ
1: นะครับมีโอกาสแล้วใช้ไม่ได้เองด้วยนะทางบราซิลนะ
0: ใช่ฮะก็โอ้กดดันเนาะอัชเลติแต่ว่าเขาบอกเขาจะอยู่ต่อนะพี่
1: เพราะให้สัมภาษณ์ก็พูดถึงแผนอนาคตด้วย
0: ครับ
1: นะครับหรือวลีที่เขาเอามาใช้คือมันเป็นแค่มันไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่อันเช่เขาพูดเอาไว
0: ้แต่ว่าประเด็นคู่เก็บตกหน่อยคู่บราซิลกับ
1: นอร์เวย
0: ์ไอ้คู่บราซิลกับไอ้นอร์เวย์เนี่ยพี่นะแล้วก็ย้อนกลับไปบราซิลที่ชนะญี่ปุ่นนะพี่ตอนนั้นจำเจ้าเชี่ยวไก่ได้ไหมพี
1: ่
0: ไอ้กองหน้าดาวลูกอะที่นั่งนิ่งๆไม่เครียดอะไรที่แกโดนด่าใช่ไหมล่าสุดเห็นว่าแฟนบอลหลายๆคนเนี่ยก็กลับกล่อมนะพี
1: ่
0: บอกว่าเฮ้ยนายพูดถูกที่บราซิลไม่ใช่ช่วงเวลาที่พวกเขาแข็งแกร่งแล้วนะฮะใช่ไหม
1: ก็เขาก็วัดจากผลงานที่ออกมานะ
0: ครับ
1: พอแพ้ไปทีนี้ก็พูดได้นะครับแต่ว่าตัวนักเตะเองญี่ปุ่นอาจจะพูดไม่ได้เพราะว่าแพ้มา
0: เนาะ
1: ใช่
0: เพราะก็เหมือนกับเอ้ยบอกว่าเริ่มเข้าข้างเจ้าเจ้าเชี่ยวไก่เลยเนี่ยครับใช่ไหมเคนโตะเชี่ยวไก่เนี่ยพี่ไอ้ศูนย์หน้าดาวรุ่งอ่ะเออนะครับก็เหมือนกับเราในมีดาว่าเออเองพูดถูกว่ะบราซิลแย่จริงวะฮะครับ
1: คือบราซิลมันก็ไม่อาจจะไม่เหมือนอาร์เจนตินานะอาร์เจนตินายังดูมีความบางทีมีนักเตะขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ดูมีความเป็นระบบนะ
0: ครับ
1: บราซิลเนี่ยเรายังติดภาพลักษณ์ในแง่ของแบบเป็นบอลโชว์เนาะแล้วก็ต้องมีความสามารถเฉพาะตัวต้องเล่นบอลสวยโน่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับพอมันไม่ได้มีแบบนั้นแล้วอ่ะนะฮะก็ถูกมองว่าตกต่ำได้แล้วก็ความสำเร็จด้วย
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่าก็แทบจะไม่ได้เข้ารอบลึกเลยนะบราซิล
0: ตั้งแต่
1: เข้ารอบรอง
0: บราซิลรอบฟุตบอลโลก2022แชมป์โลกใช่ไหมสองประตูในแพ้ฝรั่งเศสรอบ8ทีม2010แพ้เนเธอร์แลนด์พี่แพ้เนเธอร์แลนด์รอบ8ทีมรอบ8ทีมเรียกรอบ8ทีมน
1: ะ
0: 2014เนี่ยแพ้เยอรมันรอบรองไงที่แพ้ทีมเจ็บไงพี่ใช่ไหม
1: น่าจะลึกสุดละ
0: ลึกสุดแล้วแล้วก็2018 18แพ้ใครวะโอ้จำไม่ได้เลยเว้ย
1: เดี๋ยวไล่
0: ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล

0: 18แพ้ใคร18แพ้โครเอเชียนะ
1: แพ้เบลเยียม
0: แพ้เบลเยียม
1: ตั้งแต่รอบควอเตอร์
0: 22ล่ะล่าสุด2022เออนะมันก็ไม่ได้ไปไกลรอบรองนานแล้วนะตั้งแต่เป็นเจ้าภาพบอลโลกปี2014อ่ะ
1: ก็ควอเตอร์เหมือนกัน
0: แพ้โครเอเชียป่ะ
1: แพ้โครเอเชีย
0: แพ้จุดโทษ
1: แพ้จุดโทษโครเอเชีย
0: ใช่ไหม
1: เสมอ1-1
0: เออที่แพ้จุดโทษอ่ะจำได้นั่นแหละแล้วก็สื่อในบราซิลนะอย่างโอ globo นะครับนักสืบยักษ์ใหญ่ของบราซิลนะครับบอกว่าแฟนบอลจำนวนมากเริ่มยอมรับว่านักเตะญี่ปุ่นคนนี้ครับเจ้าเคนโตะชิโอไกเนี่ยพี่พูดถูกแล้วพี่ว่าเออบราซิลชุดนี้ไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนเมื่อก่อนจริง
1: ๆครับ
0: ครับ
1: ก็ถ้ายอมรับแบบนั้นก็ให้อังเช่คุมเต็มที่ไปในเมื่อคุณก็ยอมรับเอง
0: ครับ
1: ถูกไหม
0: เนาะ
1: หรือจะกลับไปใช้ของในอีก
0: โค้
1: ชใน
0: แล้วมองว่านะครับการโจมตีหรือด่าทอชิโอไกฮะในก่อนหน้านี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมแล้วก็ไม่แฟร์นะพี
1: ่คืออยู่กับเรา
0: สื่อบราซิลบอกว่าหลังข้อแพ้นะครับกระแสในโลกออนไลน์เริ่มเปลี่ยนจากคำวิจารณ์นะครับมาเป็นยอมรับว่าบราซิลไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนในอดีตอีกแล้วนะพี
1: ่
0: โอ้โหเพราะตอนนั้นจะได้ว่าชิโอไกเนี่ยโดนด่าเละเทะเลยนะพี่มีคนไปคอมเมนต์ด่าเยอะมาก
1: เขาก็อาจจะไม่ได้พูดแบบดูถูกเพียงแค่เปรียบเปยเฉยๆเนาะ
0: คือพูดถูกแต่ว่าไม่ถูกกาลเทศะไม่ถูกไม่ถูกไอ้นะไม่ไร้ทำไร้เพชรนะพี่ไม่ได้ถูกที่ถูกเวลาไงใช่ไหม
1: ก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนก็ไปด้อยเขานิดนึงนะแชมป์โลก5สมัย
0: 5สมัย
1: แล้วเราจะเจอกันด้วย
0: เนาะถ้าไปพูดหลังเกมแบบนานแล้วก็ก่อนหน้านี้หรือว่าหลังอะไรก็ได้ว่า
1: ไป
0: พ
1: ู
0: ดก่อนเกมไอ้กี่ชั่วโมงอย่างเงี้ยมันก็เนาะโดนวิจารณ์แล้วผมว่านักเตะบราซิลหลายครั้งก็เด็กน้องมันเด็กอ่ะ21ปีเองคุณย่าอะไรอย่างงี้หรือว่าแม้กระทั่งใครนะกาเบรียลเนี่ยไปบอกไอ้น้องอะไรอย่างเงี้ยไปข่มเขาอ่ะมันก็ดูไม่น่าเท่าไหร่นะ
1: เข้าใจได้
0: เข้าใจได้แต่ว่าหลังจากเกมอาจจะเคลียร์กันนะเหมือนเนย์มาร์ไงที่ไปกระแทกใส่โอเดกาใช่มั้ยล่ะสุดท้ายเนี่ยมาก็ไปขอโทษแล้วก็ไปยินดีกับโอเดกาด้านหลังจากจบเก
1: ม
0: ก็ในเกมอาจจะหนักนะ
1: เนี่ยมาก็โดนเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าเหมือนก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะ
0: ใช่
1: ในช่วงเวลาสำคัญที่ทีมต้องการบอลอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับบอลโลกครั้งนี้เตะอาร์เซนอลทำประตูได้ในช่วงท้ายเกมให้ทีมชาติหลายคนเลยครับพี่นึกว่าใช่เนาะเมดิโน่
1: ล่าสุด
0: ใคร
1: กันฮาวเวิร์ดมีไหม
0: ฮาวเวิร์ดก็ไปแล้วนะมาร์ตินเนลลี่ไง
1: มาร์ตินเนลลี
0: ่ยิงใส่ญี่ปุ่น
1: อ
0: ่ะในที่บาปไหมช่วงท้ายเกมถ้าพูดชื่อยามาพี่ๆนึกถึงอะไรครับ
1: นึกถึงอะไรอ่ะยะลาย
0: ะลา
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่คนยะลาเอ๊ะเขาคนสเปนมาได้ไงคนยะลาฮะเมื่อก่อนนึกสงสารฮาลันนะครับไม่ได้เล่นบอลโลกมาปีนี้
1: โหดเลย
0: นะ8ทีมพัฒนาก้าวกระโดดมากก็นอร์เวย์ไม่ได้ไปบอลโลกตั้งแต่ปี1998
1: ครับ
0: แต่ว่าเกมเจอบราซิลเนี่ยพวกเขาไม่เคยแพ้นะนี่นะ4เกม
1: ใช
0: ่และในรอบแบ่งและเคยเจอกันบอลโลกปี98
1: เจอด้วย
0: นอร์เวย์ชนะนะรอบแบ่ง
1: ชนะด้วย
0: ชนะ 2-1 ไอ้ทอร์เรสเนโฟแล้วก็เคชิติเล็กดาวยิงอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: เนาะ
1: ใช่
0: สถิติก็ดีนะ
1: สถิติดี
0: ครับ
1: แต่ทั้งที่บราซิลยุคนั้นก็แข็งนะ
0: แข็งสิบอกว่าลาประธานฟีฟ่าก็กลัวครับพี
1: ่กลัวผู้ได้รับ
0: ไม่หรอกเพราะว่าเขาเอาใจเจ้าภาพแหละพี่เอาใจเจ้าภาพ
1: เกินไปเนี่ย
0: เอาเหรอ
1: ชัดเจนเลย
0: เนาะมันเกินไปเนาะ
1: ถ้ายิ่งล
0: งแต่ให้รางวัลโนเบลแล้วไม่รางวัลสันติภาพใช่ไหมไม่ใช่รางวัลสันติภาพรางวัลสันติภาพ
1: รางวัลสันติภาพของฟีฟ่า
0: ของฟีฟ่าไง
1: เพิ่งให้เป็นคนแรกเลยแต่คิดเองดิ
0: แล้วดู
1: แล้วดูคุณทำเลย
0: เจ้ากินแลนด์บุกเวเนซุเอลาบุกเม็กซิโก
1: เพื่อสันติภาพ
0: จับมือแล้วก็บุกอิหร่านอีกโอ้โห
1: เพื่อความเป็นปึกแผ่นของโลก
0: ปลอบใจหน่อยครับอินกับพี่โดนะครับอยากให้เขาได้จริงๆคนชอบโดก็เยอะก็เยอะนะพี
1: ่ก็เยอะจริงๆครับผมว่าแฟนบอลส่วนใหญ่ก็
0: ครับ
1: ก็มองแบบว่าไม่ได้ไปอคติอะไรหรอกเนี่ยเพียงแต่ว่าก็อาจจะมีบางส่วนแหละที่แบบก็แซกกันไปแซกกันมาอะไรอย่างเงี้ย
0: บอกว่ามาเดโดซิลวาเนี่ยถามมาทาง TikTok นะครับบอกว่าโรมาทำฟาวเกมเปลี่ยนเลยครับพี่โดสายหัวเลยโปรตุเกสแพ้เพราะไม่กล้าเปลี่ยนโดครับประมาณนี้นะเขาบอกมาพี
1: ่ก็ไม่แน่คือถ้าเราเป็นโรเบโตมาร์ติเนสอะเราก็คิดหนักนะคือในช่วงเวลาแบบ

0: ี้ยจะเอายังไงดีเฮ้ยมันจะหมดแล้วเฮ้ยมันจะต่อเวลาไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องคิดหนัก
1: พี่คิดว่าฝรั่งเศสจะถึงรอบชิงหรือเปล่ามีสิทธิ
0: ์โอ้โห
1: ฝรั่งเศส
0: น่าจะเป็นทีมที่ฟอร์มดีที่สุดแล้วมั
1: ้
0: งในบอลโลกครั้งเนี้ย
1: ครับแล้วก็บ่นมาว่าโอ้เล่นไม่ดีเลยครับประมาณนี้นะเนี่ยจะเป็นของโปรตุเกสป่ะหรือว่าสเปนฮะสเปนชนะนะที่ถามมานะฮะประธานฟีฟ่าก็กลัวนะครับลาลัสเลซิลาลัสเลยอ๋อเลซิลาลัสเนี่ยไอ
0: ้กองหลังอเมริกา
1: อเมริกาไงแต่ก่อนผมยาวไงไว้ผมยาวฮิปปี้เลยตอนนี้ก็ตัดผมสั้นแล้ว
0: หนวดเครา
1: ก็เป็นพิธีกรอย่างนี้ไปนะลาลัสนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจแต่ลาลัสไม่เห็นนะบอลโลกครั้งนี้พี่ปกติเขาจะเป็นคอมเมนเตอร์นะพี่เราจะเห็นพวกอองรีแล้วก็สลาตันเนี่ย
0: เคยมีข่าว
1: ครับ
0: ไปนั่งคอมเมนต์อะไรกับสลาตันเลยหรือเปล่า
1: อะไรสิลาลาสนะไอ้ก็ให้ผมยาวฮิปปี้เลยคาดผมเลยพี
0: ่
1: ตอนนี้ตัดผมหล่อแล้วใส่สูทเป็นพิธีกรหล่อแล้ว
0: หนวดเขายาวเป็นเอกลักษณ์อ่ะนะเขาแพ้เขาอ่ะ
1: โอ้แต่ดังเลยอ๋อเขาเป็นอ๋อเขาอยู่ยังอยู่ช่อง Fox Sport พี
0: ่
1: อลิซิลาลาสครับอดีตกองหลังก็เก่งนะ
0: ก็ในยุคที่เราที่อเมริกาเรียกว่าซ็อกเกอร
1: ์ยุคนั้นแหละซ็อกเกอร์แต่ดังนะลาลาเนี่ยดังจริง
0: ดังดัง
1: นะครับ
0: มีการก็มีดังพวกคินเดมซี่แลนดอนโดนูแวนนะครับลาลาส
1: จะมีงานไหมครับพี่ทีมชาติอเมริกาครับบางคนเนี่ยนึกถึงอะไรนะพวกทฤษฎีสมคบคิดเลยนะพี่ มีฮิตเดนเจนด้าหรือเปล่าพี่เอาก็อิหร่านไงจำได้ไหมเกมเจออียิปต์เนี่ยพี่โดนริบประตูอ่ะ
0: แต่มันก็ล้ำ
1: อิหร่านเจออียิปต์ในนัดสุดท้ายนะพี
0: ่แต่ก็ล้ำ
1: ล้ำอ่ะ
0: ล้ำไม่ล้ำ
1: ก็ขนาดไอ้ทาเลมี่อ่ะก็ยังบอกว่าเอ๊ะแปลกๆนะเหมือนไม่อยากให้มันอิหร่านเข้ารอบตัดเชือกนะไอ้เข้ารอบน็อกเอาท์นะ
0: ก็ล้ำนะ
1: ล้ำล้ำนะจังหวะนั้นนะ
0: ล้ำล้ำโชคไม่เข้าข้างอิหร่าน
1: ครับ
0: นะครับเอาแค่ออสเตรียกับอาร์เจนติน่ายิงตีเสมอกันในช่วงที่เวลาบาดเจ็บมันก็ไม่อยากจะเชื่อแล้วออสเตรียกับแอลจีเรียที่เขาเสมอกันอ่ะสามสามอ่ะไม่งั้นก็เข้าไปแล้วที่ไรซิลิงชนะ
1: ครับ
0: ยากบนวัดกันในสนามแต่ผู้ตัดสินจะเป่าช่วยหรือเปล่าผมว่ากล้าเหรอเอาถามจริง
1: อะไม่กล้าหรอกพี
0: ่แต่ถ้าได้เป่าอุสเบย์ไม่แน
1: ่เป่าอุสเบย์ก็สงสัยตัวโซกลับบ้านแล้วแหละฮะ
0: ที่เป่าคู่ฝรั่งเศสปารากวัยพูดถึงปารากวัยนี่มีข่าวว่าวุฒิสมาชิกนะซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ย
1: ตอนที่พี่เราเนี่ยเป็นไงพ
0: ี่ของปารากวัยเนี่ย
1: ครับ
0: นะครับเป็นวุฒิสมาชิกเลยนะโพสต์ข้อความนะครับทาง X หรือ Twitter เนี่ยแหละนะครับเหยียดผิวคิลิแอนเอ็มบัปเป้เลยนะคือแบบโอ้โหพูดหยาบคายมากอ่ะคือคุณไม่สมควรเป็นนักการเมืองอ่ะนะครับคือหยาบคายอ่ะนะครับก็ลองหาอ่านดูแล้วกันนะครับก็อาจจะแบบพูดไม่ได้นะครับซึ่งเอ็มบัปเป้เขาก็แถลงโพสต์ตอบโต้เหมือนกันนะครับก็ต่อว่าไปเหมือนกันนั่นแหละนะครับทั้งที่ตัวเองนี่เป็นตัวแทนแล้วก็เป็นนักการเมืองอะเนาะ
1: ไม่น่าพูดนะ
0: นะครับในประเทศที่แบบว่าคลั่งไคล้แล้วก็เป็นเรื่องของฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ควรจะทำแบบนี้นะครับเพราะว่าข้อความค่อนข้างจะรุนแรงเหมือนกันนะครับเป็นการเหยียดผิวเหยียดเชื้อชาตินะครับก็คือทำให้ปารากวัยยิ่งดูแย่ลงไปอีก
1: เนาะปารากวัยยิ่งดูติดดาบเจ้าเลยนะ
0: ลาซาลัสเอ้ยอะไร
1: ที่นะที่โห
0: เป็นเบอร์23อ่ะ
1: อยู่ที่ไหนก็ชอบมีเรื่องฮะถ้าผมอยู่ใกล้แกผมไม่อยู่นะพี่นะครับโอ้โหไอ้แกชอบมีเรื่องจริงอ่ะเนาะเบอร์23ใช่มั้ยของปารากวัยนะพี
0: ่ขณะจบเกมยังเป็นคนบีคุยยืนอยู่กับผู้ตัดสินน่ะ
1: ใช่อะไรนะกาลาซาเบอร์23อ่ะมาดริดกาลาซา
0: ครับ
1: ครับโอ้แกก็ดูจริงฮะประมาณนี้นะคุณเจี๊ยบถามมานะครับเอ็มคอร์ดในอ๋อเชียร์ .mcord.net นะครับเรารู้ได้ไงว่าใช้คูปองลองว่าคูปองมาเท่าไหร่ใช่ไหมต้องถามเจ้าหน้าที่เนาะหรือว่าลองเช็คดูนะครับในเว็บไซต์เนาะนะครับพอจะมีสิทธิ์ใช้คูปองอยู่ใช่ไห
0: ม
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้คุณเอกมานะครับตอน5 ทุ่มลองถามคุณเอกดูคุณเอกก็จะดูแลเรื่องของเรื่องนี้อยู่เนาะ
0: ครับ
1: นะครับในโลกจิต

0: ิจกรรมของ M-Card ของเรานะครับกำแพงภาษีนะครับก็จะแก้ไขได้ทุกอย่างครับพี่อ๋อถ้าทำไม่พอใจประเทศไหนก็ตั้งกำแพงภาษีเลยใช่ไหม
1: อินฟานเดโน่หรืออะไรสวิตเหรอ
0: สวิตเนี่ย
1: กำแพงภาษี
0: โปรตุเกสเขาเล่นเอาตำนานครับไม่ได้เล่นเอาชนะประมาณนี้นะพี่เยสวันนี้นะครับแต่ว่าโดแต่โดก็อำลาแล้วล่ะร้องไห้เลยจบเกม
1: เข้าสู่ยุคใหม่ละ
0: ยุคใหม่ละ
1: แต่ก็ไม่รู้ว่ามีใครขึ้นมา
0: โค้ชใหม่โดก็ไปแล้วนะครับนั่นต้องสร้างทีมใหม่แหละโปรตุเกสยุคโกลเด้นเจเนเรชั่นก็อาจจะ
1: ใช้เวลาเริ่มโรยไป
0: เหมือนนอร์เวย์อ่ะ
1: ครับ
0: แต่อาจจะต้องใช้เวลานานนะพี
1: ่
0: นอร์เวย์เท่าไหร่28ปีเกือบ30ปีนะไม่ได้มาบอลโลก
1: ฮะ
0: โอ้โห
1: แต่โปรตุเกสอาจจะไม่นานขนาดนั้น
0: เน
1: าะเขายังมีตัวดังๆอยู่อย่างคู่กลางก็ยังเล่นได้อีกนาน
0: วิดินยาครับ
1: วิดินยากับโชเนเวสนะครับแล้วก็ตัวอื่นนะครับฟุตบอลโลกคราวหน้าก็น่าจะยังเป็นหนึ่งในทีมที่น่ากลัวเหมือนเดิม
0: ครับ
1: หรือบางคนอาจจะบอกว่าน่ากลัวกว่าเดิมเพราะไม่มีโรนัลโด
0: เปลี่ยนออกเพราะได้บอลแปะขึ้นหลังอย่างเดียวครับผมแฟนโรนัลโดครับแต่ดูสดบอลอะไรเนี่ยโรนัลโดเนี่ยคือควรจะเปลี่ยนออกครับประมาณนี
1: ้คือถ้าจะ
0: ช้าจริงนะพี่
1: คือถ้าจะเล่นแบบนี้นะก็อาจจะต้องเปลี่ยนนะครับ
0: ให้ลามอสลงมาดีกว่า
1: คือถ้าจะให้โรนัลโดอยู่คุณต้องป้อนเขาอ่ะคุณต้องบุกอ่ะก็พูดกันตรงๆแล้วกันนะครับไม่ใช่เล่นแบบนี้นะครับ
0: เนาะ
1: ใช่มันไม่สอดคล้องกับ
0: ตั้งรับแล้วดูเบลโดซิวาลงมาเตะตลอดเลยอ่ะโดสายหัวเลยไอ้นี่ลงมาแล้ว
1: จังหวะสุดท้ายก็ไม่ได้เปิดเข้าไป
0: มีโอกาสเปิดไม่เปิดจะเลี้ยงอย่างนั้นแหละครับโวซินญานะครับได้ใจโวซินญา40ปีไม่มีสโมสรสังกัดประตูขอแค่เปิดใช่ไห
1: ม
0: 40ปีชาเวสก็ปล่อยมาแล้วนะครับสโมสรในลีกรองของโปรตุเกสเห็นว่าถ้าอินเตอร์ไมอามี่ดึงไปที่นี่นะ
1: ไปอยู่กับเมสซี
0: ่ไอจีเขาเท่าไหร่หลัก10ล้าน
1: ยี่สิบล้าน
0: ยี่สิบล้านอ่ะขายนะเอาอย่างน้อยสัญญา1ปีพี่ได้นะ
1: คร
0: ับ หกเดือนก็ได้ว่าไปนะ
1: บ
0: ทสัญญา
1: หรือแกจะไปเล่นติ๊กต็อก
0: เอา
1: ส่งสติ๊กเกอร
0: ์ก็บทสัญญาล่าสุดมีภาพน่ารักของเขาก็คือแฟนบอลนะครับหยวนจันทิ้งมือถือมาให้เขาโยนมือถือเพื่อจะให้เขาเนี่ยถ่ายเซลฟี
1: ่
0: เอากล้องมาแล้วถ่ายเซลฟี่ด้วยความที่เขากลายเป็นคนดังในช่วงเวลาข้ามคืนนะพี่เขาเลยส่งมือถือเหล่านั้นนะครับกลับคืนไปให้แฟนบอลอันนี้มีภาพน่ารักนะ
1: ไม่ได้ทำอย่างที่ต้องการใช่ป่ะฮะมีแขกมา
2: พ
0: ู
2: ดไปส
0: ิน่ารักนะโมเซย่า
1: น่ารัก
0: เขาเอามือถือตกเลยคร
1: ับ
0: มือถือคือนะครับผมไม่ใช่แฟนบอลเหล่านั้นบอกผมจะให้คุณเนี่ยถ่ายเซลฟี่ด้วยความที่เขาไม่เคยแบบมีเป็น
1: ซุปเปอร์สตาร์นะ
0: เป็นเซเลบอ่ะเขาไม่รู้ไงพี
1: ่
0: น่ารักดีนะ
1: เป็นคนอื่นอะไรจะ
0: อย่างเงี้ยถ่ายรูปรู้เรื่องไงอ
1: ันนี้เดือดร้อนต้องโยนมาใหม่แล้วนี่พังเลย
0: โยนมาพังเลยคนนี้น่ารักดีนอร์เวย์นะครับเป็นแชมป์แน่นอนครับก็มีสิทธิ์นะอเมริกาเข้าถึงรอบสี่ทีมครับเบลเยียมกะทำใจไว้แล้วพี่
1: เบลเยียมมันเกือบตายนะเจอเซเนกัลอ่ะ
0: 7โมงเช้านะถึงเวลานอร์เวย์สามดาวนะครับเป็นทีมยักษ์ใหญ่ของโลกได้หรือยังครับ
1: โอ้ย
0: ก็
1: ต้องมีผลงาน
0: เนา
1: ะ
0: แต่ว่ามา
1: การ
0: ที
1: ่
0: ผมว่าเขากลับบ้านด้วยความภาคภูมิใจแล้วล่ะเหม
1: ือ
0: นแค่คนนั้นล่ะ
1: ใช่
0: เนาะ
1: ดูแค่พายเรือกันแค่นั้นก
0: ็นอร์เวย์รอบ8ทีมมาไกลสุดแล้วนะพี่เนาะใช่นะครับเอาข้อความยังส่งเข้ามานะครับทุกๆช่องทาง นะครับมีผมดูก่อนแป๊บนึงแก้ตัวครับอเมริกาพี่เอาช่วงเช้าพี่ก่อนจะลากันก่อนแล้วก็ลาแฟนรายการที่อยู่สี่สถานีทั่วประเทศไทยนะพี่อเมริกากับเบลเยียมพี
1: ่เบลเยียมครับ
0: เบลเยียมนะ7โมงเช้านะครับฝากติดตามกันนะครับผมทางช่องออนไลน์นะครับ Facebook แล้วก็ YouTube แล้วก็อาจจะมี TikTok
3: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95
4: LTM FM 95
5: โดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา 5:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
8: มองหาย
9: าทาน้ำ

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
6: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมา

5:13 นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านครับเข้าสู่ข่าวเช้านะครับลูกทุ่งมหานครนะครับ LTM FM 95วันนี้ที่ศรีลา1วันนะครับคุณผู้ฟังเนื่องจากว่าเสียงยังไม่มานะครับเสียงยังไม่มานะเพราะฉะนั้นนี่ฮะโอ้โหตอนนี้ผมตาสว่างเลยครับพี่อยู่เป็นเพื่อนกันด้วยนะวันนี้นะครับอ่ะใครอยู่ที่ไหนอย่างไรก็เปิดใน Facebook ก็ได้นะครับหรือว่าจะฟังทางวิทยุแบบนี้ก็ได้นะครับวันนี้อยู่กันไปยาวๆถึง7 โมงเช้าเลยนะครับนะก็ไปที่อยากจะพูดคุยทักทายกันนะครับเข้าไปที่เพจของLTM FM 95ก็ได้นะครับนะอาจจะไม่ได้เห็นหน้านะแต่ว่าเข้ามาพูดคุยนะครับมาพิมพ์ทักทายกันได้ว่าใครอยู่ที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างนะฮะกรุงเทพวัน2วันนี้ถือว่าร้อนนะครับไม่มีฝนนะครับตอนนี้ทักทาย320ท่านโอ้โหนะครับมากันไวมากๆนะครับพี่ๆนะครับสวัสดีพี่รวิกรจากทุ่งสงนะครับนะครับพี่กฤชมนทักทายกันมานะครับพี่วัชรีบอกเสียงลาพักร้อนพี่ปูสวัสดีครับพี่ปูกัญญรัตน์อยู่เป็นเพื่อนเนาะอยู่เป็นเพื่อนกันนะฮะพี่เป็นสีสวัสดีนะครับก็พี่สีไลน์มานะเมื่อตอนประมาณสัก4 กว่าๆนะครับบอกว่าพี่ยังไม่ไหวเลยนะนี่แกลายนะแกลายแต่ผมทำให้ดูเฉยเสียงพี่ยังไม่มาเลยเสียงพี่หายไม่รู้แกไปทำอะไรท่าไหนนะฮะเสียงหายไปแล้วนะครับอ่ะก็นี่แหละร่างกายมันก็ต้องพักผ่อนนะเดี๋ยวพอร่างกายได้ชาร์จแบต

นะครับสักคืนหนึ่งเดี๋ยวได้นอนสักสองวันนะครับได้ทานยาทานอะไรไปเดี๋ยวดีเองนะครับเดี๋ยวดีเองนะฮะก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับใครมาแต่เช้าก็เข้ามาได้เลยนะครับจะมาฟังข่าวอัปเดตข่าวสารที่เกิดขึ้นในวันนี้กันนะครับมีหลากหลายประเด็นนะคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นโอ้มีทั้งขโมยขโจรมีทั้งคนทะเลาะกันมีทั้งเจ้าหน้าที่เทศบาลแอบถอนเงินค่าดูแลผู้สูงอายุคนพิการพวกนี้เอาไปใช้ส่วนตัวอันนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่นะถือเป็นเรื่องใหญ่ไหมก็ถือเป็นเรื่องใหญ่นะคุณผู้ฟังนะครับแล้วเดือนนี้คนพิการผู้สูงอายุยังไงฮะไม่มีเบี้ยคนพิการไม่มีเบี้ยผู้สูงอายุหรืออย่างไรนะครับที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเห็นบอกว่ากลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุผู้พิการติดเตียงเนี่ย31คนนะครับไปลงชื่อรวมตัวขอความเป็นธรรมไม่ได้รับค่าตอบแทนนะเงินดูแลผู้สูงอายุผู้พิการครับ4เดือนแล้วอ่ะนี่ฮะนี่ถ้ากลุ่มนี้เขาท้อนะเขาไม่เอาแล้วเขาบอกโอ้โหอย่างนั้นทำงานไปก็ไม่ได้เงินเดือนฉันไม่ดูแลละผู้พิการกับผู้สูงอายุในหมู่บ้านจะทำยังไงฮะเนี่ย31คนเนี่ยค่าตอบแทน4เดือนตก 107,000 กว่าบาทนะครับปลัดเทศบาลนะครับชี้แจงบอกว่าเพิ่งจะทราบรายละเอียดนะครับว่าทั้ง31คนเนี่ยไม่ได้รับค่าตอบแทนทางปลัดเทศบาลตำบลหนองกุ้งนะฮะบอกว่าเพิ่งทราบว่าเงินในบัญชีถูกถอนออกไปหมดเกลี้ยงเหลือ 1,700 บาทโอ้โหเทศบาลกำลังตรวจสอบเป็นการด่วนนะครับว่าบุคคลที่เอาไปเนี่ยนะฮะยังสามารถที่จะติดต่อได้หรือไม่อย่างไรนะก็คงจะติดต่อไม่ได้นะครับถ้าติดต่อได้เนี่ยมันต้องได้ตั้งแต่เดือนแรกแล้วล่ะนะครับมีเจ้าหน้าที่ในเทศบาลนะครับแอบถอนเงินของชาวบ้านแอบถอนเงินของผู้ดูแลผู้สูงอายุไปเกลี้ยงเลยนะโอ้โหนะไม่รู้ว่าติดพนันติดหวยหรือติดอะไรนะครับถึงได้หน้ามืดนำเงินของหลวงอ่ะนะครับนำเงินของรัฐไปใช้ส่วนตัวแบบนี้นะครับโอ้นะก็เดี๋ยวคงต้องตามหากันแหละนะครับมันก็คงไม่ได้ยากนะเพราะว่าคงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนอกจากจะหนีไปแล้วนะครับแล้วผมก็ถ้าคนเอาไปแสนหนึ่งขนาดนั้นก็คงจะไม่อยู่ให้จับแล้วล่ะนะครับก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวตามตัวกันนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องคนขายยาบ้านะครับหาเงินไปซื้อข้าวเลี้ยงหมา40ตัวมันค่อนข้างย้อนแย้งนะคนเรานี่ถ้าไม่มีนะถ้าไม่มีเนี่ยก็ต้องปล่อยนะก็ต้องปล่อยนะครับบางคนก็เขาก็ใจบุญนะอยากเลี้ยงเอาไว้หรือมันเป็นข้ออ้างลองมาฟังกันดูคุณฟังตำรวจเขาไปบุกรวบนะครับเอเย่นนะฮะขายยาบ้าหรือขึ้นชื่อว่าขายยาบ้าเนี่ยก็ต้องโดนจับนะแต่คนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขามีเหตุผลขอโอกาสเขาหน่อยได้ไหมที่เขาขายยาบ้าเนี่ยเขาเอาเงินไปซื้อข้าวเลี้ยงหมา40ตัวนะโอ้โหใจบุญขึ้นมาเลยนะฮะตำรวจฟังแล้วเอ้ยเราจะจับหรือจะปล่อยจะปล่อยหรือจะจับ เอาไงดีจะจับก็เอ๊ะฟังดูก่อนดิมันใจบุญหรือยังไงแต่สุดท้ายยังไงก็จับนะครับเพราะว่าขายยาบ้าคุณผู้ฟังนะครับตอนโดนจับเนี่ยบอกตำรวจนะไม่ช่วยทำมาหากินเลยยุคนี้นะครับแล้วจับเขาอีกนี่นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่อำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีเจ้าของบ้านเนี่ยชื่อเจ๊นกยักษ์นะครับเจ๊นกยักษ์เนี่ยนะฮะ

0: เลี้ยงหมาไว้เพียบเลยนะครับเลี้ยงหมาไว้เนี่ยนะราวๆ40 ตัวนะแต่เจ้านกยักษ์ไม่ได้ใจบุญเลี้ยงหมาเดียวสิเจ้านกยักษ์เนี่ยมีพฤติกรรมลักลอบขายยาบ้าให้กับกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านด้วยครับคือในหมู่บ้านแถวนั้นนะเขาจะรู้หมดเลยแล้วก็ล่ำลือหมดเลยนะครับว่าเจ้านกยักษ์นี่แหละคือคนที่เป็นเอเย่นขายยาบ้านะฮะก็ส่งตำรวจเข้าไปตรวจสอบนะก็ปรากฏว่าตอนเข้าไปเนี่ยโอ้โหเนื่องจากเจ๊เขาเลี้ยงหมาไว้เนาะจะเข้าไปถึงตัวเนี่ยมันก็ต้องผ่านด่านลูกสมุนเขาสักนิดนึงนะครับเจ๊นกยักษ์ก็สั่งเลยฮะให้สุนัขดูแลเจ๊ด้วย ตำรวจก็กล้ากลัวจะเข้าไปจับก็กลัวเดี๋ยวหมามันกัดนะครับก็เลยตะโกนถามเจ๊เอายาบ้าไว้ซุกที่ไหนเนี่ยซ่อนไว้ไหนบอกมาตรงๆเลยโทษหนักจะได้เป็นเบานะโอ้เจ๊นกยักษ์ก็ลนเลยฮะทีนี้เห็นบอกเดินวกไปมนหมาลุกลี้ลุกลนอยู่ในบ้านนะครับโอ้นะตำรวจก็กดดันนะครับบอกว่าให้มอบตัวให้มอบตัวอย่าทำเรื่องให้เป็นเรื่องใหญ่นะสุดท้ายเจ๊นกยักษ์เอายาบ้าของกลางครับ382 เม็ดซ่อนไว้ในถังขยะเอาออกมาให้ตำรวจนะครับจากนั้นตำรวจก็พาเจ๊นกยักษ์ออกจากที่จากบ้านก่อนนะครับเพราะว่าหมาเยอะเหลือเกินปรากฏว่าหมานะมันก็รู้นะว่าเจ้าของอ่ะจะต้องโดนจับนะตาละห้อยเลยนะฮะในภาพนะเห็นเลยว่าทุกตัวมันมองเจ๊นกยักษ์ออกมานะฮะตาละห้อยเลยเจ๊นกยักษ์บอกว่าที่ขายยาบ้าเนี่ยเพราะไม่มีเงินที่จะมาซื้ออาหารเลี้ยงหมา40 กว่าตัวฉันเลี้ยงมา5-6 ปีแล้วก่อนหน้านี้เคยโดนจับแล้วนะครับคดีครอบครองยาเสพติดเนี่ยโดนติดคุกไป3 ปีออกมาก็ไม่มีเงินก็ขายยาบ้าต่อขายยาบ้าใหม่นะไปรับยาบ้ามาแล้วก็เอามาบรรจุนะครับเป็นถุงนะลักลอบขายนะครับเม็ดละ30 บาทมีโปรโมชั่นด้วยนะถ้าซื้อ10 เม็ดจะเหลือเม็ดละ20 บาทโอ้โหถ้าซื้อแบบเงินน้อยหน่อยก็30ซื้อแบบเยอะหน่อย20 บาทเองผู้ฟังดูสินะครับโอ้โหตัวแกก็เสพด้วยขายด้วยเอาเงินมาเลี้ยงหมาด้วยโอ้โหนะฮะสารพัดเลยนะครับสุดท้ายก็โดนจับไปนะครับในคดีครอบครองยาเสพติดนะครับตอนนี้มีสายมาแล้วดีใจจังเลยไปรับสายกันครับ
1: บอกข่าวเล่าความ
2: สว
1: ั
2: สดีครับสวัสดีครับพี่อะไรครับพี่หลงพี่คุณตองครับผม
0: พี่ลงเหรอครับพี่ลง
2: หนุ่มพี่คุณตอง
0: อ๋อพี่หนุ่มพี่คุณทองสวัสดีครับ
2: ครับ
0: จากที่ไหนนะครับพี
2: ่นาราธิวาสครับผม
0: โอ้โหอยู่ไกลเลยนะฮะนาราธิวาสนะฮะ
2: ครับผม
0: ครับพี่วันนี้มีอะไรจะมาเล่าสู่กันฟังครับพี
2: ่ผมจะเล่าว่าเบิ่มตามหน่วยทุกจุดเมนยาเสพติดหมดเลยจากนั้นก็ยัง
0: นี่เพิ่งเล่าเรื่องยาเสพติดไปแล้วก็จริงๆเลยไหมพี่มันหาง่ายจริงใช่ไหม
2: ใช่แต่ว่าเอามาจากไหนทั้งร้านผมด้วยร้านผมสองคนพูดออกจากร้านมาว่าซื้
0: อ
2: เอามาจากไหนวะ
0: แล้วเขาว่าไงเอามาจากไหน
2: ไม่รู้ตรงเอาตัวเล็กๆเลยมาจากไหนมานะ
0: หลานกี่ขวบพี่พี่อายุ
2: เด็กเนี่ยมันอยู่มัน35แล้ว30
0: กว่าแล้วอยู่บ้านเดียวกันไหมพี
2: ่มันอยู่บ้านเดียวกันแหละ
0: นะ
2: มันไปนอกไปออกพื้นที่ยังอีกทางอิสลามทางไต้ฝุ่นหมดเลย
0: แล้วเวลาเขาเสพเขาถึงกับคลั่งไหมหรือว่าเขาก็ขยันขันแข็งดี
2: คลั่ง
0: โอ้
2: ผมเห็นมันมาก่อนมันจับไปแล้วใช่คนมาจับเองก่อน

0: ออกไปแล้วนี่รอบสองแล้ว
1: โอ้พี่แจ้งพี่แจ้งจับเองเลยเหรอ
0: ไม่ผมแจ้งเองแล้วนั่นจับเองเลยไอ้ตำรวจเมาเลยมัน
1: โอ้คือเวลาเขาเสียเขาจะเป็นอะไรพี่เขาจะไม่ฟังใครเขาจะเหมือนจะทำร้ายคนด้วยไหมเหมือนในข่าวไหม
0: ใช่เลยหาเรื่องนู่นให้มังโกปลาโอ้บุหรี่ไปปลากระยังมันจะได้มี
1: โอ้ก็แสดงว่าอยากให้แบบว่ากวาดล้างกันหน่อยใช่ไหม
0: ใช่เบอร์ตำรวจผมแจ้งไปแล้วก็ว่าแจ้งกันมาอย่างเข้าเนี่ยมันต้องหายสุดจะสามดู
1: ครับ
0: ตอนนี้ผมไม่ได้แจ้งเลยเลยบอกว่าตำรวจมาว่าผม
1: อ
0: ้
1: าว
0: แจ้งมาทำไมหนึ่งเข้าหนึ่งเอ้าเบอร์เด็กติดยาต้องแจ้งพี
1: ่
0: เอาเบี้ยไป500ก็ต่อยเลยตำรวจ
1: ไม่ตำรวจถามว่าแจ้งทำไมเหรออ
0: ืม
1: อ้าว
0: ก็ว่าจะแจ้งนั้นเรื่องหนึ่งเข้าหนึ่งไม่ต้องแจ้งสุดจุดสามดูเพราะว่า
1: มี
0: อีกเรื่องหนึ่งนี่เนี่ยผมจะถามว่าประกันสังคมนี่ออกมาแบบ42ยังมันไม่ได้เลยสักบาท
1: เงินอะไรที่ประกันสังคมอ่ะพี่
0: สังคมที่อยู่นราธิวาสอยู่พี่กุอยู่นู่นอยู่ตรงกลาเนาะ
1: ครับ
0: ผมออกมาอยู่นี่มันอยู่นรานี่มาปี29แล้ว
1: หมายถึงเราส่งใช่ไหมเราส่งก่อนหน้านี้เราส่งมาจ่ายทุกเดือน
0: เป็นปันโลซื่อวกอาจจะปักถุงกลาอยู่แต่ว่าออกมาแล้วผมลืมไม่ได้กลับมาเลยเบี้ยประกันสังคมมาตรา33นะหายไปเลยไหมผมนึกได้เออผมลืมแล้วประกันสังคม
1: เออว่าเราเคยส่งไว้ใช่ไหม
0: บอสูบอนายจ้างผมก็ได้ผมออกเองอยากการเองผมไม่ได้ออกเองเขานายจ้างเลยคนจ้างงาน
1: ครับอย่างนั้นต้องโทรไปถามดีกว่าพี่เพราะว่าอย่างนี้ผมไม่รู้รายละเอียดว่าที่เคยส่งไว้กี่ปีเข้าเงื่อนไขเขายังไง
0: 1542อะไรนั้นผมออกจากอยู่นี่มาปี39อยู่นราธิวาสแล้ว
1: ครับพี่โทรไปสายด่วน1506แล้วกด1
0: โทรไปแล้วเมื่อวานนี่ผมไม่ก็เคลียร์แล้วเมื่อวานนี
1: ่เขาว่าไงเขาว่าไง
0: เขาว่าจะโน่ต้องได้ครบ60ปีในปีหน้าเลย
1: อ๋อให้เป็นรายเดือนใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ใช่ผมซู
1: ดแต่เรื่องแบบชื่ออะไรอยู่ในระบบเนาะเขาตรวจสอบแล้วเนาะ
0: ใช่ใช่ใช่ซูดพี่กุ๊กต้องมาจ่ายหมดแล้วผมออกมาปีอก68นั้น
1: ออกปี68ก็เดี๋ยวรออายุ60
0: น่าปีหน้าแหละปีหน้านี้แหละปีนี้แหละ
1: เดือนละเท่าไหร่ 3,000 กว่า
0: เสียเดือนมัน 1,400 400กว่า
1: ไม่เดี๋ยวที่จะได้คืนมาเนี่ยใช่ไหมพี่
0: เพราะว่าได้มาหมดนี่ตอนนี้ผมตามมาตราจากตามต่อไปนี
1: ่
0: ของสูงพี่กุจวงยังไม่ได้จีก็ว่าเคยเอาประกาศเสียงนะ
1: ครับก็เดี๋ยวปีหน้ารอมีบำนาญให้
0: ใช่
1: ที่เราส่งมาเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่ถูแล้วก็จ่ายแล้วนั้นปีหกไปกระจายหมดเลยวิโก้กลางทำละหมดนั่น
1: เออครับผมอือแต่กลับไปเรื่องยาเสพติดนิดนึงพี่แล้วกำนันผู้ใหญ่บ้านพวกนี้อะไรเขาไม่สนใจเรื่องนี้บ้างไหม
0: ไม่มีจิตไม่มีไม่ค่อยดักคนดังอยู่ดักคนดังอยู่ขนาด
1: ดักคนดังอยู่
0: อืม
1: โต๊ะอิหม่ามอะไรในพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยในพื้นที่มุสลิมพวกนี้เขาดูแลไหม
0: ก็ดูอยู่แบบนั้นแหละผลไปอย่างนั้นไม่ได้ไม่เกี่ยวจับอยู่บ้านที
1: ่อืมนี่เปล่ายังอยู่ไหมพี่ไม่อยู่แล้วเนาะอ่ะไม่เป็นไรยังไงก็ฝากด้วยนะครับเรื่องยาเสพติดเนี่ยแสดงว่ามันระบาดไปทุกพื้นที่จริงๆนะครับเออมันหาง่ายเนี่ยนะนี่ฟังเสียงสะท้อนจากชาวบ้านเลยว่าหลานแกก็ติดนะครับอ่ะเป็นกำลังใจนะครับพี่หนูขอเพลง

0: เนี่ย
1: แกขอเพลงไว้นะนี่นะฮะหักคอไอ้เท่งนะครับนะเนี่ยนะครับสนุกสนานกันไปนะครับยามเช้าแบบนี้คุณลูกฟังนะครับเรื่องของยาเสพติดก็มีอยู่ทุกชุมชนเนาะนะครับเท่าที่ฟังมาเนี่ยนะฮะหนึ่งเข้าถึงง่ายนะครับครอบครัวไหนที่มีลูกหลานเข้าไปอยู่ในวังวนเนี่ยก็ทุกข์ใจหน่อยนะครับทุกข์ใจนะคือบางคนก็ไม่ทำงานทำการบางคนก็ถึงขนาดคลั่งไปแล้วอะคือคลั่งนี่คือว่าบางทีคุมตัวเองไม่อยู่เนาะเขาอาจจะไม่ได้ยังไม่ถึงขนาดถือมีดมาไล่ทําร้ายคนในบ้านนะแต่ว่าพูดจนไม่รู้เรื่องแล้วอย่างเงี้ยมันก็เป็นความทุกข์หนึ่งนะครับมันก็เป็นความทุกข์หนึ่งนะก็เวลาฟังทางตำรวจปราบปรามยาเสพติดเขาเล่าว่าพวกนี้เขาผลิตนะเขาผลิตเขาจะมีเครื่องนะครับมีเครื่องผลิตกดปุ่มปุ๊บเดียวนะฮะ1 ชั่วโมงเนี่ยมันไหลออกมาได้เป็นล้านเม็ดนะฮะขึ้นอยู่กับเขาเลยว่าเขาจะใส่ส่วนผสมแล้วก็กดผลิตนะครับจะผลิตวันละกี่เม็ดล่ะเนี่ยมันง่ายมากนะครับมันแค่ปุ่มกดปุ๊บเดียวเนี่ยนะเครื่องมันเตกเตกเตกเตกเตกเตกเตกออกมานะครับก็ได้เป็นล้านเม็ดแล้วก็ระยะหลังเนี่ยใส่สารเคมีเข้าไปมากขึ้นนะครับเพื่อลดต้นทุนให้ยาเสพติดมันถูกลงเพราะฉะนั้นมันก็ไปทำลายประสาททำลายสมองเรามากขึ้นนะผลเสียมันก็ตามมาเขาลดต้นทุนนะคุณรู้ป่ะเหมือนกับเขาใส่อะไรเข้าไปใส่สารอะไรเข้าไปให้มันมากขึ้นอ่ะเพื่อลดต้นทุนอย่างเนี้ยนะครับเขาก็เอามาขายกันนะฮะก็ได้แต่ภาวนานะอย่าให้ลูกให้หลานเราให้คนในบ้านเรานะเข้าไปข้องเกี่ยวกับของพวกนี้เลยนะครับเห็นสภาพบ้านหลังนี้แล้วก็สงสารห้องเช่าสงสารคนที่เป็นเจ้าของห้องเช่านะครับมีมาให้เห็นอีกแล้วครับคุณผู้ฟังประเภทที่แบบ

อยู่กับขยะในห้องอ่ะชนิดที่ว่าขยะเยอะจนชนิดที่ว่าแทบจะไม่มีทางเดินนะคุณผู้ฟังลองนึกดูนะครับว่าห้องนอนสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับในหอพักเนี่ยซึ่งมันเต็มไปด้วยขยะเนี่ยไม่รู้ว่าคนเหล่านี้นะเขาใช้ชีวิตยังไงนะหมายถึงว่าก็เห็นว่าเขานอนยังไงเขานั่งกินข้าวตรงไหนเขาเดินไปห้องน้ำยังไงทุกย่างก้าวในห้องเนี่ยนะมันต้องเหยียบขยะเหยียบขยะแล้วก็เดินไปมาใช้ชีวิตกินอยู่หลับนอนกับเศษกองขยะนะครับเจ้าของห้องเช่านะครับชื่อว่าคุณเก่งอินดิโก้นะครับเอาเรื่องราวนี้มาโพสต์ไว้ใน Facebook นะบอกว่าโอ้โหเข้าไปเจอห้องเช่าของตัวเองกลายเป็นกองขยะเขาบอกไม่คิดเลยว่าเขาจะเจอแบบนี้นะปกติเนี่ยเจอแต่ในข่าวนะครับเขาปล่อยห้องให้กับสองสามีภรรยานะครับวัยรุ่นนะฮะเช่าห้องนะปรากฏว่าเขาบอกเขาเข้าไปดูเนี่ยไปเจอได้ไหมแบบผ้าอนามัยใช้แล้วอ่ะที่พี่ผู้หญิงรู้ดีนะผ้าอนามัยใช้แล้วบางคนเนี่ยโอ้โหต้องหากระดาษมาพันแล้วก็ทิ้งไว้ในถุงแล้วก็เอาไปทิ้งขยะหรืออะไรอย่างใช่ไหมถ้าคนรักสะอาดจริงๆอ่ะแต่บ้านนี้ครับโยนไว้ตรงนั้นเลยเห็นเลยอ่ะคือเดินเข้าไปมองไปโอ้โหอะไรแดงๆอ่ะอยู่ในผ้าอนามัยอ่ะอย่างเงี้ยเลยอย่างนั้นเลยมันเห็นอย่างนั้นเลยอ่ะเนี่ยนี่คือความแบบว่ามันเห็นภาพเลยนะคุณฟังนะเพราะฉะนั้นไอ้พวกกล่องโฟมเศษอาหารถุงขยะพวกนี้เนี่ยเล็กน้อยเลยเพราะว่าผ้าอนามัยใช้แล้วเขายังโยนไว้อย่างนั้นเลยอ่ะพี่จะขอข้อบอกนี้ครับไม่คิดว่าจะเจอคนเช่าแบบนี้ไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองปกติเห็นแต่ในโซเชียลพอมาเจอกับตัวเองแม่งพวกมึงอยู่กันได้ยังไงอันนี้คือคนเขาอารมณ์แบบสุดๆแล้วนะคุณผู้ฟังนะครับขยะกองเท่าหัวผ้าอนามัยใช้แล้วเศษอาหารทิ้งไว้ขนาดปัสสาวะยังขี้เกียจยังปัสสาวะใส่ขวดยอมใจเลยนี่นะครับเขาก็ลงรูปนะครับแล้วก็ขอประจานหน่อยแล้วกันนะอย่าไปทำกับหอพักที่ไหนอีกแล้วก็ติดแฮชแท็กหอพักเชียงใหม่ค่าห้องค่าไฟก็ไม่จ่ายช่วยเหลือมาตลอดให้ผ่อนค่าเช่าก็แล้วยังไม่จ่ายอีกถือว่าทำบุญแล้วกันไอ้จุดๆนะครับก็แสดงว่าไล่คนผู้อยู่อาศัยคนนี้ออกไปแล้วล่ะนะฮะช่วยไหมว่าถ้าสภาพห้องแบบนี้นะคุณผู้ฟังแม้แต่จ้างเทศบาลมาทำความสะอาดเนี่ยก็เป็นวันกว่าจะเอาของใส่ถุงแพ็คเอาออกไปนะครับมีเป็นวันเหมือนกันนะนี่ฮะใครที่เป็นเจ้าของห้องเช่าต้องเลือกคนหน่อยนะบางทีมันก็ยากใช่ไหมบางทีเราก็พูดตรงๆอ่ะถ้าเราเป็นเจ้าของห้องเช่าอ่ะเราก็อยากได้รายเดือนอ่ะอยากได้เงินเดือนดีกว่าปล่อยห้องว่างๆบางทีใครติดต่อมาเราก็ไม่ทันดูหรอกเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนก็เรียบร้อยเลยฮะปรากฏว่าไปให้คนเช่าคนที่เขาเหมือนกับว่าเขาไม่ได้รักความสะอาดอ่ะก็ต้องเลือกหน่อยแล้วล่ะหลังจากนี้เนาะเลือกคนที่ดูแล้วหรือไม่ก็ต้องคอยหมั่นไปตรวจห้องเราบ่อยๆเหมือนไปเยี่ยมเยียนซื้อขนมไปฝากคนลูกบ้านหน่อยเพื่อที่จะแอบดูนะครับทำทีเป็นเจ๊เจ้าของบ้านที่ใจดีเฮ้ยทำไมเจ๊เขาใจดีจังอ่ะเขามาเขาซื้อขนมมาให้เราทุกอาทิตย์เลยอ่ะเปล่ามาแอบดูห้องว่าพวกเธออยู่กันในห้องฉันเป็นยังไงบ้างก็มีวิธีนะครับหาวิธีคอยหมั่นเข้าไปดูแลนะหรือจ้างแม่บ้านคอยสอดส่องดูแลแอบดูห้องให้เราหน่อยนะห้องฉันเป็นยังไงบ้างเออ

สภาพเป็นยังไงนะครับเขาจะได้นะจะได้รู้จะได้คอยนะไม่เจอลูกบ้านแบบนี้นะครับอืมเห็นภาพถนนพระรามสองนะครับจากมุมสูงแล้วก็ชื่นใจเสร็จสักทีเขาบอกคุณผู้ฟังปิดตำนานพระรามสองใกล้เสร็จแล้วเตรียมเปิดวิ่งฟรีนะครับถ้าชื่อในทางการคมนาคมเขานะชื่อว่า M82 นะครับด้านบนนะฮะทางด่วนด้านบนเนี่ยเฮ้ยขนลุกจะเสร็จแล้วจริงหรือนี่นะฮะจะไม่มีแล้วนะไอ้ประเภทขับรถไปเหล็กหล่นปูนหล่นทางด่วนหล่นนะครับเออก็ล่าสุดนะครับคุณพิพัฒน์ราชกิจประการนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคมนาคมบอกว่าหนึ่งในนโยบายเลยที่เข้ามาทำงานเนี่ยแล้วต้องทำให้สำเร็จในปีนี้เลยก็คือปิดตำนานโครงการก่อสร้างบนถนนพระราม2สักทีให้ประชาชนนะครับที่จะลงใต้ไปหัวหินเพชรบุรีราชบุรีนะครับได้เดินทางกันสะดวกมากขึ้นปัจจุบันเนี่ยนะครับการก่อสร้างขนาดใหญ่พร้อมกัน2โครงการก็คือทางด่วนพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพด้านตะวันตกนะครับกับอีกอันหนึ่งก็คือมอเตอร์เวย์ M82 จากบางขุนเทียนยิงยาวไปเลยบ้านแพ้วนี่แหละนะฮะสองโครงการนี้ต่อกันต่อเนื่องกันอีกหน่อยนะมันจะมีทางรับจากทางด่วนนะครับทางด่วนแล้วก็ลอยฟ้าออกไปเลยนะครับไม่ต้องวิ่งข้างล่างไม่ต้องลงมาข้างล่างเลยอ่ะถ้าเกิดว่าใครที่จะลงใต้เนาะนะครับล่าสุดท่านอธิบดีกรมทางหลวงนะครับบอกว่าภายในเดือนสิงหาคมนี้นะครับจะเปิดใช้มอเตอร์เวย์ M82 ตลอดสายเดือนหน้านะคุณผู้ฟังวิ่งไปได้ถึงบ้านแพ้วเลยนะครับระยะทาง25 กิโลเมตรปัจจุบันงานก่อสร้างเสร็จไปแล้ว 98% นะฮะอีก 2% นะครับอีก1เดือนเสร็จแน่นอนนะเสร็จแน่นอนก็กรมทางหลวงจะเปิดให้วิ่งฟรีไป2ปีนะครับจนกว่านะงานต่างๆจะเสร็จสิ้นแบบสมบูรณ์ 100% เออเอาสินะครับวิ่งได้ฟรี2ปีจะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมเนี่ยปี72เลยครับนะฮะปี72นะก็เขาบอกว่าไทม์ไลน์เนี่ยน่าจะเปิดไม่วันที่21ก็28สิงหาคมนะครับเอาสิพระราม2ข้างบนนะวิ่งอันนี้พูดถึงวิ่งข้างบนนะยิงยาวๆเลยเนี่ยวิ่งฟรี2ปีไปถึงบ้านแพ้วนะครับระยะทาง25 กิโลนะฮะจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับทางด่วนสายพระราม3ดาวคะนองนะครับก็จะมีทางแยกรับมาเลยนะฮะตั้งแต่ทางด่วนปึ๊บนะครับจากนั้นนะครับก็เป็นทางยกระดับ6ช่องจราจรด้านบนนะไปสิ้นสุดที่บ้านแพ้วสมุทรสาครมีด่านเก็บเงินนะครับ6ด่านให้ขึ้นนะใครที่ไม่ได้ขึ้นตั้งแต่ทางด่วนพระราม3เนี่ยก็จะมีด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1มหาชัย2ด่านสมุทรสาคร1สมุทรสาคร2แล้วก็ไปลงที่ด่านบ้านแพ้วนะครับบ้านแพ้วนะฮะโอ้สร้างกันมายาวนานเนาะเสร็จสักทีนะครับคนที่ทุกวันนี้ใครที่ขับรถพระราม2แล้วบอกว่าเวลาขับนะพอเราลงทางด่วนไอ้ที่เราวิ่งสะพานแขวนมาแล้วลงมาพระราม2นะบางคนในถึงขนาดยกมือไหว้นะใครเป็นยอมรับมาซะโดยดีนะครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะบางทีแต่เราจะไปหัวหินนะไปชะอำนะใจๆนะอาจจะไม่ถึงกับยกมือไหว้แต่ว่าอาจจะแบบมีกล่าวแบบขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองลูกด้วยเถิดด้วยความปลอดภัยมันต้องถึงขนาดบนบานศาลกล่าวนะก็หลังจากนี้หวังว่านะครับหวังว่าจะไม่มีแล้วเพราะว่าถ้าการก่อสร้างมันเสร็จสิ้นแล้วมันก็จะไม่มีอุบัติเหตุอะไร

เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับผ่านมาหลายยุคหลายสมัยรัฐมนตรีนะนี่นะครับสำหรับเส้นทางพระรามสองเนี่ยนะฮะเสร็จแล้วก็ดีใจด้วยครับดีใจกับคนแถวนั้นด้วยนะเราเคยเห็นที่เขาเอาคลิปเป็นมีมออกมานะฮะว่าตั้งแต่เขาเป็นแบบยุค90นะเป็นวัยรุ่นอยู่อะเคยออกมาให้สัมภาษณ์นะว่าถนนมันยังไม่เสร็จจนถึงทุกวันนี้มันก็ยังไม่เสร็จอะไรแบบนี้นะครับอาจจะภาพเหล่านี้มันก็จะหมดไปแล้วล่ะถือว่าปีนี้นะฮะเดือนหน้านะฮะสิงหาคมนะ21หรือไม่ก็28ใครที่เดินทางลงใต้นะฮะด้วยรถเนี่ยนะครับก็จะสะดวกมากขึ้นนะจะมีมอเตอร์เวย์จะมีทางข้างบนเดี๋ยววิ่งยิงยาวไปเลยนะครับเตรียมตัวได้ใช้กันนะครับพูดถึงเรื่องถนนแล้วไปดูอุบัติเหตุที่ว่าเด็ก11ขับรถพุ่งชนพระนะคุณผู้ฟังพี่ๆนะครับก็พระสงฆ์มรณภาพนะครับขณะธุดงค์ไป10รูปนะครับโอ้ก็ล่าสุดนะครับตำรวจก็เตรียมที่จะสรุปสำนวนคดีคือมันต้องมีคนรับผิดชอบแหละนะตามพรบคุ้มครองเด็กนะครับที่ตัวเด็กเนี่ยนะเขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่แล้วว่าถ้าอายุไม่ถึง12ปีก็ไม่ต้องรับโทษอะไรแต่ว่าผู้ปกครองปล่อยปละละเลยตอนนี้เข้าข่ายมีอยู่2คนนะครับที่ตำรวจที่มุกดาหารสรุปสำนวนกันเนี่ย1แม่2ยายนะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งที่โดนข้อหาปล่อยปละละเลยตามพรบคุ้มครองเด็กนะครับปล่อยให้เด็กขับรถได้ยังไงปล่อยให้น้องออกมาก่อเหตุได้ยังไงนะครับไม่มีใครอยากให้เกิดไม่มีใครตั้งใจแต่ว่าคดีมันก็ต้องดำเนินไปเนาะมันก็ต้องมีคนผิดอะนะครับส่วนบทลงโทษจะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวรอดูนะครับสำหรับข้อหานี้คนเป็นผู้ปกครองนะครับแต่ทีนี้ถามว่าน้องขับรถได้ยังไงเนี่ยตำรวจยังบอกว่ายังไม่มีพยานหรือยังไม่มีหลักฐานนะครับว่ามีผู้ใหญ่คนไหนเนี่ยที่เป็นคนไปสอนน้องนะตำรวจยังหาความเชื่อมโยงไม่ได้นะครับทีมข่าวก็เลยไปสอบถามนะครับกับศูนย์นะศูนย์เนี่ยเป็นเหมือนศูนย์ที่ดูแลเด็กพิเศษของจังหวัดมุกดาหารคือน้องเนี่ยไม่ได้เรียนหนังสือกับเด็กโรงเรียนปกตินะครับแต่ว่าถูกส่งมาอยู่ที่ศูนย์ที่ดูแลเด็กพิเศษกลุ่มนี้คือน้องเป็นเด็กที่มีพัฒนาการทางสมองช้านะครับท่านผอ.ศูนย์เนี่ยนะฮะเล่าให้กับทีมข่าวของเราฟังนะผอ.ศูนย์บอกว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่สื่อสารกับคนอื่นเนี่ยไม่ได้สื่อสารไม่ได้นะแต่น้องเนี่ยเป็นคนที่มีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเป็นเด็กที่มีความจำเก่งมีความจำเฉพาะเรื่องมีความจำเฉพาะทางเนี่ยได้เก่งกว่าเด็กคนอื่นมากๆเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าไปถามคนที่เขาเป็นครูเป็นผอ.ที่เขาดูแลเด็กนะถามว่าแล้วเด็กคนนี้ขับรถได้ไงนะเขาเชื่อว่าเด็กเนี่ยจำผู้ใหญ่มาเช้าๆแม่มาส่งบ้างยายขับกระบะมาส่งบ้างจำวิธีการขับรถมาซึ่งเขาบอกข้อมูลตรงนี้เขาเป็นการให้ข้อมูลกับทางพนักงานสอบสวนไปแล้วนะครับตำรวจก็ต้องเอาไปวิเคราะห์เอาไปสอบถามนักจิตวิทยาเอาไปสอบถามนักสังคมสงเคราะห์เอาไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญเรื่องยานยนต์ว่าการจำของเด็กเนี่ยมันสามารถขับรถเกียร์กระปุกได้10กว่าโลขนาดนี้เลยเหรอเป็นไปได้ไหมว่าไม่มีคนสอนเด็กจำมาเองเพราะเด็กมีความพิเศษตรงที่เขาบอกเด็กมีความจำเก่งอ่ะอย่าลืมว่าเขาเป็นเด็กพิเศษนะคุณผู้ฟังเด็กพิเศษเนี่ยบางคนเขาก็จะมีความพิเศษสมชื่อเขาอ่ะแล้วแต่คนว่าคุณจะมีความพิเศษความถนัดอย่างไรนะครับผมมีพี่ที่รู้จักคนหนึ่งเลยนะเขาบอก

ออกนะพอเขาเห็นอ่านข่าวนี้เนี่ยนะฮะเมื่อวานก็คุยกันเขาก็ไลน์มาเขาบอกว่าเด็กพิเศษบางคนเนี่ยทำอะไรได้ดีกว่าคนอื่นอย่างเช่นอะไรรู้ไหมจำปฏิทิน100ปีได้อะสมมติว่าเราถามว่าปี2575วันที่1มกราคมจะเป็นวันอะไรจันทร์อังคารพุธหรืออะไรแบบเนี้ยเด็กพวกนี้เขาจะแบบปึ๊บตอบเราได้เออเขาจะมีความพิเศษอย่างนี้นะเห็นพี่เขาเล่าให้ฟังนะหรือบวกเลขบวกเลขเก่งบวกเลขไวก็เป็นความสามารถของเขาเออนะครับเขาอาจจะเคยไปสตาร์ทรถขับถอยเข้าถอยออกจดจำผู้ใหญ่มานั่งมองอ๋อเข้าเกียร์อย่างนี้เหรอมองไปที่ขาอ๋อเหยียบคลัตช์ขาซ้ายเหยียบคลัตช์ขาขวาเหยียบคันเร่งถอนคลัตช์เหยียบคันเร่งอย่างนี้เหรอเวลาเบรกเหยียบคลัตช์อย่างนี้เหรออ่าพวกเนี้ยนะครับก็เขาเป็นเด็กพิเศษที่คุณครูบอกเขามีความจำเก่งนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะไม่ต้องไปหาคำตอบว่าใครสอนนะเออก็ขึ้นอยู่กับในสำนวนแหละว่าตำรวจจะเชื่อไหมว่าเขาจำมาเองอืมนะครับนี่คือความคืบหน้านะเดี๋ยวคดีเนี่ยก็ต้องว่ากันไปนะครับอย่างที่บอกว่าตอนนี้แม่ก็ยังเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ตัวน้องเองนะครับตอนนี้ถูกควบคุมเหมือนกับถูกควบคุมตัวอยู่ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวที่จังหวัดมุกดาหารนะครับนักข่าวก็ไปสอบถามดูแหละว่าเอออาการน้องเป็นยังไงกันบ้างนะฮะเห็นบอกว่ายังสื่อสารถึงเหตุการณ์ไม่ได้นะครับเออเพราะหรือว่าทางจริงๆแล้วก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยทางคุณครูหรือว่าหัวหน้าทางผอ.ศูนย์ที่ดูแลน้องเนี่ยก็บอกแล้วว่าน้องเป็นเด็กที่สื่อสารไม่ได้นะคือไม่ได้ว่าเกิดเรื่องแล้วช็อกแล้วก็อะไรไปเลยนะน้องสื่อสารไม่ได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่จะไปให้ลำดับความให้เขาเล่าเหตุการณ์ว่าอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะเป็นการยากนะครับเห็นว่าเดี๋ยวต้องรอคุณแม่กับยายเนี่ยนะมาเป็นคนพูดคุยให้คุณอนุวัฒน์บุญพันธ์นะครับหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารนะครับเปิดเผยความคืบหน้านะเรื่องของการสอบสวนนะครับหนูน้อยวัย11ขวบนะฮะที่ขับรถชนพระธุดงค์ก็บอกว่าตอนนี้เด็กยังอยู่ในการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ในกระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กนะครับทีมแพทย์ประเมินอาการอนุญาตให้น้องได้กลับบ้านได้แล้วนะครับเดี๋ยวเด็กก็จะถูกส่งมาที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารจะมีทีมสหวิชาชีพนะครับนักกฎหมายแพทย์นักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์จะมาประชุมเพื่อหาแนวทางในการฟื้นฟูแล้วก็แนวทางในการดูแลนะฮะเพื่อไม่ให้เด็กคนนี้เนี่ยไปกระทำผิดซ้ำอีกนะครับหัวหน้าบ้านพักเด็กนะครับบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยน้องเคยถูกส่งตัวมาที่นี่แล้ว2ชั่วโมงแต่ว่ายังไม่สามารถคุยอะไรได้ก็เลยส่งไปที่โรงพยาบาลก่อนตอนที่มาก็คุยกันผ่านแม่ผ่านยายเป็นหลักแม่กับยายจะสื่อสารได้แต่คนอื่นเนี่ยคุยแล้วน้องอาจจะนิ่งไม่ตอบนะครับนี่นะก็ทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อทำสำนวนให้มันสมบูรณ์ที่สุดนะเนาะส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะบางทีก็มันต้องมีคนผิดเพื่อที่จะตามกระบวนการขั้นตอนของการเยียวยาครอบครัวของพระธุดงค์ที่เขาสูญเสียด้วยนะครับก็มองสองมุมเนาะน้องคงมองเนาะนี่ก็น่าเห็นใจแหละเห็นใจทุกฝ่ายแหละนะครับถ้าเราเป็นแม่เราเป็นยายเราตอนนี้เราก็นอนไม่หลับหรอกเห็นภาพลูกขับรถไปชนพระใช่ไหมที่ดูว่าคนสูงอายุอ่ะโอ้โหใส่บาตรเดินใส่ทุกวันเลยบางทีอ่ะนะครับนี่หลานเราขับรถไปชนพระเสียชีวิตมากขนาดนี้เนี่ยเชื่อว่าคุณแม่คุณยายตอนนี้ก็ทุกข์พอๆกันทุกฝ่ายทุกใจกันหมดนะครับนะก็ได้แต่นำเรื่องราวนี้มาเป็นอุทาหรณ์นะคุณผู้ฟังเนาะจะได้ระมัดระวังนะเมื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นอีกนะครับมันเกิดขึ้นอีกนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้านะครับเดี๋ยวมีข่าวมา
เล่าสู่กันฟังอีกแล้วเดี๋ยว

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื่นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
13: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยไปปะ

0: 5ปีนะครับ5ปีจะมาให้5ปี
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือต

6:15 นครับกลับมาช่วงที่2แล้วนะครับข่าวเช้าลูกทุ่งมหานครนะครับ LTM FM 95นะครับต่ออยู่กันอีก1ชั่วโมงนะครับนะวันนี้ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมน้องดงจามรกิจสมภาคนะครับก็วันนี้พี่สีเสียงยังไม่มานะชั่วโมงที่แล้วบอกไปแล้วนะครับพี่ๆนะครับใครที่ตื่นขึ้นมาฟังจะรอฟังพี่สีก็เปลี่ยนเป็นอวยพรให้แกหายไวๆนะนะครับเมื่อเช้านะฮะแกไลน์มานะรับรู้ได้เลยนะฮะว่าอาการนี้ไม่ดีเลยนะฮะน้องโด่งที่ฝากรายการด้วยนะครับเสียงพี่ยังไม่มาเลย นะครับก็เลยบอกได้เลยให้พี่สีพักก่อนเลยนะครับแล้วก็หายเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะเดี๋ยวกลับมาเจอแฟนๆแน่นอนนะครับทักทาย408

80กว่าท่านใน Facebook Live ของเราในวันนี้ด้วยนะครับนะครับพี่สุทธิการใช่ครับพี่สีไม่มานะครับวันนี้นะครับก็คนเรานะนักจัดวิทยุนะพอไม่มีเสียงนี่ทุกอย่างมันจบเลยนะฮะเออเมื่อวานแกเข้ามาชั่วโมงแรกเนี่ยรับรู้ได้ว่ามันแกก็แกอยากพูดนะแต่ว่าคนอยากพูดแต่พูดไม่ได้อ่ะนะฮะเออแกเลยบอกเดี๋ยวขอไปพักก่อนดีกว่านะครับพี่คมสันโดพี่คนสันโดฝนตกปล่อยๆจ้าที่ไหนนะพี่นะแจ้งมาหน่อยนะที่ไหนฝนตกนะครับพี่ประสิทธิ์สวัสดีชั่วโมงที่2นะครับพี่เกรียงไกรสวัสดียามเช้าด้วยนะครับฟังอยู่ตลอดทางวิทยุโหยังอุตส่าห์แวะเข้ามานะทักทายในเฟซด้วยนะครับขอบพระคุณนะครับนะฮะพี่สีนะครับหายไวๆนะครับพี่วันวิสาบอกมานะครับขอให้น้องสีหายไวๆนะพี่ประยงเช่นเดียวกันนะครับหายไวๆนะครับนะครับโอ้เดี๋ยวแกอ่านอยู่นะแกติดตามเราอยู่ตลอดแหละนะครับนี่นะฮะขอบพระคุณทุกท่านนะครับโอ้อบอุ่นจังเลยพี่ๆน่ารักมากนะครับบางคนก็บอกสูตรแกเนาะบอกสูตรว่าทำยังไงถึงจะให้กลับมามีเสียงนะครับพูดถึงเรื่องฟ้าฝนเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยจะมี36จังหวัดที่ฝนตกหนักจะมีจังหวัดของนั่นๆหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะทางเหนืออีสานแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับจะเจอฝนร้อยละ60ของพื้นที่นะครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับคาดการณ์นะฮะว่าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักนะครับโดยเฉพาะภาคเหนืออีสานแล้วก็ลงมาถึงตะวันออกด้วยมีหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับจากเวียดนามตอนบนนะฮะพัดปกคลุมเข้ามานะก็จะส่งผลให้นะครับภาคเหนือได้เจอฝนเยอะนะเหนือเนี่ยนะครับ160ของพื้นที่นะครับเชียงใหม่เชียงรายน่านตากกำแพงเพชรเพชรบูรณ์นะฮะอีสานก็ตอนเหนือเหมือนกันนะครับไล่มาตั้งแต่หนองคายบึงกาฬอุดรสกลนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญลงมาถึงศรีสะเกษอุบลนะครับก็จะเจอฝนร้อยละ60เช่นเดียวกันนะฮะก็คนกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้เจอฝน 40% ของพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นใครวางแผนจะต้องออกไปทำอะไรกิจกรรมที่มันอยู่กลางแจ้งเนี่ยจะได้วางแผนกันดีๆนะครับพี่สมพรบอกว่าแหลมฉบังอากาศดีใช่ไหมพี่เนาะแต่เขาบอกตะวันออกก็อาจจะเจอนะพี่ตะวันออกนะวันนี้ภาคตะวันออกเจอฝนร้อยละ 70% เลยนะครับก็ระยองจันทราชลบุรีกินมาถึงฉะเชิงเทราสระแก้วปราจีนนครนายกนะจะเจอฝนนะครับแต่ว่าอากาศดีนี่อาจจะหมายถึงว่าแดดยังไม่ค่อยออกอะไรอย่างนี้นะลมเย็นๆพัดมานะบรรยากาศนะครับอุตรดิตถ์ร้อนมากครับพี่วิชิตแจ้งมาเพราะกรุงเทพก็ร้อนพี่กรุงเทพก็ร้อนจริงๆนะครับแต่ว่าวันนี้ดูแล้วยังไม่มีแดดฟ้าครึ้มๆนะแถวบ้านผมนะแถวอสมทก็ด้วยนะหมอกฟ้าครึ้มๆนะครับนะก็อยู่ใต้ฟ้านี่เขาบอกอย่าไปกลัวฝนใช่ไหมนะครับแต่ก็ระวังฟ้าผ่าต้องระวังฟ้าผ่ากันสักนิดหนึ่งนะฮะนะมาที่ข่าวบันเทิงของเรากันดีกว่าในวันนี้นะครับเริ่มต้นด้วยพระเอกเบอร์หนึ่งนะครับคุณณเดชน์นะฮะนี่วันนี้ณเดชน์ก็ณเดชน์คูกิมิยะนะครับออกมาเคลียร์ละเรื่องที่บอกว่าจำได้ไหมคุณผู้ฟังอาทิตย์ที่แล้วอ่ะที่มีไรเดอร์นะครับไรเดอร์เขาไปรับขี่มอเตอร์ไซค์เนาะไปรับคุณณเดชน์ไปส่งทีนี้ระหว่างทางเนี่ยเขามีกล้องเดี๋ยวนี้ไรเดอร์จะมีกล้องเนาะเขาจะเอามาทำคอนเทนต์แล้วพอเป็นคุณณเดชน์เนี่ยโอ้โหเขาก็เอามาลงนะฮะปรากฏว่าผู้จัดการของคุณณเดชน์เนี่ยก็เลยต้องอินบ็อกซ์ส่วนตัวไปหาน้องไรเดอร์คนนี้นะครับบอกว่าลบคลิปได้ไหมเพราะว่ามันเป็นเส้นทางตั้งมันเป็นเส้นทางที่จะไปบ้านของณเดชน์อ่ะมันเห็นหมดเลยนะอย่างนี้มันเหมือนกับว่ามันก็เป็นเรื่องความปลอดภัยนะครับน้องไรเดอร์คนนี้ก็น่ารักจะไม่ฟ้องผมใช่ไหมครับเดี๋ยวผมลบให้ครับโน่นนี่นั่นแล้วเขาก็โพสต์นะว่า

ว่าเหมือนกับว่าอย่าให้เพจอย่าแชร์ของเขานะอย่าช่วยลบคลิปให้เขาด้วยเพราะว่าต้นทางเนี่ยเขาลบแล้วนะครับล่าสุดนะครับนักข่าวไปเจอกับคุณณเดชน์นะครับก็ณเดชน์ก็เคลียร์ดราม่าเรื่องนี้นะฮะคุณณเดชน์ยืนยันว่าจะไม่ฟ้องนะจะไม่ฟ้องเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้ถึงกับเป็นเรื่องใหญ่ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกแต่ต้องปกป้องพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองนะครับเพราะว่าคลิปเนี่ยมันอย่างที่บอกมันไปถึงบ้านเลยก็อย่าลืมว่าเวลาไรเดอร์เขาลงเขาก็เหมือนแบบลงมาเน้นณเดชน์นั่งอยู่ข้างหลังอ่ะนะครับเพราะนั้นใครๆก็อยากได้คอนเทนต์นี้เนาะแต่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยคุณณเดชน์บอกว่ามันเป็นบทเรียนนะครับอยากให้มองเป็นบทเรียนนะฮะพี่ณเดชน์บอกว่าเข้าใจและเห็นใจไรเดอร์ที่ได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นตัวเองเนี่ยไม่คิดจะฟ้องร้องนะครับมองว่ามันเป็นความผิดพลาดเป็นความไม่รู้ของทั้งสองฝ่ายก็อยากให้เหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนส่วนตัวกับทุกคนด้วยนะโดยเฉพาะถ้าผู้โดยสารเป็นผู้หญิงอยากให้ไรเดอร์เนี่ยสร้างความรู้แล้วก็มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนนะครับให้แก่พนักงานในอนาคตนะว่าถ้าเป็นลูกค้าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายหรือเป็นยังไงก็ตามเนี่ยนะฮะลงได้ถึงไหนลงคลิปมันไม่ควรจะเห็นเส้นทางตลอดไหมหรือยังไงอะไรแบบนี้นะครับก็ควรจะมีกฎขึ้นมาคุณณเดชน์ว่าอย่างนั้นนะครับเรื่องไรเดอร์เป็นยังไงบ้างนะครับนักข่าวถามคุณณเดชน์บอกจริงๆสงสารพี่เขาเหมือนกันนะเพราะกระแสสังคมเนี่ยค่อนข้างจะไปกระทบกับพี่เขาก็ต้องขอโทษด้วยแต่เราเองก็อยากปกป้องพื้นที่ของเราเหมือนกันนะก็เขาบอกเอางี้นะครับณเดชน์บอกนะพี่ๆไรเดอร์ทุกคนเนี่ยก็คงดีใจถ้าได้มีโอกาสเจอเรานะครับถ่ายรูปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยได้เลยไม่ผิดกฎหมายไม่มีขอบเขตนะเข้าใจได้เลยไม่มีข้อจำกัดอะไรแต่ว่าอย่างที่บอกก็ขอเรื่องความเป็นส่วนตัวนะครับคือถ้าจะไปลงตลอดเส้นทางว่าณเดชน์ไปไหนณเดชน์กลับบ้านครับนะครับประสงค์ณเดชน์นะครับแล้วมันเห็นแล้วถือกล้องพี่ๆเขานะเวลาติดไว้นะมันหมุนได้นะมันหมุน360องศาได้นะแล้วมันมาหมุนที่หลังได้นะหมายความว่ากล้องเนี่ยมันเก็บรอบตัวอยู่ละอยู่ที่ว่าเวลาเราเอามานั่งดูแล้วเราจะลงเนี่ยจังหวะที่เราจะกดให้มันหมุนซ้ายหมุนขวาตอนลงเนี่ยค่อยมากดทีหลังก็ได้นะเพื่อบันทึกนะครับมันไม่ต้องอัดนะขนาดนั้นคือถ้าเป็นกล้องมือถืออย่างพวกเราเนี่ยคุณระวังเวลาถ่ายเนี่ยอยากเก็บภาพอะไรก็ต้องหันไปทางนั้นถูกไหมทางซ้ายมีอะไรทางซ้ายทางขวานี่นึงขวาน่าสนใจเฮ้ยเอียงมาทางขวาเฮ้ยข้างหน้าตั้งกล้องข้างหน้าแต่กล้องของพี่ๆไรเดอร์ตอนนี้ที่ติดอยู่กับที่รถเขานะฮะมันจะเป็นกล้อง360องศาเพราะฉะนั้นตลอดทางเนี่ยเขาเก็บได้รอบตัวเลยอยู่ที่ว่าพี่เขาอยากจะให้เราดูอะไรถ้าพี่เขาอยากจะให้เราดูทางซ้ายเดี๋ยวตอนเขามาลงเนี่ยเขาแพนกล้องมาทางซ้ายให้แพนกล้องมาขวาให้อย่างนี้ได้เลยนะกล้องเดี๋ยวนี้นะครับมันก็ค่อนข้างที่จะล้ำสมัยอะนะฮะเดี๋ยวนี้เขาใช้แบบนี้กันนะครับนั้นพี่ณเดชน์เขาเลยบอกว่าเนี่ยทุกวันนี้เวลาผมเดินทางไปไหนนะถ่ายได้นะครับ ไม่ใช่ว่าถ่ายไม่ได้ก็ถ่ายได้บอกข่าวบอกกล่าวกันได้นะครับในตอนนั้นไม่รู้หรอว่ามอเตอร์ไซค์คันนี้เนี่ยเขาถ่ายเราอยู่คุณณเดชน์บอกก็เห็นว่าพี่เขามีกล้องติดอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะเพราะส่วนใหญ่เหมือนคนที่เขาถ่ายเนี่ยเขาจะถ่ายภาพนิ่งในประสบการณ์ผมส่วนใหญ่ก็เจอถ่ายรูปหน่อยนะครับณเดชน์เนี่ยเขาก็ได้แต่จริงๆแล้ววิดีโอกับไรเดอร์เนี่ยมันก็ต้องมีเพราะว่าเขาก็ต้องปกป้องตัวเขาเองเวลาขับไปไหนเจอเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยเจออุบัติเหตุเจออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมีเหมือนกันนะครับเหตุการณ์นี้มันไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดมันเป็นบทเรียนของเราทั้งคู่และสังคมก็เรียนรู้ไปพร้อมกันนะก็เขาบอกว่าขอบคุณที่เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยและยอมลบให้เขานะครับเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นมุมที่ลงไปแล้วมันเห็นบ้านเห็นหน้าเข้าหมู่บ้านเห็นอะไรเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็ถามว่าน้องยาย่าเป็นห่วงไหมนี่นะครับเขาบอกไม่เลยครับแต่ย่าไม่ได้เป็นห่วงอะไรผมเลยครับผมตัดสินใจแทนทุกอย่างเลยนะผมก็บอกพี่ผู้จัดการให้ประสานไปขอให้เขาลบเขาก็ลบนะครับ

ตกลงไม่ฟ้องใช่ไหมนะครับถามไม่นะครับไม่ฟ้องไม่มีทางครับผมไม่มีทางจะฟ้องเลยในความผิดพลาดของเราทั้งคู่มันเป็นความผิดพลาดที่เรียนรู้ไปด้วยกันมันไม่ใช่ความผิดพลาดของใครคนใดคนหนึ่งนะผมว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ผมจะไปฟ้องเขาเลยสำหรับไรเดอร์คนนี้นะครับนี่นะก็ถือว่าเรียนรู้เรื่องเหมือนกับมันเป็นกฎหรือมารยาททางสังคมกันไปนะไรเดอร์ก็อาจจะดีใจที่เจอณเดชน์แล้วก็อยากจะได้กระแสอยากจะได้คอนเทนต์โดยที่ไม่ได้คำนึงไปว่าเฮ้ยเห็นบ้านเขานี่ว่าเห็นทางเข้าหมู่บ้านเขานี่ว่าอะไรแบบนี้นะครับถามณเดชน์ต่อเรื่องวันแต่งงานนะครับเตรียมฉลองวิวาที่กรุงเทพนะครับเป็นงานที่3เนาะก็แต่งงานที่ต่างประเทศแล้วจัดที่ขอนแก่นแล้วงานนี้ก็งานใหญ่นะครับมาเลี้ยงที่กรุงเทพนะครับ18กรกฎาคมนะครับนะเชื่อได้ว่าสื่อบันเทิงทุกสายนะครับมุ่งหน้าไปงานแต่งงานของงานฉลองแล้วนะเค้าเรียกว่างานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสเพราะว่าไปแล้วนี่นะฮะนะครับก็คุณณเดชน์บอกตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมนะครับเตรียมความพร้อมเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะก็18กรกฎาคมตอนนี้งานเนี่ยผ่านไปแล้ว 90% นะ 90%เหลือจ่ายตังค์อีก 10% เงี้ยว่าอย่างนั้นนะครับชุดที่จะใส่นี่นะครับก็ถามให้นะแกบอกชุดก็มีหลายชุดพอสมควรมีชุด after party มีชุดรอบสื่อมีชุดรอบงานพิธีนี่นะจะมีจุ๊บเหมือนที่นอร์เวย์ไหมที่นอร์เวย์เขาจุ๊บกันใช่ไหมที่นอร์เวย์เขาจุ๊บขนาดไหนนะฮะคุณณเดชบอกว่าเดี๋ยวจุ๊บให้ดูนี่เดี๋ยวจุ๊บให้ดูรอที่18นี้นะครับคุณณเดชบอกวันที่18นี่จะไม่มีใครสวยเกินน้องยาย่าโอ้โหสมควรเป็นพระเอกจริงๆนะครับนะ18นี่วันเสาร์เนาะวันเสาร์นะครับจัดงานพิธีฉลองมงคลสมรสนะฮะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับก็คงจะเป็นงานหนึ่งที่น่ารักพอสมควรเนาะนะครับสำหรับคุณณเดชน์ก็อันนี้ก็น่าจะจัดให้เพื่อนๆผู้ใหญ่ในวงการที่ไม่ได้เดินทางไปที่นอร์เวย์ไม่ได้เดินทางไปที่ขอนแก่นนะก็นะไปร่วมกันในงานนี้นะครับกีฬากันบ้างดีกว่านะครับวันนี้มันเดินเอาเรื่องพื้นของพี่ณเดชน์ไปเต็มๆเลยแล้วกันนะฮะกีฬาโรนัลโดบายไปแล้วนะเมื่อคืนโรนัลโดจบฟุตบอลโลกเส้นทางของฟุตบอลโลกที่แค่รอบ16ทีมนะครับแพ้ให้กับสเปนในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีบาปหรือที่เขาเรียกนาทีบาปคือไม่มีเวลาได้มาแก้ตัวกันเลยนะครับ90+1นะครับทีมชาติสเปนยิงขึ้นนำแล้วก็รักษาสกอร์เอาชนะโปรตุเกสนะครับ1-0นะก็เรียกได้ปิดตำนานนะครับสุดท้ายแล้วโรนัลโดก็ไม่สามารถที่จะคว้าทรอฟี่ฟุตบอลโลกไปครองได้นะครับในชีวิตการค้าแข่งของเขามันก็ไม่ง่ายนะคุณผู้ฟังฟุตบอลโลกเนี่ยมันต้องเป็นทีมมันต้องสมบูรณ์แบบณปีนั้นจริงๆอ่ะนะมันต้องประจวบเหมาะว่าแบบคือเราเก่งคนเดียวมันไม่พอนะมันต้องมีนักเตะที่มีพรสวรรค์ขึ้นมาในยุคนั้นพอดีเมื่อมันรวมทีมกันได้พอดีอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่ง่ายนะฮะมันโรนัลโด41แล้วโรนัลโดประกาศแล้วนะครับว่าปีหน้าเนี่ยนะอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยการบอลโลกครั้งหน้าเนี่ยเขาจะไม่ได้เล่นแล้วล่ะนะครับอายุ45คงไม่ไหวแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าไปไม่ถึงฝั่งฝันนะครับเมื่อคืนนี้ก็พ่ายนะครับพ่ายสเปนไปสเปนนี่ก่อนทัวร์นาเมนต์

็นเต็งหนึ่งนะครับก็ถือว่ามาเจอกันเร็วไปนะฮะแต่ว่าถ้าคุณจะเป็นแชมป์โลกมันก็ต้องผ่านให้ได้อะคุณก็ต้องผ่านคุณก็ต้องเจอทีมระดับนี้ไปเรื่อยๆแล้วล่ะนะครับเพราะมันเริ่มรอบมันก็ลึกเข้ามาเรื่อยๆนะฮะทีมชาติสเปนก็

0: ว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเข้ามาแทรกแซงอันนี้เป็นข้อกล่าวหานะนะครับที่ตอนนี้เนี่ยเขากำลังสงสัยกันนะครับว่าทำไมอยู่ๆกองหน้าตัวเก่งของอเมริกานะฮะนัดที่แล้วโดนใบแดงปกติโดนใบแดงเนี่ยมันต้องโดนแบนอย่างน้อย1นัดจะ1นัด2นัดก็ว่ากันไปแต่มันต้องโดนแบนเพราะคุณโดนใบแดงมาปรากฏว่าฟีฟ่านะครับไปเปิดตำรานะครับโอ้โหเอาข้อกฎหมายที่เท่าไหร่ไม่รู้จุดเท่าไหร่ไม่รู้อีกจุดเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยนะครับออกมาบอกว่ามันมีกฎข้อนี้นะมันมีกฎข้อนี้ก็คือนักเตะจะไม่โดนแบนแต่จะต้องถูกคาดโทษไว้1ปีเอ้าคาดโทษ1ปีหมายความว่านัดนี้ลงเล่นได้ครับนัดนี้ลงเล่นได้นะมันก็เลยมีการเชื่อมโยงไปถึงว่าฟีฟ่าเนี่ยอาจจะถูกกดดันหรือว่าอาจจะถูกเขาเรียกอะไรขอมาถูกขอจากโดนัลด์ทรัมป์มาหรือเปล่าเพื่อสร้างความสุขให้อเมริกาเพราะว่ากองหน้าคนนี้เป็นกองหน้าตัวเก่งของทีมบาโลกันเนี่ยนะฮะโอ้ก็กลายเป็นประเด็นเดือดขึ้นมาเลยครับนะฮะโอ้เบลเยียมเนี่ยก็อุทธรณ์ไปแล้วนะอุทธรณ์ไปแล้วนะครับคู่แข่งเลยเบลเยียมบอกว่าเอ้ยไม่ได้นะจะมาไม่แบนในนัดนี้อะไรเนี่ยไม่ได้เขาก็ยื่นอุทธรณ์ไปปรากฏว่าฟีฟ่าเนี่ยนะครับปัดคำร้องอุทธรณ์ของเบลเยียมทิ้งนะครับเขาบอกว่าเบลเยียมไม่ได้เป็นคู่กรณีโดยตรงนะต้องให้นู่นน่ะไอ้บอสเนียเป็นคนยื่นเพราะนั่นน่ะเขาโดนใบแดงนัดบอสเนียอ้าวเบลเยียมบอกอ้าวไอ้ไม่ได้เป็นคู่กรณีโดยตรงได้ไงเนี่ยไอ้กำลังจะเจอกับอเมริกานะครับฟีฟ่านะครับระงับโทษแบนของนักเตะของอเมริกานะคนนี้ทำให้เขาสามารถลงเล่นได้นะครับในเช้าวันนี้นะครับโอ้โหก็ถือเป็นเรื่องใหญ่เลยนะถือเป็นเรื่องใหญ่ของวงการฟุตบอลนะคุณผู้ฟังเห็นล่าสุดในทางยูฟ่านะครับคือยูฟ่าเนี่ยเขาก็เป็นองค์กรฟุตบอลของยุโรปนะครับเขาก็ออกมาบอกว่ามันจะรับไม่ได้นะครับสำหรับเหตุการณ์นี้รับไม่ได้เลยนะฮะที่ฟีฟ่าเนี่ยมาเปลี่ยนกฎแบบนี้นะครับทางด้านฟีฟ่านะครับจานนี่อินฟานติโน่เนี่ยนะฮะประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าก็ออกมายอมรับดื้อเลยนะครับแต่เขายอมรับว่าเขาแค่คุยกับโดนัลด์ทรัมป์นะนะครับมีการพูดคุยกับโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับบทลงโทษของบาโลกันแต่การตัดสินว่าจะให้ลงเล่นจะไม่ให้ลงเล่นจะเปลี่ยนกฎหรือเปลี่ยนกฎเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคณะกรรมการซึ่งมีความเป็นอิสระก็ฟังดูย้อนแย้งนะพูดตรงๆมีการพูดคุยกับโดนัลด์ทรัมป์ถึงบทลงโทษของบาโลกันแต่ไม่ได้เข้าไปแทรกแซงนะฮะหรือเปลี่ยนคำตัดสินแต่อย่างใดโอ้โหนะผมหารือเรื่องฟุตบอลโลกกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นประจำเช่นเดียวกับที่ผมได้รับโทรศัพท์จากโดนัลด์ทรัมป์นะฮะและผู้บริหารธุรกิจจากทั่วโลกมากมายระหว่างการสนทนาผมอธิบายว่ากำลังมีการดำเนินกระบวนการทางกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการอิสระของฟีฟ่าในการตัดสินโทษของนักเตะอเมริกา
1: โอ้โหพูดอย่างนี้มัน
0: จะได้คิดไปเป็นอื่นได้ไงอ่ะใช่ไหมเหมือนโทรไปรายงานโดนัลด์ทรัมป์แบบรายงานนายอ่ะท่านครับเรื่องบทลงโทษของนักเตะในขณะนี้เรากำลังมีการพิจารณานะครับแต่มันขึ้นอยู่กับคณะกรรมการอิสระนะครับเราจะไปแทรกแซงไม่ได้เดี๋ยวเราทำก่อนจะบอกมาว่านี่มันกองหน้าตัวเก่งของประเทศเรานะยังไงก็ฝากพิจารณาหน่อยนะครับแต่ไม่รู้ล่ะก็ตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ทั่วโลกนะครับรู้สึกมีความรู้สึกเหมือนกันว่าคุณไม่ยึดหลักคุณไม่ยึดกฎนะครับคุณกำลังเอาใจใครบางคนนะฮะอย่างที่บอกว่าแม้แต่สหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าเองนะครับยูฟ่าเขาก็ต้องปกป้องทีมในยุโรปของเขาเนาะอย่างเบลเยียมที่กำลังจะเจอกับอเมริกาเนี่ยเขาก็เลยออกแถลงการออกมาว่าโห

รับไม่ได้เลยอ่ะไม่เคยเห็นเลยอ่ะมีอย่างนี้ด้วยเหรอนะเออมีอย่างนี้ด้วยเหรอครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองสังเกตดูนะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยตอนทีมชาติอังกฤษเตะนะครับทีมชาติอังกฤษก็โดนใบแดงลักษณะเดียวกับที่นักเตะอเมริกาคนนี้โดนนะคือไม่ได้มีเจตนาที่จะแบบทำร้ายคู่แข่งโดยตรงนะเพียงแต่ว่าจังหวะเข้าบอลเนี่ยมันอาจจะมีการแบบยกเท้าสูงอาจจะมีการลื่นถลายไปโดนหรืออะไรแบบนี้ถ้านักเตะอังกฤษคนนี้ไม่ได้รับการเว้นโทษเหมือนนักเตะอเมริกาเนี่ยอันเนี้ยฟีฟ่าก็เตรียมรับคำวิจารณ์อีกได้เลยนะครับหรือแม้ถึงแม้ว่าจะมีกฎว่าเหมือนกับคาดโทษไว้หนึ่งปีไม่ต้องแบนเนี่ยนะมันก็จะถูกเป็นข้อคอหายว่าเล่นหน่อยใบแดงมันจะศักดิ์สิทธิ์อะไรอ่ะใช่ไหมคุณผู้ฟังเออนะครับอ่ะนี่แหละมาก็มันก็เป็นเรื่องกีฬาที่มันโยงเรื่องการเมืองไปด้วยนะในปีนี้นะครับพอจัดขึ้นที่อเมริกาเนี่ยมันก็มีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะส่วนโดนัลด์ทรัมป์บ้างไหมโดนัลด์ทรัมป์นักข่าวก็ไปถามนะครับที่ทำเนียบขาวว่าทั่วโลกเนี่ยเขาวิจารณ์ท่านน่ะว่าท่านเข้าไปแทรกแซงให้นักเตะของเราเนี่ยก็คืออเมริกาเนี่ยนะฮะได้ลงจริงหรือเปล่าโดนัลด์ทรัมป์พูดเองเลยนะครับยอมรับครับว่าเป็นคนติดต่อไปที่ฟีฟ่าให้ทบทวนเรื่องที่บาโลกันโดนใบแดงครับนี่แกไม่มีเม้นท์นี่แกเป็นคนตรงๆอย่างนี้จริงๆนะโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยแกไม่มีมาอ้อมค้อมว่าแบบว่ามันเป็นเรื่องของฟุตบอลมันเป็นเรื่องของคณะกรรมการไม่ต้องครับโดนัลด์ทรัมป์ตอบตามตรงเลยครับผมติดต่อไปที่ฟีฟ่าเพื่อขอให้ทบทวนบทลงโทษตามที่เป็นข่าวนี่แหละแต่ผมไม่ได้สั่งนะว่าฟีฟ่าต้องทำอะไรโอ้โหพี่สั่งให้เขาทบทวนเนี่ยฮะเขาก็ประชุมกันหัวหมุนแล้วครับเนี่ยเขาถึงต้องไปเปิดกฎดูว่าเฮ้ยมันจะไปออกข้อไหนได้ฮะการไม่แบนเนี่ยมันจะเป็นยังไงอ๋อมันมีกฎข้อนึงเขาบอกถ้าจะไม่แบนก็คือให้ฆ่าโทษนักเตะมันก็เลยไปออกอีหลอบนั้นนะครับโดนัลด์ทรัมป์นะครับตอบคำถามผู้สื่อข่าวบอกว่าได้ติดต่อไปที่ฟีฟ่านะเพื่อให้ทบทวนบทลงโทษของบาโลกันตามที่เป็นกระแสจริงๆนะครับนะแต่ผมไม่ได้บอกนะว่าให้เขาแก้ผิดเป็นถูกแต่ผมให้เขาทบทวนคำว่าทบทวนคืออะไรคุณผู้ฟังคำว่าทบทวนโดนัลด์ทรัมป์โทรมาให้ทบทวนเนี่ยโอ้โหคนเป็นประธานฟีฟ่าก็เรียกประชุมหัวหมุนอย่างที่บอกนะครับก็เลยเกิดการเป็นกระแสขึ้นมานะครับนี่ฮะทรัมป์บอกว่าผมขอให้มีการทบทวนผมคิดว่ามันเป็นเพียงจังหวะที่นักกีฬา2คนปะทะกันมันเป็นจังหวะติดพันผมไม่รู้ว่ามันเป็นใบแดงได้ยังไงแต่ผมไม่ได้บอกว่าพวกเขาต้องทำอะไรผมแค่บอกว่ามันไม่ควรเป็นใบแดงโอ้โหนะฮะถ้าพี่ทำพูดอย่างนี้พี่ทำก็ต้องรับคำวิจารณ์แล้วนะครับว่าพี่ทำเนี่ยอันนี้เขาเรียกแทรกแซงครับพี่ทำครับท่านทำฮะเขาเรียกแทรกแซงฮะนะแทรกแซง นะครับนี่นะฮะสีสันฟุตบอลโลกปีนี้ที่อเมริกานะครับก็เดี๋ยวรอดู7โมงนี้นะครับอเมริกาจะสร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบไปถึงรอบ8ทีมไหมนะครับไม่มีใครรู้นะเดี๋ยว7โมงเนี่ยนะฮะอเมริกาเตะกับเบลเยียมใช่ไหมคุณผู้ฟังเดี๋ยวผมขอดูเวลาก่อนนะเดี๋ยวผิดแล้วขายหน้าเลยนะฮะใช่7โมงไหมวันนี้ปู่นี้นะครับอ๋อ7โมงจริงด้วยนะครับสหรัฐอเมริกากับเบลเยียมนะคลิกเข้าไปดูรายชื่อนะครับกองหน้าอเมริกันลงจริงๆด้วยครับบาโลกันนะฮะยืนเป็นกองหน้าเบอร์20 นะครับพี่ทรัมป์ชงจะเชียร์อยู่ละตอนนี้นะฮะอเมริกานะจะล้มเบลเยียมเข้ารอบ8ทีมไหมถ้าชนะได้ก็เข้าไปเจอสเปนนะครับเข้าไปเจอสเปนในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับรอเชียร์การฟุตบอลโลกงวดเข้ามาเรื่อยๆนะครับปิดบันเทิง

ขออภัยนะมันเป็นช่วงฟุตบอลโลกกีฬาอื่นเนี่ยมันก็ยังเงียบๆอยู่ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขานะครับเดี๋ยวผมขอพักฟังเพลงสดกันสักเพลงหนึ่งเลยแล้วกันนะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่อยมาปิดท้ายอัปเดตข่าวสารที่เกิดขึ้นในวันนี้กันต่อนะครับหนึ่งเพลง

ากเอาไว้นะครับนะทุกท่านนะกินปลาร้ายถูกสุขอนามัยปรุงสุกปลอดพยาธิมันจะทำให้รสชาติเสียไหมคุณผู้ฟังใครกินปลาร้าปลาร้าสุกกับปลาร้าดิบมันต่างกันจังไหนนะครับคนถึงกินปลาร้าดิบเดี๋ยวให้พี่ๆบอกกันหน่อยแล้วกันนะนะเพราะว่าอันนี้ผมยอมรับเลยผมเป็นคนที่ไม่กินนะพยายามกินอยู่นะแต่ว่ามันก็ยังไม่รู้สึกว่ามันอร่อยนะฮะแต่ว่าโอ้พี่ๆที่ออฟฟิศก็แบบอร่อยกินเสียอร่อยก็กินครับพี่กินอยู่เนี่ยกินแต่มันยังไม่รู้สึกว่ากินแล้วมันอร่อยเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ก็จะนะฮะแล้วแต่คนนะครับผมเดี๋ยวทิ้งท้ายผมปิดด้วยเรื่องนี้แล้วกันคนที่เลี้ยงแมวเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับเขาเอาแมวไปทิ้งไว้ที่บ้านหลังหนึ่งนะครับในพื้นที่ของปทุมธานีนะ16ตัวคือผมเชื่อว่าคนที่เลี้ยงไม่ไหวเนี่ยเวลาจะหาบ้านใหม่ให้กับน้องแมวเนี่ยเขาก็ต้องเลือกแบบในหมู่บ้านคือพูดง่ายบ้านที่มีกำลังอ่ะเอาไปไว้บ้านที่แบบคือถ้าไปทิ้งวัดก็สงสารแมวแกเลยเอาไปทิ้งไว้ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งนะครับเป็นรังสิตนครนายกนะฮะพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีเพราะคิดว่าเดี๋ยวคนในหมู่บ้านเขาก็ต้องเอาแมวเขาไปเลี้ยงแมวเขาก็จะเป็นแมวหมู่บ้านแมวเขาจะได้แบบอยู่สุขสบายดีกว่าให้ไปตกระกำลำบากที่วัดเขาคิดผมว่าเขาคิดอย่างนี้นะเพราะว่าตัวเจ้าของบ้านเองเขาก็คิดอย่างนี้เหมือนกันว่าไปเปิดกล้องวงจรปิดละเห็นเป็นชายหญิงคู่หนึ่งนะครับเอาแมวมามีทั้งพ่อแมวแม่แมวลูกแมวน้อยทั้งหมด16ตัวเอามาวางไว้ที่หน้าบ้านนะฮะซึ่งบ้านที่เขามาวางเนี่ยเป็นหลังที่ไม่มีคนอยู่นะแต่หมู่บ้านเนี้ยเป็นหมู่บ้านที่ก็เป็นหมู่บ้านหรูเป็นหมู่บ้านหรูแบบมีอยู่หลายหลังนะฮะแล้วคนจริงไหมคนในหมู่บ้านเนี่ยเป็นคนมาโพสต์ตามหาบ้านให้น้องแมวสุดท้ายก็ต้องมาช่วยกันนะว่า16ตัวเนี้ยใครพร้อมจะเอาไปเลี้ยงที่ไหนยังไงได้บ้างนะครับผู้สื่อข่าวไปพบกับเจ้าของบ้านนะครับชื่อว่าคุณสุขเกียรตินะครับอายุ39ปีก็พาไปชี้นะฮะว่ากรงเนี่ยมันวางไว้ตรงนี้มีผ้าใบสีฟ้ามาคลุมไว้นะเขากลัวแมวเขาโดนฝนโดนแดดนะแต่เขาก็เอามาทิ้งไว้สงสัยจะเลี้ยงไม่ไหวไปเปิดกล้องวงจรปิดดูเนี่ยนะก็พบว่าเอาแอบเอามาทิ้งจริงๆนะครับเนี่ยปรากฏว่าสืบไปสืบมานะครับคนที่เอามาทิ้งเนี่ยมาจากชลบุรีเลยนะสองคนตกงานก็เลยเลี้ยงไม่ไหวสงสารแมวตัวเองนะอยากจะหาบ้านใหม่ให้ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยคิดว่าเอามาทิ้งให้อย่างนี้แหละเดี๋ยวก็จะมีคนใจดีคนใจบุญเนี่ยรับไปเลี้ยงเองเนาะโอ้โหตกงานแมว16ตัวนะครับเลี้ยงไม่ไหวอ่ะก็คนที่เขาเจอเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็สงสารทั้งคู่แหละนะสงสารตัวของเจ้าของแมวด้วยแล้วก็สงสารแมวด้วยก็เดี๋ยวจะช่วยกันหาบ้านใหม่ให้นะครับกับน้องแมวก็เป็นปัญหาเหมือนกันเนาะนะครับเลี้ยงแมวนะสิงท้ายด้วยเรื่องนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ตีห้าถ้าพี่สีไหวกลับมาเจอกันถ้าไม่ไหวก็ผมประจำการกับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมนะครับขอบพระคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันจนถึง7 โมงนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ